รับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยทั้งหมดสำหรับความคุ้มครองด้านอื่นๆภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยบริษัทอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบข้อที่จริงจากด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยโดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยทั้งหมดสำหรับความคุ้มครองด้านอื่นๆภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยบริษัทอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบ

0: ประเชษโชติกุลครับ
1: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเตรียมพิจารณามาตรการคว่ำบาตรรายการของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าในอนาคตซึ่งรวมถึงฟุตบอลโลกชายฟุตบอลโลกหญิงและฟุตบอลสโมสรโลกหลังเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่เกี่ยวกับแผนการบริหารสิทธิเชิงพาณิชย์ขององค์กรลูกหนังโลกทั้งนี้ความขัดแย้งเกิดขึ้นภายหลังจากที่จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าเสนอแผนประเมินมูลค่าโครงการใหม่ไว้ที่ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 6.5 แสนล้านบาทโดยการจัดตั้งหน่วยงานชื่อว่า FIFA Forward Enterprise หรือ FFE เพื่อขายหุ้นส่วนน้อยที่ไม่มีอำนาจควบคุมคิดเป็นมูลค่าสูงสุดถึง 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1.36 แสนล้านบาทให้กับนักลงทุนเอกชนภายนอกผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่2คู่ที่น่าสนใจมิเทลันที่เหลือ10คนแพ้เบซิกตัส 0-2 ปาฟอร์ต FC ชนะไฮดุกสปิตซ์ 4-0 PAOK สโลนิก้าชนะเดนามูเคียบ 2-0 CSKA โซเฟียชนะดุนเตจุดโทษกระบักFK 5-4 หลังเสมอในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที 0-0อันเดเลชนะฮัมบาบี 3-1 เบนฟิก้าชนะเซนต์กาเลนที่เหลือ10คน 5-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่2คู่ที่น่าสนใจอูดาเอฟซีชนะสเตโอบูคาเรสต์ 4-1 และอินเตอร์ตุคูที่เหลือ10คนชนะอิสตันบูลบาซักซีเฮีย 2-0 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในช่วงที่เราไปตรวจสอบบนทางด่วนกันนะคะกับคุณสันทัศน์เวชโชค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางวิศวกรรมประเทศไทยคุณสันทัศน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณจนุชและคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านในช่วงเช้าของวันนี้เป็นวันที่ทำงานแล้วนะครับ
0: ค่ะจะบอกว่ามีอุบัติเหตุเหรอคะชนกันทางลงพระราม6เหรอคะ
1: ครับผมก่อนหน้านี้สักประมาณเกือบ6โมงนะครับในทางพิเศษศรีรัตน์นะครับช่วงทางลงประปา2นะครับก็คือก่อนที่จะออกถนน3เสนนะครับเสร็จจุดนั้นครับผมก็จะมีเป็นรถขสมกนะครับ1คันแล้วก็รถนักบุคคลจำนวน2คันนะครับ
0: โอ้ค่ะ
1: ครับผมก็มีผู้บาดเจ็บ2รายนะครับ
0: อาการเป็นยังไงบ้างอะคะพอจะมีข้อมูลได้ไหม
1: เป็นผู้บาดเจ็บ2รายนะครับมีหญิง1รายแล้วก็ชาย1รายก็น่าจะไม่มากนักนะครับก็ผู้ที่ปอดตึงนำส่งรอพอรามานะครับจุดดังกล่าวนี้ก็พ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจตุรนครับเปิดการจราจรได้ปกติแล้วไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดครับผม
0: อ๋อตั้งแต่ตอนช่วงเช้าเหรอคะคุณสันทัศน์ตั้งแต่ช่วงกี่โมง
1: เกิดเหตุตอนสักประมาณ6โมงได้นะครับประมาณนี้ครับผม
0: ก็ขึ้นย้ายเร็วค่ะ
1: ก่อนออกถนนพระราม6นะครับแก้ไขไม่ใช่ถนนสามเสน
0: ถนนพระราม6แล้วมันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรต่อเนื่องมาถึงในช่วงเวลานี้ด้วยไหม
1: ณเวลานี้นะครับไม่มีนะครับช่วงทางลงดังกล่าวนี้ก็ไม่มีผลกระทบต่อการจราจรแต่อย่างใดครับในจุดทางลงดังกล่าวครับผม
0: ค่ะแล้วภาพรวมการจราจรตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้าง
1: ครับผมขอบคุณครับเรามาเริ่มกันที่ทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางด้านท่าเรือนะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับลงเนินเชิงจิตไปแล้วก็มีปริมาณรถมากนะครับชะลอตัวออกดวงพิทักษ์นะครับผ่านพ้นทางออกดวงพิทักษ์ไปแล้วก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับในฝั่งกลับกันจากท่าเรือมาทางด้านดินแดงนะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับลงพระราม41ตอนนี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณก้างปลานะครับผ่านพ้นดังกล่าวแล้วก็มีปริมาณรถมากนะครับเต็มพื้นที่เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับผ่านพ้นหน้าด่านลุมพินีไปแล้วนะครับก็ไปกันได้ดีโดยตลอดจนออกดินแดงเลยนะครับคุณปัญญนุชครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในฝั่งบางนาเข้ามาทางท่าเรือนะครับหน้าด่านบางนาก็คล่องตัวดีนะครับเข้ามาแล้วก็มีพื้นที่นะครับชะลอตัวอยู่บริเวณทางขึ้นเนิน62นะครับก็ไปกันได้ดีนะครับถือว่ายังไปกันได้ดีอยู่โดยตลอดมาจนถึงต่างระดับท่าเรือครับในฝั่งกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับฟังดาวคะนองก่อนเข้าด่านดาวคะนองนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีต่อเนื่องออกไปพระราม2นะครับจุดนี้ก็น่าจะประมาณสัก2กมได้นะครับชำระค่าผ่านทางด่านดาวคะนองไปแล้วก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับส่วนจุดเบี่ยงที่จะเข้าไปทางพิเศษศรีรัตน์บนสะพานพระราม9นี่ก็ไปกันได้ดีนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็เข้าท่าเรือก็คล่องตัวดีทีเดียวนะครับทางด้านทางพิเศษศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะมาต่างระดับพญาไทนะครับช่วงนี้เข้าด่านประชาชื่นนี่ก็เข้ากันได้ดีเข้าไปได้ดีนะครับออกไปถนนรัชดาก็มีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับถือว่าก็ยังลงกันได้ดีอยู่นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมาแล้วช่วงเวลานี้ก็ชะลอตัวอยู่บริเวณทางขึ้นบางซื่อนะครับต่อเนื่องไปจนถึงทางลงประปา2นะครับไม่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนะครับรถมากอย่างเดียว
0: ค่ะคือวันนี้เห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคุณสันทัศน์ว่ารถเพิ่มมากจากเมื่อวานอย่างชัดเจน
1: ถูกต้องครับเนื่องจากว่าวันนี้ก็เป็นวันทำงานด้วยนะครับคุณปัญญนุชครับ
0: ค่ะ
1: ครับเรามาดูฝั่งศรีนครินทร์นะครับช่วงเวลานี้เข้าด่านศรีนครินทร์มาแล้วก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับลงพระราม9ปิยเวสนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะครับผ่านพ้นมาแล้วก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับชำระค่าผ่านทางด่านอโศกแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดเช่นเดียวกันนะครับคุณปัญญนุชครับส่วนทางด้าน ทางพิเศษฉลองรัฐจตุโชตหน้าด่านจตุโชตก็ถือว่าไปกันได้ดีนะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับก็มีปริมาณรถมากอยู่บริเวณเหนือด่านโยธินพัฒนานะครับต่อเนื่องมาจนถึงทางลงลาดพร้าวลงพระราม9ช่วงนี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณก้างปลานะครับก็ลงได้ตามจังหวะสัญญาณไฟส่วนผ่านพ้นมาที่จะลงด่านอนรงค์เข้าต่อเนื่องไปทางพิเศษเฉลิมนครจุดนี้ก็ลงกันได้ดีทีเดียวครับคุณปุณณินทร์ครับทางพิเศษบุรพาวิถีบางนามุ่งหน้าออกไปทางด้านชลบุรีลงเมืองใหม่บางทีช่วงเวลานี้ก็ถือว่าก็ลงกันได้ดีทีเดียวนะครับแต่ว่าชำระค่าผ่านทางด่านชลบุรีไปแล้วก็มีชะลอตัวนะครับเนื่องจากพื้นที่ด้านล่างของกรมทางหลวงก็มีงานซ่อมบำรุงอยู่นะครับฝั่งกลับกันนี่ก็ไม่เป็นปัญหาครับต่อด้วยทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะครับจากทางด้านด่านบางแก้วมุ่งหน้าไปสะพานกาญจนาทั้งสองฝั่งนี้ก็รถมากเคลื่อนตัวกันได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็จากสะพานกาญจนาออกไปทางด้านบางขุนเทียนคล่องตัวดีนะครับเส้น82มีหน้าด่านเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนบางขุนเทียนพื้นที่ด้านล่างก็ไปกันได้ดีเช่นเดียวกันนะครับฝั่งกลับกันนี่ก็ไม่เป็นปัญหาครับคุณปุณณินทร์ครับ
0: ค่ะ
1: มาดูในทางพิเศษประจิมรัฐยาจากทางด้านฉิมทีมุ่งหน้ามาจตุจักรบางซื่อทั้งสองฝั่งนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะครับเคลื่อนตัวกันได้ดีโดยตลอดครับ
0: ค่ะ
1: อุดรรัฐยาจากทางด้านบางปะอินเข้ามาแจ้งวัฒนะก็ไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะครับคล่องตัวดีทีเดียวแล้วก็ฝนฟ้าบนทางพิเศษช่วงเวลานี้ก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าก็มืดครึ้
0: ม
1: เล็กน้อยนะครับรอลุ้นว่าจะมีร่วงหล่นลงมาบ้างหรือเปล่าม
0: าช่วงบ่ายเย็นๆ
1: เวลาข้างหน้าใช่ครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับก็ไม่อนุญาตให้ใช้ทางพิเศษโดยเด็ดขาดนะครับเราก็มีป้ายช่วงบริเวณทางขึ้นนะครับก็มีป้ายที่มองเห็นเด่นชัดนะครับแล้วก็ตรงบริเวณพื้นทางนะครับก็มีสัญลักษณ์ห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นใช้ทางพิเศษเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หากพบเห็นรถขัดข้องหรืออุบัติเหตุหรือว่าจะมีน้องแมวน้องหมาท่านหลงขึ้นบนทางพิเศษนะครับก็สามารถที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ call center 1543ได้ตลอด24ชั่วโมง SOS ของการทางพิเศษ SOSของจอสร้อยก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ครับภาพรวมบนทางพิเศษประมาณนี้ครับคุณปุญญนุชครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เราไปสอบถามการจราจรกันในพื้นที่ของสน.มักกะสันนะคะร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์ภูสำราญค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัสดิ์ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะรองสาวัสดิ์เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ค่ะในเส้นทาง
3: เส้นทางช่วงนี้ก็ถนนเพชรบุรีจากของตันเข้ามาเพชรบุรีก็ยังเคลื่อนตัวดีอยู่ครับ
0: ค่ะ
3: จากด้านถนนพระรามเก้าก็ดีครับหนาแน่นช่วงลงด่วนนิดหน่อยคือว่ามีรถลงทางด่วนแล้วก็ใช้ดุลลาบมารวมกันครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดส่วนเข้ากลางซอยอโศกวันนี้ดีครับดีกว่าทุกวัน
0: ก็มี
3: สะสมบ้างช่วงรถไฟผ่านก
0: ็
3: ไม่นานครับ
0: ตอนนี้รถไฟนี้ผ่านสายชานเมืองนี้ผ่านครบทุกขบวนแล้วหรือยังอะคะ
3: ยังครับยัง
0: ค่ะ
3: เพิ่งจะผ่านไปได้ประมาณ2ขบวนครับ
0: อ๋อ2ขบวนแล้วมีอีกกี่ขบวนคะโดยปกติถ้าเป็นในช่วงนี้อย่างเนี้ยค่ะ
3: หลายขบวนครับช่วงนี้ก่อน 9:00 น. เช้าก็ประมาณ 4-5 ขบวนคร
0: ับ อ๋อก่อน 9:00 น. ใช่มั้ยฮะแล้วในช่วงที่มันเป็นพีคสุดๆก็คือในช่วงก่อน 9:00 น.
3: ครับ
0: อืมค่ะ
3: แต่ช่วงนี้ดีหน่อยครับคือทางรถไฟก็ไม่มีรถบรรทุกมาวิ่งช่วงกลางวันนี่ครับ
0: อ๋อรถบรรทุกสินค้าร
3: ถไฟ รถบรรทุกสินค้านะครับ
0: มี
3: รถสีสันชันเมื
0: อง
3: เข้ามาออก
0: ค่ะแปลว่าทำมันก็เลยทำให้ถึงแม้ว่ามันจะมีขบวนผ่านแต่ก็คือเป็นขบวนที่ก็จะมีเฉพาะอยู่ใช่ไหมคะในแต่ละวันส่วนในเรื่องของรถบรรทุกที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็กลางคืน
3: ครับ
0: อืมค่ะ
3: กลางวันไม่มีวิ่งคร
0: ับ ไม่มีวิ่งค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะรอสาวัต
3: ร
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากแต่วันนี้จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ารถแต่ละเส้นทางนี่จะมากขึ้นนะคะอย่างถ้าดูตรงช่วงของแยกอโศกเพชรนี่คือรถเต็มพื้นที่เต็มแต่หลวมนะคือไม่ได้แบบนิ่งๆคือมันไม่เหมือนกับในช่วงของอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะคะคือวันนี้เป็นวันที่ทำงานครบละทั้งเอกชนทั้งในส่วนของทางภาครัฐหรือว่าในส่วนของโรงเรียนนะคะแต่ถ้าดูจากปริมาณของรถก็ยังไม่ได้กลับมาเต็มที่นะคะเพราะนั้นยังไงก็ตามแต่อาจต้องมีการเผื่อเวลาไว้เหมือนกันสำหรับในบางเส้นทางถนนสายเอเชียค่ะกรณีที่มีอุบัติเหตุนะคะที่มีคุณผู้ฟังคุยออกอากาศไปในช่วงเช้าคุณเดชานะคะที่แจ้งมาตอนช่วง 6:15 นตอนนี้ 7:23 นท้ายแถวประมาณเกือบ4กมนะคะสอบถนนสายเอเชียในฝั่งขาเข้าช่วงระหว่างตัดทางหลวงหมายเลข347มุ่งหน้าต่างระดับอยุธยานะคะนี่ก็คือจะเป็นช่วงที่บอกว่าก่อนถึงทางรถไฟตัดผ่านตรงจุดนั้นนะคะก็ตอนนี้ท้ายแถวยาวแล้วก็จะนิ่งมากกว่าเดิมนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของสายเอเชียในฝั่งขาเข้านะคะเนี่ยจะเป็นช่วงแถวๆคือก่อนถึงโรงพยาบาลพีระเวชนะคะนี่มันจะมีช่วงของทางรถไฟผ่านนะคะผ่านตรงจุดเนี้ยมันจะมีโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าย้อนหลังกลับไปเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนะคะก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณเป็นปั๊ม PT นะคะปั๊ม PT นครหลวง4นะคะนี่เลยไปอีกนะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตให้แล้วกันเพราะว่าติดตักมากๆค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณนกสวัสดีค่ะคุณนกนี่น่าจะเป็นจุดเดียวกับตรงที่มีอุบัติเหตุไหมคะที่มีท้ายแถวยาวท้ายแถวยาวมากขึ้นนะคะตอนที่คุณเดชาผ่านมาตอนนั้นน่ะมีรถเครนจอดอยู่2คันนะคะแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยจะเป็นรถลักษณะเป็นแคปซูลตกลงไปข้างทางนะคะเสียหลักตรงลงไปข้างทางนะคะแล้วก็ถ้าฟังจากที่คุณเดชาเล่าให้ฟังตอนที่คุยกันอุบัติเหตุตรงจุดเนี้ยน่าจะมาสัก 5:00 กว่าเพราะคุณเดชาผ่านตอนช่วง 6:00 กว่านะคะก็ใครที่หากว่าอยู่ตรงเส้นทางทางด้านของถนนสายเอเชียค่ะแล้วก็ติดอยู่ให้ทราบเป็นข้อมูลเลยว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุค่ะในเส้นทางทางด้านของตรงนี้จะเป็นช่วงถนนสามัคคีช่วงระหว่างปากซอยสามัคคี58มุ่งหน้า60นะคะพื้นที่ของสภ.รัตนาธิเบศรอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วง 5:00 กว่า 5:50 นาทีเป็นรถกระบะนะคะลักษณะเป็นตู้ทึบไปห้องเย็นชนกับรถน่าจะเป็นซาเล้งอะค่ะถ้าดูจากในรูปนะคะแล้วปรากฏว่าชนรุนแรงมากมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะผู้หญิง1คนนะคะตั้งแต่ช่วง 5:50 นาทีแล้วก็ในช่วง 7:00 นเมื่อสักครู่นี้เองนะคะก็คือเคลื่อนย้ายรถทั้งหมดพ้นกีดขวางแล้วก็เปิดการจราจรได้เป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้ค่ะนะคะในช่วงก่อนหน้านี้แล้วอาจจะชะลอแต่ถ้าดูโดยภาพรวมนะคะรถก็คือตามกันไปได้นะคะมันไม่ได้นิ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุมันเป็นช่วงทางโค้งพอดีเลยนะคะในส่วนของตัวของรถซาเล้งนี่คือไอ้ของที่มานี่ก็คือกระจายอยู่บนถนนนะคะแล้วก็มีคนเจ็บ ดแต่ว่าตอนที่บอกว่าเคลื่อนย้ายเรียบร้อยหรือถ้าบอกว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลด้วยของคุณนกคุณนกเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุเช่นเดียวกันเป็นอุบัติเหตุถนนสายเอเชียแต่ว่าเป็นช่วงของพื้นที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนะคะบอกว่าเป็นรถกระบะ3คันชนกันแล้วมี2คันซึ่งเสียหลักตกไปข้างทางส่วนอีกคันหนึ่งชนแบรีเออร์เลนขวาโอ้โหนี่แปลว่าชนกันแรงมากนะคะชนกันแรงมากคุณโน้คุณโน้คะสวัสดีค่ะ
4: ค่
0: ะคุณโน้คุณโน้ดูแล้วน่าจะมีคนเจ็บไหมอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะ
4: น่าจะมีเจ็บมั่งนะครับ
0: ค่ะ
4: ตอนที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะคือถ้าเรียนอ่านจากข้อมูลเบื้องต้นที่คุณโน้ให้มานี่คือเป็นการชนที่แบบแรงมากเลย
4: ครับผม
0: ตกลงไปข้างทาง2คันเลยค่ะ
4: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
4: แล้วก็ชนแท่งเบรีเออร์เลนขวาสุด1คันครับกิดขวางอยู่ครับ
0: ใช้ได้กี่ช่องจราจรน่ะคุณนกตอนที่ผ่านตรงจุดนี้มา
4: ตอนนั้นช่วงนั้นมี4ใช้ได้3ครับ
0: มี4ช่องใช้ได้3ช่องจราจรเพราะว่ามันอยู่1คันใช่ไหมคะที่ขวางเลนขวาส่วนอีก2ก็คือตรงไปข้างทางแต่ว่าตอนที่ผ่านมายังไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะ
4: ยังครับเพิ่งชนครับ
0: อ๋อโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณนก
4: ค่
0: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ถนนสายเอเชีย2จุดนะคะและเป็นฝั่งขาเข้าทั้งคู่ของคุณนกเนี่ยตอนนี้เริ่มชะลอแล้วแต่ว่าของคุณเดชาเนี่ยแถวยาวมากที่บอกว่าตอนนี้ประมาณเกือบ4กิโลเมตรนะคะ2จุดด้วยกันใครที่กำลังใช้เส้นถนนสายเอเชียในพื้นที่ของอยุธยานะคะถ้าว่าเริ่มชะลอนี่ก็ให้ทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้นเลยว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุค่ะมีจ้าของคุณพรชัยนะคะคุณพรชัยใช้เส้นพระราม5ในฝั่งขาเข้าช่วงของแยกราชวิถีมุ่งหน้าแยกวัดเบนเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งแล้วก็คุณวรยศอ้าวนี่คุณวรยศที่ติดอยู่บนทางด่วนแล้วสอบถามเขามาก่อนหน้านี้ว่าทำไมตรงช่วงของทางลงพระราม6การจราจรติดขัดมากๆอย่างที่ทางศูนย์ทางด่วนเพิ่มเติมให้นะคะก็คือเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะที่ชนกันทั้งหมด4คันมีรถเมย์รถเก๋งแต่ว่าตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายรถทั้งหมดพ้นกีดขวางไปเรียบร้อยกรณีของคุณนกพอผ่านจากจุดแรกมานะคะเพิ่งเห็นข้อมูลว่าตอนนี้ไปชะลออยู่ตรงช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักแล้วก็นิ่งๆอันนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุที่คุณเดชาแจ้งเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นรถบรรทุกลักษณะเป็นแคปซูลนะคะตกลงไปข้างทางแล้วมีรถเครนจอดอยู่ด้วยนะคะ2คันนะคะซึ่งจุดนี้ตอนนี้คือหนักนะคะท้ายแถวยาวมากๆนะจากตรงจุดที่เกิดเหตุท้ายแถวได้ประมาณเกือบ4กิโลเมตรแล้วแบบนิ่งๆนะคะแล้วหากอ่านจากในข้อมูลที่คุณนกเพิ่มเติมมาให้คือแบบติดขัดแล้วก็หยุดนิ่งนานนะหยุดนิ่งนานนะคะให้ทราบเผื่อเวลาต้องบอกว่าเผื่อเวลาเพิ่งบอกไม่ทันละนะคะเพราะว่าอาจจะไม่มีใครนึกว่าจะเกิดอุบัติเหตุที่มันใหญ่ใช่ไหมคะในช่วงเช้าก็ใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็มาแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะกับคุณณัชชาฉิมตระกูลค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณณัชชาสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีวาระการทำงานของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะจะไปเปิดงานอินเทอร์เน็ตฟอรัมนะคะฝ่าวิกฤตรับมือระเบียบโลกใหม่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่ง งานนี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจความผันผวนของเศรษฐกิจโลกการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการค้าการลงทุนความมั่นคงและทิศทางการพัฒนาของประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยนะนายกรัฐมนตรีจะกล่าวเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการวางตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในระเบียบโลกใหม่โดยเน้นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจูงใจนักลงทุนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่การเตรียมความพร้อมของประเทศให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมั่นคงยั่งยืนภายในงานยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการนะคะเพื่อร่วมวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกตลอดจนเสนอแนวทางเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็วันนี้นายอัศพลสันไตภพประธานกรรมธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรจะพบหารือนายนิรัตพงศ์สิทธาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือและติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรวมถึงการตรวจสอบการทุจริตโดยจะมีแนวคิดนะคะเสนอเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางให้ขึ้นบัญชีดำผู้ประมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งทิ้งงานหรือทำงานไม่แล้วเสร็จเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีเหตุการณ์ขึ้นบัญชีดำการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับรัฐนะคะ
0: นี่จะเป็นครั้งแรกเลย
5: จะเป็นครั้งแรกนะคะว่าการทำงานไม่แล้วเสร็จนะคะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงการคลังนะคะนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังวันนี้จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งแรกนะคะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีซึ่งผู้ลงทุนจะรับประโยชน์พลัสมากกว่าการออมรูปแบบเดิมนะคะก็คือจะมีจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายและทั่วถึงผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจมีกลไกตลาดมารองรับแล้วก็เพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ
0: ้
5: นในปีงบประมาณ2019เนี่ยนะคะมีกำหนดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัส2ครั้งครั้งละ 4,000 ล้านบาทก็คือการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสสำหรับประชาชนที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทตั้งแต่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนะคะก็ซื้อขั้นต่ำ100บาทข
0: ั้
5: นสูงไม่เกิน3ล้านบาทนะคะใครมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มอันนี้สำหรับผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์วงเงิน 2,000 ล้านบาทนะอันนี้ต้องจองซื้อนะคะ
0: แต่อันนั้นผ่านเป๋าตังค์ได
5: ้นะคะจองผ่านธนาคารพาณิชย
0: ์
5: และก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24รายอ
0: ัน
5: นี้เป็นแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะตั้งแต่3ถึง5สิงหาคมจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทนะก็จะเริ่มจัดสรรพันธบัตรตั้งแต่6สิงหาคมใช้วิธีทยอยจัดสรรให้กับผู้จองซื้อทุกรายเป็นรอบๆนะคะ
0: ค่ะ
5: รอบละ 1,000 บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นการให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงเพราะว่าวงเงินจำหน่ายวอลเล็ตผ่านสบม.และบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มเนี่ยยากจากกันผู้ลงทุนสามารถลงทุนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือเลือกลงทุนทั้งสองช่องทางก็ได
0: ้ค่ะ
5: ค่ะรอบต่อไปนะคะการจำหน่ายก็จะอยู่วันที่4กันยายนนะคะก็ทยอยวางแผนการออมตามกำลังของตัวเองนะคะ
0: ออมไว้ออมไว
5: ้ดอกเบี้ยดีกว่าธนาคารนะนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์บนโซเชียลมีเดียของเขานะคะบอกว่าคณะกรรมการเพื่อสันติภาพเนี่ยบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มฮามาสของปาเลสไตน์และกลุ่มติดอาวุธอื่นๆทั้งหมดในฉนวนกาซาเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงเพื่อให้ฉนวนกาซาอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลปาเลสไตน์ชุดใหม่จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการสันติภาพอย่างใกล้ชิดในการช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ขณะเดียวกันอิสราเอลก็จะมีความมั่นคงเพราะว่าฉนวนกาซาเนี่ยจะไม่ถูกใช้เป็นฐานสำหรับการก่อการร้ายอีกต่อไปเป็นความคืบหน้าสำคัญภายใต้แผนสันติภาพ20ข้
0: อ
5: แล้วก็เมื่อการปลดอาวุธสมบูรณ์แล้วอิสราเอลก็จะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาเพื่อให้กองกำลังรักษาสันติภาพระหว่างประเทศที่ทำงานร่วมกับตำรวจปาเลสไตน์ชุดใหม่เนี่ยเข้ามาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้ง ชาวปาเลสไตน์แล้วก็เพื่อนบ้านด้วยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยฮามาสยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรออกมานะคะแต่ว่าการปลดอาวุธเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิงที่ทรัมป์เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยเมื่อเดือนตุลาคมเพื่อยุติสงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซาซึ่งมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปมากกว่า 73,000 คนแล้วก็ทำลายพื้นที่ปาเลสไตน์ไปเกือบทั้งหมดเลย
0: นะมันไม่มีดีเท่ามันจะจบจริงๆนะคุณอนันชา
5: ค่ะ
0: แล้วอย่างหนึ่งนะรู้สึกว่าคือนอกเหนือจากตำแหน่งประธานาธิบดียังเป็นตำแหน่งโฆษกประจำทำเนียบด้วย
5: ใช่พูดเก่งกว่าตัวโฆษกจริง
0: ๆนี่ยังจำชื่อโฆษกประจำทำเนียบขาวไม่ได้
5: นะคะอาเซียนที่โปแลนด์นะคะนายกรัฐมนตรีดอนัลด์ทรัมป์แห่งโปแลนด์ก็บอกว่าวัตถุที่พบในทุ่งนาทางตอนออกของประเทศเมื่อช่วงเช้ามืดของบันพฤหัสบดีเป็นขีปนาวุธร่อน KH-101 ของรัสเซียซึ่งมีการติดวัวรบด้วยนะคะแรงระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เกิดหลุมกว้างขนาด10เมตรเนี่ยตามในภาพเป็นหลุมแบบนี้เลยนะ
0: อ
5: ยู่ในเขตใช่อยู่ในเขตทุ่งนานะแล้วก็เป็นหมู่บ้านทานาวาโคโลเนียในจังหวัดบูบิมนะคะอยู่ทางห่างจากชายแดนยูเครนประมาณ92กิโลเมตรแล้วก็เกิดขึ้นในตอนที่รัสเซียกำลังเร่งโจมตีเป้าหมายเมืองชายแดนยูเครนที่ติดต่อกับโปแลนด์นี่นะคะคือเขาก็บอกว่าก็คิดว่าเป้าหมายก็ไม่น่าจะเป็นโปแลนด์หรอกน่าจะส่งไปยิงยูเครนนั่นแหละแต่ว่ามันก็มาละเมิดน่านฟ้าอันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดน่านฟ้าของโปแลนด
0: ์แล้วถ้ามันตกไปในบ้านเรือนประชาชนไม่อยากจะนึกภาพแล้วจะเป็นไง
5: เขาก็เลยว่าอันนี้ก็คือชาวบ้านบอกว่าตอนหัวค่ำแต่ตอนเช้ามืดได้ยินเสียงดังมากแล้วก็มีเสียงระเบิดตามมา
0: ค่ะ
5: แต่เขาแสดงให้เห็นว่าน่าจะอันนี้ลูกนี้น่าจะยิงสกัดไม่ทันแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุเขาก็บอกว่าทั้งนาโต้แล้วก็โปแลนด์เนี่ยส่งเครื่องบินรบ F-16 ขึ้นบินสกัด
0: ค่ะ
5: แล้วก็ยกระดับการป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงสุดนะคะยืนยันว่านาโต้จะดำเนินทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องดินแดนนะคะ
0: คือมันเหมือนกับเป็นการขยายพื้นที่ราชการมาเป็นแบบที่มันน่ากังวลเพิ่มมากขึ้น
5: ใช่นาโต้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาแต่เนี้ยลูกเนี้ยไม่ทันนะคะส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะตอนนี้ปรับลดลงนะคะมีการซื้อขายที่ผันผวนสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเจเบเดตหรือไลซ์สวีทครูดงวดสำหรับเดือนกันยายนลดลง87เซนต์ครับไปที่ 83.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบนเทเลเหนือลอนดอนงวดสำหรับเดือนกันยายนลดลง 1.71 ดอลลาร์ปิดที่ 89.03 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหุ้นสหรัฐปิดบวกนะคะอันนี้ก็ได้แรงหนุนมาจากหุ้นในกลุ่มชิปแล้วก็ตัวหุ้นของ Microsoft ด้วยนะปรับขึ้นเยอะมากนะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 613.92 จุดหรือระยะ 1.19 ปิดที่ 52,208.06 จุด S&P เพิ่มขึ้น 121.48 จุดหรือระยะ 1.66 ปิดที่ 7,437.63 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 679.24 จุดหรือระยะ2.78 นะคะปิดที่ 25,122.18 จุดแล้วก็ราคาทองคำปรับขึ้นเพราะว่าตอนนี้เงินดอลลาร์อ่อนลงแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อด้วยนะทองคำ US Gold Future งวดสำหรับเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นด้วยละ 1.6 ปิดที่ 4,160.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะ
0: ค่ะนี่ผันผวนทั่วโลกนะเศรษฐกิจนะ
5: ใช่ไม่รู้จะไปทางไหนกันดีนักลงทุนก็เลือกลงทุนที่ตัวเองมั่นใจ
0: ค่ะ
5: ทั้งหมดที่เคยมาแถวนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
7: ้คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสิน
10: ประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ปลายค

0: ษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
3: นี่มีอุบัติเหตุรุนแรงนะคะแล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรตอนนี้ท้ายแถวประมาณ5กิโลเมตรนะคะกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของต่างระดับบางขันนะคะซึ่งตรงจุดนี้มันก็จะมีผลกระทบกับถนนเส้นทางทางด้านของถนนคลองหลวงค่ะท้ายแถวประมาณ5กิโลเมตรแล้วเป็นท้ายแถวที่แบบนิ่งๆเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะรถติดสะสมนะคะแล้วก็อุบัติเหตุนี้คือชนกัน4คันสภาพของรถนะคะในแต่ละคันนี้คือเสียหายหนักมากนะคะถ้าดูจากในรูปดูได้นะทั้ง Facebook ทาง X ของทาง JS100 Radio นะคะคันหนึ่งที่เป็นรถเก๋งคันสีขาวอีกคันหนึ่งที่เห็นจากในรูปเนี่ยจะเป็นรถเก๋งคันสีดำสภาพของรถนะคะอันนี้คือเราจะเห็นแค่2แต่ว่าที่ชนกันทั้งหมดคือ4แล้วสภาพของรถเนี่ยเสียหายพังหนักมากไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกอนุชาพิชากรรองสาวัตรจราจรสภ.คลองหลวงค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
4: ครับสวัสดีครับ
3: รองสาวัตรชนกันหนักมากนะคะ4คันเนี่ยค่ะ
4: ใช่ครับ
3: ค่ะแล้วคนเจ็บอาการเป็นไงบ้างคะหลายคนในโซเชียลเป็นห่วงคนเจ็บ
4: อ๋อเบื้องต้นน่ะนำส่งรพ.เรียบร้อยแล้วครับเบื้องต้นน่าจะมีโรคประจำตัวอยู่ด้วยครับผม
3: ค่ะโอ้คือยังไงคะคือเขาไปชนจากโรคประจำตัวไปชนคันอื่นหรือว่ามันมีอุบัติเหตุแล้วยังไง
4: ไม่ครับเกิดอุบัติเหตุแล้วผู้ประสบอุบัติเหตุก็มีโรคประจำตัวด้วยครับ
3: ก็เลยทำให้มีอาการใช่ไหมคะที่ดูหนักขึ้นถ้าก็ทำให้มีอาการหนักขึ้นอย่างนั้นเหรอคะ
4: ไม่แน่ใจว่าเกิดจากโรคประจำตัวหรือเกิดจากการอุบัติเหตุครับผมแต่เบื้องต้นเนี่ยได้นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับผม
3: สาวะทันได้เจอทันได้เห็นไหมว่าเขามีอาการยังไงบ้างนะคะมีบาดแผลหรือว่ามีอะไรไหม
4: ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับผม
3: แต่ว่าแปลว่าโดยน่าจะมาจากการที่มีโรคประจำตัวอยู่ผู้หญิงหรือว่
4: าผู้ชายครับผู้ชาย
3: ค่ะแล้วเบื้องต้นเขาทำไมถึงได้ชนกันรุนแรงขนาดนั้นนะคะรองสาวัตรมีโอกาสได้สอบถามในคู่กรณีไหมคะ
4: มันเป็นช่วงทางโค้งพอดีครับทางลงทางโค้งที่จะเข้าประตูของประตูสาของมอธรรมศาสตร์อ่ะครับ
3: ค่ะก็แต่ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องรอฝ่ายสอบสวนมาสอบปากคำคู่กรณีกันก่อน
4: ใช
3: ่
4: ครับ
3: โอ้แต่เห็นจากในรูปคือสภาพรถแบบอย่างคันสีดำนี่คือแบบพังแบบคันสีขาวชนเหมือนกับเขาหมุนแล้วแบบชนรุนแรงมากเลยนะคะ
4: น่าจะเพราะว่ามันชนกันประมาณชนกัน4คันรวดนะครับผมแล้วมันเป็นช่วงทางลงทางโค้งอะครับ
3: ค่ะแปลว่าก่อนหน้านี้ถนนเนี่ยน่าจะโล่งน่าจะใช้ความเร็วกันได้ใช่ไหม
4: ช่วงเช้าถนนโล่งครับช่วงเวลา 7:00 นครับ
3: ถึงได้ชนกันแรงค่ะท้ายแถวตอนนี้เท่าไหร่ได้คะประมาณ
4: ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ก่อนถึงหน้าสภ.ได้ครับแต่น่าจะเลยแล้วตอนนี้รถไหลแล้วครับเปิดหมดทุกช่องทางแล้วครับ
3: อ๋อค่ะก็เดี๋ยวคงจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
4: ใช่ครับ
3: ค่ะโอเค โอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
3: ช่วงนี้ก็ขับรถกันเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะคะคือจริงๆในแต่ละจุดเนี่ยนะคะณเวลานี้ตอนนี้รถเริ่มที่จะมากแล้วแต่เมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยถนนเนี่ยจะโล่งๆแล้วคือบางจุดมันจะมีเรื่องของพื้นถนนที่เปียกลื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยว่าเช้าวันนี้เนี่ยนะคะในหลายๆจุดที่ทางเราได้รับแจ้งมาจะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะแต่ว่ายามว่าอย่างกรณีของอุบัติเหตุตรงถนนคลองหลวงนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าพื้นถนนถ้าดูจากในรูปเนี่ยนะคะไม่ได้เปียกลื่นหรือว่าอย่างไรแต่ว่ามาจากในเรื่องการใช้ความเร็วอย่างที่ทางรองสวัสดิ์จราจรของสภ.คลองหลวงบอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายรถทั้งหมดพ้นกีดขวางแล้วนะคะแต่ว่าท้ายที่สะสมอะค่ะนะคะประมาณเกือบ5กิโลเมตรเดี๋ยวคงจะค่อยๆดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมีแจ้งเพิ่มเติมกันค่ะถนนเทพรัตน์ถนนเทพรัตน์ก็เป็นอีก1จุดซึ่งมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะตรงช่วงของกิโลเมตรที่26มุ่งหน้ากิโลเมตรที่36ค่ะแล้วก็ตรงช่วงของหน้านิคมอุตสาหกรรมเวลโกรตรงนี้เป็นจุดที่ติดเป็นประจำใช่ไหมคะเป็นประจำในทุกๆวันเลยแต่ว่าตอนนี้การจราจรติดขัดสะสมประมาณ3กิโลเมตรนะคะประมาณ3กิโลเมตรค่ะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะทางด้านของถนนสายเอเชียอันนี้ต้องย้ำนะคะเผื่อว่าใครที่กำลังเดินทางในฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนื่องจากว่ามันเป็นอุบัติเหตุใหญ่ตั้งแต่ตอนช่วงตีห้ากว่านะคะที่คุณเดชาแจ้งมาแล้วก็เป็นรถบรรทุกลักษณะเป็นแคปซูลตกลงไปข้างทางนะคะแล้วต้องใช้รถเครน2คันเนี่ยนะคะตอนที่คุณเดชาผ่านมาเนี่ยมีรถเครน2คันจอดอยู่ตอนนี้นะคะก็เรียกว่ายังคงมีท้ายสะสมนะคะซึ่งท้ายสะสมก็นิ่งๆ นะคะในเรื่องของการจราจรนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบเพราะอาจจะต้องเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางเอาไว้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนสายเอเชียนะคะคือสายเอเชียเนี่ยจะมีอุบัติเหตุเนี่ย2จุดด้วยกันนะคะก็คือจะมีในจุดที่ทางคุณนกนะคะแจ้งมาของคุณนกเนี่ยจะเป็นฝั่งขาเข้าเหมือนกันนะคะซึ่งจุดนั้นเนี่ยท้ายแถวไม่เท่าไหร่แต่พอเลยจากที่คุณนกแจ้งมาเนี่ยจะมาเจอจุดใหญ่เนี่ยละค่ะนะคะซึ่งถ้าน่าดูนะเวลานี้เดี๋ยวลองวัดระยะทางก่อนนะคะระยะทางก็จะอยู่ที่เหมือนกับสั้นลงเหมือนกันนะตะกี้นี่คือ5กิโลเมตรกว่าแต่ว่าตอนนี้เลยที่ประมาณ 4.06 กิโลเมตรนะคะแต่ก็ยังดูเข้มดูนิ่งอยู่นะคะเป็นข้อมูลให้ทราบค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
3: ในช่วงนี้นะคะก็ทางด้านของ PEA ค่ะฝากมาบอกฝากมาแจ้งเตือนกันว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนะคะที่จะแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ค่ะชักชวนติดตั้ง PEA Smart Plus ปลอมโดยเด็ดขาดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของแท้จะต้องเป็นการดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือว่า Google Play Store เท่านั้นนะคะก่อนกดติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปพลิเคชันค่ะแล้วก็ผู้พัฒนาให้ถูกต้องเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ทรัพย์สินของท่านนะคะแล้วก็ถ้าว่าพบพฤติกรรมต้องสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะนี่เขาฝากมาก็ต้องฝากมาย้ำเตือนกันบ่อยๆเพราะว่ากลุ่มของมิจฉาชีพก็ยังมีมาตลอดต่อเนื่องนะคะคือเขาก็ไม่หายไปไหนมันก็ยังมีแล้วก็จะในรูปแบบเดิมๆนะคะก็ทางด้านของ PEA ฝากมาย้ำเลยนะคะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานของ PEA แล้วมาชักชวนให้ติดให้มีการติดตั้งแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ปลอมหรือให้มีการแอดไลน์อะไรต่างๆอันนั้นนะคะมิจฉาชีพนะคะที่สำคัญถ้าว่าเจอในรูปแบบนี้ตั้งสติก่อนแล้วก็โทรถาม นะคะโทรถามทางด้านของสายด่วนของทาง PEA ได้เลยค่ะ1129นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะก็อยู่ที่ไหนยังไงมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะในแต่ละจุดนะคะที่กำลังใช้เส้นทางกันอยู่นะคะเมื่อคืนมีแจ้งเกี่ยวกับในเรื่องของคนหายนะคะเห็นมีการยังมีแชร์อยู่ในโซเชียลแต่ว่าจะบอกว่าคือณเวลานี้ตอนนี้สรุปตกลงนี่คือเจอแล้วนะคะกรณีของคุณปรึกษาที่แจ้งคุณแม่หายไปจากโรงพยาบาลแต่ว่าตอนช่วงมาสักเที่ยงคืนกว่าเนี่ยมีคนเจอแล้วก็มีการติดต่อแล้วก็ได้มีการส่งตัวกลับเรียบร้อยนะคะกรณีของคุณปุณนานัทนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อัปเดตให้ทราบกันส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0%

0: 30เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
0: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
4: City's tough, so get low. Alright, okay. Yeah, through the city queen, yeah. Alright, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: วันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติและยังต้องติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสครับ
8: วันนี้เวลา 13:00 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลและติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจับตาผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษามศบเตรียมเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบตรีเป็นประธานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลและติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจับตาผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษามศบเตรียมเข้าพบพนักงาน

0: และจับตาวันนี้อัยการญี่ปุ่นนัดฟังคำสั่งคดีที่หญิงไทยวัย28ปีซึ่งถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะฐานนำเข้าไอซ์ซุกในซองกาแฟในขณะที่ตำรวจเร่งขยายผลไรเดอร์ส่งพัสดุคดีซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกซึ่งอาจจะเป็นคดีที่เชื่อมโยงกันและเวลา 13:00 น.ตำรวจไซเบอร์แถลงผลงานทลายแก๊งเวียดนามฟอกเงินผ่านทองคำยึดทองคำแท่งจำนวนมากและมีความเชื่อมโยงกับการหลอกลวงคนไทยสูญเสียเงินไปแล้วกว่า12ล้านบาทยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักไปยังประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองและให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขานายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าจากข้อมูลของสอปภเมื่อวันนี้เวลา 18:00 น.ปภได้รับรายงานเหตุสาธารณภัยว่าได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำไหลหลาก2อำเภอ7ตำบล7หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมหมอกแก้วอำเภอแม่ลาวตำบลแม่กอนตำบลป่าอ้อดอนชัยตำบลดอนไซตำบลแม่ยาวตำบลรอบเวียงตำบลเวียงอำเภอเมืองปัจจุบันระดับน้ำลดลงจังหวัดเชียงใหม่เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอแม่อายรวม4ตำบล5หมู่บ้านได้แก่ตำบลแม่อายตำบลท่าตอนตำบลแม่นาวางตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วจังหวัดอุตรดิตถ์เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอฟากท่าตำบล2ห้องปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วจังหวัดพะเยาเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ตำบลบ้านสางตำบลแม่ใสตำบลบ้านตุ่นตำบลสันป่าม่วงตำบลจำปาหวายตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองปัจจุบันระดับน้ำลดลงจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลตัดกลอยอำเภอหลุมเก่าปัจจุบันระดับน้ำลดลงจังหวัดจันทบุรีเกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลฉมันตำบลปัทวีอำเภอมะขามตำบลวังสัพพรสอำเภอขลุงปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทั้งนี้ปภ.ได้กำชับให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่เกิดสถานการณ์ให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามระดับน้ำในแม่น้ำห้วยคลองและข่าวสารการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: ไงเ
0: ก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ้ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ้ะเนี่ย
1: เอามาแต่ข้าวเหนียว

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะถ้าหากว่าใครที่กำลังจะใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข36ในฝั่งขาออกนะคะช่วงจากแยกตัดทางหลวงหมายเลข331มุ่งหน้าแยกขนำไร่นะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะจะอยู่ตรงช่วงของบ้านคลองใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะที่เป็นอุบัติเหตุซึ่งโอ้โหถ้าดูจากในรูปแล้วต้องใช้ระยะเวลาเลยค่ะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเป็นรถบรรทุกแล้วก็บรรทุกเหล็กมานะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุพลิกตะแคงเนี่ยขวางถนนแล้วก็จะมีในส่วนของชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยที่หล่นลงมาแล้วก็มาขวางถนนด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรถนนเปียกลื่นนะคะสำหรับในช่วงเวลาที่เกิดเหตุแถวทางด้านของระยองชลบุรีนี่คือฝนตกมาโดยตลอดตั้งแต่เมื่อคืนมาถึงในช่วงเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางพันตำรวจโทพรศักดิ์ทุมสงครามค่ะสวัสดิ์จราจรของสภ.พระนครศรีอยุธยานะคะกรณีของอุบัติเหตุถนนสายเอเชียสวัสดีค่ะสารวัตรค่ะ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดิ์ตอนนี้มีการดำเนินการยังไงคะตรงจุดที่เกิดเหตุค่ะ
3: ตอนนี้จราจรกับตำรวจทางหลวงนะครับกำลังอำนวยความสะดวกอยู่คือจุดเกิดเหตุเนี่ยถนนเอเชียขาเข้านะครับเนื่องจากฝนตกอย่างที่บอกครับแล
2: ้
3: วทีนี้มันเป็นรถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ
2: ่
3: คล้ายรถน้ำมันครับแต่เป็นบรรทุกของเหลวครับ
2: ที่บอกว่าเป็นแคปซูลใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ครับมันตกข้างทางแล้วทีเนี้ยมันไม่มีคนเจ็บหรอกครับมันลื่นถลายลงข้างทางทีเนี้ยระบบที่การจราจรติดขัดเนี่ยมันก็คือเปิดได้2ช่องทางขาเข้ากรุงเทพนะครับขาเข้ากรุงเทพเปิดได้2ช่องทางที่จราจรกำลังอำนวยความสะดวกอยู่เพราะว่าจะต้องใช้รถเครนในการยก
2: ความ
3: เป็นรถหนักครับ
2: ค่ะคือบอกว่ามีรถเครนมาตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้า
3: แล้วแท็กเครนตัวเดียวไม่พอครับต้องรอเครนอีกตัวหนึ่งก่อนก
2: ็
3: ตอนนี้เจ้าที่จราจรก็อำนวยความสะดวกอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ปิดการจราจรนะครับไม่ได้กีดขวางการจราจรสามารถเปิดได้2ช่องทาง
2: สองช่องทาง
3: ขาเข้ากรุงเทพครับ
2: แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเช้าแล้วมันเป็นย่านอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมคะสวัสดิ์ก็เลยทำให้รถติดท้ายแถวยาวมากมันมีทางเลี่ยงไหมคะแถวนั้นนะคะ
3: ทางเลี่ยงได้ประชามพันธ์แล้วครับถ้าจะเข้าเกาะเมืองนะครับให้วิ่งคู่ขนานแล้วก็ลอดใต้สะพานเข้าเกาะเมืองได้เลยครับ
2: okay.
3: เข้าในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาได้เลยครับ
2: อ๋อคู่ขนานใช้ได้ค่ะ
3: เข้ากรุงเทพไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันใช้ได้2ช่องทางอยู่ครับ
2: อืมคือไม่มีปัญหาคือใช้ได้แต่ว่ารถจะชะลอก็จะช้าหน่อย
3: ถ้าผ่านจุดถ้าไม่มีปัญหาเลยครับ
2: ค่ะ
3: คือที่มันชะลอคือรอบแรกอะเอาเครนมา1ตัวทางบริษัทประกันเขาเอาเครนมา1ตัวแล้วทีเนี้ยมันไม่สามารถยกขึ้นได
2: ้ค่ะ
3: ก็ต้องรอเครนอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับบริษัทประกันแจ้งว่าต้องรอเครนอีกตัวหนึ่งก่อนแต่ยืนยันว่าขาเข้ากรุงเทพเนี่ยเปิดได้2ช่องทางไม่มีปัญหาครับอาจจะชะลอตัวตรงจุดเกิดเหตุเล็กน้อยแล้วก็ผ่านจุดนั้นแล้วก็ไปได้สบายมากครับ
2: นี่ฝนยังตกอยู่เหรอคะสารวัตร
3: ตกไปปล่อยอยู่ตอนนี้หยุดแล้วครับแต่ถนนยังเปียกครับ
2: แต่ถนนยังเปียกลื่นอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่คร
2: ับ แต่ว่าหนักทั้งคืนเลยใช่ไหมคะสาวัดในแถวทางใต้ของทุ่งยาเนี่ย
3: ใช่ครับตกมาตั้งแต่เย็นเมื่อวานแล้วครับ
2: โอ้นี่อุบัติเหตุจริงๆนะหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยที่มาจากเรื่องของฝนแล้วถนนเปียกลื่นแล้วเป็นรถใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะสาวัดนอกเหนือจากในพื้นที่ของสาวสารวัดแล้ว
3: ใช่ครับโชคดีนิดนึงว่ามันไม่ได้กีดขวางบนถนนครับตกไปอยู่ข้างทางแต่ว่าจังหวะที่การจราจรเราก็คือยังเปิดได้2ช่องทางอยู
2: ่
3: แล้วทีเนี้ยก็คงต้องรอเครนอีกตัวหนึ่งก่อนแล้วก็อาจจะปิดชั่วคราวแป๊บนึงครับแต่ไม่น่าจะกระทบกับการจราจรมากเท่าไหร่ครับ
2: คาดว่าน่าจะเคลื่อนย้ายได้นี่สักประมาณสักเท่าไหร่ได้ครับยังไงคาดการเอาไว้อะค่ะ
3: ก็ต้องรอเครนของ
2: ต้องรอเครนมาไกลไหมคะ
3: น่าจะไม่เกิน9โมงแต่ว่าการจราจรก็คือ2ช่องทางค่ะเข้ากรุงเทพอ่ะมันใช้ได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาแต่อาจจะชะลอตรงจุดเกิดเหตุเล็กน้อยครับ
2: ย้ำมันว่าให้ใช้เลนขวาเข้าไว้
3: ใช่ครับ
2: นะคะให้ใช้เลนขวา
3: ขาครับเป็นที่ชิดขวาเข้าไว
2: ้ค่ะ
3: ตรงนั้นการจราจรโบกให้การจราจรอยู่แล้วครับอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
2: ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรอะคะสาวัตตรงจุดที่เกิดเหตุ
3: ตรงนี้เขาเรียกว่าถนนเอเชียขาเข้านะครับแต่ในพื้นที่เขาจะเรียกว่าสะพานบ้านม้าคร
2: ับ อ๋อสะพานบ้านม้าเหรอฮะแล้วมันจะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟใช่ไหมคะ
3: ครับลักษณะของถนนขาเข้าตรงจุดเนี้ย
2: ค่ะ
3: มัน ตรงมาแล้วมันจะขึ้นเนินนิดนึงครับม
2: ัน
3: จะขึ้นเนินตรงเนินนิดนึงจังหวะที่ขึ้นเนินน่ะเขาน่าจะมันจะเป็นเนินหน่อยนึงแล้วมันน่าจะถนนดื่นแล้วก็เลยถลายลงข้างทางครับ
2: แต่ว่าจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงของรถบรรทุกรถใหญ่ๆแล้วบรรทุกหนักเลยสิคะ
3: ใช่ๆครับรถเล็กก็เสี่ยงเหมือนกันถ้าถนนดื่นครับถนนฝนตกเนี้ยเส
2: ี่
3: ยงเหมือนกันเพราะว่ามันจะขึ้นเนินเล็กน้อยแล้วมันลงครับท
2: ี
3: เนี้ยมันจะเอการควบคุมรถอ่ะม
2: ันลำบากยาก
3: ยากแล้วก็มันอาจจะทำให้การควบคุมรถเนี่ยลำบากก
2: ็
3: อาจจะแสลบหรืออะไรลงข้างทางเนี้ยประจำครับตรงนี้ครับ
2: อ๋อเป็นจุดประจำแต่ว่าพวกไฟส่องสว่างอะไรต่างๆชัดเจนใช่ไหมคะสวัสดิ
3: ์
2: ถ้าเป็นช่วงกลางคืนค่ะ
3: มันชัดเจนทุกอย่างถนนก็ดีครับแต่ว่ามันเป็นแอเรียของถนนเองที่เป็นเนินเล็กน้อยครับ
2: ทางกายภาพ
3: แล้วเนี่ยกระบะขึ้นเนินลงเนินเนี่ยถ
2: ้
3: าฝนตกเฉียดเนี่ยมันจะทำให้รถเสียหลักบ่อยครับ
2: ค่ะเดี๋ยวคนที่ติดตามฟังจอสอร้อยอยู่นี่มาร์คจุดไว้เลยว่าจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องระวังกันมากๆนะคะ
3: ใช่ครับในเขตพัทยามีจุดเดียวครับเอเชียก็คือสะพานบ้านม้านี่แหละคร
2: ับ ค่ะงั้นเดี๋ยวคงได้มีโอกาสรบกวนหลังจากนี้ค่ะสาวะถ้ามีการดำเนินการเคลื่อนย้ายต่างๆเรียบร้อยนะคะ
3: ได้ครับ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีแจ้งของคุณบางมัดนะคะบอกว่ามีอุบัติเหตุเส้นสุขุมวิทฝั่งขาเข้าช่วงระหว่างปู่เจ้าสมิงพรายมุ่งหน้าเทพารักษ์ตรงข้ามกับบิ๊กซีเป็นเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ชนกันในช่องทางขวาแล้วประเด็นจุดนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะผู้หญิงคุณตรงพัดเพิ่งผ่านมาบอกว่านี่เพิ่งเกิดเหตุตอนนี้เราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะทางหลวงหมายเลข36วันนี้36ตั้งแต่เช้ามืดมาแล้วมีอุบัติเหตุเนี่ยอันนี้เป็นรายที่3แล้วนะคะอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข36ค่ะตรงช่วงก่อนถึงแยกมาบขาประมาณ1กิโลเมตรเป็นรถกระบะตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงขวางในช่องทางซ้ายถนนเปียกลื่นนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะก็ตรงช่วงของบ้านคลองใหญ่บางละมุงจังหวัดชลบุรีนั่นก็เป็นรถบรรทุกเหล็กซึ่งเสียหลักพลิกตะแคงวันนี้งานใหญ่ต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการนะคะแล้วก็ตอนช่วงตีห้ากว่าๆนั่นก็มีอีกจุดหนึ่งซึ่งก็น่าจะมีการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วเป็นแบบเป็นรถบรรทุกของที่เป็นอาหารแช่แข็งอะค่ะนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดคือถนนลื่นหมดเลยนะคะเพราะถ้าว่าดูจากรูปของจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็บางจุดเนี่ยทางสุมระยองเขาก็มีการไลฟ์นะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุด้วยเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆถ้าหากว่าใครที่ผ่านเส้นทางที่มีฝนหรือว่าสภาพของถนนซึ่งเปียกลื่นนะคะยิ่งถ้าเป็นในพื้นที่ของต่างจังหวัดถนนโล่งๆระมัดระวังนะคะด้วยความเป็นห่วงนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยคุณบางมัดคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: คุณบางมัดคนเจ็บอาการเป็นยังไงบ้างคะตอนที่ผ่านมาท่านได้สังเกตไหมคะ
4: รถเก๋งอยู่เลนขวาแล้วมอเตอร์ไซค์อยู่เลนนอกคว่ำอยู่เลนกลางมีผู้บาดเจ็บคือผู้หญิง
2: ค่ะ
4: น่าจะเป็นคนซ้อนในซ้อนแก๊ปนะ
2: ค่ะคืออาการเขา
4: เป็นอะไรมากหรือเปล่าตอน
2: แต่เห็นว่าเขานอนอยู่ใช่ไหมคะ
4: ใช่
2: ตรงนั้นเนี่ยมันเรียกว่าอะไรเป็นพื้นที่ตรงนั้นเรียกว่าอะไรเป็นคนในพื้นที่
4: สถานีปู่เจ้าใต้สถานีปู่เจ้า
2: อ๋อใต้ BTS เลยใช่ไหมคะ
4: ใช่
2: สถานีปู่เจ้าโอเคเดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ค่ะค่ะผ่านมาใช้ได้นะคะคุณบางมัด
4: วันนี้ถนนโล่งครับทั้งเข้าทั้งออกตอนนี้ผมอยู่ในถึงสถานีแบริ่งและลงไปหมด
2: เร็วมากเลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ห่วงเลยนะคะกรณีถนนโล่งๆแล้วถ้าเกิดว่ารถใช้ความเร็วกันเข้ามาเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะรุนแรงคือบางจุดโล่งแต่ว่าบางจุดนะเวลานี้ตอนนี้ไม่โล่งนะคะในบางเส้นทางสำหรับในช่วงเวลานี้นี่รถติดหนักมากไอ้อย่างย้ำเลยใครที่ใช้เส้นถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกตรงช่วงของหน้านิคมอุตสาหกรรมเวลโกรอันนี้แบบนิ่งนิ่งมากๆนะคะนิ่งมากๆท้ายแถวแบบทั้งคือท้ายแถวยาวตอนนี้น่าจะมากกว่า3กิโลเมตรแล้วค่ะนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมาด้วยเรื่องของสภาพถนนหรือว่าอะไรยังไงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคือใน Facebook ของคนขับบางประกงก็ต้องขอบคุณมากๆเพราะสังเกตว่าเขาจะมีการอัปเดตตรงจุดนี้เป็นประจำเลยในทุกเช้าๆนะคะเราก็บอกว่าอย่างเส้นทางเลียบมอเตอร์เวย์นะคะที่มาจากพิมพาจะไปประตู2เวลโกรก็ติดพอๆกันถ้าหากว่าใครที่จะเลี่ยงตรงเส้นหลักแล้วมาใช้ฝั่งทางด้านนี้นะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบหนักมากจริงๆนะคะแล้วก็มีบางคนบอกว่านี่ไงติดยาวเพราะว่าคือตอนนี้คนเนี่ยกลับมาทำงานกันเกือบจะเต็มที่แล้วค่ะหลังจากที่มีการหยุดยาวถ้าสังเกตนะรถโดยส่วนใหญ่ที่เห็นอยู่บนถนนเทพรัตน์จะเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่ารถที่รับส่งพนักงานนะคะนะคะแล้วจะมีรถตู้มีอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วไม่ใช่ติดแค่ฝั่งเดียวนะติดทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกคือเวลากันเยอะๆถ้าหากว่าใครที่อยู่โซนทางด้านนี้นะคะหรือไม่ถ้าอาจจะมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกับเข้ามาทางจสร้อยได้ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงทางกรมทางหลวงค่ะ
5: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดี๋ยวเราไปในเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องมีการปิดการจราจรแล้วก็เปลี่ยนการจราจรชั่วคราวนะคะของเส้นสุขุมวิทสายเก่าเรามีสายของทางคุณไกลทองหุ่นทิพย์นายช่างโครงการแขวงทางหลวงสุนทรประการอยู่ด้วยนายช่างคะสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณ
2: นายช่างตรงจุดนี้มีการดำเนินการทำงานกันในช่วงไหนยังไงอะคะ
6: ช่วงกม40บวก100นะครับเราจะปิดช่องจราจรทั้งล่างนะครับเพื่อเบี่ยงให้ขึ้นสะพานข้ามแยกครับ
2: ค่ะ
6: ซึ่งแล้วเสร็จนะครับ
2: ค่ะ
6: ครับแล้วก็รถจากสมุทรปราการนะครับจะไปคลองด่านนะครับทำให้เบี่ยงขึ้นสะพานนะครับแล้วก็ถ้าจะย้อนกลับถ้าย้อนกลับก็คือไปยูเทิร์นที่หน้าสารแฝงนะครับจะมีจุดยูเทิร์นอยู่ครับครับแล้วก็มาจากคลองขุดใหม่นะครับคลองขุดใหม่เนี่ยก็จะเข้าสมุทรปราการก็ข้าไปยูเทิร์นเหมือนกันครับเลี้ยวซ้ายตรงข้างล่างเลยครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปยูเทิร์นตรงหน้าสารแฝงเหมือนกันครับข้าสมุทรปราการ
2: อันนี้คือกำลังทำงานอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าจะเริ่มทำเมื่อไหร่ยังไง
6: ครับก็คือเราจะปิดเพื่อจะทำผิวจราจรข้างล่างใหม่ครับข้างสะพานใหม
2: ่
6: ข้างสะพานนะครับผิวจราจรข้างสะพานมันเป็นผิวเดินที่เราจะยกระดับขึ้นนะครับ
2: ค่ะ
6: ครับ
2: คือเริ่มแล้วใช่ไหมคะ
6: ก็เนี่ยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปิดแล้วก็จะเริ่มดำเนินการนะครับ
2: อ๋อระยะทางระยะเวลายาวนานแค่ไหนคะ
6: ก็ตรงช่วงนี้ก็จะใช้เวลาหน่อยครับใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันเป็นผิวคอนกรีตทั้งหมดเลยครับ
2: อืมตอนนี้เท่ากับเป็นเส้นสุขุมวิทสายเก่าใช่ไหมฮะนายช่าง
6: ใช่ครับตรงนี้จะเป็นสามแยกครับสามแยก
2: ค่ะ
6: สามแยกเขาเรียกสามแยกวัดตำลุครับ
2: สามแยกวัดตำลุ
6: คร
2: ับ
6: ผม
2: แล้วถ้าว่ามีการทำมีการปิดเบี่ยงแล้วตรงนี้มันน่าจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะในเรื่องของการจราจรในโซนฝั่งทางด้านนั้น
6: ก็ทั้งขาเข้าเนี่ยทั้งขาไอ้ขาออกเนี่ยทั้งขาออกเนี่ยแล้วขึ้นสะพานเนี่ยจะวิ่งได้2เลนครับครับ2เลนเนี่ยคือจะไม่มีผลกระทบมากครับเพราะว่ามา2เลนก็ขึ้น2เลนเลยครับไม่มีผลกระทบแน่นอนครับแต่ว่าขาเข้าเนี่ยมันก็วิ่งปกติที่เคยวิ่งนะครับแต่ว่าจะไปติดตรงยูเทิร์นนิดนึงนะครับรถตรงยูเทิร์นจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
2: ค่ะก็จะเป็นการเรียกว่าปิดการตลอด24ชั่วโมงเลยจนกว่าโครงการนี้จะเรียบร้อยนี่คือประมาณช่วงตุลาคมเหรอคะ
6: น่าจะปลายปี
2: อ๋อปลายปีอ๋อขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยไหมคะอย่างนี
6: ้ครับผมครับ
2: ค่ะทำงานกันตลอด24ชั่วโมงหรือว่าเฉพาะช่วงกลางวันค่ะ
6: ถ้าเฉพาะช่วงวันกับกลางคืนมันจะทำไม่ได้ครับ
2: ค่ะโอเคเดี๋ยวให้คนในพื้นที่ได้ทราบแต่ก็มีป้ายมีอะไรประชาสัมพันธ์ให้เขาได้รับทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะในช่าง
6: ครับผมครับผมคร
2: ับ ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
6: ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: มาเพิ่มเติมกันต่อค่ะเดี๋ยวดูเส้นทางนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพชั้นไหนๆคือจะมีคนสึกว่ามันน่าจะเป็นยังเป็นวันหยุดอยู่จริงๆแล้วไม่ใช่นะวันนี้ก็ทำงานกันครบทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนฝั่งของเส้นทางพระราม4ค่ะพระราม4ตั้งแต่ช่วงของยาพระโขนงนะคะผ่านตรงช่วงของแยกกล้วยน้ำไทยก็คือมาได้จะมาติดตรงจุดที่เป็นจังหวะสัญญาณไฟนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาติดกันอีกช่วงนึงก็คือตรงช่วงของแยกเกษมราษฎร์อันนี้ก็ติดสัญญาณไฟจราจรแต่ว่าท้ายแถวฝั่งของเส้นพระราม4ก็ประมาณสักช่วงก่อนถึงโลตัสพระราม4นะคะเลยจากแยกเกษมราษฎร์มาก็จะมาได้แล้วก็จะมาติดกันอีกช่วงหนึ่งก็คือตรงช่วงของหน้าตลาดของเตยแยกรัชดาพระราม4นะคะแล้วก็ตรงช่วงของแยกคลองเตยนะคะแต่ถ้าเลยมานะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้โดยภาพรวมก็ถือว่าตามกันได้โดยตลอดก็จะคือติดเพียงแค่ตรงจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรแต่ว่าฝั่งของงามดูพรีที่อาจจะมาเส้นทางหลักจะมีท้ายแถวในซอยค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะตรงช่วงของยักษ์ทยุนะคะตรงจุดนี้เนี่ยฝั่งของสาทรเหนือที่จะออกมายักษ์ทยุเข้าพระราม4ก็ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็เช่นเดียวกับฝั่งของถนนวิทยุนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะแต่ไม่ได้นิ่งแต่ไม่ได้แบบนิ่งนานหรือว่าอะไรนะก็เป็นไปตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสามย่านหัวลำโพงนะคะก็จะเรียกว่าตามกันได้โดยตลอดแล้วก็ในเส้นทางฝั่งของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะในช่วงเวลานี้จะมามีท้ายชะลอกันก็คือตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานแปลว่าเนี้ยทางด้านของราชพฤกษ์ต่อเนื่องเข้ามาถนนกรุงธนบุรีนะคะขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ถือว่าโดยภาพรวมใช้ได้ดีเลยค่ะนะคะคือจะมาชะลอตรงช่วงเชิงทางขึ้นมันไม่ได้มีท้ายแถวแล้วมันไม่ได้แบบนิ่งหนาสักเท่าไหร่นะคะพอลงจากสะพานเข้ามาสาทรเหนือก็ตามกันได้นะคะเลยแยกสุรศักดิ์ไปนี่ก็มายาวๆก็จะมาติดกันอีกช่วงหนึ่งก็คือตรงช่วงของแยกวิทยุนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูในส่วนของเส้นสาทรใต้นะคะสาทรใต้ก็ไปได้โดยตลอดเลยค่ะยาวๆแต่ว่าถ้าจะมีผลกระทบบ้างก็คืออย่างในซอยทางด้านของสาทรซอย7อันนี้ก็น่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของสัญญาณไฟจราจรเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวนะขออภัยอันนี้จะเป็นเส้นถนนนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะนะคะตรงจุดนี้นะคะที่จะออกมาทางด้านของสาทรใต้ตรงนี้จะมีท้ายสะสมนะคะจากสัญญาณไฟจราจรส่วนสาทร11สาทร13นะคะก็ถือว่าโดยภาพรวมมาได้อาจจะมาติดก็คือตรงช่วงของตรงหน้าทางเส้นทางหลักค่ะตรงปากซอยที่จะเข้ามาถนนเส้นหลักของสาทรใต้แต่ไม่ได้แบบนิ่งยาวเหมือนกับในช่วงปกติทั่วๆไปเพราะเชื่อว่าวันนี้น่าจะยังไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะในเรื่องของคนที่จะออกมาทำงานกันสำหรับในช่วงเช้าของวันศุกร์นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนเจริญนครยังได้อยู่สำหรับณเวลานี้นะคะถนนเจริญนครถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่นะคะสะพานพระราม3สะพานพระราม3ก็ถือว่ารถเยอะนะคะแต่ว่าไม่ได้นิ่งนะคะก็ตามกันมาได้โดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะคะกระทั่งลงมาจากทางสะพานพระราม3ถ้าหากว่าผ่านตรงช่วงของพระราม3ซอย9คราวนี้ก็จะใช้ได้แบบยาวๆนะคะยาวๆแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของ5แยกนารนองแต่ว่าวงเวียนอุตสาหกรรมอันนี้รถเยอะค่ะนะคะรถเยอะตั้งแต่ตรงช่วงของเนี่ยพอขึ้นมาจากทางด้านของเหนือส่วนสุขภาพลัดโพนี่ก็มีท้ายแถวยาวๆเลยนะคะมาถึงตรงช่วงของทางลงถนนพระราม3นะคะก็จะต้องเลยจากตรงช่วงของ พระราม3ตรงนี้เนี่ยค่ะประมาณสักพระราม3ตัดกับถนนนราธิวาสชลินนะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ได้ยาวๆเข้ามาถึงตรงช่วงของ5แยกนารนองนะคะก็จริงๆถึงแม้ว่าจะมีรถเยอะมากแต่ถ้าเปรียบเทียบกันก็ยังถือว่าไม่ได้เร็วร้ายสักเท่าไหร่นะก็ยังตามกันมาได้โดยตลอดค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มาเพิ่มเติมกันได้นะคะในแต่ละจุดที่ใช้อยู่ไม่มั่นใจว่าอย่างกรณีที่อ้อมีคุณอนันต์คุณอนันต์องคาราค่ะใช้เส้นรังสิตนครนายกแล้วบอกว่าช่วงของคลองสองมุ่งหน้าแยกตัดถนนพหลโยธินรถมากแต่ว่าตลอดทางเลยมีน้ำขังเป็นระยะในช่องทางด้านขวาเมื่อคืนนี้โซนแถวทางด้านนานนี้ฝนหนักใช่ไหมคะมาเพิ่มเติมได้นะใครที่แบบตามคุณอนันต์มาหรือว่าคุณอนันต์ตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไงก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยในเรื่องของเส้นทางที่ใช้นะคะกรณีอุบัติเหตุเส้นสุขุมวิทตรงข้ามกับบิ๊กซีที่คุณบางมาเจ้าอากาศไปก่อนหน้านี้ช่วยใครผ่านช่วยสังเกตหน่อยว่าตอนนี้คนเจ็บเนี่ยได้รับความช่วยเหลือมีเจ้าหน้าที่ไปถึงเราหรือยังนะคะแล้วก็เพิ่มเติมกันมาได้นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจ่า1808คุณนองสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณป
2: ุ
7: ญญโน
2: คุณนองใช้ถนนปู่เจ้าสมิงพายช่วงไหนคะ
7: ผมเมื่อกี้ผมมาจากที่คุณบางมัดรายงาน
2: อ
7: ่ะตรงที่ว่า
2: อุบัติเหตุด้านบิ๊กซี
7: ใช่
2: ค่ะ
7: ผมหลบมาข้างหลังไอ้ถนนที่มันจะมาโผล่ตรงแยกปู่เจ้าค่ะด้านในที่มันมีศูนย์รถโตโยต้าอยู่
2: ก็คือคุณหลบเพราะว่าไม่อยากไปเจอตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะ
7: ใช่ผมจะเงื้อแล้วแต่ว่ามันคนละฝั่งกันฝั่งที่ผมจะไปนั่นแหละ
2: ค่ะ
7: แต่นี่ว่าผมก็เลยเบี่ยงเข้าตรงนี้ดีกว่ามองเห็นท้ายแถวแต่ไม่รู้เกิดอะไร
2: ค่ะ
7: แต่พอหลบมาอ๋อคุณบางมัดเขารายงานว่ามันมีอุบัติเหตุ
2: ค่ะ
7: ส่วนตัวผมแล้วผมก็หลุดมาปู่เจ้าเลยเข้ามาปู่เจ้ามาทางภูมิพลนี่
2: ค่ะ
7: แล้วมาถึงไอ้ที่เขาเรียกว่าซอยลงเหล็กอ่ะมันจะมีสะพานข้ามคลองอยู่สะพานหนึ่ง
2: ค่ะ
7: ที่เขาชอบซุดซ่อมอยู่ตลอดเวลา
2: ค่ะ
7: ไอ้บนสะพานเนี่ยมันมีรถเทรลเลอร์ลากลูกมาด้วยแล้วมีตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกมาด้วย
2: ค่ะ
7: เขาเสียอยู่เลนกลางแล้วก็กลางสะพานเลย
2: โอ้แล้วอย่างนี้เนี่ยรถผ่านได้ไหมคุณน้อง
7: ตอนนี้รถมันยังน้อยอยู่หมายถึงว่าซึ่งรถผ่านได้ยังไม่ติดไม่อะไรมันเพิ่ง8โมงครึ่งนะรถใหญ่ยังไม่ออกกันเต็มที่เท่าไหร
2: ่แปลว่ารถคันนี้น่าจะจอดเสียมาตั้งแต่ตอนช่วงก่อน6นาฬิกา
7: หรือมั้งหรือเปล่าไม่รู้นะ
2: พอไม่มีเห็นมีคนเห็นคนขับเลยเขามีการวางอะไรเอาไว้ให้รับทราบไหมคะว่ารถคันนี้จอดเสีย
7: เอากิ่งไม้มาเนี่ยพายไว้หน่อยกิ่งนึงอ่ะช่อใช้คำว่าช่อแล้วกันไม่ใช่กิ่ง
2: ค่ะ
7: แต่ว่าเขาเปิดไฟพามาเอาไว
2: ้อ๋อค่ะ
7: แต่ว่าความหมายคือเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่ทันมองเพราะว่าผมมาเจอเขาก็ตรงอยู่ตรงตีนสะพานหลังรถเขาแล้วไง
2: ค่ะ
7: ตอนนี้มันมีรถเทเลอร์ประกบผมอยู่ผมก็เลยมัวแต่มองรถเทเลอร์ที่ประกบอยู่ว่าเราจะหมายถึงตัวผมมันจะหลบไปทางไหนดีระหว่างซ้ายกับขวาเงี้ย
2: ค่ะ
7: ก็เลยไม่ได้มองว่าตรงนั้นมีคนขับคนขับอยู่แถวนั้นไหมแต่คิดว่าเขาคงไม่ทิ้งรถอะเพราะว่าอะไรอะรถมันเป็นรถสินค้านะ
2: อ๋อค่ะแต่ถ้าฟังที่คุณหน่องบอกมานี่ก็อันตรายเหมือนกันนะคือถ้าเราขับมาเพลินๆมันก็แบบเราเนี่ยอย่างที่คุณหน่องเจอค่ะ
7: บางทีมองไกลๆมันเหมือนรถเขาวิ่งอยู่อ่ะ
2: ค่ะ
7: แต่จะมายังผมมองไกลๆนะผมก็มองว่ารถเขาวิ่งอยู
2: ่เพราะเขาจะดวดช้าๆอยู่แล้วแต่พอมาถึงปุ๊บปรากฏว่ารถมันไม่ได้ขยับใช่ไหมจอดเสียอยู
7: ่ใช่พอมาถึงตีนสะพานถึงได้เห็นว่าอ้าวรถเขาเสีย
2: ค่ะ
7: และเขาเปิดไฟผ่ามาแล้วก็มีกิ่งไม้เหน็บอยู่ตรงท้ายรถเทเลอร์ไอตัวลูกเขาอะอยู่กิ่งนึง
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวให้เพื่อนๆที่ขับตามหลังมาอย่าเพลิน
7: ครับ
2: นะคะให้ระวัง
7: ฝั่งที่จะมุ่งหน้ารถเขาเสียอยู่ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาสะพานภูมิพลนะครับ
2: ค่ะ
7: ฝั่งขาเข้าใช่ไหม
2: มันมุ่งหน้าสะพานภูมิพลที่จะออกไปฝั่งทางด้านไหนคะ
7: ด ด้านจากสุขุมวิทอะมุ่งหน้าจะมาภูมิพลอะ
2: มุ่งหน้าภูมิพลนะจะออกมาทางด้านของพระราม3ทางด้านในเมืองใช่ไหมคะยังไง
7: มันจะมาพระราม3ได้
2: ได้ฟังขาเข้าค่ะ
7: ใช่ตอนนี้ผมก็อยู่บนสะพานภูมิพลรถติดท้ายแถวอยู่ตรงแยกร่วมที่ขึ้นมาจากพับประแดงหรือสุขสวัสดิ์นะครับ
2: คือแถวนี้นี่ไม่แผ่วนะติดตลอดติดทุกวันเหมือนกันนะคะ
7: ครับน่าจะเป็นเส้นทางที่เรียกว่าจากฝั่งนอกเมืองเข้าในเมืองนะครับ
2: ค่ะเป็นเส้นทางหลักเส้นทางสำคัญเส้นทางที่มีคนใช้กันเยอะมากจริง
7: ใช่แล้วก็นี่ด้วยครับประหยัดค่าทางด่วนไปด้วย
2: ยาวๆค่ะนู่นเลยต้องลงพระราม3ก่อนคุณหน่องถึงจะดีขึ้น
7: ใช่นั่นแหละครับผมก็เลยเพิ่มเติมมาให้แล้วเมื่อกี้คุณปุญญนุชพูดถึงไอ้ถนนบางนาที่เรียกว่ามันติดยาวตอนนี
2: ้ตรงแถวนี้คงสักการเวลโกใช่ไหมคะ
7: ใช่เมื่อคืนผมไปตอนช่วงประมาณสักตีสองตีสามอ่
2: ะ
7: เหมือนกับเขากำลังจะรื้อเขาเรียกอะซ่อมแซมนะ
2: มันเป็นจุดที่มีการทำถนนค
7: ่
2: ะ
7: ยาวๆเลยอ่ะทั้งสองฝั่งแต่ว่าถ้ากลางคืนเวลาขับต้องคอยระวังหน่อยเพราะว่ามันเหมือนกับเอาแบรีเออร์มา
2: ไฟส่องสว่างมีไหมคุณ
7: มีแต่มันไม่สว่างเจ๊มันไม่สว่างเท่าไหร่เลย
2: คือมันควรต้องมีเพิ่มใช่ไหมคะไม่ที่ถามจะได้แจ้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไม่งั้นมันก็เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ
7: สำคัญคือเวลาฝนมันตกอ่ะมัน
2: มองไม่เห็น
7: จะมืด
2: เพราะ
7: เมื่อคืนนี้ผมออกไปตอนฝนตกพอดีเลย
2: แล้วมันติดไหมกลางคืนนะ
7: ไม่ติดกลางคืนไม่ติด
2: ค่ะ
7: แต่ว่าไอการที่เราจะเขาเรียกอะไรอ่ะจ้องบนถนนอ่ะเขาเอาแบรีเออร์มากั้นทั้งเลนคู่ขนานครับข้างในเลยช่วงถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นช่วงที่เลยจากบางนาขาออกเลยจากแยกสุวรรณภูมิไปหน่อยมั้ง
2: ค่ะ
7: มันจะเริ่มทำแล้วก็ไปทำอีกช่วงนึงก็นู่นเลย
2: มันทำเป็น
7: ช่วงถึงบางบัว
2: มันทำเป็นช่วงๆเลยนะคะเส้นนี้เนี่ยเป็นระยะอะไรอาจจะเข้าเป็นระยะ
7: ใช่ทำเป็นช่วงๆไปแต่แต่ละช่วงที่คุณปุญญนุชพูดเมื่อกี้เนี่ยเช้าหรอกมันจะติดมากเลยแถวเวลโก
2: คือสังเกตว่าตรงนี้ปกติก็ติดมากอยู่แล้วพอมีการปรับที่มีการทำถนนอะไรเนี้ยมันก็ยิ่งหนักมากขึ้นกว่าเดิมมาก
7: ใช่ครับเพราะว่าคนที่ขึ้นยกระดับข้างบนไม่ได้เขาต้องวิ่งข้างล่างเพื่อจะกลับรถอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
7: กลับไปกลับมาแล้วแต่นะใครจะไปที่ทางไหนต้องใช้ข้างล่างมันก็เลยทำให้รถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดเวลายูเทิร์นมันจะติดหนัก
2: ส่งกำลังใจให้คนที่อยู่ในย่านนั้นมากๆ เข้าใจเลยว่าในแต่ละวันนี่หนักหนากันขนาดไหน
7: ครับ
2: ค่ะ
7: มันเลี่ยงไม่ได้ครับจำเป็นต้องติดอย่างเงี้ยนะ
2: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
7: ยินดีคร
2: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณทวาสวัสดีค่ะ
8: สว
2: ั
8: สดีครับ
2: คุณทวาได้ใช้เส้นนามินทราช่วงไหนคะ
8: เสียงเจ้าแก้วแต่เช้าเลยนะได้ยินแล้วรู้เลยว่าคุณจะรุดมาแล้ววันนี้
2: ค
8: ่
2: ะ
8: ก็ย้อนหลังให้นิดนึงนะผมมาจากรามินทรา40แถวซอยปลายซอยนวลจันทร์เลยออกมานี่วันนี้โล่งมากเลยนะ
2: อ๋อค่ะแปลว่าแถวนั้นยังมาทำงานกันไม่ครบยังมาไม่เต็มที่ไม่เต็มที่ค่ะ
8: จ้าแล้วก็พอขับมาเรื่อยๆมาถึงตรงหน้าเซ็นทรัลน่ะจางขึ้นยกระดับอ่ะก็มีติดนิดหน่อยติดพอถึงหน้ามหาลัยพระนครน่ะ
2: ค่ะ
8: ก็โล่งแล้วตอนนี้ขณะรายงานเนี่ยผมมาถึงวิภาวดีแล
2: ้
8: ว
2: แต่ว่าทำเวลาได้ดีนะคุณทวั
8: ชดี
2: ค่ะ
8: เวลาดีเลยค่ะถือว่าเวลาดี
2: ค่ะ
8: 10กว่านาทีเนี่ยผมจะยูเทิร์นข้ามไปฝั่งขาออกแล้วอ่ะ
2: เร็วมากนี่เป็นปกติจริงๆนี่ต้องรถเยอะมากกว่านี้ใช้เวลามากกว่านี้
8: ครึ่งชั่วโมงจะรอดไหมตรงเนี้ยถ้าเป็นเวลาปกติ
2: ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีค่ะได้สัมผัสเส้นทางที่โอเคว่ารถเราใช้ความเร็วได้ใช้ระยะเวลาซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้เวลามากนักนะคะ
9: ใช่เพราะว่าจะรู้เวลาอยู่รู้สภาพถนนอยู
2: ่
9: เพราะผมจะวิ่งอยู่2เส้นนะคร
2: ับ
9: เส้นไปบางนาสายขึ้นไปบางนาแล้วก็วันนี้เข้าซ้ายที่ดอนเมืองก
2: ็
9: เลยไม่ได้เข้าออฟฟิศก็เลยตรงมาที่นี่ก็วันนี
2: ้แล้วจริงๆปกติคุณทวารภูมิทางด้านนู้น
9: ใช่ใช่จะไปเข้าออฟฟิศก่อน
2: นี่ค่ะเป็นการสำรวจเส้นทางให้กับพวกเราทุกคนซึ่งกำลังติดตามฟังจสร้อยอยู่ด้วยจะได้รู้ว่าเส้นทางทางด้านรามอินทรานะเวลานี้ตอนนี้ใช้ได้ยาวๆเลยนะคะ
9: ด
2: ี
9: มากเลยดีมากเลย
2: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณทวารขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเนี่ยมาเพิ่มเติมมาอัปเดตกันให้เพื่อนๆจะได้ทราบขอบคุณทุกๆข้อมูลเลยแต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะ

0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
6: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
7: 15ถึง16สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
8: ช่วงนี้ราชปรารภนะคะที่เข้ามาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดง
9: นะคะคือถ้าว่าณเวลานี้ตอนนี้เหมือนกับจะดูดีแต่จริงๆเราบอกให้หลีกไปก่อนนะหนีไปก่อนไปใช้ฝั่งของพญาไทจะดีกว่านะคะถ้าว่าใครจะเข้ามาทางด้านของประตูน้ำนะคะทางด้านของดินแดงต่อเนื่องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้ามาพญาไททางด้านนี้เนี่ยจะดูรถน้อยนะคะรถน้อยตามมาได้โดยตลอดเลยนะคะแต่ถ้าหากว่ามาฝั่งของถนนราชปารภเนี่ยคือพอเข้ามาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่ามาได้แต่พอถึงประมาณสักราชปารภ18อันนี้จะเริ่มนิ่งละนิ่งยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของประตูน้ำนิคมถนนนิคมมักกะสันเองอันนี้ก็จะมีผลกระทบนะคะเนื่องจากว่าเส้นหลักเองนี่ก็ติดอยู่ในฝั่งของถนนราชปารภย้ำเลยนะคะมาเข้าฝั่งของเส้นพญาไทจะสะดวกมากกว่าแล้วก็ในเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีศรีอยุธยาสำหรับในช่วงเวลานี้ถนนศรีอยุธยาใช้ได้นะคะถนนศรีอยุธยาแล้วจะมาออกตรงช่วงของตัดกับพญาไทตรงนี้จุดนี้ใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะคะหรือว่าที่ลงมาจากทางจัตุรทิศตรงนี้นะคะมีท้ายติดพันนะคะบนจัตุรทิศค่ะนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนศรีอยุธยาอันนี้ก็จะเรียกว่าเต็มพื้นที่นะคะแต่ว่าในฝั่งกลับกันน่ะจะไปได้นะคะแล้วก็ในเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีก็จะติดอยู่เนี่ยตรงช่วงประมาณสักเพชรบุรีซอย10นะคะแล้วก็เห็นจากในกล้อง CCTV ของทางกทมเนี่ยนะคะอย่างรถที่มาจากทางแยกราชเทวีมุ่งหน้าจะไปอุรุพงศ์อันนี้ก็ถือว่ารถเยอะนะแต่ว่าตามได้โดยตลอดคือจะไหลได้ตลอดแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะแน่นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปใช้ถนนศรีอยุธยาหรือว่าเข้าทางด้านของบรรทัดทองมาออกพระราม1จะดีกว่าโอ้แต่บรรทัดทองพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยพอแถวๆท่าเรือสะพานเจริญผลตรงนั้นจะมีท้ายแถวแล้วจะมียาวต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนพระราม1ที่จะมาทางแยกปทุมวันอันนี้ก็ถือว่ารถเยอะมากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไงเนี่ยมาใช้ฝั่งของถนนศรีอยุธยาเข้าพญาไทมาทางด้านนี้จะสะดวกมากกว่าค่ะ
10: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
9: คุณบุญมีสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
9: ค่ะคุณบุญมีเจ้าอุบัติเหตุค่ะตรงไหนคะ
11: เดินขึ้นทางสะพานท่านนั่งก้าวถูกเปล่ามีรถจักรยานยนต์ผมไม่เห็นคู่กรณีนะครับเพราะว่ามีแต่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันจอดตรงนั้นในสามสี่คันดูแลกันอยู่เป็นทางขึ้นนะเป็นทางขึ้น
9: ค
11: ่ะแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นเกาะกลางตรงซ้ายมือหน่อยเป็นทางขึ้นเขาก็นั่งดูแลกันอยู่ตรงนั้นไม่มีตำรวจหรือรถพยาบาลเลย
9: คือมันเหมือนกับเพิ่งเกิดเหตุเลยใช่ไหมคะคุณมี
11: ใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ผมไม่รู้เรื่องเท่าไหร่อะไรนะเพราะว่าดูว่าเห็นถ้าผมเห็นตรงในสภาพตรงนั้นก็เห็นมีคนสูงอายุอีกหนึ่งคนผู้ชาย
9: ก
11: ็นั่งน่าจะเป็นคนที่ทำเด็กน
9: ั่งเดี๋ยวเราได้ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะ
11: ครับเพราะว่าตรงนั้นมีแต่พวกมอเตอร์ไซค์ด้วยกันแต่ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุด้วยกันหรือเปล่านะแต่มีจอดดูแลกันอยู่ 3-4 คันตรงนั้น
9: ค
11: ่
9: ะ
11: ก็นั่งดูแลแต่คนเจ็บน่าจะนั่งอยู่ตรงฟุตบาท
9: เชิงทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล้านะคะ
11: เชิงทางขึ้นเป็นพระนั่งเกล้าตัวเก่า
9: ค่ะแปลว่าภาพรวมถนนใช้ได้ใช่ไหมคุณบุญมี
11: วันนี้ถนนนะก็นั่งก้าวแล้วก็ทั้งขาเข้าขาออกนี่โอเคครับใช้ได้ครับก็น้อยอะไรน้อย
9: ค่ะ
11: น้อยข้องตัวนะคร
9: ับ ค่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจะติดตามต่อกรณีที่คุณบุญมีแจ้งมานะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แจ้งมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแล้วมีแจ้งของคุณเชษฐานะคะคุณเชษฐาเนี่ยใช้สะพานพระราม3ในฝั่งขาเข้าอัปเดตล่าสุดให้บอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3ที่ขึ้นมาจากทางรัชดาท่าพระเนี่ยมีรถเก๋งจอดเสียโอ้แล้วคือจอดอยู่เลนกลางด้วยค่ะจอดอยู่เลนกลางนะคะ ซึ่งเนี่ยคุณเชษฐาเพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองเดี๋ยวดูการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้ฝั่งของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3นะคะคือดูแล้วเนี่ยรถเนี่ยอย่างที่บอกอะว่าคือถนนมันรถน้อยแล้วบอกว่าจอดเสียอยู่เลนกลางคืออันตรายมากๆนะคะอันตรายมากๆเลยย้ำเลยค่ะย้ำกรณีที่คุณเชษฐาแจ้งนะคะจุดที่รถจอดเสียก็คือเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3นะคะที่มาจากทางรัชดาท่าพระแล้วเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3นะคะรถเก๋งนิสสันซันนี่เนโอสีทองค่ะจอดเสียเปิดไฟฉุกเฉินย้ำว่าจอดอยู่ในช่องทางกลางชะลอชะลอกันนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นรัชดาท่าพระนะคะเพื่อจะมาขึ้นสะพานพระราม3สำหรับในช่วงเวลานี้เพราะดูแล้วเนี่ยคือรถเนี่ยใช้ความเร็วกันได้เลยล่ะนะคะรถใช้ความเร็วกันได้เลยนะคะเนี่ยพอขึ้นมาทางด้านของสะพานพระราม3เนี่ยโหเห็นเลยเว้นห่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันในเรื่องของรถในแต่ละคันแปลว่าถนนน่ะใช้การได้ดีเพราะนั้นประเด็นที่เป็นห่วงตอนนี้ก็คือตรงช่วงของเชิงทางขึ้นนะคะช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3เพิ่มความระมัดระวังกันใครมีเพิ่มเติมนะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะของทางจสร้อยนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio คุณเชษฐาสวัสดีค่ะคุณเชษฐาคะคุณเชษฐาอยู่ไหม
12: สะพานพระราม3ฝั่งรัชดาท่าพระมุ่งหน้าตกนะครับ
9: ค่ะก็อยู่ตรงกลางเลยเหรอคะคุณเชษฐา
12: ใช่ครับเป็นรถนิสสันซันนี่ซีโอสีทองอะครับเป็นผู้ชายครับแต่ผมไม่แน่ใจแกเรียกเหมือนจอดเปิดไฟกระพริบอยู่เลนกลางตรงช่วงที่มีขึ้นมาจากถนนตักสินด้วยครับมันจบกันเป็นสามเลนแล้วที่มีเลนกลางนะครับจะทำให้เลนกลางตรงนั้นมันชะลอตัวหรือเลนซ้ายของจากฝั่งที่ขึ้นมาจากรัชดาท่าพระชานิดนึงนะครับแต่นี่ก็น่าจะ
9: ค
12: ่
9: ะ
12: เสียดสินนาทีแล้วไม่แน่ใจว่าขยับไปหรือยัง
9: คือจริงแล้วคือตรงจุดนั้นมันเหมือนเป็นตรงแยกมหายสวรรค์ใช่ไหม
12: สะพานพระราม3ข้ามมหายสวรรค์ใช่ครับอยู่แถวบนสะพานบนแยกมหายสวรรค์พอดี
9: แต่เขาอยู่บนสะพานพระราม3แล้วคือขึ้นมาตรงสะพานพระราม3แล้วแต่ก็อยู่เหนือแยกมหายสวรรค์โอ้เนี่ยเป็นห่วงเลยเนี่ยกลัวจะเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้ายังไงเนี่ยมองอีกมุมนึงน่าจะปลอดภัยเพราะว่าตั้งแต่ที่คุณเชษฐาแจ้งมาถึงตอนนี้ยังไม่มีใครแจ้งอุบัติเหตุเขามาว่าดูถนนมันยังใช้ความเร็วกันได้ใช่ไหมคะ
12: ก็ถ้าเลยจะเดินมาก็เลื่อนตามตัวตามกันได้เรื่อยๆครับไม่แน่ใจนะว่าเลื่อนไปหรือยังเห็นเปิดไฟกระพริบอยู่หน้ารถน่าจะมีปัญหา
9: เดี๋ยว
12: ขยับไปแล้วไม่แน่ใจ
9: เดี๋ยวเราสอบถามเพิ่มเติมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่แต่เนี่ยถ้าดูจราจรนี่ถือว่ารถค่อนข้างจะมาได้ดีเลยไม่นิ่งวันนั้นอันตรายขอบคุณมากเลยค่ะคุณเชษฐาขอบคุณนะคะ
12: ค
9: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากด้วยใครที่กำลังใช้เส้นทางด้านของสะพานพระราม3เนี่ยเหนือแยกมหาสวรรค์เนี่ยช่วยสังเกตให้หน่อยแต่ที่แน่ๆช่วยระมัดระวังกันก่อนคุณไก่บางบอนค่ะสวัสดีค่ะ
13: คร
9: ับ
13: สว
9: ั
13: สด
9: ี
13: คร
9: ับ
13: ค
9: ุ
13: ณเจนวันคร
9: ับ ค่ะพระราม2เป็นไงบ้างเช้าวันนี้ค่ะ
13: ตอนนี้ติดแล้ว
9: ติดแล้วติดอยู่ช่วงไหนคะคุณไก่
13: ไอ้ก่อนขึ้นทางด่วนนะครับ
9: ค่ะด่วนขั้นที่หนึ่งใช่ไหมค
13: ่
9: ะ
13: ใช่ทางด่วนดาวคุณนอง
9: ค่ะ
13: ทางแถวก็อยู่บางมดรองพอบางมดแต่ก็ถ้าหลับหยุดนิ่งนะ
9: ค่ะ
13: หลับหยุดนิ่งไม่หยุดไม่นิ่ง
9: คือไม่ได้นิ่งนานใช่ไหมไปได้
13: ใช่ไม่ได้นิ่งนาน
9: ใช่
13: ขยับเบรกแล้วก็ขยับเบรกแล้วขยับ
9: ค่ะ
13: แล้วก็ถ้าใครไม่ขึ้นด่วนก็ไปขนานดีกว่าคู่ขนานดีกว่า
9: ค่ะ
13: คู่ขนานจะดีกว่า
9: ตอนนี้ของคุณแก่บางบอนขึ้นทางด่วนหรือว่าไปทางด้านไหนคะ
13: ผมจะขึ้นทางด่วนคร
9: ับ
13: ไปส่งของลูกค้าที่สุขุมวิท
9: ถึงหน้าด่านหรือยังอะคะ
13: ตอนนี้ยังครับเพิ่งเลยอะไรวัดศรีสุข
9: โอ้อย่างนี้น่าจะดูแล้วประเมินถึงครึ่งชั่วโมงไหมไหวถึงไหมคะหรือไม่น่าจะถึง
13: ไม่ถึงนะใน GPS บอกประมาณ5นาที
9: อ๋อ5นาทีโอเคไหวใช่ไหมคุณไก่บาง
13: บอกยังไหวอยู่พอต้องขึ้นพอถ้าไปข้างล่างควรจะไปติดดาวขนอง
9: อ่าค่ะ
13: แก้วดาวขนอง
9: ค่ะงั้นเดี๋ยวถ้ายังไงอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะ
13: ครับผมได้
9: เพราะถ้าหากว่าผ่านหน้าด่านไปได้ก็โอเคแล้วค่ะยาวๆเลย
13: โล่งแล
9: ้
13: ว
9: โล่งแล้วค่ะณเวลานี้นะคุณไก่บองบอกต้องบอกว่าอย่าว่าณเวลานี้โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากต้องบอกว่าณเวลานี้เพราะว่าการจราจรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทำงานร่วมสปสช.ตรวจสอบคีย์ข้อมูลลงหมอพร้อมไม่ตรวจข้อเท็จจริงคาดรู้ผลภายใน2สัปดาห์พร้อมเปิดรับฟังเรื่องร้องเรียนจากประชาชนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยตั้งคณะทำงานร่วมสทสปสชเร่งตรวจสอบกรณีข้อมูลในหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมุ่งตรวจสอบ3ประเด็นหลักค่าสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์คุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
1: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชื่อมโยงการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานบริการเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดหรือ KPI ว่ากระทรวงสาธารณสุขขอบคุณความคิดเห็นและข้อสังเกตซึ่งถือเป็นเสียงสะท้อนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาระบบข้อมูลของสุขภาพให้มีความถูกต้องแม่นยำโปร่งใสและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นแม้ในขณะนี้จะยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการแต่กระทรวงไม่นิ่งนอนใจและพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกประเด็นโดยกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือสปสช.เพื่อเป็นกลไกกลางในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนโดยมีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนซึ่งคณะทำงานจะมุ่งเน้นการตรวจสอบใน3ประเด็นสำคัญคือ1. กรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลสุขภาพไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนตามรายการของฐานข้อมูลสุขภาพระดับประเทศหรือ HDC 2. เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือ KPI 3. เพื่อนำไปใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณและหากพบประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์ก่อนรายงานข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: ด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขพร้อมที่จะตรวจสอบเรื่องทั้งหมดอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสหากพบว่าเป็นข้อผิดพลาดของกระบวนการบันทึกข้อมูลก็พร้อมปรับปรุงแก้ไขระบบและกระบวนการทำงานหากพบว่าเข้าข่ายเจตนาบันทึกข้อมูลเท็จกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขพร้อมที่จะตรวจสอบเรื่องทั้งหมดอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสหากพบว่าเป็นข้อผิดพลาดของกระบวนการบันทึกข้อมูลก็พร้อมปรับปรุงแก้ไขระบบและกระบวนการทำงานหากพบว่าเข้า

0: ตรวจพบข้อมูลการรับบริการผิดไปจากข้อเท็จจริงก็สามารถยื่นเรื่องต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนได้เช่นกันแล้วมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณนิธฐาเตเนตครับ
1: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่กลุ่มฮามาสตกลงที่จะปลดอาวุธแล้วหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าคณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงสำหรับการปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์ของกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในฉนวนกาซาการโจมตีด้วยโดรนที่สร้างความเสียหายให้กับเรือบรรทุกก๊าซ2ลำในน่านน้ำอียิปต์ก่อให้เกิดความกังวลด้านความมั่นคงทางพลังงานครั้งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคลองสุเอซและท่อส่งก๊าซในพื้นที่ซึ่งเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันที่สำคัญสำหรับซาอุดิอาระเบียนับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้นนายกรัฐมนตรีโปแลนด์กล่าวว่าวัตถุที่ตกใส่ทุ่งนาทางตะวันออกของโปแลนด์ช่วงเช้ามืดวานนี้จนเกิดหลุมกว้าง10เมตรนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นขีปนาวุธของรัสเซียสเปนส่งทหารไปรักษาความสงบเรียบร้อยในเมืองเซลตาชายแดนที่ติดกับโมร็อกโกหลังจากผู้อพยพหลายพันคนหลั่งไหลเข้าไปยังดินแดนเล็กๆของสเปนแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อวานโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนขณะพยายามเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวเกิดระเบิดขึ้นที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในจังหวัดบาลูจิสถานของปากีสถานส่งผลให้คนงานเหมืองเสียชีวิต11คนและอีกหลาย10คนยังคงสูญหายนิธาเตียเนตรายงานค่ะ
2: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
0: พระฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงสานต่อโครงการเยาวชนพิทักษ์น้ำและเครือข่ายโรงเรียนพิทักษ์น้ำปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนระดับประถมศึกษาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้

0: ศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ทางรฟม.ค่ะฝากประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชปรารภค่ะตรงช่วงของโครงการก่อสร้างนะคะตรงช่วงสวนแก้วค่ะถึงพระที่นั่งสแควร์ถึงตลาดชัยมงคลตรงนี้เป็นงานก่อสร้างกำแพงกันดินและโครงสร้างใต้ดินปล่องระบายอากาศที่4ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งจุดนี้ก็เป็นการปิดเบี่ยงการจราจรตลอด24ชั่วโมงถึงวันที่31ตุลาคม2569คือเขาเริ่มตั้งแต่มาตอนช่วงของเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นก็จะมีผลทำให้ถนนราชปรารภนะคะตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสันหรือว่าหมอเหล่งเนี่ยจะใช้ได้3ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำก็ใช้ได้1ช่องจราจรในขณะที่ประชาชนสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะทาง Facebook ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ฝากมาจากทางรฟม.นะคะยังบอกว่าคือในเส้นทางทางด้านนี้เนี่ยนะคะจะเป็นจุดที่เป็นแล้วเป็นจุดหลักๆเลยในเรื่องของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้านะคะแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงนะคะไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงเส้นทางไปเลยนะคะแต่ถ้าว่าจะจำเป็นจะต้องเข้าไปในย่านนั้นจริงๆเผื่อเวลานะคะเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางเอาไว้มากๆแม้แต่อย่างในช่วงเช้าช่วงสายเขาเรียกว่าสายแต่ช่วงสายวันนี้เนี่ยนะคะรถก็มากนะคะรถมากรถนั่นคืออย่านึกว่าเป็นเหมือนกับเป็นช่วงวันหยุดยาวแล้วอย่าคิดว่าจะกลับกันมายังไม่ครบทุกคนหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะมันไม่ได้มีผลเลยแต่ที่แน่ๆคือมันมีผลว่าการจราจรยังไงก็ยังรถเยอะอยู่เหมือนเดิมในเส้นทางทางด้านของถนนราชปรารภนะคะย้ำเลยว่าเลี่ยงไปใช้ฝั่งของพญาไทจะดีกว่าจะไหลได้ดีกว่าที่จะมาใช้ฝั่งของถนนราชปรารภค่ะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านลำลูกกาล่าสุดคุณสุรศักดิ์บอกว่าตรงช่วงระหว่างคลอง6มุ่งหน้าแยกตัดถนนกาญจนาภิเษกนะคะมีอุบัติเหตุตรงหน้าปั๊มเชลค่ะเป็นรถนะคะรถมิตซูบิชิปาเจโร่สีบรอนเทาชนท้ายไปชนท้ายรถเก๋งฮอนด้าไม่มีคนเจ็บค่ะบอกว่ารอประกันนะคะแต่ว่ามันมีผลในเรื่องของการจราจรนะคะรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะคะจากอุบัติเหตุส่วนฝั่งกับการไปได้แล้วก็มีจ้างของคุณมานะคุณมานะนี่นะคะบอกว่าใช้เส้นมอเตอร์เวย์แล้วก็ตรงช่วงของกิโลเมตรที่57+100เป็นฝั่งขาออกของมอเตอร์เวย์นะคะมียางรถยนต์คือเป็นเศษยางค่ะเศษยางรถยนต์นะคะประมาณครึ่งล้อหล่นอยู่เลนที่2จากขวารถต้องหักหลบค่ะนะคะรถต้องหักหลบกระทันหันซึ่งแบบอันตรายมากๆนะคะก็มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังไปนะคะถ้ายังไงใครที่ใช้เส้นมอเตอร์เวย์ย้ำเลยว่าเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะตรงช่วงของกิโลเมตรที่57+100นะคะมีเศษยางรถยนต์แล้วประเด็นคือนะคะอยู่ในเลนที่2จากขวาแล้วเนี่ยเส้นมอเตอร์เวย์นะในช่วงเวลานี้นี่โล่ง โล่งยาวๆนะคะตั้งแต่ช่วงกรุงเทพออกไปต่อเนื่องมาทางด้านของพัทยานะคะก็ระวังกันตรงจุดนี้เดี๋ยวเราไปที่คุณกุลวดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกุลวดีบอกว่าคือแจ้งคนหายนะคะ
2: ค่ะค่ะใช่ค่ะ
1: หายมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะคุณวรกร
2: เมื่อวานนะคะเขาออกจากตึกPS อะค่ะทาวเวอร์ตรงอโศกอะค่ะไปช่วงประมาณสัก4โมงอะค่ะจากนั้นน่ะก็คือจริงๆก็ติดต่อได้นะคะจนถึงแบบทุ่ม2ทุ่มเหมือนคุยกันล่าสุดก็ยังประมาณสักเกือบ4ทุ่มแต่ว่าดูเขาคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วอะค่ะตอนนั้นดูเขาสลึมสลือแบบเหมือนแบบพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องตอนนั้นนะคะก็พยายามถามเขาว่าเขาอยู่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่บอก
1: ค่ะคือถ้าฟังก็คือไม่ปกติมากๆใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่ค่ะใช่
1: ค่ะแล้วคือคิดว่ายังไงคือตอนที่ออกมาจากที่ตึกอันนั้นคือเขาขับรถมาหรือว่ายังไงคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเขาขับรถออกมาจากบ้านนะคะอยู่แถวสมุทรปราการแล้วก็มาที่ออฟฟิศซึ่งนานๆเขาจะเข้าทีนะคะอยู่ตรงตึก PS Tower ก็เคลียร์งานอะไรเรียบร้อยเห็นทางออฟฟิศนะคะแจ้งว่าสแตมป์ออกเนี่ยตอนประมาณ 4:30 นสแตมป์บัตรจอดรถนะคะออกตอนประมาณ 4:30 นนี่คือมาขอดูกล้องที่ PS อยู่อะค่ะว่าเขาออกไปตอนกี่โมงกันแน่ก็กำลังไล่กล้องดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแจ้งความไว้แล้วเมื่อวาน
1: รถที่ใช้เป็นรถยี่ห้ออะไรยังไงทะเบียนอะไรคะ
2: ค่ะก็เป็น Honda City นะคะปีประมาณปี2000นะคะแล้วก็เป็นสีเทานะคะทะเบียนวอแหวนรอเรือ7412ค่ะ
1: กทม.นะคะ
2: กทม.ค่ะ
1: อย่างตอนที่ทางคุณวดีคุยกับคุณวรกรล่าสุดตอนนั้นเนี่ยเขาบอกพี่กัดว่าอยู่ตรงช่วงไหนนะบอกได้
2: เขาไม่ได้แจ้งเลย
1: ไม่ได้แจ้ง
2: เขาไม่ได้แจ้งเลยใช่แต่คือเขาอะบอกว่าพอหลังจากเคลียร์งานจากออฟฟิศเสร็จอ่ะเขาจะไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะแต่คราวนี้ปรากฏว่าเพื่อนคนนั้นเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมคะแต่คราวนี้พอเราคุยกับทางออฟฟิศแล้วว่าคนนี้คนญี่ปุ่นคนนี้เขามีเบอร์ไหมเราจะขอเบอร์จะโทรหาปรากฏคนที่ออฟฟิศเขาก็บอกว่าอ้าวคนนี้เขาอยู่ญี่ปุ่นไม่ได้มาเมืองไทยยังไม่ได้มาเมืองไทยเราก็บอกเอาก็เลยแบบคิดว่าเขาน่าจะแบบหายไปแบบมีจุดประสงค์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มั่นใจตรงนั้น
1: ก็แปลว่าเพื่อนญี่ปุ่นที่ทางคุณวรกรบอกก็เป็นคนที่ทำงานด้วยกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะก็ทำงานด้วยกัน
1: ทำงานด้วยกันค่ะแต่พอถามออฟฟิศก็ปรากฏว่าคนนั้นน่ะเขาอยู่ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ประเทศไทยไม่ได้กลับมาประเทศไทย
2: ใช่ยังไม่ได้มา
1: ง่ายก็แปลว่าต้องตามหาจากรถก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นจุดที่มันสังเกตเห็นได้ง่ายที่สุด
2: ค่ะใช่ใช
1: ่เส้นทางที่คาดว่าถ้าจากที่ทำงานก็คืออยู่แถวอโศกใช่ไหมแล้วจะกลับไปที่บ้านนะคะเขาจะต้องใช้เป็นไปต้องใช้เส้นทางไหนยังไงคะ
2: คือตามปกติอะค่ะเขาจะต้องตรงไปทางเขาเรียกอะไรอะทางเหมือนพระราม4ค่ะเพื่อที่จะไปขึ้นทางด่วนนะคะจริงๆแล้วก็แบบขึ้นทางด่วนไปลงบางนาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับบ้านแต่คราวเนี้ยปกติอะค่ะอีซี่พาสถ้าเขาขึ้นทางด่วนนะคะอีซี่พาสที่เขาใช้เนี่ยมันจะไปเด้งที่มือถือเครื่องคุณพ่อของเขาว่าแบบที่บอกว่าผ่านทางมีค่าจ่ายเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: แต่ว่าลองเช็คกับทางคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็บอกไม่มีเด้งมาเลยก็หมายความว่าเขาไม่ได้ใช้ทางด่วนก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อวานนะคะก็ลองขับรถแบบตอนแบบไล่ดูตรงบางนาค่ะเข้าไปดูในปั๊มอะไรช่วงกลางคืนนะ
1: คะ
2: ก็ลองดูตรงไหนมุมมืดๆอะไรเงี้ยก็พยายามเข้าแบบนักขับไปดูอะไรเงี
1: ้
2: ยแต่ก็ยังไม่เจอ
1: คือเมื่อวานฝนตกด้วยใช่ไหมตอนช่วงเย็นโซนแถวทางด้านน
2: ั้
1: น
2: ใช่ค่ะเพราะตอนที่เขาโทรมาเนี่ยเป็นวิดีโอคอลนะคะตอนเขาโทรมาเป็นวิดีโอคอลก็คือแบบฝนแบบคือข้างนอกรู้สึกเลยว่าฝนตกหนักอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมีรถผ่านๆอยู่หลังรถเขาหน่อยอะไรเงี้ยเท่าที่เราสังเกตอะค
1: ่
2: ะ
1: แค่หน่อยใช่ไหมไม่ได้เยอะใช่ไหม
2: คือหมายถึงว่ารถผ่านค่ะ
1: มีรถ
2: แบบที่ผ่านบ้างอะไรเงี้ยตอนที่คุยกับเขาเนี่ยประมาณ10 นาที
1: คือถ้าที่ผ่านบ้างก็ไม่ได้เป็นพวกเส้นหลักหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานจริงๆก็ถือว่ารถเยอะเหมือนกันนะเป็นเส้นพวกหลักๆอย่างพวกถนนเทพรัตน์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่เส้นหลักกลัวเขาจะไปจอดตรงแบบมุมไหนแบบซอยเล็ก มืดๆอะไรอย่างเงี้ยกลัวเขาจะแบบนั้นซึ่งเราก็ไม่น่าจะหาเจอถ้าแบบนั้นอะไรเงี้ย
1: ค่ะก็แบบว่ามีความเป็นไปได้ว่าไม่ใช่เส้นทางประจำที่ใช้ในการที่จะกลับบ้านหรือว่าจริงๆแล้วคือเป้าหมายไม่ได้คิดที่จะกลับไปที่บ้านอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณวดี
2: คือความคิดว่าแบบเขาไม่ได้จะกลับบ้านนะคะคือความคิดนะคะ
1: ค่ะแต่ประเด็นคือไม่รู้ว่าอยู่ที่เอ๊ะโทรศัพท์มือถือเราสามารถเช็คพิกัดได้ไหมอ่ะ
2: คือเขาว่าปกติเราจะมีไลฟ์360ดูกันอยู่อะค่ะว่าอยู่ไหนกันแต่ปรากฏว่าเขาอะดันทิ้งโทรศัพท์มือถือหลักที่เขาใช้ไว้ที่บ้านท
1: ิ
2: ้งทุกอย่างไว้หมดเลยอะค่ะ
1: ลืมใช่ไหม
2: ไม่น่าลืมอะค่ะ
1: คือ
2: ตั้งใจค่ะเพราะว่าเขาก็บอกนะหงรหัสอะไรไว้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะ
2: แต่ว่าที่ยังคุย Messenger กับเขาได้เนี่ยก
1: ็
2: คาดว่าเขาน่าจะเอาโทรศัพท์เครื่องเก่าไปแล้วก็อาจจะใช้ซิมเบอร์นึงใช้อินเทอร์เน็ตของเบอร์นั้นซึ่งก็ลองโทรดูอะค่ะก็ติดนะคะแต่ก็ไม่มีคนรับ
1: ที่เดี๋ยวนะคะที่คุยกันล่าสุดคือตอนช่วงกี่โมงนะคะตอนที่คุยกันแล้วที่เขาวิดีโอคอล
2: ประมาณ4 ทุ่มอะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ4 ทุ่มคือบรรยากาศรอบข้างเนี่ยมันพอที่จะมองเห็นอะไรยังไงได้บ้างไหมอ่ะ
2: ไม่เห็นเลยอะค่ะเพราะว่ามันมืดหมดเลยแล้วก็ฝนตกแบบดูฝนตกหนักเลย
1: ใช่ช่วงนั้นฝนตกนะถ้าฝนตกหนักอะต้องอยู่แถวทางด้านของทางด้านย่านบางนาแถวแถวสุทธิ์ปราการแน่ๆเลยหรือไม่ไปทางชลบุรีได้ไหม
2: ม
1: ัน
2: เพราะว่าตอนแรกค่ะตอนประมาณ1-2 ทุ่มน่ะก็อยู่บ้านอยู่แถวปทุม
1: ค่ะ
2: ก็ตกหนักเหมือนกันน้ำก็ท่วมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอขับมาทางพอดีก็ไปสนทองหล่อนะคะไปแจ้งความอะไรเงี้ยก็ตกเบาลงแต่ว่าพอแจ้งความเสร็จอะค่ะก็ลองไปขับตรงบางนาดูอะไรเงี้ยก
1: ็
2: ยังตกอยู่
1: ยังตกอยู่ใช่ไหมแต่ว่าคุณวดีอยู่แถวปทุมใช่ไหมแต่ว่าบ้านของคุณวรกรเนี่ยจะอยู่ทางด้านของสุทธิ์ปราการแต่ว่าถ้าดูทิศทางแล้วไม่ได้ตั้งใจจะกลับบ้านอย่างแน่นอนแล้วพอจะทราบการแต่งตัวของทางคุณวรกรไหมคะ
2: ค่ะเมื่อวานเนี่ยเขาใส่กระโปรงยีนยาวนะคะสียีนอ่อนนะคะแล้วส่วนเสื้อเนี่ยก็เป็นเหมือนเสื้อเชิ้ตแขนกุดอะค่
1: ะ
2: เหมือนเป็นเสื้อเชิ้ตแขนกุดที่เป็นเหมือนสีขาวชมพู
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
1: ผมยังเป็นผมยาวเหมือนกับที่ส่งมาในรูปไหมคะ
2: ใช่ค่ะผมเขายังผมยาวอยู่แต่เขาจะชอบแบบมัดเกล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆคือผมยาว
1: ก็คือทำสีผม
2: ใช่ค่ะก็จะเป็นสีอ่อนๆหน่อย
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเป็นอย่างในรูปไม่จุดสังเกตเขาส่งแว่นเป็นประจำไหมหรือ
2: ใส่แว่นค
1: ่
2: ะ
1: เป็นประจำเลยใช่ไหมต้องติดตลอดเวลาใช่ไหมคะแว่น
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะรูปร่างหน้าตาดีสูงเท่าไหร่คะประมาณ
2: สูงประมาณ155-157ประมาณเนี้ยค่ะ
1: เอ๊ะเราลองเช็คแล้วยังพวกโซเชียลต่างๆเนี่ยทางคุณวรกรบรกรเนี่ยได้ใช้ได้อะไรยังไงบ้างไหมมีการอัปเดตบ้างไหม
2: เขาอยู่โทรศัพท์อะค่ะตัวหลักอะค่ะเขาอยู่กับที่บ้านหมดเลยจะม
1: ี
2: แค่ Messenger ที่เขาใช้ซึ่งตอนนี้โทรศัพท์ก็เปิดได้อะค่ะ
1: เปิด
2: แล้วก็มี Messenger ด้วยแต่เข้าใจว่า Messenger เนี่ยมันคงจะเข้าได้2เครื่องนะคะ
1: ได้2 เครื่อง
2: ใช่มันก็เลยแบบเขาปกติเขาไม่ได้เปิดโลเคชั่นไม่ได้เปิดอะไรอย
1: ่
2: างเง
1: ี้
2: ย
1: แต่มันมีการอัปเดตไหมมันมีความเคลื่อนไหวมันมีการมีการโพสต์หรือมีการแชร์หรือมีอะไรยังไงบ้างไหมอะคะ
2: ไม่มีเลยนะคะเขาดูล่าสุดมันแบบมันไม่มีเลยอะค
1: ่ะคือถ้าฟังเนี่ยก็คือจะมีอาการที่แบบเป็นห่วงใช่ไหมคุณวดีว่าอาจจะไปคืออาจจะอยู่ตรงจุดที่แบบไม่ปลอดภัยมากมาก
2: คือใจจริงเลยกลัวเขาแบบทำร้ายตัวเองค่ะ
1: งานเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราช่วยกันให้คุณผู้ฟังผู้ติดตามจสร้อยเนี่ยให้ช่วยสังเกตจากตัวรถก่อนแล้วถ้าฟังจากโลเคชันที่คุณวดีบอกมามันก็กว้างเหมือนกันนะเพราะเมื่อวันมันก็ฝนตกหนักรอบทิศเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแค่ในกรุงเทพในพื้นที่ของต่างจังหวัดแล้วทางคุณวรกรเนี่ยมีญาติมีเพื่อนมีใครที่แบบพอที่จะสนิทอยู่ที่ไหนยังไงบ้างมีสอบถามไปแล้วหมดแล้วหรือยังคะ
2: คือปกติเขาเป็นคนที่ทำแต่งานนะคะจะไม่ค่อยได้แบบว่าออก ไปแฮงเอาท์กับใครอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนสนิทอยู่แต่ก็อยู่อเมริกาแล้วก็แบบแล้วก็ไม่ออกไปไหนไม่ค่อยออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราแชร์เฟซไปแล้วเดี๋ยวยังไงน่าจะมีคนเห็นเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆคงก็แจ้งเพื่อนเท่าที่จะแจ้งได้อยู
1: ่แล้วอย่างปกติถ้าคุณมลกรแบบรู้สึกแบบเบื่อกรุงเทพจะไปพักผ่อนหรือจะไปโซนแถวทางด้านไหนที่คิดว่าแบบอาจจะขับรถไปถึงเนี่ยค่ะ
2: ถ้าขับไปถึงจริงๆบ้านเขาอยู่แถวสมุทรปราการเขาอาจจะขับเผ็ดทางแนวชลบุรีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแนวนั้นเขาน่าจะคุ้นหน่อยเพราะถ้าทางอื่นเนี่ยปกติเขาไม่ค่อยขับอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นนะคะก็เลยแบบคิดว่าถ้าจะไปก็อาจจะไปทางชนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ทางชลบุรีใช่ไหมค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันนะช่วยกันตามหาหรือไม่อาจจะอยู่แถวสมุทรปราการอาจจะอยู่ในละแวกบ้านแถวนั้นมันมีโรงแรมมีอะไรที่คิดว่ามีไหมในโซนแถวทางด้านนั้นนะคะ
2: โรงแรมก็มีอะค่ะแต่แบบเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันหายังไงดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็อยู่ในตึกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็แบบก็พยายามจัดแชร์ให้จัดกับคนเห็นรถดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราดูจากรถนะคะดูจากรถก็จะเป็นสภาพเดิมๆไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการติดสติกเกอร์หรือว่าอะไรยังไงใช่ไหมคะ
2: ไม่ค่ะก็คือรูปนั้นก็ถ่ายเมื่อวานเลยค่ะเพราะมันเป็นรูปจากกล้องวงจรปิดที่บ้านนะคะ
1: เอารูปรถนี่แหละค่ะ
2: ใช่ค่ะมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พอปรุงแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ค่ะเก๋ง Honda City สีบรอนเทาวอลแวนรอเรือ7412กทมเอาเป็นว่าถ้าว่าใครพบเห็นให้ดูจากรถก่อนจอดแล้วว่าขับอยู่ที่ไหนแจ้งมาทางจอสร้อยก่อนนะคะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราติดต่อกันเป็นระยะคุณวดีถ้ามีอะไรอัปเดตของคุณวรกรน่ะจะให้กลับมาทางจอสร้อยนะคะ
2: ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: เดี๋ยวช่วยกันหาค่ะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแล้วทีนี้ก็ต้องรบกวนต่อในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะผู้ติดตามจอสร้อยทั้งทางวิทยุแล้วก็รวมไปถึงทางโซเชียลนะคะรบกวนช่วยสังเกตตามหารถก่อนเพราะนี้จะเป็นสิ่งที่มันน่าจะแบบสังเกตเห็นได้ง่ายที่สุดนะคะย้ำนะเป็นรถเก๋ง Honda City สีบรอนเทาวาวานรอเรือ7412กทมเห็นรถคันนี้ขับหรือว่าจอดอยู่ที่ไหนนะคะจะติดต่อกลับมาที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะส่วนในช่วงนี้เราไปที่คุณพลสวัสดีค่ะคุณพลยังอยู่ไหมบอกจะแจ้งอุบัติเหตุตรงช่วงของถนนเทพรัตน์ค่ะเป็นอุบัติเหตุตรงข้ามกับเอแบกบางนานะคะซอยเอแบกบางนานะเป็นรถพ่วงกับรถกระบะชนกันแล้วชนกันเลนกลางของช่องทางด่วนค่ะไม่มีคนเจ็บแต่มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าเป็นถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าแล้วก็คุณวสันต์นะคะคุณวสันต์เนี่ยบอกว่าใช้เส้นทองหล่อตรงข้ามกับซอยทองหล่อ27มีหม้อแปลงระเบิด4ครั้งแล้วมีเปลือกไม้อะนะคะหล่นลงมาบนพื้นถนนแต่ว่ายังไม่มีควันไฟหรืออะไรขึ้นมานะตอนที่คุณวสันต์แจ้งมาเรามีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะตรงจุดนี้ค่ะคุณพลคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปยนรครับ
1: คุณพลชนกันแรงไหมคะอุบัติเหตุนะคะ
3: ไม่แรงนะเหมือนค่ะรถบรรทุกเนี่ยเขามาทางตรงมาเลนของเขาเขาอยู่ในเลนของเขาแล้วรถปิกอัพเนี่ยน่าจะเบียดอ่ะเบียดมาแล้วชนช่วงเบียดช่วงประตูพอดีคนขับประมาณนั้นนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับทีนี้ตอนที่ผมมาเนี่ยมันเพิ่งเกิดเหตุแล้วหลุดออกมาประมาณสักไม่ถึง20เมตรอ่ะมันจะเป็นทางเบี่ยงเหลือช่องทางเดียวซึ่งเขาซ่อมทางอยู
1: ่
3: ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวแถวจะยาวมากถ้าไม่มีกรรมการจะแย่
1: แต่รถแต่ละคันทั้งสองคันน่าจะขับต่อได้ใช่ไหมคุณพลขับได้ไหมดูจากสภาพ
3: น่าจะขับต่อได้นะคร
1: ับ
3: เห็นแล้วว่าเห็นคนกับรถบรรทุกอ่ะเขาลงมาแล้วก็มายืนมือถือเหมือนจะโทรอะไรกันสักอย่างหนึ่งนั่นแหละนะคร
1: ับ
3: แต่คิดว่ารถที่กล้าผิดไปเบียดเขารถใหญ่เขาคงจะมุมอับอ่ะเขาคงมองไม่เห็น
1: อย่าพึ่งฟันธง
3: ประตูพอดีเลย
1: อย่าพึ่งฟันธง
3: เป็นคนขับรถ
1: ไม่อย่าพึ่งฟันธงคุณพลอย่าพึ่งฟันธงว่าสาเหตุมาจากอะไรยังไงเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เขาไปคุยก่อนค่ะแต่ที่แน่ๆตอนนี้เดี๋ยวให้ระวังให้เคลื่อนย้ายให้เร็วที่สุดไม่งั้นมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะ
3: ผมไม่แน่ใจนะครับว่าย้ายหรือยังเพราะว่าผมไม่มาไกลแล้ว
1: ค่ะ เดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมแต่เพื่อนๆเดี๋ยวเผื่อว่าใครตามหลังมานี่เพิ่มเติมกันหน่อยแล้วตอนนี้คุณพลอยู่ตรงไหนแล้วคะล่าสุดเลย
3: ผมเลยสามบินสุวรรณภูมิมาแล้วอ๋ออ
1: ันนี้คุณพลมาจากทางด้านไหนคุณพลมาจากตรงไหนอะคะ
3: ผมมาจากบางว
1: ั
3: ว
1: อ๋อบางวัว
3: แล้วผมจะไปโรงเรียนในเรืออ
1: ๋อค่ะ
3: นะครับแล้วพอดีมาเจอพอดีเลยว่าเออรถตรงนี้มันทำไมมันเบี่ยงกันไปเบี่ยงกันมา
1: ที่ถามไม่ใช่อะไรการที่ถามไม่ใช่อะไรเพราะว่าพอดีมันจะมีอุบัติเหตุอยู่ในฝั่งขาออกกิโลเมตรที่48แต่มันเป็นฝั่งขาออกไงนึกว่าคุณพลผ่านตรงจุดนี้มาด้วยไหมจะให้ถามว่าการจราจรเป็นไงบ้างในฝั่งขาออก
3: จราจรฝั่งขาออกเนี่ยผมว่าน่าจะเกิดจากหนึ่งยูเทิร์นเขาทำทางอะไรเงี้ยเขาก็ติดประจำเขาอยู่แล้วตรงนี
1: ้มันมีอุบัติเหตุตรงช่วงของกิโลเมตรที่48เป็นบรรทุก10ล้อพลิกตะแคงหรือมันขวางไปหมดเลยนะมันจุดเบี่ยง
3: อ๋อไม่ทันสังเกต
1: ไม่ทันได้สังเกตอ
3: าจจะมีนะฮะแต่ไม่ได้ทันสังเกต
1: แต่มันเป็นฝั่งขาออก
3: ฝั่งนู้นก็แถวยาวเหมือนกัน
1: แถวยาวใช่ไหมฮะค่ะ
3: ครับ
1: คร
3: ับเพราะรู้ตรงว่าจากที่เขาทำทางใช่ไหมฮะอุบัติเหตุแล้วก็ทำทางเบี่ยงเหลือช่องเดียว
1: ค่ะ
3: พอหลุดตรงนั้นมาได้ก็ฉลุยเลยครับ
1: โอเคขอบคุณขอบคุณไม่ได้ยินคำนี้มานานมากขอบคุณขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวฝากใครที่ใช้เส้นถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกนะคะที่เป็นอุบัติเหตุคือถ้าดูจากคลิปดูจากรูปแล้วเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลายาวนานละนะคะในเฟซบุ๊กคนข่าวบางประกงที่เขามีไลฟ์ก่อนหน้านี้เพราะว่าของที่เขาบรรทุกมาในรถคันนี้มันหล่นแต่ว่ามันหล่นออกมาด้านนอกนั่นหมายว่าไม่ใช่ด้านนอกมันด้านในมันจะเป็นช่วงจุดเบี่ยงนะคะมันไม่ได้หล่นอยู่บนพื้นผิวถนนแต่ในส่วนของตัวรถอ่ะนะคะมันอยู่บนถนนแล้วมันเป็นจุดที่มีการเบี่ยงการจราจรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ว่าท้ายแถวมันน่าจะยาวมากเป็นข้อมูลให้ทราบแล้วกันเผื่อว่าใครที่ชะลออยู่นะคะแต่นี่เป็นฝั่งขาออกนะคะเป็นฝั่งขาออกช่วงกิโลเมตรที่48ในช่องทางด่วนนะคะในฝั่งขาออกจากกรุงเทพจะมุ่งหน้าเข้าชลบุรีหรือถ้าไม่อยากที่จะไปเจอชะลอตรงจุดนั้นเพราะมันจะมีจุดเบี่ยงเรื่องของการทำถนนอะไรต่างๆด้วยขึ้นบูรพาวิถีไปเลยค่ะนะคะขึ้นบูรพาวิถีไปคุณพ่อน้องบีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
1: ค่ะคุณพ่อน้องบีอยู่ตรงจุดไหนคะของถนนเทพรัตน
4: ์ตรงหน้าโรงพยาบาลบางประกงนะครับรถ10ล้อพลิกตะแคงนะครับเต็มลำเลย
1: อืมค่ะ
4: ครับผม
1: อยู่ฝั่งเดียวกันเลยกับอุบัติเหตุใช่ไหมคะของคุณพ่อน้องบี
4: ใช่ครับอยู่ฝั่งเดียวกันแต่พ่อน้องบีใช้คู่ขนานครับ
1: ค่ะ
4: เหตุเกิดช่องทางด่วนเพราะว่าตรงด่วนตรงนี้มันมีการก่อสร้างอยู่แล้ว
1: แล้วก็มีการเบี่ยงจราจรอยู่แล้วด้วยใช่ไหม
4: ใช่ครับเหตุเกิดอยู่ตรงเบี่ยงคือเขาวิ่งเลนขวาของขาออกอ่ะแล้วพอดีจุดนี้มันจะมีการเบี่ยงเพื่อจะไปใช้ฝั่งขาเข้าเลนนึงอ่ะ
1: ค่ะ
4: แล้วตรงเนี้ยเหมือนรถบรรทุกเนี่ยคันเนี้ยเขามาเร็วหรือยังไงไม่แน่ใจคือหักขวาออกไปแล้วมันล้มซ้ายเลยครับ
1: คือรถผ่านไม่ได้เลยตรงนี้ไม่สามารถ
4: ไม่ได้เลยครับไม่ได้ปิดสนิท 100% เลยครับ
1: ค่ะ
4: ต้องฟังก่อนไอเบียงเนี่ย
1: ค่ะ
4: แล้วเหล็กที่บรรทุกมาเป็นเศษเหล็กเก่าๆที่จะไปลงหลอมนะครับ
1: ค่ะ
4: ล้มมาหล่นเต็มถนนเลยครับ
1: ค่ะ
4: ขวางทุกเลนเลยรถก็ขวางอยู
1: ่นี่บอกว่าอย่างต่ำน่าจะประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงในเรื่องของการที่จะเคลื่อนย้าย
4: ผมว่าประมาณนั่นแหละต้องคู่ก่อนนะครับถึงจะยกรถตั้งได้อะ
1: แต่ไม่น่าจะมีคนเจ็บไหมถ้าดู
4: ไม่น่ามีครับเพราะว่าเมื่อสักครู่หน้ารถก็ไม่ได้พังอะไรเยอะแต่
1: ไอ้เหล็กที่ว่าโอ้พังไอ้ล้อเขาบิดเบี้ยวเลยนะคะเนี่ยเห็น
4: ในคลิปล้อเบี้ยวเลยแต่รถคนขับไม่น่าเป็นไรครับ
1: ค่ะ
4: เพราะว่ามันตะแคงด้านซ้ายอะครับ
1: ค่ะมีคนคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าน่าจะขับมาด้วยความเร็วกว่าที่คุณพ่อน้องบีคาดเอาไว้เลยบอกเบาได้เบา
4: ใช่ๆผมคิดดูแล้วตรงเนี้ยตรงทางเบี่ยงคือเบี่ยงขวาไอ้ขาขวาออกไปเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยมุมมันเฉียงเยอะอ่ะครับผมเฉียงเยอะ
1: ถ้ามันมาด้วยความเหวี่ยงเต็มที่มันก็พลิกได
4: ้ถูกต้องล้มเลยแหละครับ
1: ค่ะ
4: หลายเคสหลายคันเลย
1: อ๋อหลายคันหมายถึงที่อยู่ในสภาพแบบนี
4: ้ถูกต้องวันก่อนก็ท่วง18ล้อล้มเหมือนกันคร
1: ับ อืมอืมอืมอื เอาที่ว่าแน่ๆตอนนี้ก็คือคนที่ใช้ในช่องทางด่วนแล้วจะเบี่ยงยูเทิร์นตรงจุดนี้มันมีปัญหานะคะขึ้นบุพาวิถีไปเลยดีกว่าไหม
4: ถูกต้อง
1: ค่ะ
4: จะไปชลบุรีพัทยาสวนยางถ้ามีธุระอะไรตรงแถวโรงไฟฟ้าแถวตรงนี้น
1: ะ
4: ยาวๆเลยบุรพาวิถีครับ
1: ค่ะค่ะ
4: จะได้รับความสะดวกกว่าแต่ถ้ามีงานมีธุระอะไรตรงนี้ก
1: ็
4: วิ่งคู่ขนานออกแต่บางวัวด้วยนะครับ
1: บ
4: างวัวตอนคู่ขนานตอนนี้ยัง
1: ใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะ
4: วิ่งได้ครับวิ่งได้ตอนนี้รถไม่เยอะแต่อีกสักพักน่าจะรถติดเพราะว่าเจ้าหน้าที่เริ่มทำการเบี่ยงจากด่วนมาออกคู่ขนานแล้วครับ
1: ค่ะค่ะโอ้ขอบคุณ
4: ตำรวจทางหลวงอยู่และจุดกระเดียดแล้วเพราะว่ามันห่างจากกองกับการตำรวจบางประกงประมาณ200 เมตรครับ
1: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะขอบคุณนะคะคุณพ่อน้องบีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆย้ำเลยออกคู่ขนานนะคะหรือไม่ก็ขึ้นด่วนบุรพาวิถีค่ะสะดวกที่สุดนะคะเพราะว่ารู้เลยว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลานะอย่างต่ำนะอย่างต่ำเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงกันเลยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: ในช่วงนี้นะคะการทางวิชาประเทศไทยค่ะร่วมกับทางจสร้อยนะคะเชิญชวนสมาชิก Easy Pass ค่ะไปทำกิจกรรม CSR นะคะกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงเป็นครั้งที่48แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้เราจะเดินทางลัดฟ้าข้ามกรุงไปกันที่จังหวัดชัยนาทค่ะภายใต้กิจกรรม Easy Pass Easy Earth ค่ะลัดฟ้าไปเพาะกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนนะคะซึ่งก็จะมีการเดินทางกันเนี่ยในช่วงวันที่15นะคะวันเสาร์ที่15แล้วก็เดินทางกลับกันวันที่16สิงหาคม2วัน1คืนคือฟรีตลอดเส้นทางนะคะแล้วจะมีกิจกรรมให้ร่วมกิจกรรมกันนะคะหลากหลายกิจกรรมเลยค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของการเดินทางเนี่ยเราก็จะเดินทางกันด้วยรถบัสปรับอากาศนะคะแล้วก็เดินทางไปตามจุดที่เราจะมีการเช็คอินกันในแต่ละจุดซึ่งต้องบอกเลยว่าโหแต่ละจุดนะคะก็อย่างเช่นที่วิสาหกิจชุมชนรีเซฟฟาร์มจังหวัดชัยนาทนะคะอันนี้ก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการเรียนรู้การเพาะต้นกล้านะคะไปทำการปลูกข้าวนาโยนนะคะลดการใช้สารเคมีนะคะแล้วก็มีการนั่งชมรถรางชมสถานที่นะคะซึ่งโหอันนี้น่าสนใจมากเพราะก็จะมีพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่5นะคะที่วัดพิกุลงามไปชมนะคะในเรื่องของเครื่องราชูปโภคสมัยเมื่อในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสต้นมาประทับแรมที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ไปชมสวนผลไม้ชุมชนสวนครูเอียดนะคะแล้วไปฟังคุณครูเอียดบอกถึงที่มาที่ไปของสวนแล้วก็ต้องชมไปชมและต้องชิมมันจะมีเรื่องของอาหารที่ห้ามพลาดด้วยเมี่ยงส้มโอขาวนะคะแล้วก็มีขนมพื้นถิ่นมีน้ำสมุนไพรนะคะแล้วไม่ใช่จบแค่สวนชุมชนสวนผลไม้ของสวนครูเอียดนะยังมีสวนผลไม้ชุมชนสวนแฮปปี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีก1จุดนะคะแล้วไปพักกันที่นครสวรรค์ค่ะนะคะก็จะไปพักกันที่ในตัวเมืองนครสวรรค์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะอีกวันนึงอ๋อเดี๋ยวก่อนที่จะข้ามไปอีกวันนึงในช่วงกลางคืนก็รับประทานอาหารค่ำนะคะก็มีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะแล้วก็อีกวันนึงก็เดินทางกลับก่อนการเดินทางกลับเราให้แวะแน่นอนของฝากนะคะแวะร้านของฝากเกศลาที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะนี่คืออันนี้แค่คร่าวๆนะสำหรับในส่วนของกิจกรรมนะคะซึ่งทั้งหมดนี้คือฟรีค่ะนะคะการทางประชาประเทศไทยได้จัดให้นะคะสำหรับสมาชิก Easy Pass ที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ะก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook JS Roy นะคะหรือทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง X ของทาง JS Roy Radio แต่ต้องมีกติกาในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณจะพาไปด้วยคือต้องบอกว่าต้องขอคนที่จะพร้อมเดินทางจริงๆนะคะคือถ่ายรูปพร้อมด้วยการโชว์บัตรเติมเงิน Easy Pass แล้วก็OBU Easy Pass ค่ะที่ติดหน้ารถ นะคะแล้วก็จ้างเลข SN ของ EasyPass ค่ะซึ่ง1ในคนเดินทางจะต้องมีชื่อตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน EasyPass ค่ะจะให้ชื่อนามสกุลอายุของคุณแล้วก็ผู้ติดตามคือเราให้ไปกัน2นะไม่ให้ไปคนเดียวนะให้ไปเป็นคู่นะคะแล้วก็ส่งทั้งหมดเนี่ยนะคะมาที่ inbox นะมาทาง inbox ของทาง Facebook JS Roy Radio ค่ะกดไลค์แล้วก็แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่ Facebook ของคุณด้วยตั้งค่าเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็ติด Hashtag #easypass #easyearth ค่ะ Hashtag ทางด่วนรถฟ้าข้ามกรุง Hashtag การทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็กดติดตามเพจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งอันนี้ต้องย้ำนิดนึงถ้าหากว่าได้รับการคัดเลือกนะคะไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้นะคะถ้าเกิดอีกคนนึงไปไม่ได้ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงนี่เท่ากับว่าเป็นการสละสิทธิ์ของการเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้วันสุดท้ายนะคะวันนี้วันสุดท้ายเพราะฉะนั้นก็ต้องย้ำต้องบอกเลยรีบๆเลยค่ะรีบๆสมัครกันนะคะในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ซึ่งเดินทางกันนะคะก็ช่วงวันเสาร์15กับวันศุกร์นะกับวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมงานนี้ฟรีตลอดงานนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะในส่วนของการเดินทางกันในครั้งนี้เนี่ยค่ะนะคะก็ถ้าหากว่ายังไงเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าก็เข้าไปดูนะคะในส่วนของรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันได้เพราะว่าที่เรียนบอกไปเนี่ยมีแค่ค่ะว่าแค่น้ำจิ้มนะแค่น้ำจิ้มยังไม่ได้มีครบทุกจุดนะคะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยนะคะที่เราจะนัดเจอกันก็คือตั้งแต่ช่วงเช้าของวันเสาร์ก็คือช่วง6นาฬิกานะคะตอนนี้จะมีกิจกรรมกันตลอดทางเลยค่ะในระหว่างที่มีการเดินทางกันไปนะคะก็จุดหมายปลายทางอยู่ที่ชัยนาทแต่เราจะไปนอนค้างคืนกันที่นครสวรรค์นะคะแล้วก็ขากลับว่าซื้อของฝากกันที่จังหวัดสิงห์บุรีนี่เห็นไหมไปหลายจังหวัดนะคะสำหรับในเรื่องของทริปการเดินทางครั้งนี้กับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ9นาฬิกา51นาทีเดี๋ยวยังไงเนี่ยนะคะก็โยนได้เลยไหมเพราะว่าเดี๋ยวไปรอนะคะวันนี้จะมีในเรื่องของพระราชพิธีค่ะซึ่งเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระปัญญาสมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะคะวันนี้เดี๋ยวไปติดตามเสียงค่ะ

0: จเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบก
1: กุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับราชอาสน์เมื่อทรงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประเคนปิ่นโตพัฒหารถวายพระสงฆ์ตามลำดับจะพนักงานถอนปิ่นโตพัฒหารเสร็จแล้วจะได้ลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงทอดพระไตร10ไตรพระสงฆ์สนับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสนับประกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจทรงแล้วสวดมัตติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระพิสายงและเสด็จไปส่งทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกจากนั้นจะได้ส่งทอดพระไตรในพระสงฆ์อีก11รูปในเที่ยวต่อไปและทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบจำนวน3เที่ยวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชินีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาและเสด็จประทับพระยศพระที่นั่งที่นั่งด้านหน้าประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสิทธิ์ในการพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาครับในขณะนี้ภายในพระวังพิมานรัตยานั้นนะครับซึ่งผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในขณะนี้ก็ได้เข้าอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีนะครับและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณนะครับซึ่งภายในการบริษัทและตั้งแต่งภายในเพื่อนั่งพระมารัตยาทางผู้บรรยายนะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ฉัตร7ชั้นซึ่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะครับและในเบื้องหน้านั้นนะครับได้มีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานหน้าแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการในเขตพระราชฐานครับตลอดจนวางยามในหมายพระราชกิจและพิธีต่างๆโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นะครับในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับและในช่วงเดียวกันนะครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีอันเป็นวันประสูตินะครับตามคติไทยโบราณ นั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้และเป็นวันแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแสดงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระวรกายตั้งตรงอย่างสำรวมพระพักสงบนิ่งพระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเผ่านะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่ความเป็นศิลปกรรมโบราณในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ชุดพระราชฐานพระรูปเบื้องหน้าประโกฏนั้นนะคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดดเด่นด้วยหมวกยอดสีขาวมีสายรัดคางโซ่ถักหน้าหมวกมีตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองและสายสะพายคันชีพสีทองจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษ

0: 7ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิงปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมู่ทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทธารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันส่งพระพักทองคำลงยาและพานรองบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาสำหรับด้านขวาของพระโกศนั้นได้ประกอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบับค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับคำว่าปัญญาสมวานนั้นนะครับหมายถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบทั้งหมด7ฉบับนะครับและในเวลาต่อมาวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอัณฑะนะครับทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันก่อนหน้านะครับก่อนที่ทางสำนักพระราชวังจะมีการออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับว่าแม้การคณะแพทย์นะครับจะได้การถวายการรักษาจนสุดความสามารถแต่พระอาการก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณเวลา 19:48 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระชนษา47พรรษานะครับซึ่งในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 7 วัน

0: นะครับ7วันจะเรียกว่าสัตตมวานครบ15วันนะครับจะเรียกว่าปันนระสมวานและในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันนั้นเรียกว่าปัญญาสมวานนะครับซึ่งในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลใน50วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังได้มีหน่วยงานและบุคคลหลักนะครับในการร่วมพระราชทานมีพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 นาทีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไว้วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยครับ
1: ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมจากทางกรมศิลปากรนะครับและเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าเอาเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นาทีได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลานี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: กับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะรอเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่าทั้งสัตตมวานปันนระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึงคำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
2: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบายผู้ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวานหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละนะครับส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้าถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของหวานนะครับเป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นน่ะเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
1: ่ครับ
2: นะครับสัตตะก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา ขออภัยครับมาใช้ในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัปตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
1: ์ครับ
2: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่าด้วยเหตุที่คำว่าสัปดาห์เนี่ยมาจากรากของสัปตะดังนั้นเนี่ยต้องอ่านเป็นสัปดาห์เท่านั้นจะอ่านสัปปดาไม่ได
1: ้ครับ
2: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอนุโลมให้อ่านโดยเรียกว่าตามความนิยมนะดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ ให้ความสำคัญแล้วก็ให้เราล้ำลึกอยู่เสมอว่าการที่ตามความนิยมไม่ได้แปลว่าถูก
1: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่คนที่มีภูมิทางภาษาก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
1: ค
2: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของคำนะครับแต่คนที่ใช้สัปดาห์ถึงแม้จะไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะด
1: ัง
2: นั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วย
1: ใช่
2: ครับคราวนี้ในส่วนของเลขลำดับเนี่ยอธิบายไปแล้ว
1: ครับ
2: แต่ว่าทำไมถึงจะต้องมี7วันมี50วันนะครับแล้วต่อจากนี้ไปก็เป็น100วันนั่นแหละนะครับก็คงต้องโยงใยไปในเรื่องราวของการที่เรามีความเชื
1: ่
2: อว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ในมีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
1: ครับ
2: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยคงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได
1: ้
2: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
1: ครับนะ

0: จ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิทธิ์มหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมโอษานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้ามาสักครู่ให้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัมภวานครับ
1: คือย้อนกลับสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปนั้นนะ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองทูลพระบาทสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชหฤทัยนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับและทรงกราบ

0: ูตรจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านผู้บรรยายได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นแล้วและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่รัตนศีลครับ
1: สุรคณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิ

ติพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสาธิยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิสาธิยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ

Nyami. Yak dinadana.

ที่จบลงนี้สมเด็จพระอริยวงศ์สักขตยานเสด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระครับ

0: านผู้ฟังครับลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิณโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นจึงรับพระราชทานปิณโตภัตตาหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้ถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ

0: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
0: ครับคือเป็นการบ่งบอกเรียกว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
0: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละ
1: ครับ
0: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภะคะวานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวากขาโตไหว้พระธรรม
1: ครับ
0: สุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะแล้วก็มหาการุณิโกบางทีก็จะว่าพาหุงมหาการนั่นแหละ
1: ครับครับ
0: แล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตถุสัพพะมังคลัง
1: ครับ
0: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นการสวดชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถวายภัตตาหารหลังจากนั้นพระก็จะฉัน
1: ครับ
0: ดังนั้นจีสังเกตได้ว่าถ้าหากว่ามีการทำบุญในช่วงของหลังเพลไปแล้วจะไม่มีถวายพรพระเพราะว่าไม่ได้มีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
0: พระไม่ต้องฉันต่อ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการที่อยู่ในวัดนะจะสังเกตได้ว่าก่อนที่พระจะฉันเนี่ยก็จะมีการสวดชุดเฉพาะถวายพรพระแต่เพียงอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นการทำบุญข้างนอกนะไปทำบุญตามบ้านเนี่ยอาจจะมีบทสวดอื่นๆนำมาก่อนหลายครั้ง
1: ครับ
0: แต่ว่าก่อนจะจบและก่อนที่จะมีการถวายภัตตาหารก็จะมีการถวายพรพระก่อนทุกครั้งเหมือนกันครับ
1: ครับและพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้ในการถวายภิตตุภัตตาหารแล้วนะครับทั้ง10รูปก็คือท่านสมเด็จทั้ง10รูปด้วยกันตามที่ได้เรียนรายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลาดพระผู้สายโยมจะได้ส่งทอดพระไตร10ไตรลำดับแรกนี้จะเป็น10ไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ชั้นสมเด็จ
0: ครับ
1: พระราชคณะนี่นะครับสมเด็จท่านสมเด็จพระราชคณะทั้ง10รูปด้วยกันนะครับก็จะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งการทอดพระผู้สายโยงลาดพระผู้สายโยงนั้นก็จะได้ลาดจากพระโกศพระศพอยู่ในขณะน
0: ี้ด้ว
1: ยครับเมื่อลาดพระผู้สายโยงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตร10ไตรพระไตรทั้ง10ไตรที่เคยได้นำเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้นำเรียนถึงในที่มาที่ได้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในพระไตรนี้นะครับ
0: ครับผม
1: ทั้ง10ไตร
0: แต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งในการที่จูงพระผู้สายโยงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพไป
1: ครับ
0: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าผูกสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
1: ครับ
0: นะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยพอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
1: ครับ
0: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่านสวรรคตเนี่ยพอเวลาที่จะมีการทอดผ้าเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมผ้าโดยตรงก่อน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สนับสนุนก่อนครับ

0: ก็จะได้การเก็บพระพุทธโยมที่ได้ลาดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิณโอทกและพระสงฆ์จะถวายอนุโมทนาถวายแอนติเซและถวายพระพรลานะครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้ง10รูปครับ
1: อาวาติวาหาปุดาปริปุเรนติสังฆลังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปิฏิตังตุมหังคิปเมวะตะมิจตุสัพเพปุเรนโตสังฆปาตันโทปนรโตยะถามณีโชติรโตยะถา

าติเลกาวัตสตังจีวัตุอาติเรกาวัตสตังจีวัตุอาติเรกาวัตสตังจีวัตุทีวายโกโหตุอารโกโหตุทีวายโกโหตุอารโกโหตุทุกิโตโหตุปะระเมนมหาราชาสัพพะนมราชินีสิทธิปิจังสิทธิปัมมังสิทธิตาโกเทโยนิจังปะระเมนมหาราชวรสะปะระมณียาสหะโอวาทุสัพพะทาขอถวายพระพร

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จ

0: บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านฟังครับหลังจากที่ประสงค์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงที่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับใน3ส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
2: เป็นชุดเดียวกันเลยครับ
1: ครับ
2: เป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อน
1: ครับ
2: นะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตไตรเทธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราก็คือยถาสัพพีนั่นแหละ
1: ครับ
2: นะครับ เสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่ถวายอนุโมทนาหลังจากจบสัพพีนะที่อายุวันโนสุขังพลังนะครับแล้วก็จะมีการถวายอดิเรกซึ่งตรงจุดถวายเรียกเนี่ยเป็นการถวายพระพรพิเศษ
1: ครับ
2: สำหรับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องยกมือขึ้นประนม
1: ครับ
2: แล้วก็ถวายพระพรลาก็เข้าในธรรมเนียมที่ว่าผู้ที่เป็นอคันตุกะนะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยหรือมาเยี่ยมแล้วก่อนจะกลับก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเป็นการลานะครับ
1: ครับ
2: นี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราเข้าใจกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วมาสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจำนวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยาราม
2: ครับใช่ครับ
1: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากพระที่นั่งแล้วครับทั้ง10รูปและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นดังอาสงฆ์แล้วก็จะได้สวดมาติกาโดยมีและนามพระสงฆ์ดังนี้นะครับ
3: ครับโดยพระสงฆ์เที่ยวแรกนะครับมีพระสงฆ์จำนวน11รูปครับสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิรโสพลวัดบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชราจารย์วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามและพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
1: สำหรับรายนามพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ขึ้นอย่างอาสงและจะได้สวดมาติกานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรในเที่ยวแรกนี้11รูปเป็นเที่ยวแรกและพระสงฆ์จะสถาปกรนะครับจำนวน47รูปครับเท่าพระชนมายุครับอาจารย์จะมีในระยะยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: คือในส่วนของการที่จัดการสวดนะครับหรือการถวายพระเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเอาเลขของผู้ที่วายชนไปนะ
1: ครับ
2: เป็นตัวตั้งนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นสิ้นไปเมื่อพระชนมายุ47
1: ครับ
2: นะครับก็ใช้เลข47จะสังเกตได้ว่าเวลาในการทำบุญในเชิงมงคลเรามักจะบวก
1: ครับ
2: นะครับมักจะบวกขึ้นไปแต่ว่าในแง่ของการที่การงานว่ามงคลในแง่ของการสิ้นพระชนไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ทรงสิ้นไปจริง
1: ๆครับ
2: ในลักษณะอย่างนั้น
1: เท่ากับจำนวนทั้งหมด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ครับสิ้นพระชนนะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยวครับอาจารย์ ก็จะแบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
2: ฮะครับใช่ครับคือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละ
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยคงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะครับเรียกว่าในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าถ้ามันจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นๆกันคือมาติกา
1: ครับ
2: นะครับคือคำว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเมียนมีความหมายที่เราคุ้นกันอยู่แล้วก็คือมารดาก็คือแม่นั่นแหละนะครับดังนั้นมาติกามาตาอิกานะมาตุอิกาเนี่ยก็คือเป็นแม่บท
1: ครับ
2: นะครับคือถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่าประมวลด้วยคำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดลงไปนะส่วนหนึ่งการที่ใช้มาติกาหรือแม่บทเนี่ยก็เพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลาแต่ว่าให้พูดว่าให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสิ่งใดที่ต้องการพูดบ้างครับ
1: โดยปกติคำนี้ก็ได้ยินในทั่วไป
2: ใช่คร
1: ับ กับเมื่อพระสงฆ์11รูปนะครับในจำนวนเที่ยวแรกได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงก็จะได้ลาดพระภูษาโยงเช่นเดียวกันอาจารย์ใน
2: คือว่าง่ายๆคือหลังจากจบมาติกาก็มักจะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าว่ากันภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเป็นการที่อธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นการพูดถึงคำเป็นที่เป็นแม่บทเสร็จแล้วก็เป็นการทอดผ้าทุกๆครั้งนะถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
1: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้ขึ้นอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะย่อมมาหน่อยเพราะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับของสมณศักดิ์ในลำดับเที่ยวแรกนี้จะมีกำหนดไหมครับอาจารย์ครับ
2: คิดว่าในแง่ของการจัดลำดับที่ทางฝ่ายศาสนพิธีคงจัดลำดับด้วยชั้นอยู่แล้วล่ะนะครับ
1: ครับ
2: โดยธรรมเนียมของเรานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานานุสักนี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู
1: ่ครับครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือจะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
2: ใช่ครับ
1: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
2: คือส่วนตบทในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ในส่วนของที่ใช้อยู่จะมีตาลปัดอยู่2ลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณปิญโยพูดถึงเนี่ยก็คือมีตาลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบก
1: ครับ
2: ซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตาลปัดธรรมดาๆนะเพราะว่าตาลปัดตะนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลว่าง่ายๆเถอะนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ ที่เรียกว่าพัดยศ
1: ครับ
2: นะซึ่งพัดยศนี้ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็นคันธธุระก็เป็นลักษณะสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการแจ้งรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
1: ประวันมีการได้นิมนต์พระที่จะได้เทศนะครับ ก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้ประวันการพระราชพิธีประวันนี้นะครับก็จะมีพัดรองที่ลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์อักษรพระนามพัชรกิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญพัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
2: ้
1: นะครับถ้าทางท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
2: พัดรองในสมัยแล้วถ้ามีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
1: ครับ
2: ครับคือพัดรองนี่จะมีหลายลักษณะด้วยกันเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงาน นะก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
1: ครับเรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถากอไก่กับคอควายไงอาจารย
2: ์คือตัวนี้น่าสนใจมากนะครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคำว่าคาถากับกถานี่แหละนะครับเพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะคือสะกดด้วยคอควายสระอาต่อถุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
1: ครับ
2: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงฉันท์กาบกลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้ากถาเนี่ยแปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ

0: ท่านผู้ชมครับหลังจากที่พระสงฆ์11รูปในที่แรกได้สวดมาติกาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลากพระกุศาอยู่และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชนนทรงทอดพระไตร11ไตรนะครับในที่แรกขณะนี้ได้เสด็จพระชนนไปที่ด้านหน้าสงฆ์และที่หน้าละพระกุศาอยู่เพื่อจะได้ทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระไตรทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์จะสดับประกรณ์ลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี่ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือเหตุที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทนี่นะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับประกรณ์กัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ที่มาสดับประกรณ์คือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับนั่นเขาที่ได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตประกรณ์สัตตปะก็คือ7
0: ครับ
1: ก็คือมาสวด7คัมภีร์
0: ครับขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

0: และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงรับทักษิณทบครับพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาถวายอัติเรกและถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปขึ้นยังอาสม
1: ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพ

อัติเรกวัสสตังชีวตุอัติเรกวัสสตังชีวตุอัติเรกวัสสตังชีวตุเทคายุโกโหตุอโรโคโหตุเทคายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวัตสะปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมงคิดพระราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: หลังจากที่พระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกได้ถวายอนุโมทนาถวายอัติเรกและถวายพระพรลาก็จะได้ออกจากพระที่นั่งจากพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวที่2ในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
2: รายนามพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์ในเที่ยวที่2นั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมวชระมิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระพรหมวชระที

0: ราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชิรยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: พระสงฆ์เที่ยวที่2 11รูปที่จะได้ขึ้นยังอาสงภายในพระนางพิมารัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่2ที่จะขึ้นมายังอาสงภายในพระนางพิมารัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
2: ครับเห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็ยังมีการไล่สมณศักดิ์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
2: สังเกตนะครับ
1: ครับ
2: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยเพิ่งยังหนุ่มๆอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะใครบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
1: ครับและในขณะนี้ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ครับก็ได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับโดยเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ครับซึ่งทั้งผู้สายโยงทั้ง2ชั้นนะครับทั้งผู้สายโยงที่เป็นชั้นรองสีขาวนะครับก็ผู้สายโยงที่ได้ลาดมา
2: ใช่ครับคือในส่วนของที่ได้คุยกันเมื่อช่วงต้นเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในหลวงท่านเป็นองค์ประธานเนี่ยในการที่จะทอดผ้าจะมีการสานผูสายโยงเรียบร้อยก่อน
1: ครับ
2: นะครับแต่ถ้าหากว่าศักดิ์ของผู้ที่ทอดผ้านั้นต่ำกว่าเขาจะทอดผ้าให้เรียบก่อนแล้วค่อยประสานนะครับ
1: ครับ
2: นะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีการประสานมาตลอดนะเพราะว่าในหลวงท่านเป็นประธานแต่ว่าที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสิ้นเนี่ยในการสวรรคตเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดพระไตรในเที่ยวที่2นี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูปนะครับจำนวน12รูปที่ได้ทอดพระไตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชาเช่นเดิมนะครับและเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: नमोऽस्तु भोन्
1: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับประกอบในเที่ยวนี้แล้วพระบาทสมเด็จที่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับในลำดับต่อไปซึ่งหลังจากที่เจ้าพนักงานได้เก็บพระพุทธายโยคแล้วครับพระสงฆ์ก็จะได้ออกจากอาสงในเที่ยวที่สองซึ่งพระสงฆ์ทั้ง47รูปเท่าพระชนมายุนะครับก็ได้เข้าในการนะในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับจำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจากอาสม

0: เสด็จพระราชดำเนินในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนาริรัตน์ราชกัญญาเสด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒน์มังกรสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถราชกัญญานีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาเจ้าเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิติจาทองกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปมีรายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับปกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัดชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพสิริวัฒน์วัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้จะปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอาสงทั้ง12รูปก็ได้นั่งอย่างอาสงเรียบร้อยแล้วครับจะประกาศในนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สนับสนุนในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีกหนึ่งเที่ยวนะครับขออภัยครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอาสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระผู้สายงเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายงที่ด้านหน้าอาสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3ครับแล้วก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายในเที่ยวที่4นำนวนทั้งสิ้นนะครับ417รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพิริยพัฒน์ราชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดผ้าไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรนะครับเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดผ้าไตรของหน้าพระสงฆ์12รูปแล้วครับก็จะได้เสด็จพระชนม์เองประทับที่พระที่นั่งอีกพระราชอาณาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อประทับแล้วก็จะพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบในเที่ยวที่3ในลำดับต่อไปครับในวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่เข้ามาเข้าเฝ้านั้นนะครับก็จะมีท่านพระราชวงศ์ครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารัมครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้าเข้าเฝ้าทูลอมทูลิประบาทอยู่ในขณะนี้ลำดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกอบครับ
2: อัญญาวัฏสังฆาราวะ ิโนอุปาทิตวานิรุจันติเตสังสุปันโน

หลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกอบแล้วพนักงานได้เก็บพระปูสาโยคืนอย่างที่เดิม

0: ขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้นะครับเที่ยวที่3นี้ก็จะออกจากอาสมไทยในที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปนะครับอีก12รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายนะครับก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ดังรายนามต่อไปนี้ครับ
1: ครับโดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่4ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิระคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิระดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาภิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัตรวัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุกผารามพระปริยัติวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรชบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับประกอบครับ
0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียในต่างประเทศด้วย
2: ครับ
0: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
0: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่ปฏิบัติพุทธกิจนะสืบสานพุทธกิจในต่างประเทศนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มีพิเศษก็คือว่าก็จะมีการที่พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่พระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นชาวต่างประเทศเรามาบวช
0: ครับ
2: ในสังคมพุทธบ้านเรานะครับและได้เป็นพระผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในรัชกาลนี้ครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วจะพนักงานได้ลาดพระผู้สายโยงที่หน้าอาสงและในลำดับต่อไปครับส่งพระอุดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะให้พระวงศานุวงศ์นะครับได้ทอดผ้าซึ่งในขณะนี้ได้ส่งพระอุดาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญากลับได้เสด็จทอดผ้าไตรที่นาอสงฆ์12รูปเมื่อส่งทอดผ้าไตรครบ12รูปแล้วนะครับจะเสด็จกลับมาประทับที่ไปสวดของพระราชาอีกครั้งหนึ่งและพระสงฆ์ก็จะได้สรรพากรในเที่ยวนี้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับถ้าจะมีพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์จากชาวต่างชาติที่ได้ขึ้นถึงเป็นชั้น
2: พ
0: ระ
2: สัตว์เจ้าคุณสมเด็จ
0: เจ้าคุณสมเด็จด้วยครับ
2: ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญทีเดียว
0: ครับ
2: ครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่ในแง่คิดของพุทธศาสนา
0: ครับ
2: ไม่ได้มีการกีดกั้นวรรณะชาติรวมทั้งเพศด้วยนะครับในการที่จะได้รับรู้และทราบซึ้งในพุทธธรรมในสังคมบ้านเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องผูกขาดว่าต้องเป็นพระที่เป็นชาวไทยเท่านั้นถึงจะได้สมณศักดิ์จากสถาบันสงฆ์ไทย
0: ครับแบบนี้พระสงฆ์จะได้สรรพากรครับ

0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้สดับประกรณ์จะสิ้นลงแล้วครับชาวบ้านงานก็จะได้เก็บพระพุทธายโยมและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ได้ออกจากอาสมนะครับก็จะมีในส่วนของพัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมณศักดิ์ทั้งพัดยศพัดรองพัดอย่างนั้นก็มีสิ่งที่แสดงถึงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนที่จะใช้ในการพระราชพิธีสำคัญนี่นะครับ
1: คือในส่วนของผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการที่ทำภูสายโยงเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: คงก็ต้องบอกว่าสถานะของพระภูสายโยงนี่คงไม่แตกต่างไปจากสายศิลป
0: ์ครับ
1: ที่เราได้เห็นกันในทั่วๆไปในการพิธี
0: ครับครับ
1: ซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแค่ชั้นสายศิลป์เนี่ยในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทำการข้ามสายศิลป
0: ์ครับ
1: นะครับจะหยิบจะส่งอะไรต้องลอดใต้สายสินทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยในแง่เดียวกันนะหลังจากที่มีการทอดผ้าแล้วจะมีการทำกิจอื่นๆต่ออีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บผ้าผูสายโยงให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะทำของกิจการเกี่ยวเนื่องกันไม่งั้นก็ต้องข้ามซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับ
0: ครับไม่ว่าจะในส่วนของในพระราชพิธีหรือว่าสามัญชนธรรมดาก็เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับเราแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการสืบสานในพระพุทธศาสนา
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าเชิงพิธีกรรม
0: เชิงพิธีกรรม
1: แล้วความเชื่อที่เราทำกันมาตั้งอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ได้ออกจากอาสมและเจ้าหน้างานได้เก็บพระภูษายงแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการได้ทรงกราบนะครับซึ่งที่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับ เมื่อทรงกราบแล้วก็จะได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้มีผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทนะครับอยู่หลายท่านเดี๋ยวนี้นำเรียนไปมาสักครู่นี้และเมื่อได้ถวายความเคารพผู้มาเฝ้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับส่งจุดธูปเทียนที่บูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมซึ่งพระพิธีธรรมจะได้สวดพระพิธรรมทั้งสองด้านคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

0: ด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิบัติรัตยาแล้วนะครับการสวดพระพิธรรมครับอาจารย์ก็จะสวดนี้ต่อเนื่องไปทุกวันก็จะมีการสวดพระพิธรรมตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการทำนองสวดเนี่ยนะครับหรือว่าสำรับพระที่สวดเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะคุ้นกันอยู่เสมอคือเรียกว่าเป็นพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: นะครับคงจะต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับทำนองสวดที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้นะครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยเสด็จพระราชาพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระนั่งพระมหารัตยาแล้วนะครับพร้อมด้วยเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนาริการาชกัญญาเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติ

0: ที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒน์มังกรสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระศิรินาถพิลากัลยาณีออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งมหาสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะครับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแต่สักครู่ในเรื่องของพระพิธีธรรมซึ่งได้สวดพระพิธีธรรมก็นำเรียนว่าจะต้องมีการสวดแล้วก็ในการสวดต่อเนื่องไป
1: ใช่ครับครับคือบอกว่าในส่วนของทำนองในการสวดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการสวดในงานอวมงคลโดยเฉพาะยิ่งในงานศพเนี่ยนะครับถ้ามีการแยกในการสวดที่เราได้ยินกันอยู่จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราได้ฟังตามการสวดตามวัดของบรรดาคนสามัญทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีสวดที่แบบธรรมดา
0: ครับ
1: ธรรมดาก็หมายความว่าทางฝั่งของธรรมยุทธ์นะครับก็อาจจะได้ยินและทำนองมคตนะครับคือเน้นความถูกต้องหรือความชัดเจนของอักขระเป็นที่ตั้ง
0: ครับ
1: แล้วทางฝั่งของมหานิกายก็จะเป็นสวดของสังโยคนะการอ่านสวดทำนองโยนต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: โดยการที่ใช้สวดเจ็ดคัมภีร์เป็นที่ตั้งว่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: อีกทำนองนึงก็คือเขาเรียกว่าการสวดแบบสหัสนัยนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดผสมทำนองสวดคือมีการกระทุ้งเสียงมีการกระทุ้งตาลปัดอันเนี้ยสมัยแล้วก็มักจะทำการสวดเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศการฟังสวดเบื่อหน่ายไปนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีการสวดแบบเรียกว่าธรรมัทสังคหะอันนี้ถ้าเรามักจะเสียเรียกว่าสั้นๆว่าสวดสังคหะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้สวด9ปริเชตเน้นท่วงทำนองแล้วความพร้อมเพรียงอันนี้เป็นจุดเฉพาะนะครับแล้วก็ในแง่ของการสวดที่ตอนนี้กันมาอยู่ในวงคาราเรียกว่าวงคาราวาสกันอยู่เยอะแต่วันนี้พระก็กลับมาสวดกันแล้วนะในสมัยก่อนนี้ห่างหายไปพักหนึ่งคือสวดทำนองของพระมาลัยนะซึ่งก็จะมีลีลาลูกเล่นกันนะ
0: ครับ
1: ซึ่งบางทีการตัดกระพวับมาเกินสมณสารูปดูสนุกเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำนองหลวงนี่คือส่วนที่อยู่ในพระพิธีธรรมซึ่งทำนองหลวงก็จะมีสำนักต่างๆกันออกไปอีกนะครับเรื่องทำนองนี้ก็มีมากมายแต่วันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทำนองเท่านั้นเองอาจจะได้ยินที่เป็นกะปิดเป็นกะเปิดเป็นทำนองเลื่อนของเป็นทำนองอะไรขึ้นมา
0: ลากสูง
1: ลากสูงแต่ว่าสมัยก่อนถ้าอยู่ในเขาเรียกว่าวัตระนะวัตระก็มีทั้งหมด32ลีลาซึ่งอันนี้คงจะเป็นภาครายละเอียดที่จะต้องคุยกันต่อไปในช่วงถ้ามีโอกาสอันควรครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์วัฒนบุญจับนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับ
2: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประสูติเมื่อวันพระฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุพะโตสุชาตินั่นคือความสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดานะคะสำหรับพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบ พระคุณสำหรับอาจารย์วัฒนบุญจับผู้บรรยายร่วมนะคะและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่รับสัญญาณเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังผู้บรรยายค่ะคุณพินโยรุ่งสมัยคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายินดีต้องยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
3: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะ 11:40 นค่ะคุณผู้ฟังกำลังติดตามจสร อยู่นะคะวิทยุข่าวสารการจราจรแล้วก็ในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันเดี๋ยวมีค่ะไม่ใช่บอกว่ามีมาบอกเรื่องนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการออมนะคะเป็นการออมแบบง่ายๆเลยสำหรับคนที่จะเริ่มการออมนะคะวันนี้บอกเลยค่ะว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะคะกับทางด้านของธนาคารออมสินแล้วก็ออมได้แบบฟรีสไตล์ค่ะทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะคะที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเริ่มต้นฝากนะคะฝากเริ่มต้นเพียงแค่ 10,000 บาทบุคคลธรรมดาค่ะรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีค่ะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีค่ะแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะถ้าเป็นเงินฝากที่น้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีค่ะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนนะคะก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะจนถึง31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินค่ะ ghb.or.th หรือว่าโทรไปถามได้นะคะ ghb contact center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะนี่ก็สำหรับคนที่นะคะที่อาจจะเริ่มออมกันเนี่ยค่ะออมกันแบบง่ายๆนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยสำหรับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่า กาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
10: แกไปเที่ยวทะเลกัน
11: ไม่เอาอ่ะ
10: งั้นไปคาเฟ
11: ่ไม่อยาก
10: ไปกินหมูกระทะ
11: กลัวอ้วน
10: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
12: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
13: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขนาดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
12: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
14: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
15: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดสะดุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
14: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
15: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
14: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
15: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
14: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
16: ่อทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพท ั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ในช่วงนี้นะคะ 11:49 เนี่ยเมื่อเช้านะคะที่ทางกระทรวงการคลังเปิดขายพันธบัตรออม Plus รุ่น3ปีดอกเบี้ย 1.18% แล้ว10ปีดอกเบี้ย 2.8% ไม่ถึง10นาทีนี่เกลี้ยงหมดเกลี้ยงนะ 2,000 ล้านบาทนะคะหลังจากที่เปิดขายไม่ถึง5นาทีลุ้นรอบ2ค่ะสำหรับคนที่พลาดนะคะวันที่3สิงหาคมนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวชวนคนที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุนะคะที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะมาอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกันนะคะซึ่งทางจส.ร้อยค่ะร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมก็เลยอยากจะเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ซึ่งต้องดูแลนะคะที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะในวันพุธที่2กันยายนที่ห้องประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลค่ะตั้งแต่ช่วง 8:30 น.ถึง 16:30 น.งานนี้ฟรีนะคะสมัครฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็สิทธิพิเศษนี้นะคะสำหรับผู้ซึ่งดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของทางสถานีวิทยุจส.ร้อยค่ะรับจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่50ท่านเท่านั้นซึ่งภายในงานผู้เข้าอบรมค่ะจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยแล้วก็การสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ดูแลสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะเรามีการปักหมุดเอาไว้หรือว่าหน้าแชทของ LINE @JS100 ค่ะหรือว่าหน้าแชทของทางช่อง YouTube นะคะของทาง JS100 Radio หรือโทรมาสอบถามก็ได้ที่จส100ค่ะ1137หรือว่าดอกจัน1808ก็ต้องขอบคุณสำหรับผู้ซึ่งสนับสนุนนะคะในส่วนของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังแล้วก็ให้ความสุขบริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆในส่วนของผู้ซึ่งสนับสนุนแล้วก็ชวนเลยนะคะคนที่ต้องดูแลหรือเป็นญาติผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเข้าร่วมอบรมกันนะคะในช่วงนี้ค่ะนี่มีอีกเรื่องนึงนะช่วงนี้ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศฝนหนักนะคะแถวทางด้านของภาคเหนือคือจริงๆอ่ะทุกภาคนะคะแต่ว่าต้องจับตามองกันเป็นพิเศษก็คือทางด้านของภาคเหนือนะคะตอนนี้หลายพื้นที่นะคะที่ไม่ต้องมีการจับตาแล้วก็มีการเฝ้าระวังกันเนี่ยก่อนหน้านี้นั่งดูไลฟ์ใน Facebook ของทางแม่สายนะคะเพราะว่าในส่วนของทหารที่เขาไปช่วยนะคะในเรื่องของการทำผนังกั้นน้ำนะคะหรือว่าเอาบิ๊กแบ็กเนี่ยไปทำในเรื่องของการที่จะกั้นน้ำนะคะที่แม่สายนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยตอนนี้คือระดับน้ำเนี่ยต้องบอกว่ามันน้ำขึ้นสูงมากๆนะคะจนแต่ใต้ระดับใต้สะพานแล้วค่ะนั้นตอนนี้บอกว่าทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งไทยฝั่งเมียนมานี่แบบกังวลกันหนักมากนะคะก็เร่งอุดผนังบิ๊กแบ็กรั่วกันตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วนะคะต่อเนื่องกันมานะคะเราจะเห็นภาพบรรยากาศนะคะของในพื้นที่คือบางจุดเนี่ยที่มันเป็นจุดต่ำๆเนี่ยน้ำมันก็จะเริ่มไหลเข้าไปแล้วล่ะนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะคือไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในพื้นที่ของแม่สายนะอีกจุดหนึ่งนะคะในส่วนของพื้นที่อื่นๆเนี่ยนะคะก็มีการเตือนนะคะในส่วนของการเฝ้าระวังนะคะก็อย่างในพื้นที่ของ ปภ.นะคะปภ.เขาก็มีการส่งนะคะเป็นเซลล์บอดแคสต์ในการเตือนแม่น้ำสายนะคะในเรื่องของการที่จะใกล้ล้นตลิ่งเนื่องจากว่ามันมีฝนตกในพื้นที่ของต้นแม่น้ำสายนะคะก็ในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่ก็เฝ้าระวังกันแล้วก็ยังจะมีถนนบางเส้นทางซึ่งจากฝนที่ตกหนักเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้ถนนเนี่ยมันแยกออกจากกันเลยอะค่ะเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของดินสไลด์นะคะแล้วก็นอกเหนือจากแม่น้ำสายแม่น้ำลาวอีกจุดหนึ่งที่ก็ให้เฝ้าระวังกันสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะทางด้านของแม่น้ำลาวแล้วก็แม่น้ำกกระดับของแม่น้ำกกเองก็ยังคงเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าของแม่น้ำกกเนี่ยยังอยู่ในระดับปกตินะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะเขื่อนฝ่ายเชียงรายนี่ก็เปิดประตูยกสูงระบายน้ำทั้ง11บานนะคะแปลว่าตอนนี้คือชาวเชียงรายก็เฝ้าระวังเฝ้าติดตามกันนะคะในเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำค่ะแต่พวกเราที่อยู่ในกรุงเทพมีเรื่องนึงค่ะทางด้านของบริษัทวิริยะประกันภัยนะคะนิชวนค่ะมาอบรมนะคะเปิดคือกำลังเปิดรับสมัครอบรมใบอนุญาตขับขี่นะคะอนุญาตขับรถยนต์ทางด้านของวิริยะประกันภัยค่ะร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์นะคะรุ่นที่382ค่ะในวันที่22และ23สิงหาคมที่อาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสงค์ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์นะคะแล้วก็ส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่โดยผู้ซึ่งเข้ารับการอบรมค่ะซึ่งผ่านการอบรมและการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีเปิดรับสมัครกันนะคะก็ในช่วงนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมจำนวนจำกัดนะคะจะประมาณสัก100ถึง120คนค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการก็จะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะคะอย่างกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็รวมไปถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมทั้งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แล้วก็การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากวิริยะประกันภัยค่ะโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีนะคะผู้เข้าร่วมก็ต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนและทดสอบภาคปฏิบัติด้วยคือเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับการสอบในวันและก็เวลาราชการสำหรับผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการก็ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองและอายุไม่เกิน1เดือนนะคะนับจากวันที่ออกเอกสารก็ยื่นได้ที่กรมการขนส่งทางบกค่ะแล้วก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะโทรศัพท์หมายเลข02-129-888802-129-8888ค่ะแล้วก็ต่อ7419-7422หรือ7443นะคะอันนี้ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะก็สำหรับใครที่นะคะก็จะได้ใบอนุญาตขับรถยนต์เขาก็กำลังมีการเปิดรับสมัครอบรมกันที่เป็นรุ่นที่382แล้วนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับเทศบาลตำบลแม่สายติดตามสถานการณ์ระดับแม่น้ำสายอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังและกระทรวงแรงงานเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ชายอมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: เช้าวันนี้นายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายพร้อมด้วยนายวรรณสินจิรกาศปลัดเทศบาลตำบลแม่สายได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระดับแม่น้ำสายอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนแตะระดับใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่1พร้อมสั่งการให้กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งนำบิ๊กแบ็กมาวางปิดช่องว่างต่างๆเพื่อป้องกันน้ำล้นทะลักเข้าสู่ชุมชนโดยมีนายวรายุทธ์ข้อมบุญนายอำเภอแม่สายลงพื้นที่ร่วมติดตามและบัญชาการเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยพร้อมกันนี้ทางเทศบาลตำบลแม่สายยังได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพอากาศเนื่องจากซุปเปอร์ไต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าไปทางประเทศญี่ปุ่นและจีนทำให้เกิดร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือส่งผลให้จังหวัดเชียงรายมีฝนฟ้าคะนองถึง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเทศบาลตำบลแม่สายจึงให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังระดับน้ำสายอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยและเตรียมพร้อมหากมีการประกาศอพยพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่คุมาโมโตะกำชับสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นว่ากระทรวงแรงงานมีความห่วงใยแรงงานไทยทุกคนที่ไปทำงานอยู่ในต่างประเทศในส่วนของเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ประสานติดตามสถานการณ์กับองค์กรผู้รับแรงงานและนายจ้างรวม22แห่งสามารถตรวจสอบสถานการณ์แรงงานไทยได้แล้วจำนวน187คนโดยแรงงานทั้งหมดปลอดภัยส่วนการอพยพแรงงานไทยไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยนั้นตามสัญญาจ้างจะกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างหากไม่สามารถทำงานในประเทศญี่ปุ่นต่อไปได้นายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งแรงงานกลับประเทศต้นทางทั้งนี้กระทรวงแรงงานขอให้แรงงานไทยทุกคนที่ไปทำงานในต่างประเทศเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Smart TOEA ซึ่งจะบันทึกพิกัดสถานที่ทำงานหรือที่พักของแรงงานไทยเพื่อให้กระทรวงแรงงานสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหากแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อผ่านช่องทาง LINE ID Labor Hotline1และ Labor Hotline 2 Inbox Facebook สำนักงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นได้ตลอด24ชั่วโมงปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
9: สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จ สัจจะเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18มีนาคม2525
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบก
6: แบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจส.100วิทยุ

0: รุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินซึ่งเกิดจากหน้าดินถูกน้ำฝนกัดเซาะจนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์จึงทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องการใช้ย่าแฝกในการอนุรักษ์ดิเมื่อปีพุทธศักราช2534ให้ทำการศึกษาและทดลองปลูกย่าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนพื้นที่อื่นๆที่เหมาะสมซึ่งต่อมาสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนจัดทำโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยขยายผลการทดลองและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการนำย่าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำและช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดในส่วนของสำนักงานกปร.มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการอบรมครูย่าแฝกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการนำย่าแฝกมาใช้ประโยชน์โครงการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่มเป็นต้นเช่นเดียวกับหน่วยงานต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางของแต่ละองค์กรส่งผลให้วันนี้จากต้นหญ้าที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชทั่วไปย่าแฝกได้กลายเป็นพืชที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเกษตรกรเพราะช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
1: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500
2: การประปานครหลวงสานต่อโครงการเยาวชนพิทักษ์น้ำและเครือข่ายโรงเรียนพิทักษ์น้ำปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนระดับประถมศึกษาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระ

0: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: เสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจส100ขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

0: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณเสมาคือมากับฝนใช่ไหมฮะ
3: กำล
2: ัง
3: มาก
2: ำลังจะมาเลยลมแรงมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็ดูเมฆตั้งเขามาแบบเต็มฟ้าแล้วแต่ว่าทางภาคเหนือต้องจับตามองนะคะสำหรับในช่วงนี้เพราะว่าหลายพื้นที่เลยที่มีฝนซึ่งตกหนักคือไม่ใช่แค่ทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกด้วยเหมือนกันเนี่ยอย่างแถวตอนนี้นะคะเชียงรายเชียงรายเนี่ยตั้งแต่เช้ามาแล้วที่เขาจับตาดูในเรื่องของสถานการณ์น้ำทั้งระดับของแม่น้ำกกแม่น้ำลาวแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของที่เนี่ยค่ะที่ท่าขี้เหล็ก ที่แม่สายนะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นประจำเลยนะในทุกๆช่วงที่มีฝนหนักๆ นะคะก็เห็นในส่วนของทางด้านของทหารนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของทางในพื้นที่ที่เขาก็พยายามที่จะดำเนินการในการที่จะป้องกันนะคะในเรื่องของระดับน้ำต่างๆแต่ก็มีบางจุดที่เป็นจุดต่ำๆก็จะเป็นจุดเดิมๆอ่ะนะคะที่น้ำมันก็จะเริ่มเข้าไปแล้วล่ะสำหรับในบางจุดเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของต้นไม้ล้มนะคะอย่างของที่เป็นต้นไม้ใหญ่อันนี้อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วมันก็จะมีผลกับเรื่องของพวกสายไฟนะคะแล้วก็ในเรื่องของไฟฟ้าดับนะคะเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็นี่เลยค่ะอีกจุดหนึ่งที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงนะคะอบต.แม่สลองในเขาก็มีการเตือนประชาชนเพราะว่าพอฝนตกหนักมากแล้วถนนของเขามันเป็นถนนเรียบเขาเรียกเป็นเรียบเขาใช่ไหมเนี่ยแล้วมันดินมันก็เลยสไลด์ลงไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่อยู่ทางเหนือติดตามสถานการณ์น้ำนะคะกันอย่างเกาะติดนะคะสำหรับในช่วงนี้แล้วก็อย่างในพื้นที่แถวทางด้านของระยองเมื่อตอนช่วงเช้านี่ก็มีน้ำท่วมผิวการจราจรเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนมามันมีเรื่องของฝนตกหนักนะคะทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็แถวทางด้านของชลบุรีระยองหรือว่าอะไรต่างๆอุบัติเหตุเยอะมากนะเมื่อคืนแล้วจะเป็นอุบัติเหตุที่สามารถจะเป็นรถใหญ่เพราะว่าถนนลื่นดูจากในรูปหรือว่าดูจากในคลิปเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากสภาพของถนนเลยนะคะแล้วก็ทำให้มีเรื่องของอุบัติเหตุเพราะนั้นเดินทางกันเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะอย่างกรณีของอุบัติเหตุที่รับจ้างมาของทางจส.ร้อยเองนะคะทั้งหมดเนี่ยคือ15รายนะคะ15รายที่ได้รับแจ้งแล้วเห็นบอกว่าในพื้นที่ของคลองหลวงนะคะก็เมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่มีอุบัติเหตุอันนั้นก็เรียบร้อยไปแล้วในการเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะชนกันคือวันนี้จริงๆแล้วอะถนนบางเส้นทางเนี่ยยังโล่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในพื้นที่ของกรุงเทพบางจุดก็รถแน่นแล้วเพราะนั้นบางทีเวลาขับกันมาแบบเพลินๆถ้าเป็นเส้นที่รอบนอกเนี่ยนะคะมันก็มีเรื่องของอุบัติเหตุแต่พอหลังจากที่เกิดจากอุบัติเหตุแล้ววันนี้สังเกตเลยมีอุบัติเหตุที่ชนท้ายกันประมาณ 3-4 คันน่ะหลายจุดนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถใหญ่ไม่มั่นใจว่าถนนสายเอเชียตอนนี้เนี่ยจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วหรืออย่างนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าที่รับแจ้งแล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรซึ่งจุดนี้ที่มีโอกาสได้สอบถามในส่วนของทางสารวัตรจราจรของในพื้นที่ว่าเป็นพื้นที่อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยานะคะก็บอกว่าต้องใช้ระยะเวลาเป็นรถบรรทุก18ล้อสเปรย์แคปซูลนะคะคือถนนมันลื่นแล้วเขาก็เลยเสียหลักแล้วมันเป็นช่วงที่มันมีลักษณะทางกายภาพของถนนจะเป็นการขึ้นเนินเล็กน้อยแล้วเหมือนกับว่ารถเนี่ยนะคะก็เลยตกไปข้างถนนแต่ว่าในระหว่างที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายรถจะต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่นะคะในการดำเนินการเรื่องของการเคลื่อนย้ายที่มีโอกาสได้สอบถามทางสาวะจราจรสภ.พระนครศรีอยุธยาก็ตอบประมาณสักเกือบ8นาฬิกาบอกว่าคงต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าในช่วงนั้นกำลังรอรถเครนเข้ามานะคะในเรื่องของการดำเนินการเป็นว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้อีกจุดหนึ่งในเส้นทางทางด้านของเส้นถนนเทพรัตน์นะคะซึ่งอันนี้เป็นรถบรรทุกนะคะซึ่งเกิดอุบัติเหตุแล้วพลิกตะแคง
4: พลิกตะแคงขวางในช่องทางด่วนเลยค่ะนะคะซึ่งตรงจุดนี้ก็จะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีผลกระทบหนักในเรื่องของการจราจรแต่เป็นฝั่งขาออกของถนนเทพรัตน์นะคะวันนี้เทพรัตน์หลายจุดนะเนี่ยพอดูย้อนหลังในเรื่องของอุบัติเหตุที่รับแจ้งมาแต่ว่าฝากด้วยละกันไอ้ตรงจุดนี้ซึ่งจะเป็นอุบัติเหตุค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาค่ะในเรื่องของการดำเนินการตรงช่วงกิโลเมตรที่48นะคะใครผ่านก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันแล้วคุณพ่อน้องบีบอกว่าเคลื่อนย้ายแล้วอัปเดตให้นะคะอัปเดตบอกว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้วเหลือแต่เก็บกวาดเศษเหล็กอย่างเดียวนะคะส่วนในเรื่องของพวกรถบรรทุกต่างๆเคลื่อนย้ายเรียบร้อยรถใหญ่ทั้งนั้นเลยคุณนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องที่เราติดตามกันมาในช่วงเช้าอีกเรื่องนึงแจ้งคนหายนะคะอันนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าคือคุณวดีแจ้งคนหายชื่อคุณวรกรผู้หญิงนะคะอายุ51ปีคือเมื่อวานเนี่ยเข้าออฟฟิศก็ว่านานๆจะเข้าออฟฟิศเมื่อวานเนี่ยเข้าออฟฟิศมาแล้วปรากฏว่าพอตอนเลิกงานเนี่ยก็คือออกจากออฟฟิศในช่วงเวลา 16:30 นาทีแล้วก็คือไม่ได้กลับบ้านนะคะบ้านเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ของสมุทรปราการแล้วก็ทางคุณวดีก็มีโอกาสได้คุยกับทางคุณวรกรตอนเช้ามาสัก4ทุ่มซึ่งตอนนั้นน่ะก็คือรู้สึกเลยว่าทางคุณวรกรจะมีอาการค่อนข้างที่จะเบลอๆนะคะแล้วก็ถ้าดูจากในโลเคชั่นเนี่ยคือเห็นเพราะว่าเป็นการถ่ายรูปเป็นการคุยกันแบบเห็นหน้าไงคะนะคะแล้วปรากฏว่าคือถนนรถค่อนข้างที่จะน้อยแต่ไม่รู้อยู่ตรงจุดไหนนะเพราะฉะนั้นฝากก่อนเลยละกันให้ช่วยสังเกตนะคะให้สังเกตจากตัวรถนะคะก็คือเป็นรถเก๋ง Honda City สีเทาวอลแวนรอเรือ7412กทมนะคะถ้าหากว่าเห็นรถคันนี้ขับหรือว่าจอดอยู่ที่ไหนช่วยแจ้งกลับมาทางจสร้อยด้วยเพราะว่าคือตอนที่คุยกับทางคุณวดีก็คือเป็นห่วงคุณวรกรมากเพราะว่าคือกลัวว่าจะไปทำร้ายตัวเองนะคะเพราะนั้นฝากนะถ้าหากว่าใครที่เห็นรถคันนี้ช่วยแจ้งเบาะแสด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยงั้นเดี๋ยวส่งต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับอยู่ด้วยกันนะครับจนถึง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะครับกับคุณบุษบงบุษบาวนิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มาเจอกันตอนเที่ยงนะ
0: ครับผม
2: สำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็เตือนกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะว่าระดับน้ำคือฝนที่มันตกอย่างหนักนะมันตกที่หมู่บ้านโจตาดาในพื้นที่ประเทศเมียนมาเป็นพื้นที่ต้นน้ำซึ่งมีฝนตกสะสมประมาณ80มิลลิเมตรก็เลยทำให้เราเป็นท้ายน้ำไงก็ต้องเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอันนี้ก็คือภาพที่เราเตรียมพร้อมรับมือเลยถ้าเกิดน้ำมันมาหนักมากนะคะแต่จนถึงขนาดนี้เนี่ยสถานการณ์ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะปริมาณน้ำเนี่ยไหลน้อยลงแล้วก็เริ่มลดระดับลงนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบเฮโลโลมาที่แม่สายอย่างเต็มที่นะคะฝนก็ยังตกน้อยลงกว่าเดิมนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้ในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายวรายุทธ์ข้อมบุญนะคะบอกว่าได้เร่งสำรวจแนวป้องกันน้ำท่วมตลอดทั้งแนวพบว่าบางจุดมีน้ำซึมตามแนวป้องกันโดยเฉพาะอาคารที่รอรื้อถอนบริเวณถนนเกาะทรายติดแม่น้ำทรายต้องเร่งปิดบิ๊กแบ็กแล้วก็แนวป้องกันนะคะขณะที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายนายอนุชายอดเชียงคำก็บอกว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักที่พื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ที่ยังก็คงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำที่บ้านโจตาดาต้นน้ำสายจากประเทศเมียนมาจะใช้เวลาเดินทางของน้ำประมาณ5ชั่วโมงนะคะพื้นที่แม่สายต้องเฝ้าระวังหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงและคลี่คลายค่ะโดยน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มขึ้นครั้งนี้นะคะก็ถือว่าระดับสูงใกล้ถึงใต้ท้องสะพานมิตรภาพแห่งที่1เป็นครั้งแรกในฤดูฝนนี้ค่ะนับว่าเป็นการทดสอบแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวฝั่งไทยและแนวคอนกรีตในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมานะคะขณะที่แผนการรับมือน้ำระยะยาวระยะกลางและระยะยาวยังอยู่ระหว่างการรองบประมาณจากรัฐบาลก็ยื่นขอไปประมาณ 3,000 ล้านบาทแต่ตอนนี้ติดปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดินและก็การย้ายสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำกว่า800หลังคาเรือนค่ะ
0: ครับ
2: ก็ยังถือว่ามันค่อยๆลดระดับนะไม่ได้เฮโลโลมานะคะ
0: ครับ
2: ส่วนประเด็นของยูทูบเบอร์ฮารุนโซโล่นะคะก็ยังเป็นประเด็นที่ยังมีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางหลายคนก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องรายได้นะในช่อง YouTube อ่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะนะคะก็ออกมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโดยนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บน YouTube นะถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะโดยคลิปวิดีโอมีองค์ประกอบสร้างสรรค์หลายส่วนเช่นภาพสถานที่ท่องเที่ยวการเลือกการเรียบเรียงฟุตเทจตลอดจนการตัดต่อดนตรีประกอบเสียงเอฟเฟกต์และข้อความบรรยายเมื่อบันทึกลงในอุปกรณ์หรือหน่วยความจำสามารถนำกลับมาเล่นซ้ำได้จึงเข้าข่ายเป็นงานสดทัศนวัสดุตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์2537ค่ะขณะที่ฮารุนโซโล่ในถองลิขสิทธิ์ทันทีที่สร้างคลิปขึ้นและมีสิทธิ์ในการทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสาธารณชนรวมถึงอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ผลงานรวมถึงดำเนินคดีกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะคะซึ่งระยะเวลาคุ้มครองงานโสตทัศนวัสดุจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด50ปีนับจากวันที่สร้างสรรค์ผลงานแต่หากมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนภายในช่วงเวลาดังกล่าวจะคุ้มครองต่อเนื่อง50ปีนับตั้งแต่วันที่เผยแพร่เป็นครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่อัปโหลดคลิปแต่ละชิ้นลง YouTube จึงถือเป็นวันเผยแพร่ครั้งแรกของคลิปนั้นนะคะโดยลิขสิทธิ์ยังถือว่าเป็นทรัพย์สินนะที่สามารถโอนหรือส่งต่อเป็นมรดกได้เช่นเดียวกับบ้านรถยนต์เงินฝากที่ดินหากผู้เสียชีวิตทำพินัยกรรมไว้สิทธิ์และลิขสิทธิ์สิทธิ์ในลิขสิทธิ์จะตกแก่ผู้รับพินัยกรรมตามระบุแต่ถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมสิทธิ์จะตกแก่ทายาทโดยทำตามกฎหมายก็จะเริ่มจากลูกก่อนบุตรนะแล้วก็ไปที่พ่อแม่ แล้วถึงจะมาเป็นพี่น้องปู่ย่าตายายญาติในลำดับถัดไปนะคะถ้ามีถ้าแต่งงานก็คู่สมรสก็มีสิทธิ์รับมรดกร่วมด้วยนะคะโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็แนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทรวบรวมเอกสารของผู้เสียชีวิตและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งการเป็นผู้จัดการมรดกจากนั้นสามารถนำคำสั่งศาลไปใช้ในการจัดการบัญชียูทูบสิทธิ์ในช่องและรายได้ที่เกิดขึ้นเพื่อดูแลและจัดสรรผลประโยชน์ต่อไปได้ค่ะ
0: ครับ
2: อันนี้ก็ห่วงกันนะเรื่องรายได้ด้วยนะคะก็เอามาเพิ่มเติมกันนะคะส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะปรากฏว่า อิหร่านนะคะมากล่าวหาอิสราเอลค่ะว่าเป็นประเทศที่จัดฉากโจมตีอียิปต์นะคะโดยคนที่ออกมาระบุนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านอับบาสอารักชีค่ะโดยได้โพสต์ข้อความผ่าน X นะคะให้คำจำกัดความอียิปต์ว่าอียิปต์นั้นเป็นมิตรและคู่หูที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคและการที่ถูกโจมตีนั้นเป็นฝีมือของอิสราเอลที่เป็นการจัดฉากค่ะด้วยการตอบเป็นการจัดฉากว่าเป็นอิหร่านนะที่โจมตีในส่วนของท่าเรือดาเมตาของอียิปต์นะคะโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับอียิปต์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะและขณะเดียวกันนะคะนานาชาติก็เริ่มร่วมวงความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นในสงครามตะวันออกกลางค่ะมีรายงานข่าวว่าเยอรมนีและฝรั่งเศสเข้าช่วยยิงสกัดขีปนาวุธที่พุ่งตรงไปเล่นงานฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนด้วยนะคะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่โดนลำหนึ่งโจมตีทำให้เกิดไฟไหม้บนเรือบรรทุกก๊าซ2ลำที่ท่าเรือดาเมตาของอียิปต์ตามแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก่อนหน้านี้นายกอียิปต์ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้เก็บกู้ซากของโดรนและกำลังวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเพื่อสรุปแหล่งต้นทางพร้อมย้ำว่าอิหร่านเน้นย้ำว่าทางด้านของอียิปต์นั้นจะสรุปผลโดยอาศัยข้อเท็จจริงไม่ใช่จากการคาดเดาค่ะเบื้องต้นคาดว่าไฟไหม้เนี่ยมีต้นตอมาจากเรือลำหนึ่งแล้วก็ย้ำว่ายังไม่มีฝ่ายใดออกมาอ้างความรับผิดชอบนะคะและจะยังคงเดินหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปค่ะโดยข้อมูลการเดินอากาศระบุว่าอากาศยานของกองทัพเยอรมนีและฝรั่งเศสได้เข้าช่วยสหรัฐสกัดขีปนาวุธของอิหร่านที่เล็งเป้าถล่มฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนนะคะโดยสื่อมวลชนยังบอกด้วยว่าอากาศยานของกองทัพเยอรมนีและฝรั่งเศสเริ่มเข้ามามีส่วนสนับสนุนสหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่สหรัฐล้มเหลวไม่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านได้ด้วยตัวเองขณะที่สำนักข่าวเลบานอนที่ชื่อว่าอัลมายาดีนที่ฝักใฝ่อิหร่านก็อ้างความเห็นของผู้เชี่ยวชาญระบุความเคลื่อนไหวที่ทำให้เห็นถึงช่องโหว่ในศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามของสหรัฐณจนถึงขนาดนี้ค่ะ
0: ครับ
2: พามาไวแล้วนะแผ่นดินไหวค่ะอันนี้ก็คือแรงระเบิดของก๊าซในห้างอีออนเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้พังถล่มลงมาแล้วก็มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยซึ่งล่าสุดทางด้านของจังหวัดคุมาโมโตะได้เปิดเผยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นเพิ่มเป็น34รายนะคะแล้วก็หน่วยกู้ภัยก็ยังพยายามค้นหาผู้ประสบภัยในห้างสรรพสินค้าอีกครั้งนึงนะคะแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เมื่อวันอังคารทำให้เกิดก๊าซระเบิดในห้างสรรพสินค้าอีออนโรงงานบ้านเรือนหลายแห่งได้รับความเสียหายจำนวนผู้เสียชีวิตยืนยันแล้ว34รายที่เกี่ยวข้องกับ

0: พิบัติในครั้งนี้และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า80คนในจำนวนนี้5คนมีอาการสาหัสบ้านเรือนกว่า 3,500 หลังคาเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนกว่า 9,000 คนต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่ายังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาในพื้นที่คุมาโมโตะอย่างต่อเนื่องรวมถึงบริเวณห้างสรรพสินค้าอีออนด้วยหัวหน้าเลขานุการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายมินารุคิฮาระบอกว่าณจุดเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว7รายได้รับความช่วยเหลือ11รายแต่ยังไม่ได้ระบุจำนวนผู้ที่ยังคงสูญหายนะคะส่วนที่โรงงานกระดาษ Nippon Paper Industry ในพื้นที่ยาสึชิโร่ซึ่งปล่องไฟพังถล่มลงมาก็ได้ยุติปฏิบัติการค้นหาแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนออกมาได้11คนและมี9คนที่เสียชีวิตค่ะ
1: ครับ
0: มาดูตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างภาคเช้าเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มที่นิกเกอิโตเกียวปิดตลาดภาคเช้าเพิ่มขึ้น 2,704.82 จุดค่ะปิดที่ระดับ 64,572.25 จุดนะคะก็มีการซื้อเข้ามาเก็งกำไรเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ Semiconductor ในสหรัฐนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นก็รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยหนุนทำให้หุ้นญี่ปุ่นนั้นหุ้นโตเกียวนั้นบวกเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ก็มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ1ในการประชุมซึ่งเสร็จสิ้นในวันนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หลังจากที่ BOJ ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยจากระดับร้อยละ 0.75 สู่ระดับร้อยละ1นะคะซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ31ปีจากการประชุมเมื่อวันที่16มิถุนายนค่ะส่วนหางเสงฮ่องกงวันนี้ปิดตลาดปรับตัวลดลงนะคะปิดภาคเช้าลดลงไป 28.30 จุดค่ะปิดที่ระดับ 25,830.58 จุดนะคะขณะเดียวกันเขาบอกว่าปัจจัยลบเนี่ยก็คือการที่จีนเปิดเผยดัชนี PMI ในเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งเป็นระดับที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะโดยดัชนีภาคการผลิตนั้นร่วงลงสู่ระดับ 49.2 ซึ่งต่ำกว่าระดับ50นะคะเผชิญว่าชี้ว่าภาคการผลิตของจีนอยู่ในภาวะหดตัวและเป็นการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เช่นเดียวกันนะคะขณะที่หุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ปิดไปหลุดระดับ 1,500 จุด 1,600 จุดไปแต่วันนี้ดีดกลับมาได้นะคะวันนี้หุ้นไทยดีดกลับมาได้ปิดภาคเช้าเพิ่มขึ้น24นะคะเพิ่มเดี๋ยวนะคะ 24.30 จุดค่ะปิดที่ระดับ 1,622.41 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายกว่า 49,210 ล้านบาทขณะที่ราคาทองคำในบ้านเรานะคะล่าสุดเคลื่อนไหว6ครั้งแล้วนะคะแต่ก็ยังคงติดลบค่ะลดลงไป150บาทนะคะ
1: ครับ
0: ทองคำแท่งอยู่ที่ 64,400 บาทรูปพรรณอยู่ที่ 63,111บาท8สตางค์นะคะอันนี้รับซื้อส่วนทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 64,600 บาทรูปพรรณขายออกไม่รวมกำเนิดอยู่ที่ 65,400 บาทนะคะ
1: ครับ
0: ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยยังผันผวนอยู่นะราคาของในตลาดหุ้นตลาดทองคำนะคะอันนี้สำหรับแฟนคลับจสร้อยค่ะต่อไปนี้ใครโดนค่าปรับแล้วไม่จ่ายต่อภาษีได้นะแต่ไม่ได้ป้ายวงกล
1: ม
0: นะคะวันนี้ทางด้านของโฆษกรัฐบาลรองโฆษกรัฐบาลนะคะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ค่ะก็ออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ1สิงหาคมนะคะหลังจากประชาชนได้รับใบสั่งนะคะแต่ยังไม่ยอมชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะมีการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนแต่ยังไม่ชำระอีกภายในเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระก็จะถูกเชื่อมโยงเข้ากับกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ60ถึง90วันนับตั้งแต่วันออกใบสั่งหากประชาชนตรวจพบว่ามีใบสั่งจราจรค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่หากยังค้างค่าชำระอยู่ใบสั่งเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ใส่ชำระภาษีประจำรถภาษีรถประจำปีได้แต่ไม่ได้ป้ายวงกลมนะก็คือไม่ได้ป้ายภาษีที่ต้องมาติดหน้ารถนั่นแหละนะคะจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งให้ครบถ้วนนะคะให้ครบถ้วนนะซึ่งทางด้านของกรมการขนส่งทางบกกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็บอกว่าการเชื่อมโยงครั้งนี้เนี่ยจะช่วยกำหนดมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายให้ชัดเจนตรวจสอบได้และเป็นไปตามหลักนิติธรรมพร้อมสนับสนุนการปรับพฤติกรรมผู้ขับขี่ส่งเสริมวินัยจราจรและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อลดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: ก็ย้ำกัน

0: นะก็แล้วกันนะคะแต่คือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีคนไปร้องศาลปกครองว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ป้ายวงกลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ให้สายไม่ได้เสียค่าภาษีไงที่จะได้ป้ายวงกลมเขาไม่ห้ามก็จ่ายภาษีมาภาษีรถอะก็ใส่จ่ายมาแต่ป้ายวงกลมไม่ให
1: ้
0: มาจ่ายค่าปรับก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีทางในการรับมือด้วยนะชั้นเชิงนะคะก็มาบอกกันทิ้งท้ายในช่วงนี้สำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: เพิ่มเติมค่ะ
1: ครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ
3: อะดูนี
2: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกับตลอยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกับตลอยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
2: 1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกิน

ดังรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
3: เนี่ยแหละครับอย่างที่บอกนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสำหรับข้อมูลจากโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ปี2569เมื่อสักครู่นี้ที่ได้ยินไปนะครับโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและจสร้อยของเราครับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยเชิญชวนท่านสมาชิก Easy Pass ไปทำกิจกรรม CSR กับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ประจำปี2569ณจังหวัดชัยนาทกันครับภายใต้ชื่อกิจกรรม Easy Pass Easy Earth นะครับลัดฟ้าไปเพาะกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเสาร์อาทิตย์ที่15-16สิงหาคม2569 2วัน1คืนนะครับฟรีตลอดงานท่านสมาชิก Easy Pass ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook JS100 Radio หน้าเว็บไซต์ www.js100.com หรือว่าทาง X นะครับ JS100 Radio ส่วนเรื่องของกติกาการสมัครง่ายมากครับเพียงแค่ถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณจะพาไปด้วยขอคนที่พร้อมเดินทางจริงๆนะครับพร้อมกับโชว์บัตรเติมเงิน Easy Pass และ OBU Easy Pass ที่ติดหน้ารถ Easy Pass 1ใบไปได้2ท่านครับแจ้งเลข SN ของ Easy Pass 1ในชื่อผู้สมัครต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน Easy Pass นะครับแจ้งชื่อนามสกุลอายุของคุณและผู้ติดตามส่งมาทางอินบ็อกซ์เพจ JS100 Radio นะครับกดไลค์กดแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่ Facebook ของท่านตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมติด Hashtag Easy Pass Easy Earth Hashtag ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงและ Hashtag การทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับกดติดตามเพจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับหากได้รับการคัดเลือกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับด่วนๆเลยครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับและวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับการรับสมัครนะครับให้ถึงแค่วันนี้นะครับ31กรกฎาคม2569ครับส่วนรายละเอียดเรื่องของกิจกรรมมีอะไรบ้างเรียนรู้และทดลองเพาะกล้าข้าวแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมปลูกข้าวนาโยนลดการใช้สารเคมีณวิสาหกิจชุมชนริชเช่ฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมสวนชิมช็อปผลไม้ขึ้นชื่อของชัยนาทกันสดๆเลยจากต้นเลยนะครับพบกับกิจกรรม Exact Innovation นวัตกรรมเพื่อการเดินทางเพื่อถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในอนาคตพร้อมแนะนำบริการดิจิทัลต่างๆของทางพิเศษที่มุ่งยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งานให้สะดวกครบและเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการและลุ้นรับของรางวัลตลอดทั้งงานครับฟรีนะครับ 15-16 สิงหาคม 2569 ตรงกับเสาร์อาทิตย์พอดี2วัน1คืนครับฟรีตลอดงานถ้าหากว่าสนใจอย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook จส100ทางเว็บไซต์จส100รวมไปถึงทาง X ของทางจส100ของเราต้องขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้นะครับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ปี2569ครับขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยครับทักทายหลายๆท่านเลยนะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงคุณปัญญาคุณอิสราคุณพัชนีคุณ AA แล้วก็พี่ตู่ระยองนะครับพี่พัชนีบอกว่าอยู่ราชพฤกษ์ฝนเริ่มตกแล้วนะแต่ว่ารถยังไม่ติดยังไปได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็พี่ปัญญาบอกว่ามอเตอร์เวย์วันนี้รถเยอะนะอ๋อจะวิ่งขาออกเส้นบางนานะครับรถเยอะแนะนำให้ใช้มอเตอร์เวย์จะสะดวกกว่าขอบคุณพี่ปัญญาด้วยแล้วก็พี่ตู่บอกว่าวันนี้ไปปักช่องนะขอบคุณคุณ AA แล้วก็คุณอิสราแล้วก็คุณกระปุกแดงด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เพิ่มเติมข้อมูลมาดูข้อมูลทางหลังไมค์กันครับก่อนหน้านี้มีรับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาจากคุณธีรพันธ์คุณธีรพันธ์บอกว่างามวงวานเป็นฝั่งขาออกมีอุบัติเหตุอยู่1จุดนะครับยังไงฝากระวังด้วยเป็นรถเก๋งแต่ไม่เห็นคู่กรณีนะเขาบอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรงามวงวานฝั่งขาออกรถเก๋งไม่ทราบคู่กรณีกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันติดเคลื่อนตัวช้านะครับไม่น่าจะมีคนเจ็บนะก็บอกว่าอยู่เลนขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับส่วนฝั่งกลับกันคุณธีรพันธ์ให้ข้อมูลไว้การจราจรยังเคลื่อนตัวได้รับแจ้งช่องทางไลน์ของจ.ส.ร้อยครับมีสุขุมวิทเห็นบอกว่าเป็นรถมินิบัสไปชนกลวยยางที่กั้นขอบทางแล้วก็ขับหนีไปอ๋อแต่ไม่มีใครเป็นอะไรแค่เหมือนว่าลักษณะกลวยล้มลงการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะทั้งสองฝั่งยังไม่มีปัญหาการจราจรคุณธีรชัยอยู่เหม่งจ่ายประชาอุทิศนะครับบอกว่าเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอ๋อมากั้นรถไว้นะก็เลยส่งผลให้รถเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวนะครับส่วนฝั่งกลับกันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆคุณกิติคุณชัยพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกกลางต่างระดับชัยพฤกษ์เลยขาออกนะมีจักรยานยนต์ชนกับเก๋งล่าสุดเคลื่อนย้ายเข้าข้างทางได้แล้วการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นคุณแดงอยู่รามคำแหงเป็นฝั่งขาเข้ารถติดขัดมากเลยท้ายแถวขึ้นไปบนทางยกระดับแล้วการจราจรขาเข้าเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเล็กเวสป้าเจริญนครเป็นฝั่งขาเข้าฝนตกหนักเลยนะครับบอกว่าใช้ที่ปัดเบอร์3เลยนะฮะอยู่แถวข้ามคลองดาวคอนองที่จะมุ่งหน้าไปบุคคโลขอบคุณพี่เล็กด้วยนะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณเอกมนตรีอยู่ทางพิเศษฉลองรัฐทางด่วนรามอินทรานรงค์เป็นฝั่งจตุโชติที่จะไปเชื่อมต่อขั้น1จุดกระเทศอยู่กม13ชนกันหลายคันเลยครับอยู่2เลนขวานะอยู่เลนกลางแล้วก็เลนขวาจุดนี้ส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุครับส่วนฝั่งกลับการการจราจรยังเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวยังไงจะเร่งประสานงานไปที่ศูนย์ทางด่วนให้นะครับคุณปกรณ์พัฒน์แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาเป็นถนนเลียบคลอง14นะครับก่อนถึงโรงเรียนนิกรราชบุรณะองครักษ์นครนายก200เมตรมีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีและมีคนเจ็บด้วยยังไงเดี๋ยวรีบประสานงานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือคนเจ็บก่อนนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันคุณปกรณ์พัฒน์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับยังไงฝากระวังด้วยนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวมีเหตุการณ์เมื่อเช้าสุขุมวิทฝั่งขาออกนะครับที่บอกว่าตรงข้ามกับโลตัสอ่อนนุชในช่องทางซ้ายนะฮะอ๋อนี่ไงที่เขาบอกว่ามาชนโอ้คือลักษณะมันชนเรียงเป็นแถบเลยนะฮะเนี่ยโอ้ตอนแรกนึกว่าอัน2อันฮะคือเจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้อะนะนะครับแล้วก็มีเนี่ยรถประจำทางมินิบัสคันนี้โอ้โหชัดเจนฮะอย่างนี้น่าจะทราบตัวผู้ขับได้ไม่ยากนะชัดเจนนะฮะเป็นรถเมย์มินิบัสสีส้มสาย2นะคือขับมาชนแบบล้มเรียงเป็นแถบเลยอะเดี๋ยวดูใหม่อ่ะเนี่ยจังหวะนี้เห็นชัดๆเลยอะใครที่รับชมใน YouTube อยู่นะฮะ

โอ้ตอนแรกผมนึกว่าล้มไปอันสองอันโอ้โหนี่พี่เล่นกวาดเป็นแถบเลยครับไปทั้งแถบเลยนี่โอ้นี่ชัดเจนมากน่าจะตามได้แหละครับสำหรับใครที่เป็นคนขับนะโอ้โหไปทั้งแถบเลยฮะคือเจ้าหน้าที่เขาเอามากั้นไว้อยู่ซ้ายสุดนะบริเวณช่วงปากซอยสุขุมวิท81ตรงข้ามกับโลตัสอ่อนนุชนะฮะเขาก็กั้นเอาไว้เนี่ยอ่ะแล้วเนี่ยมาจากไหนไม่รู้คือจะบอกไม่เห็นเหรอโอ้โหนี่ไม่เห็นเหรอชนมันต้องมีเสียงมีอะไรบ้างเนาะมันเป็นแถบเลยเนี่ยดูสิโอ้ล้มหมดเลยฮะขนาดคนแถวนั้นเขายังตกใจแล้วก็หันมามองกันเลยนะคือขับมาชนพอล้มเสร็จก็ขับต่อเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอันนี้เป็นภาพเป็นคลิปเลยแหละไม่ใช่แค่ภาพนะมาเป็นคลิปเลยเนี่ยเคลื่อนไหวเลยนี่ดูสิเห็นไหมคนเขายังตกใจหันไปมองเลยนึกว่าเกิดอุบัติเหตุนะฮะแล้วเขาก็ขับต่อไปหน้าตาเฉยเลยนะดูสิดีไม่โดนรถไม่โดนคนแถวนั้นนะมีทั้งคนเนี่ยมารอเป็นวินรถจักรยานยนต์แถวนั้นด้วยนะฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุขุมวิทนะเมื่อช่วงเช้านะเขาบอกว่าอยู่ช่วงปากซอยสุขุมวิท81ตรงข้ามกับโลตัสอ่อนนุชนะอยู่เลนซ้ายเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่เขานำกลวยมาตั้งมาวางไว้เนี่ยนะแล้วคันนี้ขับมาถึงก็ชนเลยรถเมย์มินิบัสสีส้มสาย2นะรถเมย์มินิบัสสีส้มสาย2นะฮะขับมาชนแล้วก็ล้มไปเป็นแถวเลยเนี่ยแล้วเขาขับต่อไปเลยนะฮะน่าจะตามตัวได้ไม่ยากแล้วครับถ้าอย่างนี้นะมาเป็นคลิปขนาดนี้คุณอาร์ตคุณอาร์ตบอกว่าซอยนานาที่จะเลี้ยวเข้าสุขุมวิทสามล้อจอดเป็น10คันเลยครับอยู่เลนซ้ายคุณอาร์ตขอบคุณมากเดี๋ยวลองแจ้งท้องที่ให้คุณสุวรรณทองสวัสดีด้วยนะครับบอกว่าครึ้มตลอดทั้งวันเลยแต่ยังไม่มีแดดนะตอนนี้ขอบคุณพี่สุวรรณทองด้วยคุณจิรทีพกิ่งแก้วคึมๆแล้วมีแดดฝนยังไม่ตกขอบคุณพี่จิรทีพด้วยแล้วก็พี่ธวัฒน์บอกว่าคลองพระอุดมยังมีแดดนะแต่ว่าเมฆคึมเริ่มมาแล้วล่าสุดภาษีเจริญคึมๆมาแล้วแล้วก็คุณกระปุกแดงมาปิดท้ายให้ช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับดีเดย์1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค้างชำระค่าปรับใบสั่งต่อภาษีรถได้แต่ไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงและปภ.เตือนระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
6: เริ่มพรุ่งนี้1สิงหาคม2569ต่อภาษีรถพบใบสั่งจราจรค้างชำระไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนคุณยุวธิดาผูกคำนวณรายงานครับ
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยรัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนกำหนดเป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ12คนต่อประชากรแสนคนและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวขององค์การสหประชาชาติรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้ลงนามร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ปรับระบบให้เป็นไปตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นและระบบใหม่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งด้วยตนเองชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนดำเนินการชำระค่าปรับโดยระบบจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญทั้งสำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งประชาชนผู้กระทำผิดยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายหากไม่มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วันนับจากการออกใบสั่งหากประชาชนตรวจสอบพบว่ามีใบสั่งจราจรค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่หากยังไม่ชำระใบสั่งสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายและแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระตามใบสั่งครบถ้วนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โดยดร.วรนาถธรรมรงค์นักอนุกรมวิทยานพืชสำนักวิชาการวิจัยองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยว่าพบพืชชนิดใหม่ของโลกสังกรณีเงินวงเหงือกปลาหมอโดยเป็นไม้ล้มลุกใบประดับปกคลุมไปด้วยขนสีเงินหนาแน่นดอกสีขาวกลีบปากแต้มด้วยลายสีน้ำตาลอมส้มซึ่งพบได้แค่ในประเทศไทยที่จังหวัดตากเท่านั้นตามป่าเบญจพรรณบนเขาหินปูนออกดอกช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมทั้งนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลด้านจำนวนประชากรการกระจายพันธุ์และสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชชนิดใหม่นี้เพื่อประเมินสภาพด้านการอนุรักษ์และวางแนวทางการดูแลรักษาที่เหมาะสมโดยในอนาคตองค์การสวนพฤกษศาสตร์มีแนวทางศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายพันธุ์และการนำพืชกลับคืนสู่ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติซึ่งจะดำเนินการโดยคำนึงถึงหลักทางวิชาการความเหมาะสมของพื้นที่และความมั่นคงของประชากรพืชเป็นสำคัญปิดท้ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่สถานี S33 ตำบลตัดกลอยอำเภอลมเก่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำป่าสักแม่น้ำสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลศิลาตำบลตัดกลอยตำบลหินฮาวอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดและดูแลกลุ่มเปราะบาง
8: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปาน

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่

มเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ติดตามข้อมูลจากทางธนาคารออมสินกันนะครับในช่วงเวลานี้ครับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นนะครับท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากจะรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ได้เลยนะครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินครับแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับฝั่งขาเข้าหาดใหญ่นะครับถนนเพชรเกษมแถวช่วงบางกล่ำที่จะมุ่งหน้าไปหาดใหญ่ครับเขาบอกว่ามีรถไปเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกนะฮะเสียหลักพลิกตะแคงจุดนี้มีงานก่อสร้างซ่อมผิวด้วยก็เลยส่งผลให้ท้ายแถวค่อนข้างยาวตามภาพเลยนะฮะท้ายแถวติดขัดยาวมากเป็นรถบรรทุกนะครับไปเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็สิ่งของที่บรรทุกมาเนี่ยนะครับเหมือนเป็นดินเป็นลากไม้นะฮะมองไม่ชัดเหมือนกันแต่มันกีดขวางทุกช่องทางเลยแล้วก็ประกอบกับว่าจุดนี้เนี่ยเขามีลักษณะเป็นเหมือนแนวก่อสร้างด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าไม่จำเป็นเนี่ยหลีกเลี่ยงไปก่อนนะสำหรับบริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าจากบางกล่ำที่จะมุ่งหน้าไปหาดใหญ่นะฮะเป็นฝั่งขาออกจากกรุงเทพนะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของหาดใหญ่ตอนนี้ติดยาวมากนะแล้วก็รถบรรทุกรถใหญ่ในเส้นทางเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะก็ฝากหลีกเลี่ยงการจราจรนะครับคุณนรินทิพย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนรินทิพย์แจ้งคุณแม่หายเหรอครับ
3: ใช่ค่ะ
2: อ๋อคุณแม่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่อ่ะครับ
3: ชื่อนนวันแซ่โหอายุ74ปีค่ะ
2: หายไปได้ยังไงอะครับ
3: คือคุณแม่ไปฟังธรรมะที่ไม่แน่ใจที่ไปเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนบอกมาอีกทีนึงค่ะเหมือนเป็นมูลนิธิของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แถวถนนศรีอยุธยาทีนี้ค่ะติดต่อเพื่อนคุณแม่ที่บอกว่าแยกกับคุณแม่ค่ะ
2: ครับ
3: แจ้งว่าคุณแม่แยกกันอ่ะตอนบ่ายสามโมงของเมื่อวานนี้แต่ปกติแล้วว่าค่ะคุณแม่จะกลับบ้านแต่ว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้กลับบ้านแล้วเขาไม่เคยไม่กลับบ้านมาก่อนนะคะ
2: แล้วคุณแม่ขับรถไปเองเหรอครับหรือว่ายังไง
3: ไม่ค่ะคุณแม่เดินทางด้วยรถประจำทางแล้วก็รถโดยสารสาธารณะค่ะก็คืออาจจะนั่ง BTS หรือ MRT ไปค่ะ
2: คุณแม่มีโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยไหมครับ
3: มีค่ะ
2: แล้วปิดเครื่องเหรอครับหรือว่ายังไง
3: โทรไปแล้วตอนแรกปิดเครื่องแล้วอยู่ดีๆเปิดเครื่องมาแล้วก็ปิดเครื่องอีกค่ะ
2: อ๋อโทรศัพท์ปิดเครื่องไปแล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: อ๋อคุณแม่สูงประมาณเท่าไหร่รูปร่างลักษณะยังไงครับเนี่ย
3: ประมาณ156ค่ะแล้วก็รูปร่างสันทัดน้ำหนักประมาณ57ค่ะผิวขาวอมเหลืองมีที่แก้มจะมีรักยิ้มกับมีไฝอันนึงค่ะแล้วก็ใส่เสื้อสีเขียวใส่กางเกงสีขาวครีม
2: เป็นเสื้อยืด
3: ไข่ไก่ค่ะ
2: เป็นเสื้อยืดหรือว่าเสื้อเชิ้ตครับที่บอกว่าสีเขียว
3: เป็นเสื้ออารมณ์เสื้อโปโลค่ะ
2: เสื้อโปโลเน
3: า
2: ะ
3: เสื้อมีปก
2: ใช่ค่ะเสื้อโปโลสีเขียวแล้วก็กางเกงขายาวสีครีม
3: ใช
2: ่
3: ค่ะ
2: แล้วรองเท้าล่ะครับพอจะทราบไหมครับ
3: รองเท้าไม่ทราบว่าใส่คู่ไหนไปจริงๆค่ะแล้วก็จะมีกระเป๋า1ใบถือไปเป็นกระเป๋าที่ปกติอะค่ะ
2: กระเป๋าเหมือนกระเป๋าผู้หญิงกระเป๋าสะพายอย่างงี้ป่ะ
3: ถ้า ใช่ค่ะแต่ว่าน่าจะไม่ได้เป็นสะพายจะเป็นเหมือนอารมณ์
2: กระเป๋าถือ
3: ปกติ
2: สีอะไรกระเป๋านี่สีอะไรฮะ
3: ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าสีอะไร
2: นอกจากโทรศัพท์มือถือแล้วคุณแม่พกสตางค์พกบัตรประชาชนเอกสารอะไรมีติดตัวไหม
3: พกทุกอย่างค่ะ
2: โอเคคุณแม่พูดคุยรู้เรื่องไหมครับ
3: พูดคุยรู้เรื่องแต่ว่าจะมีอาการที่เป็นโรคประจำตัวอยู่ค่ะคือบางครั้งอะค่ะอยู่ดีๆจะวูบไปเลยเหมือนวูบแบบหมดสติจนไม่สามารถพูดได้ไม่ขยับร่างกายไม่ได้เลยค่ะ
2: ต้องทานยาอะไรต่อเนื่องไหมครับ
3: มียาแก้อาการซึมเศร้าค่ะ
2: แล้วคุณแม่พกยาไปด้วยไหมครับ
3: ไม่น่าพกค่ะเพราะว่าคุณแม่น่าจะทานแบบตอนเช้ากับตอนเย็นแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะขาดยาไป
2: แล้วถ้าเกิดไม่ได้ทานยานี่อาการคุณแม่จะเป็นยังไงบ้างอะครับ
3: ก็น่าจะไม่ได้มีอาการในวันแรกๆอะค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นวันที่2วันที่3น่าจะมีอาการซึมแล้วก็เวียนหัวปวดหัวค่ะ
2: แต่ว่าเพื่อนยืนยันใช่ไหมครับว่าตอนบ่าย3นี่คือแยกกับคุณแม่ที่มูลนิธิที่มูลนิธิที่อะไรนะธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ศรีอยุธยาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช
2: ่แล้วสุดท้ายคำพูดสุดท้ายที่เขาบอกเพื่อนก่อนที่เขาจะแยกกันเขาบอกไหมว่าเขาจะไปไหนเขาจะกลับบ้านเลยไหมหรือเขาจะไปหาคนนั้นคนนี้ต่อไหมครับเพื่อนได้บอกไหม
3: คุณแม่แจ้งว่าจะไปรับน้องสาวค่ะ
2: ไปรับน้องสาวน้องสาวอยู่ที่ไหนอะครับ
3: ใช่ค่ะน้องสาวทำงานอยู่แถวเพชรเกษมบางแคแล้วบ้านก็อยู่แถวนั้นค่ะ
2: เพชรเกษมบางแคประมาณเพชรเกษมซอยเท่าไหร่ครับ
3: ซอยที่ทำงานน้องไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าที่บ้านน่ะคืออยู่เพชรเกษม68ค่ะ
2: อ๋อบ้านอยู่เพชรเกษม68
3: ใช่ค่ะ
2: ปกติคุณแม่ไปไหนมาไหนคนเดียวอย่างนี้บ่อยไหมครับเนี่ย
3: บ่อยค่ะแล้วก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเพราะปกติแกก็จะไปไหนมาไหนเดินได้คล่อง คล่องพอตัวเลยค่ะยังดูไม่ออกว่าอายุเท่านี้แต่ว่าคือไม่เคยไม่กลับบ้าน ในชีวิตเนี่ยไม่เคยไม่กลับบ้านเลย
2: คุณแม่เล่นไลน์ไหมเรามีไลน์แบบคุย
3: ค่ะไลน์ไปแล้ว
2: ค่ะแล้วเขาตอบไหมเขาอ่านไหม
3: ไม่ตอบค่ะมีแว็บเข้ามาอ่านแต่ไม่ได้ตอบค่ะเหมือนแบบส่งไปเมื่อเช้าเนี้ยก็จะมีขึ้นลีแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ตอบ
2: น้องสาวที่บอกว่าจะไปรับก็คือน้องสาวของคุณณรินทร์ทิพย์อะฮะหรือว่าน้องสาวคุณแม่อ๋อน้องก็คือเป็นลูกเขาอีกคนนึง
3: ถูกค่ะใช่ค่ะ
2: เราได้ถามคนนั้นไหมว่าคุณแม่ได้ไปหาหรือว่าโทรหาหรือเปล่า
3: ถามไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่โทรหาแล้วเขาก็ไม่ได้รับสองสายแล้วก็หลังจากนั้นก็คือติดต่อคุณแม่ไม่ได้เลยค่ะ
2: อ๋อแล้วปกติคุณแม่นี่อยู่ที่เพชรเกษม68นี่อยู่กับใครครับที่บ้าน
3: อยู่กับคุณพ่อแล้วก็น้องสาวค่ะ
2: คือคุณอลินทิพย์ก็อยู่อีกบ้านนึงอยู่คนละบ้านกับคุณแม่
3: ใช่ค่ะใช่
2: อ๋อ
3: ใช่ค่ะ
2: แจ้งความหรือยังครับเนี่ยลงบันทึกประจำวัน
3: แจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: หรอที่ไหนเอ่ย
3: ที
2: ่สอนออะไร
3: สอนอสอนอตรงเพชรเกษมอะค่ะ
2: หลักสองไหมหรือว่าไม่ใช่
3: ไม่ใช่ค่ะอีกที่นึงค่ะ
2: หรอ
3: น่าจะเป็นต้นแต่จำไม่ได้ว่าชื่อสอนออะไรค่ะ
2: แต่แจ้งไปแล้วใช่ไหมครับ
3: แจ้งไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ได้มีการลองตรวจสอบกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือไหมว่าให้เขาจับสัญญาณหน่อยได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายเปิดเครื่องตรงไหนยังไง
3: อุ๊ยอันนี้สามารถทำได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่เราเอาใบแจ้งความอ่ะที่เราไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจอ่ะเอาไปให้ติดต่อที่ค่ายมือถือนะไปบอกเขาบอกว่าช่วยเช็คสัญญาณให้หน่อยเราไปแจ้งความคนหายแล้วพอดีคุณแม่เขามีอาการแบบนี้คือเขาจะวูบหมดสติเขาต้องทานยาต่อเนื่องแล้วพอดีเขาหายไปลองคุยกับเขาดูครับ
3: ได้ค่ะได้เลยขอบคุณมากมากเลยนะคะ
2: ได้แล้วคิดว่าคุณแม่จะไปไหนไหมเผื่อเราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้คนที่เขาอยู่ละแวกนั้นช่วยดูให้ด้วย
3: ไม่ทราบจริงๆค่ะว่าคุณแม่ไปไหนหรือว่าเป็นอะไรหรือว่าอยู่ที่ไหนอันนี้คือพอเขาไม่เคยหายไปเลยแบบนี้ค่ะปกติเขาจะเป็นคนค่อนข้างเรียบร้อยกลับบ้านตรงเวลาอย่างเงี้ยเลยค่ะ
2: เขาทะเลาะกับที่บ้านไหมน้อยใจอะไรหรือเปล่า
3: อันนี
2: ้มีไหมอ
3: ันนี้น่าจะมีทะเลาะกับน้องสาวแต่ว่ามันไม่เคยหนักขนาดนี้มาก่อนนะคะ
2: แต่ก่อนหน้านี้คือทะเลาะกับน้องสาวคนที่อยู่บ้านเดียวกับคุณแม่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่อ๋ออ๋ออ๋อ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเอาใจช่วยเดี๋ยวจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คุณแม่มีลักษณะเด่นตรงไหนไหมครับแบบถ้าใครดูต้องรู้ว่าเนี่ยอาจจะใช่คุณนวลวันหรือเปล่าอย่างเงี้ย
3: หลักยิ้มแล้วก็จะมีไฝสีดำตรงข้างแก้มฝั่งด้านแป๊บนึงนะคะ
2: ครับครับครับ มีไฝสีดำข้างแก้ม
3: ค่ะฝั่งขวามือค่ะ
2: ข้างแก้มขวาโอเค
3: ใช่ค่ะเป็นเม็ดใหญ
2: ่คุณแม
3: ่ใกล้ๆกับหลักยิ
2: ้มเห็นบอกว่าคุณแม่74ปีแล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: คุณแม่มีอาการแบบหลงลืมไหมถ้าถามตอบอะไรอย่างคุณแม่เขาจำชื่อตัวเองได้ไหม
3: จำได้อยู่ค่ะ
2: จำได้ใช่ไหมมีชื่อเล่นไหมครับ
3: ใช่ชื่อเล็กค่ะ
2: คุณเล็กนะ
3: ใช่ค่ะคุณเล็ก
2: ถ้าเรียกว่าใช่ป้าเล็กหรือเปล่าอันนี้เขาตอบได้ใช่ไหม
3: ตอบได้ค่ะใช่ค่ะ
2: โอเคอ่ะนอกเหนือจากนี้มีตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมเผื่อว่าใครฟังอยู่แล้วเขาเห็นคนที่ลักษณะใกล้เคียงกัน
3: ไม่มีเลยค่ะยังไงก็รบกวนถ้าเจอคุณแม่ก็รบกวนแจ้งกลับนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นห่วงมากว่าแบบจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
2: ครับครับเดี๋ยวยังไงรบกวนช่วยดูให้หน่อยว่าไปแจ้งที่สน.อะไรแล้วช่วยไลน์มาบอกก็ได้มีไลน์ทางเจ้าหน้าที่เราใช่ไหมครับหลังไม่
3: ใช่ค่ะใช่เดี๋ยวรีบดูให้นะคะ
2: ได้เดี๋ยวยังไงเราประชาสัมพันธ์ซ้ำให้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนกันหลังไมค์อีกทีนึงขอให้เจอไวๆนะ
3: ขอบคุณจอสอร้อยมากจริงๆนะคะ
2: ยินดีครับยินดีครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับช่วยกันตามหาหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวคุณนรินทร์ทิพย์ด้วยนะฮะแจ้งคุณแม่นวลพันธ์แซ่โคหรือว่าชื่อเล่นชื่อคุณเล็กนะเรียกป้าเล็กเขายังจำได้นะว่าเขาชื่อป้าเล็กนะฮะเรียกว่าป้าเล็กก็ได้คุณเล็กก็ได้หรือว่าคุณนวลวันก็ได้นะฮะอายุท่าน74ปีคือเขาจะมีโรคประจำตัวลักษณะเหมือนการวูบหมดสติแล้วก็ก่อนหน้านี้ทานยาแก้ซึมเศร้ามาอยู่นะฮะหายไปตั้งแต่เมื่อวานละประมาณบ่ายสามนะไปเจอเพื่อนที่มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติถนนศรีอยุธยาหลังจากนั้นตอนบ่ายสามก็แยกย้ายกับเพื่อนไปนะเห็นบอกว่าจะไปหาน้องสาวอีกคนนึงเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับก็มีการโทรไปหาน้องสาวคนนั้นแหละแต่ไม่ได้รับสองครั้งพอหลังจากนั้นคุณนรินทร์ทิพย์เนี่ยอยู่บ้านอีกหลังนึงก็พยายามที่จะติดต่อไปคุณแม่ก็ปิดเครื่องแล้วก็มีบางจังหวะที่ท่านเปิดเครื่องแต่ท่านก็ไม่ได้รับนะแล้วก็ปิดเครื่องไปอีกก็ส่งข้อความไลน์ไปละก็เข้ามาอ่านแต่ไม่ตอบนะฮะสูงประมาณ156เซนติเมตรนะครับรูปร่างสมส่วนนะผิวขาวนะฮะดูใจดีอ่ะดูหน้าตาแบบดูใจดีอ่ะนะฮะผมนี่เป็นผมซอยนะเป็นผมซอยสั้นเลยถ้าใครเห็นในรูปแล้วนะเป็นผมซอยสั้นเลยแล้วก็เป็นสีขาวแบบเป็นสีดอกเหลาแซมๆละจุดสังเกตนะจุดสังเกตที่เมื่อสักครู่ลูกสาวบอกก็คือมีลักยิ้มมีไฝสีดำที่ข้างแก้มขวามีไฝสีดำที่ข้างแก้มขวาแล้วก็มีลักยิ้มนะฮะแล้วก็มีกระเป๋าถือ1ใบแต่ไม่ทราบสีนะหายไปเมื่อวานตอนบ่าย3เนี่ยใส่เสื้อโปโลสีเขียวกางเกงขายาวสีครีมนะฮะบ้านจริงๆเนี่ยอยู่ที่แถวๆโลตัสอะแถวๆโลตัสบางแคอะเพชรเกษม68อะประมาณนั้นอะนะครับก็ท่านใดที่พบเจอผู้หญิงลักษณะดังกล่าวนะครับติดต่อกลับมาได้เลยนะที่จสร้อยได้เลยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถติดต่อกลับมาเพิ่มเติมข้อมูลเบาะแสได้เลยใครที่พบเห็นผู้พัดหลงลักษณะแบบนี้นะฮะคุณเล็กเนี่ยแจ้งกลับมาได้เลยนะแจ้งกลับมาได้เลยคุณอภิชาตินะฮะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะบอกว่าขอให้เจอไวๆนะขอบคุณคุณอภิชาติด้วยนะครับคุณกระปุกแดงบอกว่า BTS ชิดลมฝนตกค่ะขอบคุณคุณกระปุกแดงด้วยนะครับคุณวิรัตขอบคุณมากนะครับคุณอิสราบอกว่าแถวลำลูกกาเมื่อวานตกหนักเลยนะครับวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตกไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาให้ฝนฟ้าคะนองกรุงเทพและปริมณฑลนะให้ไว้ร้อยละ70นะเท่ากับเมื่อวานเลยให้ไว้ร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุด 33-35 มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับเรื่องของพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะหลายท่านให้ความสนใจประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับดูข้อมูลทางหลังใหม่สลับกันนะครับในช่วงนี้มีทางกู้ชีพมัชชิมามูลนิธิมิตรภาพสามัคคีนะฮะอันนี้เพิ่มเติมกรณีรถบรรทุกที่บอกว่าพลิกตะแคงที่เพชรเกษมเป็นฝั่งขาออกนะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของหาดใหญ่นะเขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยพลิกตะแคงแล้วก็กีดขวางทุกช่องทางไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้เลยนะครับเพราะว่ารถติดขัดมากท้ายแถวค่อนข้างยาวจุดเกิดเหตุคือแยกคลองนกกระทุงนะมีงานก่อสร้างด้วยแล้วก็มีอุบัติเหตุด้วยบริเวณจุดดังกล่าวยังส่งผลกระทบเรื่องการจราจรอยู่นะครับในขณะนี้ส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่าติดเหมือนกันเนื่องจากว่ามันไปไม่ได้นะบริเวณช่วงแยกดังกล่าวนะครับคุณชัยสิทธิ์ซอยนานาวันเวนะเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีรถจอดช่องทางซ้ายตลอดแนวเลยทั้งรถตู้รถแท็กซี่รถส่วนตัวนะฮะคุณเล็กเมื่อสักครู่บอกว่าเจริญนครฝนตกหนักพี่เล็กเวสป้านะฮะแล้วก็คุณแดงอยู่รามคำแหงขาเข้ารถติดขัดแถวหมู่บ้านเสรีนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลกันมาให้มีทางด้านของคุณณัฐฐาแจ้งแทนคุณพ่อนะครับคุณณัฐฐาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยทำกระเป๋าสตางค์สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลเข้มหายระหว่างเดินทางนะคือเส้นทางเนี่ยค่อนข้างไกลนะคุณพ่อบอกว่ามาจากนครราชสีมาแล้วก็มาแวะที่ PTT Station ที่4คิวตอน5โมงครึ่งเมื่อวานนี้แล้วก็ไปแวะอีกทีก็คือ PTT Station ที่สระบุรีก่อนถึงกรุงเทพประมาณ2ทุ่มครึ่งมารู้ตัวว่าหายเนี่ยตอนประมาณ2ทุ่มครึ่งโอ้นี่ใช้ตั้งแต่มิตรภาพพหลนี่ต่อเนื่องกันมาเลยฮะเลยไม่แน่ใจว่าคือมันอยู่ช่วงไหนเลยแต่ว่าในกระเป๋าสตางค์ของคุณพ่อเนี่ยบอกว่ามีบัตรที่ระบุชื่อคุณพ่อนะฮะเป็นบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรข้าราชการเนี่ยจะระบุชื่อนายวิชัยชะโลมกลางถ้าท่านใดเก็บได้นะครับแล้วเห็นบัตรของคุณวิชัยชะโลมกลางเนี่ยติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับเพราะว่าลูกสาวเขาแจ้งฝากประชาสัมพันธ์มาทางจสร้อยของเรานะครับสามารถติดต่อกลับได้เลยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณสุวิทย์แจ้งบอกว่าทำเอกสารเป็นซองสีน้ำตาลนะนะข้างในมีพวกสลิปเงินเดือนมีใบรับรองเงินเดือนระบุชื่อผู้แจ้งเลยคุณสุวิทย์แก้วพิลาขึ้นมาจากบิ๊กซีสมุทรปราการแล้วก็มาลงที่หมู่บ้านเอื้ออาทร1ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้นะก่อนเที่ยงประมาณ 11:55 นาทีแต่ว่าจำสีจำทะเบียนรถแท็กซี่ไม่ได้นะฮะคุณบุญยิ่งลืมเป็นกระเป๋าถือสีดำข้างในมีพวกหมอนเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวนะครับบนรถแท็กซี่แต่ว่าจำสีจำทะเบียนไม่ได้ทราบแต่ว่าคนขับเนี่ยชื่อนายประวัติแซ่ตั้นขึ้นจากท่าน้ำนนมาลงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตอน4:00 นะเช้าตรู่ที่ผ่านมานี่เลยนะครับคุณอัยยารักษ์ลืมกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงสีน้ำตาลเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอน20:20เมื่อสักครู่นี่เองนะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ด้านหน้ารถเขาบอกว่าแขวนพระเป็นจำนวนมากเลยคันนี้เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะขึ้นมาจากเจริญกรุง105มาลงที่บิ๊กซีดาวคะนองเป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงสีน้ำตาลที่ทำมาจากผ้า ข้างในเนี่ยมีเงินสดจำนวนหนึ่งมีบัตรประชาชนนะครับระบุชื่อคุณอัยยารัตดามุสนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนบ่ายโมง20รบกวนด้วยนะครับท่านใดที่เก็บของได้หรือว่าต้องการให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ของหายนี่แจ้งกลับมาได้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับกรณีถนนเพชรเกษมบางกล่ำที่จะมุ่งหน้าไปหาดใหญ่ที่บอกว่ามีแนวก่อสร้างด้วยแล้วก็มีรถบรรทุกไปเสียหลักพลิกตะแคงเป็นอุบัติเหตุด้วยรถติดยาวเลยนะครับบริเวณแยกคลองนกกระทุงตอนนี้เนี่ยสอบถามไปทางพื้นที่สภ.บางกล่ำสงขลาเห็นบอกว่าเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อคืนเป็นรถบรรทุกฟางเสียหลักพลิกตะแคงตั้งแต่เมื่อคืนไม่แน่ใจว่าเวลาเท่าไหร่อ้าวแล้วเมื่อคืนเขาผ่านกันยังไงฮะเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนเลยเหรอเขาบอกว่าวันนี้ไงก็มีรถมายกเคลื่อนย้ายตอนนี้เคลื่อนย้ายเสร็จแล้วนะแต่ว่าที่ติดกันอยู่คือติดเนื่องจากมีแนวก่อสร้างซ่อมผิวจราจรทั้งสองฝั่งเลยขอบคุณทางสภ.บางกล่ำด้วยนะครับนี่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้เห็นบอกว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วนะแต่ที่ติดกันคือติดแนวก่อสร้างนะฮะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณตู่ระยอง SOS มานะบอกว่าโอ้เห็นลิงด้วยเหรอฮะทางหลวง36บายพาสเหรอตรงพัทยาหลักกิโลเมตรที่17+300บอกว่าตัวไซส์ขนาดกลางๆอ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นว่าสายพันธุ์อะไรใช่ไหมแต่ว่าไซส์ขนาดกลางเนี่ยมันวิ่งเข้ามาจากข้างทางแล้วก็มาเก็บของที่ตกอยู่กลางถนนเขาบอกว่ารถนี่ต้องโอ้โหเบี่ยงหลบกันเกือบชนน่ะเกือบเกิดอุบัติเหตุแต่ตอนนี้มันวิ่งหลบเข้าไปข้างทางแล้วนะฮะขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะทั้งสองฝั่งไปกลับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดภาพลูกจ๋า

0: ติดตามข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA กันครับบัดดีแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ชักชวนติดตั้ง PEA Smart Plus ปลอมเด็ดขาดครับแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของแท้ต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นก่อนกดติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปและผู้พัฒนาให้ถูกต้องเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงครับ PEA Contact Center 1129ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับเดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวดูเส้นรอบนอกนะครับบอกว่าพหลโยธินมิตรภาพนะครับหลายท่านก็วันนี้ยังลางงานอีกวันหนึ่งนะแต่ว่า2วันที่ผ่านมาพุธกับพฤหัสเนี่ยรถขาเข้าเนี่ยในช่วงเวลานี้ก็จะเริ่มแน่นแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะทยอยกันกลับมาตั้งแต่วัน2วันที่ผ่านมานะวันนี้มิตรภาพไม่มีปัญหาเลยจุดที่ก่อนหน้านี้2วันที่แล้วเมื่อวานนี้ที่เคยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นแถวฟาร์มโชคชัยไม่ว่าจะเป็นแถวไทยเดนมาร์กนะครับต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของทับกวางแก่งคอยวันนี้ไม่ติดเลยพหลโยธินนะครับที่เคยมีปัญหาแถวหินกองแล้วก็วังน้อยวันนี้ไม่ติดในช่วงเวลานี้นะครับก็ยังถือว่าคล่องตัวแล้วก็ด้านของสายเอเชียทางหลวงหมายเลข32นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงบางปะหันก่อนหน้านั้นก็จะมีชัยโยอ่างทองแล้วก็ไกลหน่อยก็จะเป็นแถวหางน้ำสาครวันนี้ก็ท้ายแถวสั้นแทบจะไม่มีท้ายแถวเลยหางน้ำสาครนะครับมโนรมชัยนาทเคลื่อนตัวได้ทั้งฝั่งบางปะหันต่อเนื่องบางปะอินไม่มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันส่วนพื้นที่เพชรเกษมก่อนหน้านี้ที่ชะลอตัวจะเป็นห้วยชินสีเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาใกล้เคียงกันวันนี้ก็นิดหน่อยครับท้ายแถวนี่สั้นฮะก็เป็นแนวก่อสร้างนะท้ายแถวสั้นก็วันนี้ไม่มีปัญหานะว่าพระราม2วังมะนาวมาทางด้านของแม่กลองวันนี้ก็ไม่ติดไปท่าจีนก็ไม่ติดที่เคยติดกันตรงแถวนาโคกแถวบ้านแพ้วแถวกาหลงแถววัดเกตุมวันนี้ก็ไม่ติดนะวันนี้จะเป็นขาออกนะที่ชะลอตัวนิดหน่อยนะครับก่อนถึงหน้าวัดเกตุมแต่ว่าฝั่งขาเข้าเนี่ยไม่ติดเลยนะยาวๆเลยเนี่ยพระราม2ใช้ได้จนเข้าไปสแสมดำอะไรบริเวณจุดดังกล่าวก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรณขนาดนี้นะครับส่วนข้อมูลเพิ่มเติมทางหลังไมมาเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่ามีฝนตกปล่อยๆละที่วุฒากาศนะคุณเทพฤทธ์นะฮะมุ่งหน้าไปตัดราชพฤกษ์นะก็บอกว่าการจราจรนิดไม่ติดนะเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านเลยเพียงแต่ว่าฝนตกนะปล่อยๆแล้วสำหรับบริเวณวุฒากาศจุดดังกล่าวนะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ก็ขอบคุณพี่เทพฤทธ์ด้วยนะครับแล้วก็ใน YouTube นะครับคุณสมทรงก็แจ้งบอกว่าบางยี่เรือฝนตกแล้วครับขอบคุณพี่สมทรงด้วยคุณ 3M คุณวิชัยวิเศษพี่ต้นรักบอกว่าราชเทวีฝนลงเม็ดมาแล้วนะฮะคุณนรินทร์ทิพย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ดีใจด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากๆขอบคุณจะขออะไรมากๆเลยนะคะ
0: ยินดี
1: ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ที่แบบช่วยเหลือขนาดนี้ค
0: ่ะแล้วเป็นยังไงคุณแม่ติดต่อมาหรือว่าเราติดต่อไป
1: คือคุณแม่ติดต่อมาหาคุณพ่อค่ะบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะกลับบ้านแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รู้ว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนแล้วก็ไปไหนมาค่ะอันนี้คือยังไม่ทราบเลยรอแม่กลับมาแล้วก็กำลังจะคุยกันค่ะถ้าเกิดกลับมาถึงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แต่คุณแม่ท่านก็ปลอดภัยดีเน
1: า
0: ะ
1: ปลอดภัยดีขอบคุณตสร้อยมากๆจริงๆนะคะที่เป็นกระบอกเสียงที่แบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยค่ะมันมีพระคุณมากจริงๆ
0: ดีใจด้วยคุณแม่ปลอดภัยก็โอเคแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้บอกใช่ไหมว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วหรือว่าอยู่กับใครที่ไหน
1: ไม่ได้พูดเลยค่ะมีแค่แจ้งว่าเดี๋ยวจะกลับมาแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังคอยกันอยู่ค่ะที่บ้านว่าจะมาถึงเมื่อไหร
0: ่
1: ค่ะ
0: แต่คุณแม่ท่านมีสตางค์ติดตัวใช่ไหมสตางค์ท่านมีติดตัว
1: มีค่ะ
0: โอเคโอเคก็เดี๋ยวยังไงถ้าถึงแล้วช่วยทักไลน์มาหน่อยก็ได้เราจะได้สบายใจว่าคุณแม่ถึงบ้านแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ก็อุ่นใจระดับหนึ่งแล้วเนาะที่อยู่ดีๆเขาติดต่อกลับมาเนาะ
1: ใช่ค่ะขอบคุณจอสอร้อยมากจริงๆนะคะ
0: ยินดีครับดีใจด้วยคุณนรินทิพย
1: ์ขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณไม่รู้จะพูดยังไงเลย
0: ดีใจ
1: มากค่ะ
0: ครับขอบคุณครับดีใจด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณทางคุณนลินทิพย์นะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะฮะก็บอกว่าอยู่ดีๆคุณแม่ก็โทรกลับมาหาคุณพ่อนะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกำลังจะกลับบ้านแล้วนะคุณพ่อก็ยังไม่ได้ถามอะไรมากก็เดี๋ยวกะว่ากลับมาถึงบ้านก่อนแล้วค่อยมาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าคุณแม่ท่านปลอดภัยดีนะครับที่เมื่อสักครู่ฝากเราประชาสัมพันธ์นะบอกว่าหายไปตั้งแต่เมื่อวานตอนประมาณบ่ายสามปกติก็ไปไหนมาไหนคนเดียวได้นะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันนานเกินไปอีกอย่างนึงท่านอายุ74ปีแล้วแล้วก็มียาที่ต้องทานต่อเนื่องด้วยพอหายไปแบบนี้ลูกๆ ก็ไม่สบายใจนะก็เลยฝากจ้าสาวร้อยเราช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยนะฮะก็พอดีโชคดีมากนะที่คุณแม่ท่านติดต่อกลับมาทางคุณพ่อนะก็รีบแจ้งกลับมาเผื่อใครหลายคนจะมีข้อมูลเบาะแสเพิ่มเติมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เวลามีการประชาสัมพันธ์ตามหาผู้พลัดหลงโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุที่มีเรื่องของอัลไซเมอร์นะครับจริงๆช่วงนี้เรามีโครงการอันนี้อยู่นะที่อบรมดูแลผู้ดูแลนะครับสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าใครที่มีผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของความจำอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับทางจสร้อยของเราเนี่ยนะครับร่วมกับทางด้านของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับก็จะมีโครงการอบรมเรื่องของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมท่านไหนที่สนใจนะก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเข้าร่วมกับโครงการนี้เนี่ยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ท่านเข้ามาได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะทางเพจ JS100 Radio ก็ได้หรือว่าทางหน้าแชทของ LINE @JS100 ก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงทางช่องแชททาง YouTube ด้วยนะก็สามารถแจ้งได้นะครับก็จะมีการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกันในวันพุธที่2กันยายน2569นะครับที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่ช่วง 8:30 น.จน 4:30 น.อันนี้ฟรีนะอันนี้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะครับเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านและเดี๋ยวหลังบ่าย2อ่ะเดี๋ยวยังไงผมมาเพิ่มเติมให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับข้อมูลโครงการนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่อุปถัมภ์แล้วก็ช่วยเหลือนะครับเรื่องของสปอนเซอร์ด้วยนะเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีหลังบ่ายสองแล้วกันนะสำหรับโครงการนี้แต่ว่าบอกไว้คร่าวๆก่อนว่าท่านใดที่สนใจต้องการเข้าร่วมอบรมนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะ1137ก็ได้หรือว่าจะไปดูในแฟนเพจ Facebook จส100ก็ได้นะหรือจะใช้เบอร์ดอกจัน1808ติดต่อเข้ามาสอบถามหรือว่าจะจองคิวเพราะว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆครับนะฮะต้องสำรองที่นั่งแล้วแหละนะครับรับแค่50ท่านเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ฟรีนะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคุณหนุ่มร่มเก้านะครับบอกว่ามีการทำงานอยู่ที่ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาเข้านะครับพี่หนุ่มบอกว่าขึ้นมาจากพุทธมณฑลสาย3เห็นรถกระเช้าของทางเจ้าหน้าที่นะเหมือนจอดทำงานอยู่เลนซ้ายนะก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวนะครับชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันคุณหนุ่มล้มกล้าบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยวัดสำโรงเหนือนะครับที่อำเภอพระประแดงสมุทรปราการเพลิงอยู่ระหว่างลุกไหม้นะครับอันนี้เป็นภาพในที่เกิดเหตุกลุ่มควันนี่ก็ดำเลยนะครับในที่เกิดเหตุใครอยู่แถวนั้นนะครับรบกวนถ้าเห็นรถเจ้าหน้าที่เปิดทางให้ด้วยนะครับมีรถดับเพลิงเทศบาลถึงพื้นที่เกิดเหตุกำลังเร่งดำเนินการใช้น้ำในการควบคุมเป็นพื้นที่สภ.สำโรงใต้ขนาดนี้เพลิงยังอยู่ระหว่างการลุกไหม้นะครับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงจากเทศบาลพร้อมด้วยรถน้ำดับเพลิงหลายคันอยู่ระหว่างระงับเหตุนะครับระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.สำโรงใต้คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและก็รักษาความปลอดภัยในพื้นที่นะครับใครที่อยู่แถวสำโรงพระประแดงนะครับสมุทรปราการใกล้เคียงกับซอยวัดสำโรงเหนือถ้าเห็นรถเจ้าหน้าที่นะครับรบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้ยังควบคุมไม่ได้นะครับอยู่ระหว่างการใช้น้ำในการควบคุมอยู่นะครับก็ยังมีแสงเพลิงยังมีเปลวไฟมีควันสีดำนะครับที่ลอยขึ้นสูงอยู่ใครที่อยู่ใกล้เคียงซอยวัดสำโรงเหนือนะถ้าเห็นรถเจ้าหน้าที่ก็เปิดทางให้ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะฮะ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งระงับเหตุอยู่นะและเห็นเหมือนกับว่าใกล้เคียงเป็นเหมือนเป็นพวกป่าหญ้าข้างทางด้วยนะมีวัชพืชมีต้นกล้วยอะไรอยู่แถวนั้นด้วยนะครับเข้าไปในชุมชนเลยนะสำหรับจุดนี้นะฮะใครที่ติดตามอยู่ใน YouTube ก็จะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะว่าที่เกิดเหตุนี่ลักษณะดังกล่าวแต่ว่าเห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เขาอำนวยเรื่องของการจราจรด้วยในที่เกิดเหตุนะเพลิงยังไม่ได้ดับนะตอนนี้ยังไม่ได้ดับนะแถวนู้นดูมีแดดด้วยนะดูท้องฟ้าก็ไม่ได้มืดครึ้มไม่ได้เหมือนมีท่าทีว่าจะมีฝนเลยแต่ว่าหลายท่านก็บอกว่ามีฝนลงมานะครับในหลายพื้นที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแถวหนองจอกนะก่อนหน้านี้ก็สะพานสูงมีนบุรีลาดกระบังแล้วก็แถวบางกอกน้อยนะครับตลิ่งชันนะฮะก็รับแจ้งบอกว่ามีฝนโปรยๆลงมาแล้วก็พี่ต้นรักก็บอกราชเทวีก็มีฝนเหมือนกันนะครับบางยี่เรือนี่ก็มีฝนเหมือนกันที่รับแจ้งมานะเมื่อสักครู่นี้นะครับมาดูเรื่องของข้อมูลการจราจรอีกสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปพักรับฟังข่าวต้นชั่วโมงพร้อมสิ่งที่น่าสนใจคุณต้อมจอมทองนะฮะมิตรภาพฝั่งขาเข้านะครับบอกว่าแก่งคอยต่อเนื่องสระบุรีนะก็บอกว่าการจราจรนี่คล่องตัวนะแดดก็แบบกลางนะฮะขอบคุณพี่ต้อมจอมทองด้วยนะครับการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรต่างกับเมื่อวานนะกับวันพุธเนี่ยโอ้โหมิตรภาพขาเข้านี่ช่วงเวลานี้นี่รถจะเริ่มแน่นกันแล้วนะนะฮะแต่ว่าวันนี้นี่ไม่มีปัญหาเลยนะบอกการจราจรใช้การได้นะครับเป็นเส้นมิตรภาพแถวช่วงแก่งคอยสระบุรีต่อเนื่องมาทางด้านของต่างระดับมิตรภาพหรือว่าต่างระดับสระบุรีนะที่ตัดกับพหลโยธินก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้มีคลิปด้วยเหรอมีคลิปพี่ต้อมเนี่ยนะวันนี้ใช้รถคันไหนเนี่ยไหนขอดูคลิปหน่อยสิวันนี้ใช้รถคันนี้เหรออ๋อวันนี้ทำงานไงเอ๊ะสังเกตไหมว่าวันนี้เขาทำงานรถเขาจะไม่ค่อยสะอาดเห็นไหมเนี่ยดูสิดูข้างหน้ามีฝุ่นมีอะไรเกาะด้วยนะอันนี้เป็นเส้นทางที่คุณต้อมจอมทองนะใช้กล้องหน้ารถนะฮะความละเอียดสูงนี่ก็วิ่งมาตลอดเส้นทางนะอยู่เลนขวาด้วยดูดิไม่ติดนะฮะก็ดูแล้วการจราจรยังใช้ได้เนี่ยคล่องตัวเลยนะฮะสองฝั่งไปกลับเลยกำลังจะต่อเนื่องเข้าสระบุรีแล้วนะฮะดูจากป้ายที่เขาผ่านทางมาก็จะเห็นได้ว่าแดดนี่ก็ไม่ได้แรงนะแต่ก็ท้องฟ้าก็ไม่ได้คึมซะทีเดียวอ่ะท้องฟ้าสว่างมีเมฆนะฮะขับขวามาตลอดเลยเหรอพี่นะฮะเห็นเงาไหมเห็นเงาในรถไหมผมเห็นนะเห็นเงาตรงกระจกที่มันสะท้อนมานิดนึงด้วยเมื่อกี้นะฮะขอบคุณคุณต้อมจอมทองด้วยนะสำหรับคลิปบรรยากาศนะไปหัวหินนี่เงียบเลยนะนึกว่าไปกับคลื่นทะเลซะแล้วนะนี่กลับมาแล้วนะขอบคุณด้วยนะฮะที่เพิ่มเติมให้สรุปมิตรภาพใช้ได้ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรผมดูต่อเนื่องให้เลยนะพหลจากช่วงบริเวณต่างระดับตรงสระบุรีมิตรภาพที่เมื่อสักครู่เขาแจ้งมานะพหลก็ไม่ติดนะหินกองหนองแควังน้อยก็ไม่ติดนะวันนี้2วันที่แล้วติดมากเลยเมื่อวานก็ติดวันนี้ไม่ติดละวังน้อยเข้ามาทางด้านของบางปะอินนะฮะต่อเนื่องมาทางด้านของนวนครบางขันคลองหลวงไปจนถึงรังสิตก็ใช้การได้ดีตลอดเส้นทางก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะฮะทั้ง2ฝั่งช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรับหิ้วกาแฟซุกไอซ์ปปส.เตรียมขยายผลสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
5: โฆษกปปส.เผยความคืบหน้าคดีหญิงไทยในญี่ปุ่นอัยการสั่งไม่ฟ้องคดียาเสพติดเตรียมรับตัวกลับไทยขยายผลเครือข่ายพร้อมเตือนสายหิ้วสินค้าเสี่ยงผิดกฎหมายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
6: ความคืบหน้ากรณีนางสาวจุธาทิพย์อายุ28ปีชาวไทยจับกุมที่ประเทศญี่ปุ่นหลังพบไอซ์ซุกซ่อนในสัมภาระล่าสุดนางสาวอลิพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งเบื้องต้นจากทางการญี่ปุ่นว่าอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องในคดีดังกล่าวและเตรียมส่งเรื่องต่อให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการผลักดันกับประเทศไทยส่วนสาเหตุที่อัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับการที่นางสาวจุธาทิพย์ให้การปฏิเสธว่าไม่ทราบที่มาของยาเสพติดและอาจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นสำหรับประเด็นว่าจะถูกขึ้นบัญชีดำหรือไม่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันต้องรอเอกสารจากทางการญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการขณะที่การเดินทางกลับไทยสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนของตม.ญี่ปุ่นโดยต้องประสานเรื่องเอกสารตั๋วเครื่องบินและการดูแลจากสถานทูตและสถานกงสุลไทยโดยหลังจากนี้ปปส.จะมุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดส่วนการดำเนินคดีในประเทศไทยจะเป็นหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนฝีมือช่างไทยเทวดาถือบังแทรกประติมากรรมสำคัญบนพระเมรุมาตรติดตามกับคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
7: ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเบื้องหลังความวิจิตรการตาของสถาปัตยกรรมล้วนเกิดจากฝีมือชั้นครูและองค์ความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของช่างไทยหนึ่งในประติมากรรมสำคัญคือเทวดานั่งถือบางแทรกชิ้นงานชิ้นนี้ถูกออกแบบโดยนายสมชายสุภลักษณ์อำไพพรนายช่างประณีตศิลป์สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรที่ตั้งใจผสมผสานศิลปะไทยอันชดช้อยเข้ากับสัดส่วนร่างกายมนุษย์แบบตะวันตกเกิดเป็นประติมากรรมร่วมสมัยตามอุดมคติได้อย่างลงตัวทุกอิริยาบถของเทวดาอยู่ในท่านั่งแยกเข่าพอประมาณปลายเท้าตั้งนั่งทับส้นเท้าลำตัวตั้งตรงอกผายมือทั้งสองข้างถือบังแทรกสวมศิราภรณ์ยอดน้ำเต้าและประดับเครื่องทรงด้วยลวดลายประยุกต์จากช่อดอกไม้ได้อย่างงดงามทุกขั้นตอนจะต้องอาศัยความประณีตสูงตั้งแต่การปั้นดินเหนียวเสริมโครงสร้างการทำหุ่นต้นแบบปูนปลาสเตอร์ไปจนถึงการหล่อหุ่นไฟเบอร์กลาสเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเขียนสีและตกแต่งลวดลายให้สมพระเกียรติสูงสุดก่อนที่จะนำไปประดับบนพระเมรุมาตรในพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้วรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียบเรียง
8: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทสวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 太婆家。มีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้าน
1: อยู่กันพอห้าเนี่ย
0: ฝ่ายหนูฝ่ายบ้างจ๊ะ
1: ถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
0: เอ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
2: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วยถ่ายรูปเอาใส่ชุด
3: เหล่าแล้วไม่กล้าถวาย

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้เมื่อสักครู่นะครับท้ายชั่วโมงที่แล้วรับแจ้งว่าเป็นเรื่องของเพลิงไหม้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการที่เกิดเหตุซอยวัดสำโรงเหนือล่าสุดเห็นบอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านไม้นะครับเพลิงลุกลามเสียหายทั้งหลังตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะครับตอนนี้เพลิงสงบแล้วอยู่ระหว่างระบายควันแล้วก็เข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับติดตามข่าวกันครับกับคุณบุษบงบุษปาวนิชครับโฆษกปปส.เผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องสาวไทยคดีซุกไอนะครับคุณบุษบงครับ
2: ค่ะคุณเสมาคะ
1: คร
2: ับก็เป็นกรณีที่ผู้หญิงไทยนะคะถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรควบคุมตัวได้ที่สนามบินฟุกุโอกะนะคะหลังจากไปพบไอซ์เนี่ยซุกอยู่ในซองกาแฟในกล่องพัสดุที่รับจ้างหิ้วมา
1: ครับ
2: นะคะล่าสุดทางด้านของนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะคะก็บอกว่าพนักงานอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะหลังจากพิจารณาพยานหลักฐานเห็นว่ายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อมโยงว่าผู้ถูกควบคุมตัวมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ
1: คร
2: ับซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะผู้ถูกควบคุมตัวอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันกลับประเทศไทยตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วปปส.นะคะจะทำงานร่วมกับกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3หรือว่าปส.3นะเพื่อรับตัวมาสอบถามข้อเท็จจริงแล้วก็ขยายผลสืบสวนติดตามผู้ว่าจ้างผู้ร่วมขบวนการและผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยนะคะ
1: ครับ
2: โดยโฆษกปปส.บอกว่าแม้ว่าผู้ถูกควบคุมตัวจะไม่ถูกฟ้องในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ว่า กรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็น อุทาหรณ์เลยสำหรับผู้ที่ชอบที่รับจ้างหิ้วสินค้าหรือว่ารับฝากสัมภาระเดินทางไปต่างประเทศที่ตกเป็นเครื่องมือของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและอาจจะต้องรับโทษนะตามกฎหมายของประเทศปลายทางด้วยนะคะนอกจากนั้นในส่วนของประเทศไทยเองเราก็มีกฎหมายควบคุมตามพระราชบัญญัติศุลกากรนะคะในการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าโดยหลีกเลี่ยงพิธีการศุลกากรตามมาตรา242

0: ระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน4เท่าของราคาสินค้ารวมอากรหรือทั้งปรับทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็ให้ริบของที่ลักลอบนำเข้าหรือส่งออกทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ย้ำนะสำหรับผู้ที่รับจ้างหิ้วของเนี่ยหรือรับฝากสัมภาระเดินทางไปต่างประเทศต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของสิ่งของและตัวตนของผู้ว่าจ้างอย่างรอบคอบด้วยนะคะเลี่ยงที่จะรับฝากสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักหรือไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะอาจจะตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติแม้ท้ายที่สุดจะไม่ได้ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดอาจจะต้องรับผิดตามกฎหมายอื่นของประเทศปลายทางด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรออีกหนึ่งรายก็คือแอร์สาวไทยที่ออสเตรเลียนะคะก็ประมาณใช่ไหมสิงหานี่ไหมสิงหากันยานี่ที่เขาจะมีการพิจารณาว่าออสเตรเลียจะว่ายังไงนะคะ
1: ครับ
0: ก็จริงๆแล้วมันก็อย่ารับหิ้วเลยนะคะ
1: ใช่
0: มันก็สุ่มเสี่ยงอะที่จะทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะดำเนินการยังไงแต่ว่าของเราอันนั้นเนี่ยไปออสเตรเลียเขาก็เข้มข้นนะคะแล้วตอนเราก็มาจากเคสเนี่ยเรามาขยายผลจะรู้ตัวว่าเป็นใครยังไงนะคะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าอัปเดตกันต่อค่ะ
1: ได้ครับขอบคุณครับ
0: เติมๆค่ะ
1: ครับคุณโตสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับคุณโตอยู่ที่ไหนครับ
2: ตอนนี้ผมอยู่ทางดุจะลงพระราม2แล้วครับ
1: แล้วเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ไปเจอเป็นกล่องโฟมครับที่มันหล่นเหรอ
2: ใช่ครับพอดีเมื่อสักครู่ผมวิ่งผ่านต่างระดับท่าเรือครับ
1: ครับ
2: มุ่งหน้าขึ้นสะพานแขวนนะครับแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมีกลุ่มรถจอดชะลอเหมือนคล้ายๆรถอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามองไปข้างหน้ามันไม่ติดพอวิ่งเข้าไปใกล้ก็ถึงจะเห็นว่ามันมีกล่องกล่องโฟมนะครับประมาณ2กล่องแล้วมันตะแคงนอนอยู่ฝั่งขวาสุดนะครับมันวางอยู่แล้วก็รถเนี่ยก็หักหลบกันก็อันตรายพอสมควรอันตรายพอสมควรเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นช่วงใช้ความเร็วพอดีครับ
1: ครับครับมีเจ้าหน้าที่
2: มาเรียกมาสักครู่เลยยังครับยังเพิ่งผ่านมาเพิ่งสักครู่เลยครับ
1: ได้เดี๋ยวยังไงเรารีบแจ้งให้เลยนะครับ
2: ครับแต่ว่าจุดนั้นเนี่ยมันจะตรงข้ามเป็นท่านพระรามสามพอดี
1: ตรงข้ามเลยเนาะ
2: คือสังเกตใช่ครับจะอยู่ช่องทางขวาสุดครับ
1: ครับได้เลยครับยังไงเดี๋ยวรีบประสานงานศูนย์ทางด่วนให้เลยคุณโต
2: ครับครับได้ครับได้
1: แล้วตอนนี้สะพานแขวนก็ใช้ได้ครับสะพานพระรามเก้า
2: ใช้งานได้ปกติลงตัวคล่องตัวครับคล่องตัวรถไม่มีรถจราจรติดขัดเลยครับค่อนข้างโปรอยู่พอสมควรครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ครับครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณโตนะครับกรณีที่บอกว่าเป็นกล่องโฟมที่ตกหล่นอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม3ทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1เดี๋ยวยังไงจะประสานงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนให้นะครับสำหรับบริเวณจุดนี้การจราจรไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับท้ายชั่วโมงที่แล้วที่เราติดค้างกันไว้เรื่องของโครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมประจำปี2569ครับโรคอัลไซเมอร์อาจทำให้พวกเขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและก็ไม่โดดเดี่ยวนะครับทางสถานีวิทยุจสร้อยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ดูแลที่สนใจเข้าร่วมในการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครับวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสมัครฟรีสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของสถานีวิทยุจสร้อยเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นซึ่งภายในงานผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยและการสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลสามารถติดตามรายละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ JS100 Radio หน้าแชทของ LINE @JS100 หน้าแชทของ YouTube JS100 Radioหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้ที่จสร้อยของเราครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนด้วยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุข บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยขอบคุณนะครับวันพุธที่2กันยายน2569นะครับ 8:30 น. ถึง 4:30 น.ย้ำว่าสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นครับกับโครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมประจำปี2569ครับดูข้อมูลเพิ่มเติมทางหลังไมค์นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีรับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาที่สุขุมวิทจุดเกิดเหตุอยู่หน้าอาคาร T1 นะครับทางกู้ภัยป่อเต็กตึ๊งนะแจ้งเข้ามานะครับเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์บริเวณช่วงหน้าทางเข้าตึก T1 เลยเขาบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะจุดนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วอยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังไม่มีปัญหายังเคลื่อนตัวได้คุณโตเมื่อสักครู่นะครับเราประสานงานศูนย์ทางด่วนให้ที่บอกว่าเป็นกล่องโฟมนะครับประมาณ2ฟุตมันหล่นอยู่3ใบอยู่ช่องทางขวานะครับทำให้รถเนี่ยชะลอตัวตรงข้ามกับเซ็นทรัลพระราม3นะแต่ว่าอยู่บนทางด่วนนะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม9ไปต่างระดับบางโคลนะครับก็ฝากระวังด้วยสำหรับจุดนี้การจราจรไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับล่าสุดเมื่อสักครู่ตอนที่เพิ่มเติมหน้าไมค์คุณโตก็อยู่ที่สะพานพระราม9ละก็บอกยังใช้ได้ทั้ง2ด้านคุณแป๊ะพระประแดงสวัสดีครับพี่แป๊ะ
3: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีท่านผู้ฟังจอสอทันเลยครับ
1: พี่แป๊ะอยู่ไหนครับเชิญเลย
3: เส้นรังสิตนครนายกรถเยอะนะครับ
1: ครับ
3: รังสิตมุ่งหน้าไปนครนายกมันจะมาจะร่วมกันจากลงสะพานมาจากนครนายกเหรอครับ
1: ครับครับ
3: มันจะมาเจอตรงที่ทางจากนครนายกมาแล้วก็จากรังสิตมาไปออกที่ปทุมนี่แหละ
1: อืมครับ
3: เยอะอย่างนี้ไม่มีอุบัติเหตุครับ
1: รอแล้วมีฝนมีอะไรไหม
3: ยังไม่มีฝนแต่พี่แป๊ะมาเมื่อกี้ท้ายแถวก็อยู่ตรงสนามมวยรังสิตนะครับ
1: โอ้พอประมาณเหมือนกันเน
3: า
1: ะ
3: พอประมาณครับแต่คู่กันแต่ทางด่วนใช้ได้แต่คู่กันน้ำติดเส้นนี้ติดแยกนี่นะครับ
1: ครับ
3: พอมาเลยมาตรงทางข้ามรถไฟก็จะมีรถพ่วงจอดเสียอยู่หนึ่งคันแต่มันจอดอยู่หลายทางแล้วครับ
1: อ๋อ
3: คือกลางป่าแล้ว
1: ไม่ได้กีดขวางใช่ไหมพี่แป๊ะ
3: ไม่กีดขวางหรอกครับมันจอดอยู่กลางป่าคอเชิงสะพานแล้วครับ
1: อ๋อครับครับครับ
3: แต่ไม่กีดขวางหรอกครับ
1: ครับ
3: แต่เส้นเมื่อกี้พี่ปองไปจากนครกลางนครนายกมามุ่งหน้ามาปทุมนี่ก็รถเยอะเหมือนกันนะครับ
1: ครับผม
3: ที่สวนอยู่บนสะพานมองดูท้ายแถวก็เยอะเหมือนกันนะ
1: อ๋อ
3: พอกับเส้นพหลโยธินเหมือนกันนะครับ
1: อ๋อหรอพหลก็เยอะแล้วเหรอครับตอนนี
3: ้ครับพอเมื่อกี้พี่มาก็ท้ายอยู่สนามมวยแหละ
1: โอ้ครับผม
3: พอปากก็ไม่แค่นี้นะคร
1: ับ ได้ครับขอบคุณนะครับพี่แป๊ะ
3: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณแป๊ะพระประแดงนะครับใช้รังสิตปทุมรังสิตโทนโซนแถวพหลจุดนู้นนิดดูให้หมดเลยนะครับเก็บให้หมดเลยก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีปริมาณรถเยอะขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับในทุกจุดนะวิริยะประกันภัยนะครับเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่รุ่นที่382นะครับเสริมความพร้อมผู้ขับขี่มือใหม่สู่ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569ณอาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่โดยผู้เข้ารับการอบรมซึ่งผ่านการอบรมและทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคม2569ครับจำนวนจำกัด100ถึง120ท่านครับทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติได้แก่ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากวิทยาประกันภัยโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบ e-exam และการทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันและเวลาราชการครับสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองอายุไม่เกิน1เดือนครับนับจากวันที่ออกเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบกและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมโทรศัพท์หมายเลข02-129-8888ต่อ7419หรือ7422หรือ7443ครับขอบคุณบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับท่านใดสนใจก็เรียนเชิญได้ครับคุณเล็กมหาชัยสวัสดีครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่เล็ก
4: พอดีผมใช้พระราม2ขาออกนะครับพอดีจะเข้าบ้านช่วงตรงแยกไอ้บ้านแถวอะฮะ
1: ครับ
4: ตรงเนี้ยผมเห็นท้ายแถวอยู่ตรงข้ามกับสะพานวัดบางตะคอยนะครับ
1: หรอติดอะไรอ่ะพี่เล็ก
4: ไม่ทราบเหมือนกันพอดีผมเลี้ยวเข้าซอยมาแล้วไปเห็นมีป้ายก่อสร้างทางอยู่ไม่รู้ว่ามีการทำทางตรงไหนหรือเปล่าม
1: ันต้องเป็น
4: เมื่อเช้านี
1: ้
4: เมื่อเช้าผมใช้ก็ยังไม่เห็นมีการสร้างทางนะไม่ทราบว่าจะมาเริ่มทำเอาวันนี้หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันแต่รถติดแบบหยุดนิ่งเลยนะฮะ
1: โอ้ผมเห็นละหัวแถวมันอยู่ตรงสะพานข้ามคลองตาขำอ่ะต่อเนื่องไปตรงท่าแหลงอ่ะ
4: อย่างนั้นน่าจะซ่อมถนนหรือเปล่าเพราะว่าเห็นถนนมันมีปัญหาอยู่ระหว่างช่องกลางกับช่องซ้ายเป็นช่วงๆเลยคร
1: ับ
4: อ๋อ
1: เหรอเดี๋ยวยังไงลองสอบถามพื้นที่ให้ละกันแต่ว่าหัวแถวมันจะอยู่ตรงสะพานข้ามคลองตาขำต่อเนื่องมาทางท่าแหลงอ่ะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปข้างหน้านี่โล่งเลยนะ
4: ใช่นั่นว่าน่าจะทำถนนหรือไอ้ตรงที
1: ่
4: น่าจะเป็นบริเวณที่ตอนนั้นไอ้ปั้นจันมัน
1: ล้มใช่ไหมใช่เนี่ยคือจุดใกล้เคียงกันเลยกับที่วันนั้นที่เกิดเหตุเลยอ่ะ
4: ถ้าติดอย่างนี้ก็แสดงว่าน่าจะทำถนนนะครับ
1: โอ้เดี๋ยวลองถามพื้นที่ให้แล้วกันพี่เล็กแต่ว่าพี่เล็กไปไม่ถึงนะพี่เล็กเข้าซอยก่อนใช่ไหม
4: ไม่ถึงผมเลี้ยวเข้าซอยไปแล้วพอดีเห็นแจ้งท้ายแถวอย่างเดียวว่ามันตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงนี้
1: โอ้โหทายนี่อยู่ก่อนถึงวัดบางตะคอยแล้วนะยื้องๆแล้วอ่ะก่อนถึงฝั่งตรงข้าม
4: เริ่มผมมานี่รถเริ่มมาชะลอเริ่มมาติดละ
1: อันนี้ก็เป็นกิโลเหมือนกันนะใช่ป่ะ
4: ใช่
1: เป็นกิโลเลยเน
4: า
1: ะ
4: ใช่ครับประมาณ1กิโลได้ครับ1กิโล
1: อ๋อนี่มีคุณเบิร์ดเขาฟังอยู่เขาบอกว่าตรงนั้นทำถนนบีบเหลือ2เลนครับเขาเพิ่มเติมมาให้ใน YouTube
4: อ๋อน่าจะแนวนั้นเพราะช่องทางไม่ทราบว่าเขาทำข้างบนหรือว่าตอกเสาเข็มข้างล่างเพราะว่าเขากลัวเดี๋ยวไอ้ปั้นจันมันจะล้มหรือเปล่าตรงถนนไม่ทราบ
1: แต่เนี่ยแต่คุณเบิร์ดเขาแจ้งมาใน YouTube ให้แล้วคุณเล็กเขาบอกว่าเป็นทำถนนแล้วก็มีการบีบการจราจรเหลือแค่2เลนขอบคุณคุณเบิร์ดด้วยนะฮะ
4: โอเคแล้วก็สภาพอากาศตอนนี้จากแม่กลองนี่มามืดตึ๊บเลยนะครับ
1: แต่ยังไม่ตกใช่ไหม
4: ยังแต่ไม่น่าจะรอดครับ
1: หรอจริงเหรอ
4: เมื่อวานช่วงเย็นก็หนักเอาขันแค่ช่วงหัวค่ำ
1: นะนั่นน่ะสิเมื่อวานตกทั้งคืนเลยนะใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: ครับแล้วฝั่งกลับการวันนี้ไม่ติดหรอพี่เล็กขาเข้าอ่ะ
4: ไม่มีปัญหาแล้วครับก็ใช้การได้ตามปกติตามปริมาณรถนะ
1: ครับผม
4: ยังไม่มากเท่าไหร่แต่วันอาทิตย์นี้คิดว่าน่าจะพอมีปริมาณเพราะว่าน่าจะขากลับกันด้วยบางคนก็หยุดไปปลายอาทิตย
1: ์
4: นะ
1: ใช่บางคนวันนี้เขาลาอีกวันนะแล้วเขาก็ได้เสาร์อาทิตย์ติดไปอีก
4: ใช่ไม่มีจะมี2ช่วงครับลาก่อนกับลาหลังมันจะเป็นแบบนี้
1: ครับผมขอบคุณมากเลยพี่เล็ก
4: คร
1: ับ
4: ผมคร
1: ับ ครับสวัสดีครับ
4: ส
1: วัสดีครับขอบคุณคุณเล็กด้วยนะฮะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกรณีจุดดังกล่าวให้นะเป็นการทำถนนจริงๆด้วยอย่างที่คุณเบิร์ดให้ไว้เลย นะครับตอนนี้ได้ข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวไปที่พี่น้อยมิเตอร์ก่อนพี่น้อยสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณเทมาครับ
1: ครับเชิญเลยพี่น้อยอยู่ไหน
5: ผมใช้สุขุมวิทแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ารัชดา
1: ครับ
5: นะครับมาผ่านตรงข้ามกับศูนย์เศรษฐกิจเนี่ย
1: ครับ
5: ตรงนี้ไม่มีปัญหาจราจรเลยคุณเทมา
1: ครับผม
5: ถ้าลุยเลยนะครับผมขึ้นสะพานข้ามแยกเพราะว่าเห็นตรงแยกคลองเตยผมไม่มีผู้โดยสารแล้วผมเห็นตรงแยกคลองเตยท้ายแถวยาวหน่อยผมก็เลยขึ้นสะพานยาวมาเลย
1: ครับ
5: ขึ้นมาเจอจักรยานยนต์คันหนึ่งจอดอยู่นะคุณเสมา
1: ครับผม
5: เป็นจักรยานยนต์ของลักษณะจักรยานผู้หญิงอ่ะผมมองกททันว่าทะเบียนกรุงเทพ
1: ครับ
5: ที่133นะฮะหมวดบนมองไม่ทัน
1: ครับ
5: ก็ข้ามมาเลยข้ามมาลงทางนี้จะมาตรงเซ็นทรัลพระราม3เนี่ย
1: ครับ
5: ใช้การได้ดีครับก็อากาศก็ร่มรื่นดี
1: ครับผม
5: ใบไม้ปลิวไหวนี่แสดงว่าจะส่งสัญญาณว่าจะมีฝน
1: ลมมาแล้วใช่ไหมฮะลม
5: ยังไม่ลงแต่ใบไม้มันปลิวๆ
1: อ
5: ๋
1: อแต่ลมมาแล้วนะลมมา
5: ใช่ลมมา
1: ครับผม
5: ส่วนกับการนะตรงแยกอโศกสุขุมกับการนะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีท้ายแถวอยู่ประจำแหละ
1: ครับผม
5: 300-400เมตรนะครับวันขณะรายงานนี่ก็ลงมาถึงปั๊มเชลแล้วจอดอยู่ในปั๊มเชลรายงานอยู่ครับผม
1: ได้ครับพี่น้อยขอบคุณมาก
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์ด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่ติดค้างข้อมูลกันนะครับแขวงทางหลวงสมุทรสาครโดยหมวดทางหลวงบางโทรัตนะฮะก็มีการแจ้งมาเรื่องของวันนี้31กรกฎาคม2569ประชาสัมพันธ์การปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานถนนพระราม2นะฮะเป็นโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานถนนพระราม2แยกบ้านแพ้วถึงแยกบางน้ำบนเขาบอกว่าทางโครงการจะมีกำหนดดำเนินการวางคอนกรีตวางคานคอนกรีตบริเวณสะพานข้ามคลองขุดบ้านบ่อฝั่งหน้าโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสมุทรสาครบนทางหลวง35ก็คือพระราม2จุดนี้แหละที่หลักกิโลเมตรที่39ถึงหลักกิโลเมตรที่39บวก350ระยะทางประมาณ350เมตรครับในช่องทางหลักฝั่งขาออกตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเดี๋ยวไปเพิ่มเติมในพื้นที่เลยท่านร้อยตำรวจเอกรังสรรค์สาเรืองท่านรองสารวัตรจราจรสภ.บางโทรัฐท่านรองสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: ครับท่านรองจุดนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกมีการซ่อมผิวเหรอครับตรงนี
6: ้อ๋อไม่ครับเป็นการขึ้นสะพานคู่ขนานครับ
1: ครับ
6: เพื่อจะทำสะพานอีกสะพานหนึ่งครับในทางคู่ขนานนะครับ
1: ตั้งแต่จุดไหนถึงจุดไหนครับ
6: กมที่ประมาณ38ถึง39ครับ
1: ครับ
6: ขาออกครับ
1: นั
6: ่งเลยบนสะพานบูโฮนะครับ
1: ครับ
6: คลองหลวงครับคลองหลวงครับ
1: เขาแจ้งเวลาแล้วเสร็จไหมครับ
6: ประมาณ4โมงเย็นเนี่ยครับเขาจะเสร็จแล้วครับ
1: วันนี้วันเดียวเหรอครับ
6: ครับผมแขวงได้แจ้งมาในไลน์งานจราจรของเราแล้วครับ
1: แค่วันนี้วันเดียวใช่ไหมครับ
6: ครับผม
1: อ๋อแล้วฝั่งกลับกันต้องทำด้วยไหมครับขาเข้า
6: ไม่ครับทำ
1: ไม่ทำ
6: ทำแค่ขาออกครับ
1: อ๋อเขาเริ่มปิดมาตั้งแต่กี่โมงแล้วครับผู้กอง
6: ตั้งแต่ประมาณ4โมงเช้าแล้วครับ
1: อ๋อ10โมงอ่ะเนาะ
6: ครับผม
1: ครับแล้วตอนนี้มีสะสมท้ายแถวอะไรเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที
6: ่สะสมท้ายแถวถึงหน้าวัดปัตตคอยครับก็ประมาณกิโลครึ่งครับจากสะพานครับ
1: ตรงนี้แนะนำยังไงดีครับต้องเลี่ยงไหมหรือว่าก็ยังไปได้อยู่ยังไม่หยุดนิ่งหรือยังไง
6: ยังไปได้อยู่ครับยกเคลื่อนตัวได้ประมาณ20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพอเลยจากสะพานตรงนี้ไปก็จะโฟลตลอดแล้วครับ
1: ครับ
6: ครับผม
1: ขาเข้าไม่ติดเนาะไม่มีชะลอดูไม่มีอะไรใช่ไหมขาเข้า
6: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: มีฝนมีอะไรไหมครับแถวนู้น
6: ไม่มีครับแดดท้องฟ้าโปร่งใสครับวันนี
1: ้อ๋อมีอุบัติเหตุหรือว่ามีรถจอดเสียในพื้นที่บ้างไหมครับ
6: ไม่มีครับช่วงนี้งานจราจรดูแลอยู่ครับถ้ามีเราจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่โดยเร็วเลยครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากนะครับท่านรองสารวัตร
6: ครับผมคร
1: ับ สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกลังสรรสาเรืองนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.บางโทลัดนะครับเป็นการก่อสร้างสะพานคู่ขนานถนนพระราม2แยกบ้านแพ้วไปบางน้ำบนหลักกิโลเมตรที่39ถึงหลักกิโลเมตรที่39บวก350ระยะทางประมาณ350เมตรในช่องทางหลักฝั่งขาออกตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จเนี่ยถ้าตามกำหนดการนะเขาบอกว่า17นาฬิกา30นาทีนะแต่เมื่อสักครู่เห็นท่านรองสารวัตรบอกว่า4โมงเย็นน่าจะเปิดการจราจรได้นะสำหรับจุดนี้ก็ทำแค่วันนี้วันเดียวนะครับจนถึงช่วงเย็นเดี๋ยวตามดูให้ตอนนี้ก็ท้ายแถวประมาณกิโลครึ่งเกือบ2กิโลนะครับพระราม2ขาออกคุณไก่บางบอนสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับพี่เต็มมาสุดหล่อ
1: สวัสดีครับพี่ไก่วันนี้อยู่ไหน
8: อยู่อรุณนมริน
1: เป็นไงบ้าง
8: โอ้ติดวันนี้ติดตรงศรีราษฎ
1: ร์เหรอครับตรงแยกเลยเหรอ
8: ศรีราษฎร์ติดพอข้ามสะพานมันก็ติดเลย
1: ครับ
8: ฝั่งสะพานมันก็ติดฝั่งกับกันก็ไม่ติดนะ
1: อ้าวเหรอฝั่งกับ
8: กันใครจะเข้ารับไอ้ผู้ป่วยนี่ต้องใส่จะเข้ายาก
1: ทำไมอ่ะรถเยอะเลยเหรอ
8: รถเยอะมากเลยนี่ก็เลยผมวนเข้ามารับพี่เขาไม่เรียกข้างนอกเข้ามายังติดเลย
1: เรา
8: จะเข้ามาได
1: ้เออ
8: ติดฝนมันเหมือนฝนเพิ่งหยุดไป
1: อ้าวเหรอพื้นยังเปียกพื้นยังเปียกอยู่เหรอครับ
8: ใช่เปียกเลยย
1: ัง
8: เปียกอยู
1: ่ครับ
8: ฟังกับการได้อยู
1: ่น่าจะเป็น
8: แล้วพี่เสมาพี่เสมานี่ไม่ลาหลังเลยครับ
1: ไม่ลาครับทำงานนะเป็นคนขยันนะพี
8: ่ก็มีได้ฉาแล้วก็มีลาก่อนลาหลัง
1: ใช่
8: เดี๋ยวบานไม่ลาไม่ได้เลย
1: ใช่บางคนเขาลาจันทร์กับศุกร์นี่เขาหยุดยาวเลยนะเสาร์อาทิตย์ชนเสาร์อาทิตย์เลยนะเนี่ยบางคน
8: อ
1: ่ะอิจฉามากเลย
8: ไม่เป็นไรเราทำงานแล้วก็มีตังค์รวย
1: โอ้ยสาธุขอบคุณมากพี่ไก
8: ่ครับผม
1: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณไก่บางบอนนะครับอยู่ถนนอรุณอมรินทร์นะฮะก็บอกว่ารถเยอะนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับคุณเบิร์ตขอบคุณด้วยนะสำหรับข้อมูลนะคุณเบิร์ตนะที่เมื่อสักครู่เพิ่มเติมเส้นพระราม2มาให้นะแล้วก็คุณนายถึงแล้วใช่ไหมครับโอ้โหเป็นการเดินทางช่วงวันหยุดยาวเป็นยังไงบ้างครับวันนี้พักผ่อนน่าจะขับรถเหนื่อยแล้วแหละนะฮะขอบคุณคุณนายด้วยนะแล้วก็คุณละพีนะครับบอกว่าบางขุนนนท์แดดออกแล้วนะฮะขอบคุณพี่ละพีด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ
9: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่าน
5: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
6: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
5: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน่ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก EasyPass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 EasyPass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

0: ช่วงนี้ติดตามการทำงานแล้วก็เรื่องของประกาศดับไฟจากการไฟฟ้านครหลวงกันครับหรือว่าทาง MEA นะครับการไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:30 น.ครับถนนสุขสวัสดิ์ซอยสุขสวัสดิ์67ซอยตาชั้นหมู่13ตำบลในคลองถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าว49 51 57และ69ครับถนนสุขสวัสดิ์ซอยชุมชนย่อยซอยนาคราชริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่บริเวณหน้าอาคารพิกุลทองลำซากรุ๊ปถึงแยกไฟแดงเพชรอุทัยวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 15:30 น.ครับถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าว77ทั้งซอยถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าว85บางส่วนถนนลาดพร้าวซอยสยามนิกสันถนนอุดมสุขซอยอุดมสุข48ถนนบางกรวยไซน้อยบริเวณหน้าร้านวรชาคาแคร์ถนนชัยพฤกษ์ซอยหมู่บ้านเศษสิริชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะถนนสุขุมวิทบริเวณหม้อแปลงนั่งร้านปากซอยสุขุมวิท68ซอยโสพลถนนรามคำแหงซอยรามคำแหง30วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ครับถนนเฉลิมพระเกียรติร9ซอย28แยก14หมู่บ้านกลางเมืองสวนหลวงถนนรามคำแหงซอย Perfect Place ซอย20ถนนสุขุมวิทซอยสุขุมวิท62แยก 5-6ถนนสุวินทวงศ์บ้านกฤษณาซอย 1/17 ซอย 1/18 ซอย 1/19 ซอย 1/20 ซอย 1/21 และซอย 1/22 และบริเวณข้างเคียงครับหากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขตและ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลแจ้งประกาศดับไฟจากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA ด้วยนะครับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือว่า M6 นะฮะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้รถนะครับโอ้โหถ้าใครที่รับชมใน YouTube อยู่นี่จะได้เห็นคลิปไปพร้อมๆกันค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็น่ากลัวเลยนะครับทั้งห้องโดยสารและห้องเครื่องครับเป็นรถกระบะเชฟโรเล็กนะฮะป้ายทะเบียนกอไก่ฉอชิ่ง8434หมวดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นเชฟโรเล็กนะฮะกอไก่ฉอชิ่ง8434หมวดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ M6 นะมอเตอร์เวย์ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6เนี่ยมุ่งหน้าไปนครราชสีมาจุดเกิดเหตุอยู่หลักกิโลเมตรที่178บวก800นะฮะกม178บวก800เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับตอนนี้อันนี้เป็นภาพตอนที่เป็นคลิปตอนที่เกิดเหตุนะแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วอยู่ระหว่างการเก็บกู้นะฮะไม่แน่ใจว่ามีคนเจ็บไหมนะ แต่ดูแล้วไม่น่าจะมีนะเพราะว่าไฟนี่โอ้โหบริเวณห้องเครื่องห้องโดยสารหมดเลยอ่ะเหลือแค่ท้ายกระบะนะครับที่ไม่มีไฟไม่ล้อหน้านี่คือแบบแถบหน้าในห้องผู้โดยสารนี่ไปหมดเลยครับเนี่ยแล้วเพลิงลุกค่อนข้างรุนแรงเลยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ M6 นะกม178+800มุ่งหน้าไปนครราชสีมานะครับเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บกู้อยู่ที่เกิดเหตุนะสำหรับบริเวณเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแต่ว่าดูจากในคลิปแล้วมันจะมีช่วงที่รถวิ่งผ่านเนี่ยเขาก็ยังวิ่งผ่านไปได้นะเพราะอยู่ไหลทางซ้ายสุดเลยชิดกับขอบทางด้านซ้ายสุดเลยนะครับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะสามารถแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมกลับมาได้นะครับ1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถแจ้งกลับมาได้ว่าที่เกิดเหตุตอนนี้ณปัจจุบันนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะแต่เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเพลิงสงบแล้วอะอยู่ระหว่างเก็บกู้น่าจะเป็นซากรถปิกอัพคันนี้แหละนะครับที่เกิดเพลิงลุกไหม้นะแล้วก็พระราม2ยังติดอยู่นะครับที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นการทำสะพานคู่ขนานถนนพระราม2ก็บอกว่าปิดเบี่ยงการจราจรระยะทางประมาณ350 เมตรกม39ถึงกม39บวก350ในช่องทางหลักปิดเบี่ยงการจราจรครึ่งช่องทางด้านซ้ายรวมไหลทางด้วยนะฮะแล้วก็จะเปิดการจราจรได้เนี่ยน่าจะ16หรือไม่ก็17:30ถ้าเสร็จเร็วก็จะเปิดได้เร็วนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเสร็จก่อนก็จะเปิดให้ก่อนตอนนี้ท้ายแถวยาวนะครับน่าจะเกือบ2 กิโลแล้วล่ะครับตอนนี้พระราม2ขาออกนะตรงข้ามกับดูโฮมอ่ะนะครับประมาณ1 กิโล 1.80 กิโลเมตรครับเกือบ2 กิโลแล้วนะท้ายแถวพระราม2ขาออกนะครับก่อนถึงฝั่งตรงข้ามดูโฮมอ่ะจะหนาแน่นมาเลยตั้งแต่ช่วงก่อนถึงฝั่งตรงข้ามวัดบางตะคอยแล้วนะท้ายแถวยาวขึ้นจากช่วงที่แล้วด้วยนะครับยาวขึ้นกว่าช่วงที่แล้วด้วยจะ2 กิโลอยู่แล้วนะพระราม2ขาออกฝั่งตรงข้ามดูโฮมนะกม39ถึงกม39บวก350ก็เริ่มทำกันมาตั้งแต่10 โมงแล้วนะครับเป็นโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานถนนพระราม2นะเห็นบอกว่าเริ่มทำกันมาตั้งแต่10 นาฬิกาของวันนี้นะครับแจ้งวันนี้วันเดียวนะครับที่จะทำเนี่ยก็บอกว่าถ้าเสร็จเร็วก็จะเปิดให้ได้ก่อนก็คาดว่าน่าจะประมาณ4 โมงแต่ว่าตามแผนกำหนดการเนี่ยเขาแจ้งว่า17:30นะก็ประมาณ5 โมงครึ่งถ้าเสร็จก่อนก็จะเปิดก่อนแต่ว่ารถติดนะท้ายแถวค่อนข้างยาวพี่พักกี้อินบอกว่ารังสิตฝนตกแล้วนะครับขอบคุณพี่พักกี้อินด้วยนะสำหรับข้อมูลนะเขาบอกว่ารังสิตฝนตกแล้วก็กลุ่มนี้จะพัดไปทางด้านของคันนายาวคลองสามวานะครับที่รับแจ้งกลุ่มฝนมาอยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอกลุ่มใหญ่นะฝั่งทนไม่ต้องน้อยใจนะบ้านแพ้วนี่มารอแล้วสมุทรสาครนี่เคลื่อนตัวเข้ามาแล้วเดี๋ยวไปเพิ่มเติม M6 กันกรณีรถเกิดไฟไหม้นะท่านพันตำรวจตีพานุพระศักดิ์นะครับท่านสารวัตรตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 สวัสดีครับท่านสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้ดำเนินการอยู่ขั้นตอนไหนแล้วครับ
1: ครับตอนนี้ก็ดับเพลิงดับไฟที่รถที่ลุกไหม้รถเรียบร้อยครับดับเรียบร้อยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเคลื่อนรถครับเคลื่อนที่รถนะครับโดยการเคลื่อนรถสไลด์ไปที่หน่วยสีเขียวครับแล้วก็ค่อยเร่งระบายการจราจรครับที่ติดขัดครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้รถสามารถเดินทางได้หนึ่งช่องทางด้านขวาสุดครับใช้ประมาณกิโลกว่าเกือบ2 โลครับ
0: ครับมีใครบาดเจ็บมีใครติดภายในไหมครับก่อนหน้านี้ครับ
1: อ๋อไม่มีครับผู้ขับขี่มาคือเป็นผู้ชายครับแล้วก็เห็นลักษณะเป็นที่หน้าปัดเรือนใหม่ขับรถนะครับโชว์เครื่องหมายแบตเตอรี่ครับก็เลยจอดตรงไหลทางพอดีแล้วก็เห็นมีกลุ่มควันก็เลยลงมาเปิดดูที่ฝากระโปรงรถครับก็เห็นมีไฟลุกไหม้ตรงบริเวณที่ได้ชาร์จรถนะครับหลังจากนั้นไฟก็เลยลุกไหม้มาจากห้องเครื่องมาที่ตัวรถครับแล้วก็ได้แจ้งได้ที่เกี่ยวข้องทราบครับไปช่วยกันอำนวยความสะดวกจราจรแล้วก็ดับไฟครับ
0: โอ้โหนี่คือเสียหายทั้งคันเลยไหมครับเพราะว่าข้างในนี่น่าจะไปหมดเลย
1: ทั้งคันเลยครับตามภาพที่ผู้ปฏิบัติรายงานมาทั้งคันเลยครับไหม้ลุกมาที่ตัวห้องเครื่องตัวรถเลยครับเป็นรถติดอัพครับ
0: โอ้ครับแล้วไม่ได้กระทบไม่ได้มีคู่กรณีไม่ได้ไปเฉี่ยวชนมาก่อนใช่ไหมคือขับมาแล้ว
1: พอไม่ครับไม่มีครับก็ถามผู้ขับขี่ก็เป็นใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพียวๆครับไม่ได้ติดแก๊สหรือว่ามีลักษณะที่ไปดัดแปลงประเภทของเชื้อเพลิงครับ
0: อืมครับตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างรอให้พ้นกีดขวางอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายรถครับแล้วก็ค่อยเร่งระบายการจราจรที่สะสมครับ
0: อืมครับครับสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุครับณขณะนี้ครับท่านสารวัตร
1: อ๋อก็ยังมืดครึ้มอยู่ครับแต่ฝนก็ยังไม่ตกครับตรงหลักกิโลเมตรที่178ครับผ
0: ม
1: ยังไม่มีฝนตกครับ
0: ครับ
1: แต่ก็จะรบกวนผู้ขับขี่ช่วงนี้กล่าวมีเหตุไฟลุกไหม้ที่รถนะครับก็ให้ผู้ขี่นะครับก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังใจเย็นครับเดี๋ยวมีเจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่หมวดการทางนะครับอำนวยความสะดวกการจราจรนะครับเร่งระบายการจราจรครับ
0: ครับได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตรก็น่าจะอีกไม่นานนะครับน่าจะพ้นกีดขวางได้เนาะ
1: ครับผมใช่ครับไม่นานครับถ้าเกิดเคลื่อนย้ายรถได้ก็สามารถเดินทางการจราจรได้ทั้งสองเส้นทางครับทั้งเลนซ้ายและเลนขวาครับก็จะเร่งระบายให้เร็วที่สุดครับ
0: ครับตอนนี้ท้ายแถวยาวไหมครับล่าสุดเลยตอนนี้ที่คุยกันอยู่เนี่ยครับ
1: ตอนนี้ประมาณเกือบ2กิโลครับแต่ตอนนี้ก็เร่งระบายก็คือไปได้หนึ่งช่องทางอยู่ครับหรืออาจจะมีการสลับตันตากันไปครับทางเลนทางขวามือครับขวาสุดครับ
0: ครับครับยังไงขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ได้ครับยินดีครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจตรีพานุพระศักดิ์นะครับท่านสารวัตรตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 นะฮะจุดเกิดเหตุจะอยู่บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่178+800นะครับมุ่งหน้าไปนครราชสีมา M6 นะฮะก็เป็นรถกระบะนะครับเชฟโรเล็ตป้ายทะเบียนกไก่ชอชิง8434พระนครศรีอยุธยานะฮะก็บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคนขับเขาเห็นแล้วว่าไฟรูปแบตเตอรี่มันขึ้นที่หน้าปัดนะเขาก็เลยจอดแล้วก็เห็นว่ากลุ่มควันเนี่ยมันขึ้นมาบริเวณห้องเครื่องก็เลยไปเปิดดูนะแล้วก็เห็นเปลวไฟมันลุกขึ้นมาเลยนะฮะก็ออกมาได้ทันนะสำหรับคนขับไม่มีใครเป็นอะไรนะก็เมื่อสักครู่เห็นบอกมีการปิดการจราจรเพื่อนำรถน้ำเนี่ยมาฉีดควบคุมเนี่ยตามภาพเลยนะตามภาพเลยก็ปิดการจราจรไปชั่วครู่นึงท้ายแถวมันก็เลยสะสมนะครับประมาณกิโลนึงพอตอนนี้เนี่ยเพลิงดับละก็เหลือแต่ตัวเนี่ยรถนะฮะที่ถูกเพลิงไหม้เนี่ยก็เดี๋ยวจะกำลังจะเคลื่อนย้ายละตัวซากรถเนี่ยนะฮะเพราะว่าเสียหายทั้งคันเลยนะด้านหน้าห้องเครื่องห้องโดยสารไปหมดเลยฮะก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะไม่นานก็น่าจะเคลื่อนย้ายได้ตอนนี้ก็ยังวิ่งได้อยู่นะครับ1ช่องทางด้านขวานะเมื่อสักครู่ที่ท่านสารวัตรบอกก็ยังวิ่งได้1ช่องทางด้านขวาก็เดี๋ยวพอเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปได้ก็น่าจะเปิดการจราจรทุกช่องทางได้เหมือนเดิมนะครับเมื่อสักครู่เขาก็ต้องปิดเพื่อให้รถน้ำเนี่ยมาทำการฉีดน้ำในการควบคุมอยู่นะครับก็ขอบคุณท่านสารวัตรตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณสุวรรณทองบอกว่าภาษีเจริญท้องฟ้าแจ่มใสนะรออีกไม่นานฮะภาษีเจริญนะพี่สุวรรณทองอย่าเพิ่งตายใจนะคุณวิรัตสวัสดีด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวฝั่งทนไม่ต้องน้อยหน้านะเดี๋ยวเนี่ยรอรับจากทางราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยเขาจะไล่เข้ามาละนะครับไล่เข้ามาละทางด้านของฝั่งทนก็น่าจะเป็นบางขุนเทียนหนองแขมบางบอนแล้วก็รวมไปถึงด้านของทวีวัฒนานะครับแต่ต้องดูกำลังลมแล้วก็ต้องดูทิศทางด้วยว่าเขาจะอ่อนกำลังไปก่อนหรือเปล่านะแต่ว่าถ้ามาเข้มๆอย่างเงี้ยก็น่าจะไม่รอดนะฮะในช่วงเย็นเนี่ยชาวฝั่งทนนะครับเดี๋ยวมีเพิ่มเติมข้อมูลหลังไมค์เมื่อสักครู่จากพี่พันแจ้งเข้ามา2จุดเลยทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตน์แดดร้อนการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับแนะนำให้กลับสัมพันธ์พี่พันสัมพันธ์นี่น่าจะอีกไม่นานนี่ฝนน่าจะมาชุดใหญ่เลยแหละแล้วก็รามกำแหงนะขาเข้าพี่พันบอกว่าหมู่บ้านเสรีไปแยกรามการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณศรีวิชัยรัชดาพิเศษอโศกไปพระราม4รัชดาพระราม4เคลื่อนตัวช้านะเขาบอกว่าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟพี่ชัยรัตน์วิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้าดอนเมืองไปหลัก4การจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งไปกลับช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกนำประชุมสมช.แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้และสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาแจ้งกรณีฮลุนโซโลเสียชีวิตเพิ่งได้รับแจ้งจากกระทรวงต่างประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่29กรกฎาคมสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายกนำประชุมสมช.แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้หลังเกิดเหตุบ่อยขึ้นพร้อมจับตาที่ประชุมถกรื้อแนวทางเดินหน้าพูดคุยสันติสุขใต้คุณยุวธิดาภูกำนวลรายงานครับ
4: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายรวมไปถึงนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกลองในฐานะหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งการประชุมวันนี้คาดว่าจะมีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ภายหลังจากสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งส่งผลให้ต้องเลื่อนเจรจากับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือกลุ่ม BRN ในช่วงเดือนกันยายนนี้ออกไปก่อนโดยจะมีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สาเหตุการก่อเหตุรุนแรงขณะเดียวกันจะมีการเดินหน้าพูดคุยกับนักวิชาการและภาคประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ระหว่างนี้ควบคู่กันไปด้วยว่าจะต้องมีการสื่อสารอะไรไปยังกลุ่ม BRN และอย่างคาดการว่าจะมีการรายงานสถานการณ์จากหน่วยงานด้านความมั่นคงเนื่องจาก29กรกฎาคมที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการพิเศษได้ปิดล้อมเทือกเขาเมาะแต่เพื่อส่งทีมลาดตระเวนเข้าไปกดดันผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้มีทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5 นายยุวธิดาภูคำนวลรายงานค่ะ
3: สถานทูตกรุงอังการายืนยันไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงเหตุฮาลุนโซโลเสียชีวิตเผยได้รับแจ้งครั้งแรกจากกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่29กรกฎาคมคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีโพสต์ชี้แจงตามที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานทูตกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโลว่าทางเจ้าหน้าที่สถานทูตซึ่งเดินทางถึงกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียเวลา 20:30 นวันที่29กรกฎาคมได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียทันทีและได้รับแจ้งจากทางตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีว่าสถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อขอให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคมโดยสถานทูตไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้แต่อย่างใดกระทั่งเมื่อวันที่30กรกฎาคมเวลา 11:00 นเจ้าหน้าที่สถานทูตได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียซึ่งได้มอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์อย่างเป็นทางการหนังสือลงวันที่29กรกฎาคมเป็นภาษาจอร์เจียพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้แก่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตซึ่งสถานทูตได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงทำหนังสือถึงสถานทูตลงวันที่29กรกฎาคมหลังจากสถานทูตได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมหรือหลังจากทราบข่าวการหายตัวไปของนายบวรทัศน์แล้วสถานทูตยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการรัฐผู้รับและตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวยศวัฒน์พงประภาสรายงาน
6: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงสานต่อโครงการเยาวชนพิทักษ์น้ำและเครือข่ายโรงเรียนพิทักษ์น้ำปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนระดับประถมศึกษาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: รฟม.ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.นะครับแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและขาออก3ช่องจราจรครับบริเวณซอยสุขสวัสดิ์34ถึงซอยสุขสวัสดิ์30ครับระยะทางประมาณ300เมตรเพื่องานติดตั้งคานเหล็กและพื้นคอนกรีตสถานีบางประกอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกครับวันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคม2569เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4สลับฝั่งทำงานวันคู่วันขี้ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและขาออก3ช่องจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์34ถึงซอยสุขสวัสดิ์30ครับระยะทางประมาณ300เมตรเพื่องานติดตั้งคานเหล็กและพื้นคอนกรีตสถานีบางประกอบระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคม2569เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4ครับสลับฝั่งทำงานวันคู่วันขี้โดยมีการจัดการจราจร2รูปแบบดังนี้ครับรูปแบบที่1วันขี้วันที่1 3 5 79 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29และ31ครับปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาเข้ามีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาเข้าให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรครับในรูปแบบที่2วันคู่วันที่2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28และ30ครับปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-072-6522ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ครับ www.mrta.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับแปดสาย MRT Purple Line ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับคุณธานินสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมาผมธานินครับ
3: ครับคุณธานินอยู่ที่ไหนครับ
4: อ๋อตอนนี้ผมมาลงงานวงวานแล้วครับเมื่อกี้ผมไปเจอประสบเหตุรถตู้รถล้อหลังน่าจะเสียหายครับช่วงทางด่วนศรีรัตน
3: ์
4: ที่มาจากดินแดงแล้วมาประจบที่มาจากหัวลำโพงแล้วมันประจบกันดินแดงครับเป็นรูปตัววายตรงนั้น
3: ครับแล้วเขาจอดเสียอยู่เลนไหนครับพี่ธานิน
4: อยู่เลนกลางครับ
3: เลนกลางด้วยหรอ
4: ใช่ครับมันเป็นรถตู้ทรงเก่านะครับเป็นคอมพิวเตอร์หลังคาสูง
3: แต่
4: รุ่นเก่า
3: ไม่ใช่แบบรถตู้แบบผู้โดยสารอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
4: ผมไม่มั่นใจว่าเขาติดฟิล์มทึบมันไม่มีเจ้าของรถหรือใครลงมานะครับ
3: แต่
4: ติดไฟฉุกเฉินอยู
3: ่แต่ไม่เห็นว่ามีผู้โดยสารหรือว่ามีใครลงมายืนใช่ไหมครับ
4: ใช่ถูกต้องคร
3: ับ ได้เราประสานงานศูนย์ทั้งด่วนให้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งน่าจะถึงแล้วแหละ
4: ใส่จะไปต่อยากเข้าล้อหลังแบะน่าจะ
3: แล้วมันชะลอตัวหรือว่ามันมีท้าย
4: เลยตรงนั้นชะลอตัวครับผมก็สังเกตว่าทำไมรถออกซ้ายออกขวาผมก็มองไกลๆว่าเป็นรถหลังคาสูงน่าจะไม่ได้ขยับเลยคิดว่าน่าจะเสียก็เชื่อก็จริงๆก
3: ็
4: เส
3: ียครับมีท้ายมีอะไรไหมครับสะสมประมาณแค่ไหนได้ครับ
4: ช่วงนั้นที่ผมมาก็ท้ายแถวได้ประมาณแค่200เมตรประมาณ200เมตร
3: แต่เขาอยู่เลนกลางด้วยเหรอ
4: ใช่ครับ
3: ได้ครับยังไงเดี๋ยวประสานงานให้ละเดี๋ยวตามต่อให้ครับจุดนี้ครับ
4: ครับขอบคุณมากเลยนะคร
3: ับ ขอบคุณครับ
4: วันนี้ผมมาอยู่งามวงวานครับสภาพรถก็ขาออกรถเยอะอยู่ครับ
3: อ๋อแต่ยังไม่ถึงขนาดกับว่าติดใช่ไหมงามวงวานตอนนี
4: ้ ยังใช้ความเร็วได้20 30ครับ
3: มีฝนไหมครับฝนตกไหม
4: ตรงนี้แดดมันมีคึ้มๆนะครับถ้ามองไกลๆมีเมฆฝนอยู่ครับ
3: อ๋อแต่ตรงนู้นยังไม่ตกเนาะงามวงวานยังไม่ตก
4: ยังครับได้เดี๋ยวผมก็จะไปสุพรรณคิดว่าน่าจะมีฝน
3: อุ้ยมีนะแถวลาดลีสุพรรณอะไรทางโซนนครปฐมขึ้นไปทางโซนโน้นนะ
4: ครับ
3: มีครับสุพรรณไปแถวอู่ทองป่ะอู่ทอง
4: ไปผมไปเมืองครับแถวอยู่ใกล้ๆนะครับส่วนใกล้ๆส่วนแปลงครับยังไม่ถึงอู่ทอง
3: อ๋อถ้าอำเภอเมืองก็มีเหมือนกันแต่ว่าอำเภอเมืองอะไม่หนักมันจะมาหนักตรงแถวอู่ทองกับบางปลาม้าประมาณเนี้ย
4: ครับไม่ทราบว่าสาลี่รถติดไหมครับ
3: ติดครับตรงที่มันมีแนวก่อสร้างใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ติดเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะรายงานให้ตลอดเลยตรงนั้นน่ะแต่ว่ามันก็ขยับได้นะมันไม่ใช่แบบว่าติดนิ่งเลยนะคือมันก็ไหลๆไปเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าร ถอ่ะเยอะเต็มพื้นที่อาจจะทำความเร็วไม่ได้คร
4: ับก็ผมก็ถ้าไปผมก็จะเลี่ยงไปทางเส้นสองพี่น้องไปออกบางตะเถนเข้าออกวัดมะนาวตัด357ไปเส้นนั้นนะครับ
3: ถ้าอย่างนั้นน่าจะดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ผมดูแล้วระยะทางที่มันติดนี่มันก็เป็นกิโลเหมือนกันนะเนี่ยที่เขาชะลอกันไปเนี่ย
4: ครับแล้วห้องน้ำไม่มีด้วยนะแถวนั้น
3: เออใช่ปั๊มก็ไม่มีมีแต่วัดเข้าวัด
4: โหวัดก็ไกลมากครับแล้วไหลถนนก็สูง
3: ใช่
4: จุดเฉินก็ลำบาก
3: ใช่ใช่ใช
4: ่ครับ
3: อาจชะลอตัวกันอยู่ประมาณเกือบ2กิโลกิโลกว่าๆตอนเนี้ยที่ชะลอตัวกันอยู่จุดนั้นนะ
4: ครับขอบคุณมากคร
3: ับ ขอบคุณครับยินดีครับสวัสดี
4: มีอะไรเดี๋ยวผมจะประสานไปนะคร
3: ับได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีคร
4: ับ
3: สวัสดีครับขอบคุณคุณธานินนะครับเป็นรถจอดเสียด้านบนทางด่วนนะครับเป็นทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษ4ลัดนะก็บอกว่าเลยต่างระดับมักกะสันมา50เมตรมีรถตู้ Toyota Commuter จอดเสียอยู่เลนกลางนะฮะลักษณะเนี่ยล้อหลังซ้ายเนี่ยมันแบะออกนะครับเราก็ประสานงานไปที่ศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะครับสำหรับจุดนี้ส่วนการจราจรก็ชะลอตัวนิดหน่อยนะท้ายแถวไม่ได้ยาวนะครับแต่เราแจ้งให้ละฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ขอบคุณคุณธานินด้วยนะครับคุณณฐาแจ้งแทนเพื่อนนะบอกว่าเพื่อนเนี่ยลืมโทรศัพท์มือถือไม่ทราบรายละเอียดขึ้นจากจอมทองไปลงที่ตลาดบางแคตอนบ่ายโมงครึ่งวันนี้จำได้แค่ว่าแท็กซี่เขียวเหลืองนะฮะคุณสิริวิทย์ลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone ไม่ได้แจ้งรุ่นมานะบอกแค่ว่าสีดำใส่เคสใสเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้บ่ายสองครึ่งบนรถแท็กซี่สีชมพูขึ้นมาจากท่ามหาราชแล้วก็มาลงที่วัดพระแก้วคุณนพรุษลืมเป็นโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์ผู้ชายนะเขาบอกว่าข้างในเนี่ยมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีบัตรเครดิตมีเงินจำนวนหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สองทุ่มนะระบุชื่อคุณนพจรุตจิรัชยาสกุลบอกว่าจำสีจำทะเบียนไม่ได้แต่ว่าทราบชื่อคนขับชื่อนายปราโมททองดีนะฮะคุณปราโมททองดีขึ้นมาจากแยกคอปอไปลงที่วัดลาสนุ่นนะครับตอน2ทุ่มเมื่อคืนนี้นะท่านร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีคร
3: ับ ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ช่วงแนวก่อสร้างแบบพิเศษ
5: ในพื้นที่ตอนนี้การจราจรก็ยังไม่มากแต่มีกลุ่มฝนมาแล้วครับน่าจะคาดว่าน่าจะในพื้นที่น่าจะมีฝนตก
3: สำหรับ
5: ขาทางหลวงสามพิเศษช่วงซ่อมสร้าง
3: ครับ
5: นะครับขาเข้ากทมเนี่ยรถก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นนิดหน่อยยังไม่มากนะครับแล้วก็ส่วนขาออกก็ยังไม่มากเหมือนกันครับแล้วตอนนี้ทางโครงการก่อสร้างเขาได้เปิดแท่งบารีเออร์ให้รถสามารถวิ่งได้สองช่องทางกับจะไม่มีท้ายแถว
3: ครับ
5: ตากกระบอกขาออกนะครับที่มุ่งหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนขาเข้าก็คาดว่าน่าจะช่วงสัก4โมงเย็นน่ะน่าจะเพิ่มขึ้นครับครับ
3: ครับและเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ไปช่วยเหลือรถจอดเสียด้วยล่ะครับผู้กอง
5: ครับพอดีรถเขาจอดอยู่ด้านไหลทางด้านซ้ายเปิดฝาแล้วขณะเปิดฝากระโปรงก็เลยเข้าไปสอบถามก็ปรากฏว่าแบตเตอรี่เขามีปัญหาระบบไฟครับก็เลยทดลองพ่วงแบตเตอรี่จากรถตำรวจทางหลวงนะครับผมมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่ท้ายรถก็เลยนำมาช่วยเหลือก็สามารถสตาร์ทติดได้แล้วก็ไปได้ครับผมไปได
3: ้ตอนที่ไปนี่ผู้กองไปกับใครอะครับไปคนเดียวเหรอ
5: ไปกับไปสองคนนะไปสองคนกันน้องสิบตำรวจเอกครับผม
3: อ๋อแล้วตอนนี้เขาก็ออกมาจากที่เกิดเหตุได้แล้ว
5: ไปแล้วครับไปได้ได้เรียบร้อยแล้วครับ
3: โอ้นี่โชคดีมาก
5: ถ้าเราเจอขอความช่วยเหลือเราจะช่วยทุกเคสครับ
3: โอ้โชคดีมากเลย
5: ครับผมถ้าคือเห็นรถจอดไหลทางลักษณะเปิดฝากระโปรงหรือว่าเราก็จะเข้าไปสอบถามว่า
3: เป็นอะไร
5: ใช่ครับใช่ครับ
3: โอ้แล้วบนรถเราเตรียมอุปกรณ์อะไรอย่างงี้พร้อมช่วยเลยเหรอครับแบบยางแตกอะไร
5: ช่วยเหลือไว้ใช้รถตำรวจเลยครับ
3: อ๋อเหร
5: อมีสายพ่วงแบตมีน้ำมันสำรอง
3: โอ
5: ้มีแม่แรงนะครับมีแม่แรงมีพวงการถอดช่วยถอดล้ออะไรต่างๆนะครับ
3: คือ
5: ทางตำรวจเป็นนโยบายของตำรวจทางหลวงนี่แหละครับม
3: ี
5: ต้องการให้การช่วยเหลือประชาชนที่รถเสียหรือว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยถ้าเกินความสามารถเราก็จะติดต่อช่างในพื้นที่ให้เขาช่วยแก้ไขคร
3: ับ
5: ผม
3: โอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากดีมากเลย
5: เพราะว่าถ้ามันเขาเสียในช่องทางซ่อมสร้างเนี่ยมันจะเกิดปัญหารถติดด้วย
3: ใช่
5: แต่เราต้องรีบมีให้การช่วยเหลือเลยอย่างน้อยก็ลากออกจากพื้นที่เขตซ่อมสร้างเพราะมันไม่มีไหลทางให้จอดครับก็ประมาณนั้นแหละครับ
3: ช่วยกันแล้วสองสามวันมานี้ต้องขอบคุณผู้กองมากๆเลยนะครับผู้กองจะเพิ่มเติม340ให้ตลอดเลยขอบคุณมากเลยนะครับ
5: ไม่ได้ทิ้งพื้นที่ไปไหนครับอยู่ในพื้นที่ตลอดครับช่วยกันครับช่วยก
3: ัน ขอบคุณมากเลยครับ
5: ครับมีอะไรก็จะพยายามรายงานเข้าไปครับ
3: ได้ครับยินดีครับสวัสดีครับ
5: เพราะจะมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่เขาตารถติดเนี่ยเขาจะโทรสอบถามในทางสายด่วน1193ของตำรวจทางหลวงแล้วก็ทางจสร้อยหรือว่าสพ91ก็จะมีประชาชนไปสอบถามครับจะได้ชี้แจงเขาจะได้คลายกังวล
3: ได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับผู้กองสว
5: ั
3: สด
5: ี
3: คร
5: ับ
3: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกประพงศ์อุ่นละไม้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีนะนี่ก็เป็นคลิปนะมาเป็นคลิปเลยไม่ได้มาแค่ภาพนะเป็นคลิปความประทับใจนะคือเขาก็งงๆนะคนขับรถกระบะดูจากต้นคลิปอะเขาก็ยืนเหมือนเกาหัวอยู่ว่าจะเอายังไงต่อดีเพราะว่ามันก็มีแต่ป่าหญ้าข้างทางเห็นไหมล่ะมันไม่มีสถานที่ไหนเนี่ยเขาก็ยืนแบบงงๆอยู่เนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาถึงก็ถามว่ารถเป็นอะไรนะฮะทางคุณลุงท่านนั้นก็มีการพูดคุยกันนะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เนี่ยเอาอุปกรณ์เนี่ยมาแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือนะครับแล้วเขาก็ไปต่อได้โอ้โหเห็นบอกว่าพร้อมช่วยเลยนะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับสาลีนะที่สุพรรณบุรีนะต้องขอบคุณมากๆนะแล้วก็ 2-3 วันมานี้รบกวนผู้กองบ่อยมากผู้กองจะคอยเพิ่มเติมเส้น340บางบัวทองสุพรรณให้ตลอดโดยเฉพาะตรงสาลีตรงบางปลาม้าที่เป็นแนวก่อสร้างนะฮะขอบคุณมากๆเลยท่านร้อยตำรวจเอกประพงศ์อุ่นละไม้นะฮะคุณเด็กวัดป่าสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณเสมาและเพื่อนสมาชิกนะครับผม
3: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่เด็กวัดป่า
6: ตอนนี้มารัตนาธิเบศรแล้ว
3: ครับ
6: ยังไงเมื่อกี้มาเส้นรัตนาไอราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามีวัดเหตุช่องจุดที่หนึ่งก็คือเลยต่างระดับวัดบทดอนพรมมาประมาณไม่เกิน500เมตรในช่องทางหลักเลนขวา
3: ครับ
6: รถเก๋งชนท้ายรถปิกอัพไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บชะลอตัวช่วงนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว
3: ครับผม
6: ส่วนไออันที่สองก็คือเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็คือจุดเดิมก็คงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองอ้อมนน
3: ครับ
6: เป็นการรอเบลเลอร์ปูนจะอยู่ในช่องทางหลักเลนซ้าย
3: ครับ
6: ส่วนเมื่อวานเนี้ยก็เคยคุยกับคุณเสียมาและช่วงราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก็เหมือนเดิมก็วันนี้ไม่แนะเพราะกลัวแนะแล้วจะพาติดแล้วผมจะโดนทัวร์ลง
3: เพราะวันนี้บางคนเขาทำงานแล้วนะเขาไม่ได้หยุดแล้วนะ
6: เพราะว่าผมไม่แนะครับพอแนะแล้วกันไปติดเดี๋ยวผมบอกโอ้ยนั่นมันแนะเมื่อกี้เห็นเรื่องตำรวจทางหลวงอ่ะผมประสบการณ์ผมมาเมื่อปี54นะ
3: หูนานมากนาน
6: ห้าปีเนี่ยความที่ผมกับคนที่ไปด้วยกันเนี่ยไม่ได้นอน
3: ครับ
6: ผมก็เลยง่วงนอนก็เลยคนขับอีกคนนึงนอนขับพักๆนึงนี่ยันตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กคือเขาก็บอกว่าคือมาก็บอกหลับในรถตกถนน
3: อ้าวที่ไหนเนี่ย340เนี่ยหรอ
6: โอ้แถวนู่นเลยครับลำตะคอง
3: ลำตะคองอ่า
6: แต่พูดก็ไม่มีใครเชื่อหรอกครับเพราะว่าอยู่ตรงนั้นจริงๆเพราะว่าผมไปงานของต้องยอมรับว่าจริงๆว่าไปงานงานนั้นน่ะถึงรอดตายหงมาได
3: ้งานอะไร
6: งานอายุ100ปีของพระรูปนึง
3: อันนี้คือปี554เหรอ
6: ใช่ๆเพราะว่าตอนท่านสิ้นน่ะท่านมาสิ้นตอนอีก4-5ปีแต่ผมไปร่วมงานไปตั้งแต่วันที่9ไม่ได้นอนเลยขากลับก็เลยหลับบนรถหลังจากมากลับจากอุดรมาถึงขอนแก่นก็เลยให้เขาขับเขาขับก็สักพักนึงตรงถึงลำตะคองมันต้องกึก
3: ๆ
6: เขาบอกหลับในจริงไม่ได้โกหกเขาบอกอ้าวแล้วรถไม่เป็นไรเขาบอกเหมือนคนดันขึ้นมาแต่พูดไปก็แล้วแต่คนแต่ก็เลยไปจอดนอนที่ปั๊มพอจอดนอนที่ปั๊มปุ๊บรถสตาร์ทไม่ติด
3: อ้าวทำไงฮะ
6: โอ้แล้วเหมือนกับอะไรมันหนุนน่ะคุณเจมา
3: ครับ
6: มีรถตำรวจมาจอดข้าง
3: ๆ
6: แล้วสมัยนั้น14-15ปีมีรถตำรวจที่ไหนอ่ะพกสายชาร์จมาด้วย
3: น
6: ี่มีสายชาร์จไหมครับรถสตาร์ทไม่ติดเขาบอกมี
3: เหรอ
6: เหมือนส่งมาเลยครับคือยังนึกเลยว่าถ้าเกิดจอดตอนข้างทางรถดับข้างทางนี่ทำไงเพราะว่าคนขับอีกคนนึงเป็นผู้หญิงผมเป็นผู้ชายไปกันแค่2คนก็แย่นั่นแหละคร
3: ับ แล้วตอนนั้นพี่ไม่แจ้งจอสอร้อยมาล่ะ
6: โอ้ตอนนั้นเหรอ5454เออใช่ฮะ54มันไม่คิดอะไรก็คือ คิดอย่างเดียว
3: มีแล้วจอ200มีแล้วไม่ยอมแจ้ง
6: เพราะมันกำลังมึนอยู่เพราะเตือนมาอ้าวรถสตาร์ทไม่ติดกูทำไงวะไม่ถึง1นาทีนะครับรถตำรวจมาจอดข้างๆเลยซึ่งเมื่อ15ปีนะผมเชื่อได้เลยรถตำรวจอ่ะไม่มีทางพกไอ้สายชาร์จหรอกแล้วรู้สึกไม่ใช่ตำรวจทางหลวงด้วยตำรวจแถวนั้นแหละ
3: ท้องที่เหรอ
6: ท้องที
3: ่
6: จอดข้างๆเลยครับไม่ต้องเดินไปหาเลยครับประจอดเทียบเลย
3: นี่โชคดีมากเลยนะ
6: เออโชคดีถึงบอกเออนะเขาส่งมามั้ง
3: ครับผม
6: ขอบคุณตำรวจทางหลวงขอบคุณทุกท่านนะครับ
3: ข
6: อดูแลกับดีภาพทุกคนฝนกำลังจะมา
3: ครับ
6: ครับผม
3: ขอบคุณครับพี่เด็กวัดป่าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเด็กวัดป่านะครับเป็นอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์นะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาออกเลยต่างระดับวัดโบสถ์ดอนพรมมา500เมตรเก๋งปิกอัพอยู่ช่องทางหลักนะครับไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บอยู่เลนขวานะช่องทางหลักเลนขวามีเจ้าหน้าที่แล้วการจราจรเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับอ่ะเมื่อสักครู่ได้บัดดี้ของผู้กองประพงมาแล้วนะฮะเมื่อสักครู่ที่ได้เพิ่มเติมหน้าใหม่นะครับกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีท่านร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้บอกว่าไปกับอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อ10ตำรวจเอกณัฐพงษ์พวงวาสนานะครับแล้วก็ใช้รถวิทยุหมายเลข2607ที่เข้าไปช่วยเหลือกรณีรถประชาชนที่แบตหมดนะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้แจ้งอะนะพอดีเจ้าหน้าที่เขาผ่านทางไปพอดีก็เห็นนะฮะว่ารถเนี่ยจอดเสียอยู่ก็เลยเข้าไปสอบถามแล้วก็เป็นการช่วยเหลือนะครับสุดท้ายก็เคลื่อนย้ายได้ในที่สุดการจราจรก็บริเวณจุดดังกล่าวถ้าไม่เคลื่อนย้ายเนี่ยตรงนั้นมันเป็นแนวก่อสร้างด้วยไงเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาการจราจรหนาแน่นนะฮะในช่วงเวลานี้เมื่อสักครู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มเติมให้ก็บอกว่าถึงแม้ว่ารถจะมากแนวก่อสร้างวิ่งสวนช่องทางการฝากระวังด้วยนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะทั้ง2ฝั่งก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องครับมีเรื่องจากสสส.กับโครงการลดหวานในเด็กอันนี้น่าสนใจมากเลยคุณพ่อคุณแม่นะครับโดยเฉพาะคุณผู้ปกครองคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ชอบตามใจหลานหลานอยากกินเป๊ปซี่หลานอยากกินน้ำอัดลมหลานอยากกินน้ำสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่ารักน่าเอ็นดูเลยอ้วนจำม่ำเลยแต่ละคนนะฮะถ้าเกิดว่าอยากกินพวกขนมกรุบกรอบด้วยอยากกินพวกชานมไข่มุกอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าของหวานพวกนี้เนี่ยมันจะไปทำร้ายเด็กๆนะครับลูกๆหลานๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับกับโครงการลดหวานในเด็กนะฮะก็ทานได้นิดหน่อยๆพอนะเอาให้พอแบบก้อมแก้มนะพอหอมปากหอมคอถ้าทานเยอะมันก็จะเป็นโทษนะฮะของหลายอย่างเลยนะถ้าทานก็ปริมาณที่มันพอดีโดยเฉพาะพวกของหวานแบบนี้เนี่ยคือเด็กเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีลักษณะว่าติดหวานเสพติดความหวานเสพติดความหวานเนี่ยได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่นะครับได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่นะขนาด ตัวผมเองก็ทานนะแต่ว่าสำหรับเด็กๆเนี่ยนะครับคือเขาจะมีเรื่องของการเสพติดความหวานเนี่ยได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่เนี่ยหลายเท่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยที่ทำให้เด็กๆ เขาอิ่มทิพย์เรื่องของการที่ไปขัดขวางความสูงนะครับทำให้สมองช้าสมาธิสั้นรวมไปถึงฟันผุด้วยนะแล้วก็ลามไปยังฟันแท้เลยแล้วก็อ้วนลงพุงพ่วงกับเบาหวานนะครับมาดูข้อมูลจากโครงการลดหวานในเด็กจากสสส.กันนะครับเรื่องแรกเลยนะฮะที่เป็นตัวการแอบทำลายลูกของเราใน5เรื่องใหญ่ก็คือทำให้เด็กเนี่ยอิ่มทิพย์แล้วก็กินข้าวได้ยากเพราะว่าขนมหรือว่าน้ำหวานที่กินเข้าไปก่อนมื้ออาหารเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกอิ่มปลอมๆพอถึงเวลาต้องกินข้าวเขาก็งองแงไม่ยอมกินอันนี้มันก็เป็นที่มาของทำให้เด็กเนี่ยขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้ส่วนเรื่องที่2ขัดขวางความสูงถามว่ามีส่วนเหรอมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงนะฮะก็บอกว่าความหวานที่มันมากเกินไปเนี่ยมันจะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตแถมยังทำให้กระดูกเนี่ยปิดเร็วนะฮะลูกก็เลยหยุดสูงเร็วกว่าปกตินะครับเรื่องที่3สมองช้าสมาธิสั้นพอกินหวานปุ๊บพลังงานพุ่งปี๊ดเลยแต่แป๊บเดียวแหละพอเกิดอาการน้ำตาลตกคราวนี้เขาจะเริ่มซึมเริ่มเฉื่อยชาสมองเฉื่อยแล้วก็เหนื่อยง่ายหงุดหงิดด้วยอารมณ์เขาก็จะแปรปรวนไปตลอดทั้งวันเลยนะส่วนเรื่องที่4ฟันผุลามไปยังฟันแท้เลยหลายคนอาจจะคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกฟันน้ำนมเดี๋ยวพอมันหลุดไปก็ฟันแท้ก็ขึ้นนะเดี๋ยวค่อยมาดูแลรักษาตอนฟันแท้ขึ้นก็ได้แต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถช้อนชัยลงลึกเข้าไปทำลายหน่อฟันแท้ที่กำลังจะขึ้นมาได้เลยแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับอ้วนลงพุงอย่างที่บอกพ่วงกับเบาหวานด้วยน้ำตาลที่กินไม่หมดเนี่ยจะกลายเป็นไขมันนะแล้วก็ไปสะสมทำให้ลูกเนี่ยน้ำหนักเกินแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่เด็กเลยนะครับคราวนี้อย่างที่บอกว่าสมองของเด็กๆเนี่ยเขาเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่นะขนาดผู้ใหญ่ยังทานเลยผู้ใหญ่ยังชอบเลยนะนี่ข้างนอกผมยังกินอยู่เลยนะเห็นไหมผู้ใหญ่ยังชอบเลยแล้วภาษาอะไรกับเด็กๆนะเพราะฉะนั้นนะครับทานแต่พอดีก็แล้วกันแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ใจดีอย่างเรานะที่ช่วยต้องป้องกันดูแลพวกเขาให้รู้เท่าทันนะครับเรื่องของความหวานการเสพติดความหวานนะฮะอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความห่วงใยจากสสส.ครับขอบคุณข้อมูลโครงการลดหวานในเด็กจากสสส.ด้วยครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณเสมา
3: ครับ
7: สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยเมื่อสักครู่ใช้เส้นทางนู่นมาใหญ่เลยประเสริฐมนุกิจ
3: ครับ
7: เข้านักว่ามินเพราะ GPS พามาไปรับงานตรงไอ้โหนโยธิน49ทับ2
3: ครับ
7: เป็นบ้านพักของนายทหารเขา
3: ครับ
7: มาเดินมอบางกะปีก็ใช้เวลาแค่ประมาณ30นาทีก็ถึงนะ
3: ครับ
7: มาตามกีไม่พาเรียบด่วนแล้วก็มาทางนักว่ามินมาเลี้ยวขวาตลาดบางกะปี
3: ครับ
7: มอทั้งสองฝั่งใช้การได้ดีไม่มีปัญหานะครับผม
3: ครับ
7: เลี้ยวซ้ายออกนครปฐมตอนนี้โรงเรียนบางเกยเลิกแล้วนะคุณเสมา
3: ครับ
7: โรงเรียนบ้านบางเกยหรือว่าบ้านบางกะปิ
3: อืมครับ
7: เลิกแล้วไม่มีปัญหาการจราจรแดดอ่อนๆยังไม่มีฝนนะ
3: ครับ
7: เมื่อคืนผมไปดำน้ำอยู่นู่นแถวเพชรเกษมหน่อย
3: โอ้ยเมื่อคืนตกทั้งคืนเลย
7: ตกหนักตกหนักผู้โดยสารขาดแคลนแท็กซี่ต้องดำน้ำไปส่ง
3: ฟ้าแรงด้วยนะ
7: จี๊ดๆเลยสายผ่านลุยน้ำบางช่วงน้ำจะลึกแต่ตรงไหนบ้างก็จำไม่ได้ก็คือไปตามดวงพูดถึงความหวานผมเป็นโรคขาดน้ำตาลนะคุณเสมา
3: หรอแล้วทำยังไงอ่ะ
7: ก็เห็นแต่เพื่อนฝูงก็เป็นแต่เบาหวานก็เลยไม่กินน้ำตาลมา 20-30 ปีแล้วมั้งไม่ค่อยกินนานๆกินทีนะ
3: ไม่กินนี่คือไม่กินเลยเหรอ
7: ไม่ก็กินแต่ใส่อาหารแต่ว่าของหวานผมไม่กินเลย
3: พวกของหวานอะไรอย่างนี้ไม่กินเลย
7: ไม่กิน
3: แล้วน้ำอ่ะน้ำอัดลมอ่ะ
7: น้ำอัดลมไม่กินเลย
3: อ๋อหรอแล้วกาแฟกินไหมอ่ะกาแฟ
7: กิน
3: กาแฟใส่นมอะไรอย่างเงี้ยนะ
7: กาแฟส่วนใหญ่จะเป็น
3: กาแฟดำ
7: ไม่กินน้ำตาลก็เคยไปนอนโรงพยาบาลก่อนที่จะมาขับแท็กซี่นี่ก็เขาบอกขาดน้ำตาล
3: อ๋อแล้ว
7: น้องพยาบาลเขาจะชงพวกนมสดให้กินแล้วก็ไอ้น้ำเฮลูบอยให้กินประจำ
3: อ๋อ
7: ปกติเขาเคยเห็นแต่คนที่เป็นเบาหวาน
3: แล้วอาการมันเป็นยังไงเวลาเราน้ำขาดน้ำตาลนี่อาการเป็นไง
7: มันช่วงนั้นผมหายใจไม่ออกตอนที่ไม่ได้ทำงานก็ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วข้างบ้านญาติๆแล้วเขาเผาขยะผมหายใจไม่ออกก็เลยไปโรงพยาบาลก็ไปเช็คเขาบอกว่าเหมือนน้ำท่วมปอดแต่เขาบอกว่าขาดน้ำตาลเขาก็ชงเขาจะชงให้กินทุกเวลาเลยก็คือจับได้ก็คือน้ำเฮโรบอย
3: ครับ
7: ผมสดแต่เขาชงอร่อยนะคุณเสมา ไม่รู้เขาชงท่าไหนแก้วเขา
3: ขอสูตรพอดี
7: ฟังเสียงเขาตีจากนั้นก้องก้องก้องก้องก้องก้องก้องแต่เขาบริการดีเหมือนโรงพยาบาลเอกชนเลยบอกชื่อโรงพยาบาลก็ได้โรงพยาบาลทวัดบุรีนะ
3: โรงพยาบาลอะไรนะ
7: โรงพยาบาลทวัดบุรี
3: ทวัดบุรีเหรอ
7: ใช่ แต่ผมมันจะเป็นจุดเสียอย่างหนึ่งก็คือเมื่อหลายปีก่อนสมัยอยู่กับเจ้านายผมตอนนี้ผมมีปอดอยู่ข้างเดียวนะคุณเสมา
3: อ้าวทำไมอ่ะ
7: มันเหลือนิดเดียวเพราะว่าสมัยนั้นผมดูดบุหรี่แล้วมันไอเป็นเลือดก็เลยเป็น
3: ระ
7: ดับปอดเป็นแผล
3: โอ้นี่ดีดีเลยนี่เล่าให้คนที่เขายังไม่หยุดสูบฟังเลยนะ
7: อันนี้บุหรี่เนี่ยอันตรายนี่ผมเลิกมา20กว่าปีแล้วนะชีวิตถึงรอดมาได้เพราะว่า1ถ้ามีอาการไอหรืออะไรถ้ากินยาวันเดียวไม่หายหมอบอกให้ไปที่โรงพยาบาลทรงอก
3: ผ
7: มยังรักษาอยู่ที่นั่น
3: ค
7: ือห้ามเลยนะเพราะว่าปอดเป็นแผลนี่รักษายากบางรายถึงขนาดผ่าตัดนะให้เงินเยอะเพราะว่ายาบางตัวต้องจ่ายเงินเองอ
3: ัน
7: นี้บอกเพื่อนสมาชิกที่ดูดบุหรี่นะอันตรายมาก
3: ดีเลยนี่เล่าเป็นอุทาหรณ์เลยอ้าว
7: ใช่ปอดด้านซ้ายผมนี่ไม่มีนะเหลือไม่ถึง 50% นะ
3: แล้วเวลาออกกำลังกายทำอะไรหนักๆพี่ก็เหนื่อยง่ายกว่าคนอื่นนะ
7: ใช่มันจะเหนื่อยใช่ก็ระมัดระวังเอาอย่างผมขับแท็กซี่ทำงานเดี๋ยวนี้วันหนึ่ง12ชั่วโมงผมก็ใส่หน้ากากบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ค่อยมีอาการเราป้องกันเราป้องกันเราพยายามอย่าไปรับเชื้ออย่างคนอื่นมามันจะลงปอดง่ายถ้าคนที่เป็นโรคแบบนี้เพราะว่าเป็นแผลก็ออกกำลังกายได้ตามปกติเพียงแต่ว่าปอดด้านหนึ่งมันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวเพราะมันถูกบุหรี่กินไปหมด
3: อ
7: ันนี้เรื่องจริงถ้าคนดูดบุหรี่เนี่ยปอดจะดำถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนที่เขาหมักหมูเราไปย่าง
3: ครับ
7: หมอก็จะชี้ให้ดูแต่ถ้าคนที่ไม่ดูดบุหรี่เลยเนี่ย
3: ม
7: ันประการังสีชมพูแดงสวยปอดประการัง
3: ครับ
7: ร่างกายก็จะแข็งแรงเดี๋ยวพูดมากเดี๋ยวพวกที่เพื่อสบายดูดบุหรี่เดี๋ยวจะว่าเอาเดี๋ยวผู้พันดูดบุหรี่ว่าผู้พัน
3: เดี๋ยวถามคนนั้นเนี่ยเขารออยู่ในสายเนี่ย
7: ครับก็จบรายงานแถวๆถนนนครมินกลับมาแยกบางกะปิอีกทีขอบคุณและสวัสดีคร
3: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะจากพี่ชัยรัตน์ส่งต่อพี่พันเลยพี่พันสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับพี่เสมาผมผู้พันไม่ดูดบุหรี่ครับผมไม่กินเหล้าน
3: ี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล
8: ์นมแล้วคร
3: ับ
8: ผม
3: เอาดีแล้วครับพี่พัน
8: เดี๋ยวเมื่อกี้อยู่แยกไว้น้ำไตมาทำสีขาเข้ามารถติดยาวเลยครับพอดีจังหวะไฟเขียวผมไม่ผ่านไฟแดงที่เลยเลี้ยวซ้ายมาอ่านลงแต่ว่าจะวิ่งไปทางกองเตยไอ้ทางนั้นทางพระรามสี่ไปรถตัก
3: ครับผม
8: ลูกค้าเดี๋ยวรถตัก
3: ครับ
8: บางทีผมขันอยู่ซ้ายพอดีเลยไฟแดงพอดีเลยเลี้ยวไม่ได้เลยเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเลย
3: เออ
8: มันติดอยู่ตรงท่าเรือนี่ครับ
3: ครับผม
8: ขึ้นทางด่วนด่านนั่นตรงครับผมแต่ขาจากขาจะลงนู่นหน้าตาเรือรถบรรทุกเยอะนะพี
3: ่แต่ยังไม่ติดใช่ไหมแค่จังหวะสัญญาณไฟเฉยๆใช่ไหมตรงนั้น
8: สัญญาณไฟครับยังไม่ติดเท่าไหร่แต่ว่ามันจะติดตรงที่จะเลี้ยวไปทางรถไฟสายเก่าอ่ะตรงนั้นจะแย่งกันหน่อย
3: มีฝนยังไงพี่พันข้างนอกอ่ะ
8: โอ้ยแดดร้อนคลองเตยแดดร้อนคร
3: ับ
8: ผม
3: หรออ
8: ๋อพี่ใครร้านของกับผมนี่แกอยู่ร้อยเอ็ดเนี่ยเมืองเกินร้อยเนี่ย
3: เ
8: มืองจังหวัดบุรีอ่ะ
3: เ
8: มืองร้อยเอ็ด
3: รู้จักด้วย
8: ไม่รู้ได้ไงเพราะเมียอยู่ร้อยเอ็ด
3: นี่เผื่อรู้จักกันนะนี่เผื่อรู้จักกันนะ
8: ไม่เนี่ยอยู่อำเภอพนมไพรเนี่ย
3: เออเนี่ย
8: มีร้านมีร้านผมเหมือนเด็กนครปฐมแล้วเมื่อกี้เห็นพี่เดมาไล่ผมกลับ
3: เออไปกลับไปเก็บผ้าเลยพี่พันธ์ฝนตกแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ย
8: เมื่อกี้เห็นพี่เดมาไล่ผมกลับนครปฐมอยู่นครปฐมยังไม่ตกมั้งวันนี
3: ้ครับผม
8: ตกถึงสี่ทุ่มเลยพี่เดมาเมื่อคืนสี่ห้าทุ่มอ่ะ
3: โอ้ยตกทั้งคืนเลยตกหนักด้วยฟ้าแรงด้วยเมื่อคืนอ่ะ
8: ใช่ๆๆแต่ว่าไม่ได้สาบานอะไรไว้ครับไม่เป็นไร
3: ใช่เราสัญญาอย่างเดียวอย่าไปสาบานเนาะช่วงนี้ฟ้ามันแรง
8: บอกพี่ไตรลักษณ์ของผมนะบุหรี่ไม่ถูกนะไม่ดื่มครับผมก็ดื่มแต่นมเลยครับผม
3: เขินจังเลยขอบคุณนะพี่พันธ์
8: ครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์นะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
9: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
13: .1330ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: การไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

มีอุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์ M6 นะครับก็บอกว่าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่157โอ้โหด้านหน้านี่ยับเลยฮะเนี่ยคันสีขาวเนี่ยใครที่เห็นใน YouTube อยู่นะครับฝนตกด้วยนะครับเนี่ยเห็นพื้นเขาลื่นนะพื้นเขาเปียกนะแล้วก็ฟ้านี่น่าจะหยุดแล้วมั้งครับแถวนู้นอ่ะท้องฟ้ายังคึมคึมมืดมืดแต่พื้นนี่เปียกหมดเลยครับพื้นถนนน่ะอันนี้เป็นมอเตอร์เวย์ M6 นะฮะฝั่งขาเข้านะก็บอกว่าช่วงแถวกม157บ้านนาแก่งคอยไปสระบุรีเป็นรถเก๋งนะฮะอยู่เลนซ้ายนะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้านะครับเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาอยู่แล้วนะที่เกิดเหตุอ่ะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยหูพังยับเลยฮะคันสีขาวอ่ะเมื่อสักครู่อ่ะดูสิโอ้โหรถติดนะครับเนี่ยมอเตอร์เวย์ M6 ขาเข้านะกม157รถติดนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะเดี๋ยวอีกสักพักนึงน่าจะดีขึ้นครับตอนนี้เขาดูจากในภาพเหมือนเขากำลังจะย้ายได้แล้วนะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งแหละน่าจะพ้นกีดขวางนะสำหรับจุดนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ติดนะก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพิ่มเติมมาให้สำหรับมอเตอร์เวย์ M6 ขาเข้านะกม157กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายกันอยู่นะครับคุณอิสราบอกว่ารังสิตดอนเมืองฝนตกแต่ว่าหยุดแล้วขอบคุณด้วยนะครับคุณประสงค์สารยาฝนมาแล้วครับพี่พัชนีจากบางบัวทองไปเพชรบุรีพระราม2รถเยอะไหมคะเดี๋ยวผมดูให้นะพระราม2ตั้งแต่ทางลงทางด่วนดาวคะนองมาเนี่ยใช้การได้ชิวเลยตลอดเส้นทางเลยนะไปชะลอตัวจุดเดียวนะครับฝั่งตรงข้ามดูโฮมที่เขาเป็นโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานพระราม2เขาจะมีการปิดเบี่ยงนะครับในช่องทางซ้ายแล้วก็รวมไปถึงไหลทางซ้ายด้วยนะครับเป็นระยะทางประมาณ350เมตรตั้งแต่ช่วงหลักกิโลเมตรที่39ถึงหลักกิโลเมตรที่39บวก350นะครับในช่องทางหลักฝั่งขาออกก่อนหน้านี้ท้ายแถวอยู่ก่อนถึงฝั่งตรงข้ามวัดบางตะคอยแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ท้ายแถวสั้นลงเล็กน้อยไปอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดบางตะคอยส่วนหัวแถวเนี่ยอยู่บริเวณจุดที่เขาปิดเบี่ยงเป็นโครงการที่ทำคู่ขนานสะพานคู่ขนานพระราม2พอดีเลยก็ประมาณเยื้องๆกับดูโฮมตรงมหาชัยนะฮะตรงสะพานข้ามคลองตะขำอ่ะบริเวณตรงนั้นน่ะนะครับตรงช่วงแยกบ้านแพ้วถึงแยกบางน้ำบนกม39นะครับที่พี่พัชนีสอบถามมาก็จะมีติดจุดนี้นะครับแค่จุดเดียวหลังจากนั้นเนี่ยยาวๆเลยไม่ติดเลยฮะไปจนถึงนู่นแหละแม่กลองไปจนถึงวังมะนาวตัดเพชรเกษมต่อเนื่องไปชะอำก็ไม่ติดนะจุดที่มีแนวก่อสร้างของหัวสะพานของอำเภอเมืองเพชรบุรีก็ใช้ได้นะครับตอนนี้นะยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับส่วนฝั่งกลับกันค่ะเข้าจะมีปัญหาแถวนาโคกแล้วนะในช่วงเวลานี้นะครับคุณนิรุตนะฮะคุณรพีคุณ 3M นะฮะแล้วก็คุณโตวีนะครับคุณวีบอกว่ากำลังจะเดินทางจากเพชรเกษม69ไปสะพานพระราม4เดี๋ยวจะรายงานกลับมาว่าการจราจรเป็นยังไงขอบคุณคุณโตวีด้วยนะครับก็หลายพื้นที่นะครับฝนมาแล้วแล้วก็หลายพื้นที่ก็บอกว่าฝนก็เริ่มหยุดแล้วเหมือนกันนะครับ 15:30 นมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะที่สามพรานนครปฐมเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกก็จะเข้ามาทางด้านของฝั่งทนน่ะหนองแขมทวีวัฒนาบางบอนบางขุนเทียนเตรียมรับมือเลยใครที่อยู่แถวนู้นคุณรพีบอกว่าเก็บผ้าได้แล้วเดี๋ยวโทรไปบอกให้ที่บ้านเก็บผ้าก่อนนะครับคุณจิรทีบอกว่าแยกศิริราชครึ้มครึ้มฝนยังไม่มีแดดอ่อนๆจากพันนกมาโรงพยาบาลศิริราชรถยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟยังไม่ติดเท่าไหร่ครับขอบคุณพี่จิรทีด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลมาให้มีทางคุณขุนแผนบอกว่าแจ้งแทนลูกค้าชาวต่างชาตินะครับลืมกระเป๋าเดินทางไม่ทราบรายละเอียดบนรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารสเสือ5240กทมแท็กซี่สีชมพูททหารสเสือ5240กทมขึ้นมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มาลงที่โรงแรมปรินซ์พาเลทตอน4ทุ่มน่าจะเป็นเมื่อคืนไหมฮะน่าจะเป็น4ทุ่มเมื่อคืนไหมฮะนะครับคุณเมธีบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลข้างในมีบัตรประชาชนมีบัตรเครดิตมีเงินจำนวนหนึ่งระบุชื่อคุณเมธีจริงจิตนะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียนเนี่ยไม่แน่ใจนะ1มมคควาย137หรือว่า1มมคควาย187นะเขาบอกไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเป็นเขียวเหลืองขึ้นมาจากซอยจันทองเอี่ยมมาลงที่ศูนย์โตโยต้านนทบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ช่วงบ่าย2
คุณวรังคณาลืมกระเป๋าสีดำใบเล็กๆข้างในมีพาสปอร์ต2เล่มนะครับเป็นพาสปอร์ตจากประเทศไทยกับของเบลเยียมนะฮะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากตลาดละลายซับมาลงที่ดาวคะนองตอนเที่ยงวันนี้นะครับคุณสิริวิทย์ลืมโทรศัพท์มือถือไอโฟนสีดำไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูททหารลอจุฬา1397กทมแท็กซี่สีชมพูททหารลอจุฬา1397กทมนะครับขึ้นมาจากท่ามหาราชมาลงที่พระบรมมหาราชวังตอนบ่ายโมง29นาทีนะครับอ่ะรบกวนหน่อยพี่ๆที่ขับรถสาธารณะหรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นต่อหากว่าเก็บของได้ติดต่อกลับมาแจ้งจสร.ได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณสุวดีบอกว่าบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นฝั่งขาเข้านะครับเขาบอกว่ารถติดมากเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวผมไปดูให้ดีกว่าเขาบอกว่ารถติดมากเลยสะพานตากสินฝั่งขาเข้าท้ายแถวยาวเลยโอ้ติดต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสาทรสุรศักดิ์นะครับพอผ่านพ้นจุดนี้ไปสาทรเหนือก็จะติดตรงแยกนรินทรเนี่ยแหละแล้วก็ติดตรงสารแดงไปวิทยุนะครับท้ายแถวอยู่กรุงธนบุรีนะที่คุณสุวดีแจ้งเข้ามาเขาบอกว่าฝั่งกลับกันจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับแล้วก็คุณเด็กวัดป่าเมื่อสักครู่ราชพฤกษ์ขาออกเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์มีเจ้าหน้าที่ทำงานที่แบรีเออร์อยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายฝากระวังการจราจรเคลื่อนตัวช้าผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณตู่ระยองนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าตั้งแต่บ้านโป่งตั้งแต่ด่านโป่งมุ่งหน้าไปแหลมฉบังผ่านบางพระจุดพักรถบางประกงลาดกระบังจะมีท้ายแถวตรงด่านลาดกระบังเนี่ยแหละ300ถึง400เมตรติดประมาณ5นาทีส่วนขาออกยังคล่องตัวโหนี่รายงานยาวเลยนะตั้งแต่ด่านโป่งมาเลยขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะก็บอกว่าจะมีปัญหาแค่ตรงเนี่ยเข้าด่านลาดกระบังประมาณ3ถึง400เมตรท้ายแถวนะผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นขาออกไม่ติดนะอากาศร้อนไม่มีฝนแล้วก็พี่พันธ์อ่ะเมื่อสักครู่อยู่พระราม4พระโขนงมุ่งหน้ากล้วยน้ำไทยเคลื่อนตัวช้านะตามรอบไฟส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับสาทรเหนือยังติดนะครับที่คุณสุวดีแจ้งเข้ามาเนี่ยบอกบนสะพานตากสินขาเข้าเนี่ยติดนะท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับการจราจรนี่แน่นๆเลยแล้วก็โซนแถวเพชรบุรีนี่ก็รถเยอะเหมือนกันนะทางด้านของเพื่อนจิตพระราม1นี่ก็เต็มพื้นที่แล้วนะในช่วงเวลาเนี้ยพญาไทไปปทุมวันก็แน่นนะบรรทัดทองเจริญผลนี่ก็ชะลอตัวกษัตริย์ศึกกรุงเกษมสะพานขาวบำรุงเมืองนี่ติดหมดเลยนะฮะด้านของอุรุพงศ์พระราม6ทางฝั่งเพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำนี่ก็แน่นแล้วนะครับสุขุมวิทแถวพร้อมพงศ์แถวอโศกก็ติดนะรัชดาไปอโศกแน่นนะแต่ถ้ามาฝั่งพระราม4ด้านนี้ดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับคุณนิรวัตรบอกว่าอยู่กำแพงแสนนครปฐมฝนลงแล้วนะฮะแล้วก็คุณ 3M คุณละพีคุณประมวลคุณประมวลบอกว่าอยู่ราชบุรณะพระประแดงไม่มีฝนสักเม็ดเลยแดดร้อนจัดเลยนะฮะอ่ะขอบคุณสำหรับหลายๆข้อมูลเลยนะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยเพิ่มเติมกันได้นะผ่านช่องทาง YouTube คอมเมนต์ของทางจสร้อยของเราพี่เหมียวสวัสดีด้วยนะครับบอกว่าพระราม2มืดๆมาแล้วใช่ไหมฮะขอบคุณพี่เหมียวด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมสภาพอากาศทิ้งท้ายไว้ให้ปลายชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกาพร้อมสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางอยู่กับจสร้อยครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติและกระทรวงการคลังเปิดขายพันธบัตรออมพลัสวันแรก 2,000 ล้านบาทหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสย้ำเดินหน้าปราบจริงจังต่อเนื่องยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมคุณยุวธิดาภูกำนวลรายงานครับ
12: นายณฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลไร้สัญชาติเพื่อพัฒนาสถานะรวมไปถึงการนำเอกสารทางทะเบียนที่ได้มาโดยไม่ชอบไปก่ออาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินการค้ามนุษย์การเป็นบัญชีม้าหรือแม้กระทั่งการถือครองทรัพย์สินและดำเนินธุรกิจในลักษณะนอมินีจึงได้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนขึ้นเพื่อให้เกิดการประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนสามารถดำเนินการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนและกรมการปกครองจะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับที่สุดผ่านทางสายด่วน1548ศูนย์ตอบปัญหาแรงงานทะเบียนและบัตรหรือสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานทั้งกู้ภัยฝ่ายปกครองสองพี่น้องชาวรัสเซียที่สูญหายในพื้นที่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องลงพื้นที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนอย่างละเอียดโดยนายสุทธิพงศ์บุญมาฉายหัวหน้าชุดปฏิบัติการเปิดเผยว่าภารกิจค้นหาเข้าสู่วันที่3แล้วแม้ขณะนี้ยังไม่มีเบาะแสใหม่ที่ชี้ชัดถึงตำแหน่งของผู้สูญหายแต่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงระดมค้นหาในพื้นที่ต้องสงสัยทั้งบ่อน้ำพื้นที่ที่พบกลุ่มควันและจุดที่ยังตรวจสอบไม่ครบถ้วนเพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นพบผู้สูญหายขณะที่ความคืบหน้าด้านการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปยังไม่สามารถจับกลุ่มได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิ่มเปิดขายพันธบัตรออมพลัสวันแรก 2,000 ล้านบาทหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีพร้อมกระตุ้นคนอยากออมเตรียมตัวให้พร้อมวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้จ่อขายผ่านทางบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
13: นายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความผ่าน Facebookโดยมีใจความสำคัญว่ากระทรวงการคลังได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสในวันนี้เป็นวันแรกตัวรัฐแรกที่เปิดจำหน่ายในวันนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีแต่สำหรับคนที่พลาดในวันนี้จะเปิดขายอีกครั้งในล็อตที่2วงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่ 3-5 สิงหาคมซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทโดยจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มและจะทยอยจำหน่ายอย่างต่อเนื่องในทุกเดือนหลังจากนี้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและ 2.8% ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีนอกจากนี้ยังระบุถึงการออมใน3เรื่องคือคนไทยจำนวนไม่น้อยยังมีเงินออมไม่ถึง6เดือนของค่าใช้จ่ายจำเป็นขณะที่หนี้ครัวเรือนยังคงสูงกว่า 86% ของ GDP ติดอันดับต้นๆของภูมิภาคและการออมของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 27.7% ของ GDP ในปี2557เหลือเพียง 25.5% ของ GDP และที่สำคัญไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็วแต่ผู้สูงอายุไทยจำนวนมากยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอซึ่งหากไม่ส่งเสริมการออมในวันนี้อาจส่งผลกระทบต่อระบบการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวและผ่าพรช่างกลรายงานค่ะ
10: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
14: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
15: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ับดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวัสดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปี

Buena. ทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กลับมาเดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับหลัง16นาฬิกานะฮะก่อนที่จะไปตรวจสอบเรื่องของสภาพการจราจรเนื่องจากว่าเข้าในช่วงเร่งด่วนเย็นนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะกับอีกหนึ่งกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคม2569นะครับกิจกรรมวันนี้วันสุดท้ายครับเชิญชวนชาวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านนะช่วยกันมองหาสิ่งผิดปกติบนท้องถนนที่เราสามารถคาดการมองไกลได้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่จากรูปเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแต่ก่อนจะไปตอบคำถามอย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อร่วมลงทะเบียนหรือว่าเข้าไปใน Facebook Fanpage JS100 เข้าไปที่ทางทีมงานได้ปักหมุดเอาไว้ด้านบนสุดเลยในโพสต์กิจกรรมก็เข้าไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยตามลิงก์นะพอลงทะเบียนเสร็จก็ดูภาพว่าคุณมองเห็นอะไรบ้างข้อ Aมองเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางไหมข้อ B จักรยานที่ออกมาจากซอยล่ะเห็นไหมหรือว่าข้อ4เห็นคนกำลังข้ามทางม้าลายไหมหรือว่าจะเป็นข้อ D ถูกทุกข้อนะก็สามารถลงทะเบียนก่อนนะลงทะเบียนเสร็จแล้วก็มาร่วมสนุกตอบคำถามได้เลยร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัล นะครับจากโตโยต้าถนนสีขาวทางทีมงาน

จะสุ่มหาผู้โชคดีนะครับเพื่อได้รับของรางวัลกันไปแล้วก็จะมีการประกาศผลวันที่7สิงหาคม2569ประกาศผลผ่านช่องทาง Facebook Fanpage JS100 ของเรานะครับสำหรับท่านใดที่ได้รับของรางวัลต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกไทยคลองเตยที่จส100ของเราหรือว่าจะส่งผู้รับมอบมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันและหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อไปหาท่านได้เลยนะครับคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดนะฮะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะ31กรกฎาคม2569กับกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคม2569ขอบคุณโตโยต้าครับมาช่วงนี้มาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันเลยนะครับในช่วงเร่งด่วนเย็นแบบนี้มาดูที่พระราม2กันก่อนนะพระราม2จุดที่บอกว่าเป็นโครงการก่อสร้างคู่ขนานสะพานคู่ขนานถนนพระราม2นะครับที่ฝั่งตรงข้ามกับดูโฮมนะตอนนี้ยังติดอยู่นะถ้าตามกำหนดการเนี่ยเขาบอกว่าจะเปิดได้เนี่ยช่วง 17:30 นประมาณ 5:30 วันนี้วันหนึ่งที่เขาทำนะวันเดียวนะตั้งแต่ช่วง 10:00 ที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่ช่วงสายๆเป็นโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานถนนพระราม2บริเวณแยกบ้านแพ้วถึงบางน้ำบนหลักกิโลเมตรที่39ถึงหลักกิโลเมตรที่39+350ระยะทางที่เบี่ยงประมาณ350เมตรช่องทางหลักฝั่งขาออกนะครับจะปิดการจราจรครึ่งช่องทางด้านซ้ายรวมถึงไหล่ทางซ้ายด้วยก็คาดว่านะถ้าเสร็จเร็วก็จะเปิดเร็วแต่ว่าตอนนี้ยังติดอยู่ก็คาดว่าน่าจะยังไม่เปิดนะฮะแต่ว่าดูแล้วท้ายแถวก็อยู่ประมาณช่วงวัดบางตะคอยบวกลบอาจจะนิดหน่อยแล้วแต่ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ท้ายแถวเหมือนจะสั้นลงแต่ว่าตอนนี้ท้ายแถวก็กลับไปอยู่ก่อนถึงฝั่งตรงข้ามวัดบางตะคอยอีกแล้วถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าไม่ติดเลยส่วนฝั่งกลับกันพระราม2ฝั่งขาเข้าจะมีชะลอตัวบริเวณช่วงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้าไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงเทศกาลหายหน้าหายตารักษาสัญญากันอย่างดีคุยกันอย่างดีว่าเดี๋ยวผมรายงานให้ครับผมไปหัวหินผมจะถ่ายรูปกลับมาไปหัวหินกี่วันไม่รู้เห็นแค่2รูปเองสวัสดีฮะพี่ต้อมจอมทอง
2: สวัสดีครับคุณเสมาน
1: ึกว่าไปกับทะเลแล้วคลื่นลมมันแรงนะพี่เนาะ
2: เป็นสมาชิกนะฮะ
1: หัวหินไม่มีสัญญาณเหรอพี่
2: หัวหินได้มีตาหอยครับผม
1: พี่ใช้เครือข่ายอะไรเดี๋ยวผมตรวจสอบเครือข่ายให้ดีกว่ามันอับสัญญาณเหรอพี่หรือมันยังไง
2: ตั้งแต่หัวหินนะครับไปถึงปานบุรีไปถึงประจวบทีละขันเนี่ยโอ้โหไม่มีสัญญาณเลยครับ
1: แม่โอ้พี่อยู่ในที่อับเนอะผมเห็นอยู่2รูปอ่ะที่พี่ส่งมาแล้วพี่หายเลยอ่ะไม่รายงานไม่โทรไม่คิดถึงกันเลยอ่ะ
2: โอ้ยคิดถึงครับแม่นะฮะแต่ว่าเนี่ยไม่มีเวลาเลยนะครับคุณแม่
1: อ่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง
2: ขณะนี้นะครับก็เมื่อสักครู่นี้ก็ช่วงสักประมาณก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่มาทางสระบุรีนะคุณเสมานะ
1: ครับ
2: ก็จริงๆเขามีปัญหาเลยนะคุณเสมานะ
1: ครับ
2: เข้ากรุงเทพมานะเวลานี้นะครับก็ตอนเนี้ยผมใช้มาต่อวงแหวนตะวันออกนะครับ
1: ครับ
2: หน้าด่านชัญญะเนี่ยจะยาวนิดนึงแต่ว่าก็ตามกันไปได้เรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ายาวแบบเป็นกิโลเลยนะคุณเสมานะ
1: ครับ
2: ครับแต่ว่ารถเยอะชนิดนึงนะครับตรงช่วงนั้นฝนตกนะครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
2: คลองหลวงต้องดันธัญญานะ
1: หนักไหมยังหนักอยู่ไหมฮะ
2: ก็ตกประมาณสักกลางๆคุณเสมา
1: ครับผม
2: นะฮะพอเลยด่านธัญญามาก็ไม่มีฝนแล้วนะครับจะเจอฝนช่วงแถวตรงนั้นคลองหลวงธัญญานิดหน่อย
1: ครับครับ
2: ต่อที่ด่วนจตุโชติเข้ามานะครับ
1: ครับ
2: ก็ยังดีอยู่ครับคุณเสมาต้องบอกว่ายังการจราจรยังใช้ได้อย่างสะดวกสบายสกายแล็บนะฮะคุณเสมาครับ
1: สุดยอดมากเลยเพิ่งกลับมาจากใต้นี่ไปภาคอีสานต่อเลยอ่ะโอ้โหเก่งมาก
2: คนทำงานครับผม
1: แล้วไงต่อ
2: หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ลงมาใช้เรียบด่วนครับคุณเสมาครับ
1: ครับ
2: นะครับอย่างชื่ออย่างเป็นทางการและธรรมกาก็คือประดิษฐ์มนุธรรมนะฮะ
1: ครับผม
2: ก็ขับรถโตโยต้าสีขาวของผมเนี่ยแวะไปหาลูกค้าที่เซ็นทรัลอีสต์วิวนิดนึงฮะคุณเสมา
1: ใช่วันนี้ไม่ได้ล้างรถด้วยตอนที่ส่งคลิปมาให้ดูผมเห็นแล้วแหละ
2: อุ้ยฝนตกครับผม
1: อ๋อโอเคโอเค
2: จากเซ็นทรัลมาแล้วเนี่ยนะครับก็เขาเรียบด่วนเข้ามาเนี่ยเข้ามาทางข้ามลาดเท้ามานะคุณเสมานะ
1: ครับ
2: แล้วก็มาต่อที่ไฟแดงมาถึงไฟแดงประชาอุทิศเนี่ยถือว่าวันนี้ยังสบายอยู่เลยณเวลานี้นะไม่มีแบบท้ายแถวยาวๆเลยคุณเสมาฮะครับส่วนฝั่งกับกันเนี่ยทางฝั่งเซ็นทรัลเนี่ยนะคุณเสมานะก็เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากตรงนี้เนี่ยทางร้านอะไรเยอะแยะนะครับก็ค่อนข้างจะวุ่นวายขายปลาช่อนไปนิดนึงนะฮะรถเนี่ยมารวมตัวกันตรงนี้นะครับ
1: ครับ
2: เลยจากจุดนี้ไปแล้วเนี่ยจะมุ่งหน้าไปทางเกษตรนวมินทร์นะครับต่อเนื่องไปทางรามอินทราเนี่ยก็ถือว่ายังใช้การได้ดีอยู่นะครับสภาพอากาศตอนนี้ก็เริ่มที่จะท้องฟ้าจะเริ่มครึ้มแล้วคุณเสมาครับ
1: ครับอันนี้ทำตามทฤษฎีเลยนะ
2: ครับผม
1: ปกตินี่พี่เขาจะไม่เคยนัดลูกค้าใกล้ที่ทำงานตัวเองเพราะว่าเขามักจะบอกว่าเสือมักจะไม่บอกที่อยู่ไม่บอกถ้ำให้เหยื่อรู้แต่วันนี้เขามานัดแถวอะไรนะเรียบด่วน
2: ครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าผู้น่ารักเลยนะครับนะฮะแต่นัดผมไปที่สุไหงโกลกเนี่ยนะครับหรือว่าไปถึงแม่สายเนี่ยผมก็จะตามไปหาเสมอนะคุณแม่ครับ
1: มีคุณต้นรักเขาสอบถามมาเขาบอกว่าไปกับใครเหรอครับที่นั่นเขาถามมาใน YouTube
2: อันนี้เนี่ยไม่อาจเปิดเผยได้นะครับผมเป็นความลับทางการแพทย์นะฮะ
1: แล้วจะถึงออฟฟิศยังคะเนี่ย
2: ขณะนี้เนี่ยก็กำลังจะเลี้ยวเข้าออฟฟิศแล้วฮะคุณเสมาครับผม
1: เป็นไงบ้างครับ
2: ก็หลังจากที่ไม่ได้เข้าออฟฟิศมานานหลายวันฮะ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ก็ต้องรีบเข้ามาเบิกตังค์ครับ
1: เดี๋ยวพี่ไปพักร้อนนี่พี่เบิกตังค์ได้ด้วยหรอค่าน้ำมันที่ไปหัวหินน่ะหรออ
2: ุ้ยวันนี้คร
1: ับ อ๋อของวันนี้ขอไป
2: ก็เลี้ยงลูกค้า500นะครับเบิก1,500ครับผม
1: ครับผม
2: ไม่มีสิครับแหมเราต้องซื้อตรงนะครับผม
1: เดี๋ยวผมจะถามพี่ต้นรักว่าหัวหินมันอับสัญญาณจริงหรือเปล่านี่เขาเป็นคนหัวหินเลยนะพี่ต้นรักเนี่ย
2: คลื่นมาแรงครับพี่ต้นรัก
1: ครับ
2: เมื่อช่วงที่ไปเนี่ยแหมมันมีฝนพรำๆฝนตกตลอดเลยนะครับ
1: เดินทางปลอดภัยครับ
2: ใช่แต่ก็เย็นนี้ก็คุณเสมาก็ไม่น่าจะพลาดนะฮะ
1: ครับหมายถึงฝนนะ
2: ใช่ใช่ฝนมาจากราชบุรีเหมือนเดิมเลยนะครับผม
1: ใช่ใช่มืดมาเลยเนี่ยผมไปมองไปด้านนอกเนี่ยมันเริ่มมืดมาแล้วในข้างนอก
2: คุณเสมาก็อาจจะต้องขี่พายุทะลุฟ้าฝ่าสายฝนกลับบ้านอีกนะครับวันนี้นะฮะ
1: ครับผม
2: ครับก็ปักตะไคร้ไม่พอนะครับต้องปักขาแล้วใบมะกรูดด้วยนะฮะ
1: ครับผม
2: ถึงจะหยุดฝนได้สำหรับคุณเสมานะครับ
1: เดี๋ยวว่าหลังพี่ทิ้งไว้ได้พี่ใช้เครือข่ายอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเช็คกันเครือข่ายก่อนมันเอาสัญญาณจริงเหรอ
2: ไปดีกว่านะครับผมเนี่ยขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะพี่ผมว่าพี่ต้อมงานเข้าแล้วแหละคุณมาร์คนายพี่มาร์คก็บอกว่าหัวหินผมไปเที่ยวบ่อยไม่อับสัญญาณนะครับชัดเจนดีเรียบร้อยพี่ต้อมนะคุณลพีก็ถามเข้ามาเดี๋ยวพี่ต้อมเข้ามาดูก็มาตอบในคอมเมนต์ทาง YouTube ด้วยนะหลายท่านเขาตั้งข้อสังเกตมาผมก็ไปบ่อยหัวหินน่ะแล้วก็ไม่มีตรงไหนอับสัญญาณนะหัวหินน่ะนะสัญญาณคมชัดตลอดเลยนะครับเมื่อสักครู่ฝากข้อมูลไว้เรียบทางด่วนรามอินทรานรงค์นะฮะก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะฮะแต่ว่าฝนนี่แถวนู้นไม่ค่อยมีนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมาจากทางด้านของราชบุรีนะครับที่พัดเข้ามาก็มาทางนครปฐมบ้างสมุทรสาครนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝั่งทนเนี่ยน่าจะโดนก่อแล้วก็มีกลุ่มใหญ่ด้วยนะอยู่แถวสุพรรณบุรีก็มีกาญจนบุรีก็มีนะฮะแล้วก็ไปจนถึงนู่นแหละอ่างทองนี่ก็มีเหมือนกันนะฮะประปายจะมีที่ปทุมนะเป็นกลุ่มฝนประปายที่นครนายกที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ที่ประจินบุรีนะครับส่วนเรื่องของการจราจรนะครับรับแจ้งเพิ่มเติมมาเมื่อสักครู่นี้นะทางด้านของทางหลวง3004สารยาบางภาษีคุณวุฒิเดชเนื่องจากว่ามีผู้ปกครองมาจอดรอรับนักเรียนกันเป็นจำนวนมากอ่ะเขาบอกว่ารถติดเยอะมากเลยติดแบบหยุดนิ่งๆเลยอ่ะนะฮะตลาดกิเลนที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมนะฮะจุดนี้เราก็มีการประสานงานไปทางสภ.พุทธมณฑลเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่มีรถจอดเสียยังไม่มีอุบัติเหตุเป็นรถผู้ปกครองที่เดินทางมารับบุตรหลานในพื้นที่นะฮะรถติดมากนะเขาแจ้งเข้ามาคุณพงศกรราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกนะบนสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์มีแนวก่อสร้างอยู่เลนซ้ายส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณสำลิดทางหลวง346นะครับสะพานท่าจีนที่จะมุ่งหน้าไปโลตัสบางเลนฝนตกใช้ที่ปัดน้ำฝนระดับ1นะฮะการจราจรคุณสำลิดให้ข้อมูลไว้หลังใหม่เมื่อสักครู่ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับ

0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากแขวงทางหลวงสมุทรปราการกรมทางหลวงเรื่องของการแจ้งปิดการจราจรและเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะครับแขวงทางหลวงสมุทรปราการขอแจ้งให้ทราบว่าจะมีการปิดการจราจรเพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างถนนนะครับทางหลวงหมายเลข3ตอนบางตำรุคลองด่านบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่39บวก825ถึงหลักกิโลเมตรที่40บวก500ด้านสายทางครับตั้งแต่หน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการถึงหน้าสำนักงานหมวดทางหลวงบางปูระยะเวลาปิดการจราจรดำเนินงานตั้งแต่วันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ถึงวันศุกร์ที่30ตุลาคม2569 1สิงหาถึง30ตุลาคม2569นะครับจนกว่างานจะแล้วเสร็จขอให้ผู้ใช้ทางโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหากไม่จำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและขออภัยในความไม่สะดวกขอให้ปฏิบัติตามป้ายแนะนำและสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้โดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนายไกรทองผู้ควบคุมงาน0891756494แขวงทางหลวงสมุทรปราการ02-397-4103หรือ02-206-3789กด1ต่อ53613หรือ53617ครับสายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้และขอขอบคุณในความร่วมมือครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: วันนี้สภาพการจราจรในเมืองค่อนข้างติดขัดเลยนะครับวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมด้วยนะฮะสาทรใต้สาทรเหนือพระราม4สุขุมวิทอโศกมนตรีเพชรบุรีเพลินจิตพระราม1บำรุงเมืองติดนะครับพญาไทเริ่มติดแล้วด้วยซอยโยธีรังน้ำเข้าออกแยกพญาไทนะครับศรีอยุธยาที่จะมุ่งหน้าไปแยกเสาวนีจรัญสนิทวงศ์มาจากบรมที่จะมุ่งหน้าไปบางขุนนนท์ทางฝั่งของราชวิถีแยกตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแยกตึกชัยมุ่งหน้าไปการเรือนสังฮีเชิงทางลงสะพานพระราม7ต่อเนื่องด้านของวงสว่างที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชดาภิเษกประชานุกูลแล้วก็ฝั่งรัชวิภาที่จะมุ่งหน้ามาประชานุกูลพหลโยธินไปกลับบริเวณช่วงเสนาเกษตรงามวงวานขาออกที่จะมุ่งหน้าพงเพชรรัตนาธิเบศที่จะมุ่งหน้าเข้าไปแครายติวานนท์สองฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกแครายใต้ถนนสามัคคีมีปริมาณรถขึ้นปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้แจ้งวัฒนะหน้าสู่ราชการยังเคลื่อนตัวได้ตลอดฝั่งขาออกมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นกันฝั่งกลับกันไปหลัก4ท้ายแถวยังไม่ยาวท่านร้อยตำรวจโทวงการเนาสูงเนินครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาท่านรองสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
3: ครับผมช่วงนี้โรงเรียนเลิกรอบ2ใกล้หมดแล้วครับใกล้หมดปัญหาแล้ว
0: ครับ
3: แต่รถยังมากยังเคลื่อนตัวได้ตลอดยังไม่มีปัญหาทุกทางรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ตลอด
0: ครับ
3: ไม่มีปัญหาครับตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีแล้วตอนใต้ก็รถมากยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
0: ครับ
3: แล้วคู่ขาเข้าก็เช่นกันเคลื่อนตัวได้ดีท้ายเถวอยู่หน้าเซ็นทรัล
0: ครับ
3: ส่วนท้ายรถมากยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับรวมแล้วยังดีครับฝนก็ยังไม่ตกฟ้ามืดครึ้มแต่ยังไม่ตกครับ
0: อ๋อยังไม่มีลงมานะฮะใน
3: ครับผมตกมาช่วงเที่ยงอ่ะช่วงจะตกประมาณครึ่งชั่วโมงก็หยุดแล้วครับตอนนี้ยังมืดครึ้มแต่ยังไม่ตกครับ
0: ครับรถจอดเสียอุบัติก็ยังไม่มีนะครับท่านรองสาวัตร
3: ไม่มีครับเท่านี้ยังไม่มีคร
0: ับ ได้ครับขอบคุณมากครับที่เพิ่มเติมให้ครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทวงการเราสูงเนินนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวานะฮะแหมเห็นใน YouTube แล้วหมั่นเคี้ยวเนอะนี่ถ้าไม่ติดว่าสัญญาณออกอากาศทางวิทยุด้วยนี่มันน่าจะสนุกกว่านี้นะไม่ได้บางข้อความผมไม่สามารถอ่านออกอากาศได้นะครับแต่เห็นแล้วแหละนะขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลเลยนะที่ช่วยกันเพิ่มเติมเข้ามานะครับมาดูการจราจรกันต่อนะครับมีเพิ่มเติมทางด้านของพหลโยธินช่วงแถววังน้อยนะครับเมื่อวัน2วันที่แล้วเนี่ยค่อนข้างติดเนื่องจากว่ามีจุดที่เขาทำเป็นสะพานกับรถ2ตัวใกล้ๆกันแถววังน้อยนะครับก็วันนี้ก็ชะลอตัวแล้วนะตั้งแต่ช่วงข้าวแกงบ้านสวน3เข้ามาเนี่ยก็จะชะลอตัวกันมาตลอดเลยนะครับถ้าผ่านพ้นบริเวณจุดดังกล่าวไปก็ไม่ติดแล้วแต่ว่าวันนี้ดูแล้วปริมาณรถไม่เยอะเท่าวัน2วันที่ผ่านมานะครับโซนแถวต่างระดับตรงมิตรภาพสระบุรีโซนแถวหินกองหนองแคนี่ก็ยังใช้การได้นะครับแล้วก็ทางด้านของมิตรภาพนะฮะฝั่งขาเข้ามาจากปากช่องสีคิ้วมาเนี่ยก็วันนี้ไม่มีปัญหานะครับทับกวางแก่งคอยมวกเหล็กผ่านสระบุรีมาก็ยังถือว่าใช้การได้นะไม่ได้มีปัญหาการจราจรส่วนด้านของสายเอเชียนะครับที่วัน2วันที่ผ่านมาเขาจะมีปัญหาตรงหางน้ำสาครนะครับตอนนี้เนี่ยก็โอ้วันนี้ก็ติดนะครับเนี่ยเออวันนี้แยกหางน้ำสาครก็ติดนะครับท้ายแถวก็มีด้วยนะครับเนี่ยประมาณกิโลนึงครับสำหรับท้ายแถวจุดนี้เป็นขาเข้านะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วนะครับก็จะไปแน่นอีกทีนึงเนี่ยอันนั้นจะเป็นด้านของพระนครศรีอยุธยาละที่ขาเข้าเหมือนกันนะครับแล้วก็บางปะหันไม่ติดบางปะอินไม่ติดนะครับยังใช้ได้เอามี2จุดนะครับตรงก่อนเข้าพระนครศรีอยุธยาจุดนึงที่มาจากอ่างทองแต่ว่าอ่างทองตรงชัยโยไม่ติดนะใช้ได้ตรงอินบุรีสิงห์บุรีที่ปัจจุที่เมื่อก่อนช่วงเทศกาลเคยติดอ่ะช่วงนี้ก็ไม่ติดนะครับก็จะมีแค่2จุดมีตรงหางน้ำสาครกับตรงก่อนเข้าพระนครศรีอยุธยาเป็นช่วงระหว่างอ่างทองเข้ามานะมี2ช่วงนี้แหละที่ติดอยู่นะครับสำหรับสายเอเชียนะแล้วก็กาญจนาตะวันตกมาจากบางปะอินจะมีชะลอตัวตรงแนวก่อสร้างนะครับแล้วก็เชิงขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงสะพานเชียงรากถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันไม่ติดบางใหญ่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับแล้วก็ฉิมพลีก็ยังเคลื่อนตัวได้บนลมชะลอตัวก่อนตัดสาย3ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เพชรเกษมตรงวัดเทียนดัดชะลอตัวขาเข้าเริ่มมีท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นแนวก่อสร้างเหมือนกันตรงแยกถ้าผ่านพ้นแยกเข้ามาก็ไม่ติดแล้วส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรห้วยชินสีขาเข้าติดนะครับมีท้ายแถวขาออกชะลอตัวแต่ว่าท้ายเขาจะสั้นกว่าแถวหัวสะพานแถวอำเภอเมืองเพชรบุรีที่มีแนวก่อสร้างขาออกตอนนี้ก็ไม่ติดนะครับฝั่งกับการขาเข้าก็ไม่ติดเหมือนกันนะแล้วก็พระราม2ขาเข้าจะมีปัญหาเล็กน้อยตรงช่วงแถวนาโคกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบ้านแพ้วต่อเนื่องไปโค้งวัดการหลงท้ายแถวไม่ยาวนะครับส่วนฝั่งขาออกเนี่ยจะเป็นเรื่องของโครงการก่อสร้างแนวก่อสร้างสะพานคู่ขนานพระราม2ตรงบ้านแพ้วไปบางน้ำบนตรงช่วงกม39ถึงกม39บวก350น่ะที่เขาปิดในช่องทางหลักนะครับเลนซ้ายแล้วก็ไหลทางซ้ายอันนี้ติดนะแล้วก็ยังมีท้ายแถวสะสมอยู่ท้ายก็อยู่ประมาณฝั่งตรงข้ามวัดบางตะคอยครับส่วนฝั่งกลับการขาเข้าอย่างที่บอกว่าไม่ค่อยติดนะไปท่าจีนไปสแสมดำก็ใช้กันได้ดีอีกทีนึงก็ก่อนถึงต่างระดับพระราม2นะครับที่ตัดกับการจนาซึ่งฝั่งขาออกก็ชะลอตัวเหมือนกันมาจากหัวกระบือนะถ้าผ่านหน้าห้างไปผ่านตรงต่างระดับไปก็จะเริ่มใช้กันได้ดีขึ้นนะครับคุณนายบอกว่าบางรักมีเมฆฝนนะครับตกลงมาแล้วคือเหมือนลักษณะเป็นตกเป็นละอองนะฮะแต่ว่าฝนเนี่ยยังไม่หนักนะครับแถวบางรักขอบคุณคุณนายด้วยนะครับเมฆครึ้มมาแล้วใช่ไหมครับแถวนู้นนะก็เตรียมตัวรับมือเรื่องฝนเลยนะใครที่อยู่แถวฝั่งทนน่าจะโดนก่อนแล้วก็จะไล่เข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยกลุ่มใหญ่เนี่ยน่าจะไปทางด้านของนนทบุรีนะแถวบางกรวยแถวบางใหญ่นะครับอันนั้นเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรเลยนะเพราะว่าทิศทางลมเนี่ยพัดไปทางฝั่งตะวันออกนะฮะก็เข้ามาจากทางด้านของราชบุรีนครปฐมแล้วก็จะต่อเนื่องไปทางด้านของนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็เตรียมตัวรับฝนหนักเลยส่วนแถวหนองแขมทวีวัฒนาเห็นว่ากว่าจะมาถึงตรงโซนเนี้ยมันเบาลงนะครับคือตอนแรกเขามากลุ่มใหญ่แต่พอมาถึงบริเวณเนี้ยพอเข้ามาฝั่งทนเนี่ยฝนมันเริ่มแบบเบาลงแล้วอะลักษณะเหมือนแบบไม่หนักแล้วอะนะครับที่เข้ามาถึง ท่านพันตำรวจโททวีบุญทันท่านสารวัตรจราจรสน.จักรวรรดิสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับท่านสารวัตร
2: พื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วครับตอนนี้ครับ
1: ครับ
2: ครับก็เยาวราชก็รถก็ยังมีปริมาณมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับ
2: ขึ้นพระปกก็สบายครับช่วงนี้คนน่าจะเลี่ยงเส้นทางกันแล้วช่วงนี้ก็ไม่มีท้ายลงมาจากสะพานเลยครับ
1: อืมครับ
2: ครับครับพอทรงวาดทรงวาดก็จะรถเขาจะเยอะหน่อยครับก็จะเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับไม่มีอะไรติดขัดครับผม
1: ครับ
2: ก็จะช้าหน่อยครับครับ
1: เรื่องของอุบัติเหตุรถจอดเสียครับท่านสารวัตรมีไหมครับช่วงเย็น
2: ไม่มีครับผมก็ฝนเพิ่งตกเพิ่งหายไปเมื่อกี้นี่ครับผม
1: เอาเพิ่งหยุด
2: คร
1: ับ
2: เพิ่งหยุดครับ
1: ครับครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลการจราจรใช่ไหมฮะ
2: ไม่ได้ส่งผลครับไม่ได้ส่งผลคร
1: ับ ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโททวีบุญทันนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.จักรวรรดิครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทางหลวง311นะครับที่หนองขามชลบุรีนะก็บอกว่ามุ่งหน้าไปศรีราชาบริเวณช่วงทางลงเนินเขาตะแบกมาลักษณะเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงเสียหลักนะครับโอ้ด้านหน้าหัวนี่คือหักลงมาเลยอะนะฮะใครที่ติดตามใน YouTube อยู่ก็น่าจะเห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับคือหัวของตัวรถบรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยมันหักลงมาติดกับพื้นเลยอะนะครับแล้วด้านหลังนี่เสียหายหมดเลยนะครับเขาบอกว่ารถติดยาวเลยนะจุดเนี้ยอยู่เลนซ้ายนะมันอยู่เลนซ้ายแล้วก็ค่อนไปทางไหลทางซ้ายอะจะลงข้างทางอยู่แล้วครับตรงนั้นน่ะแต่ว่ารถที่ตามหลังมาเนี่ยก็น่าจะชะลอดูกันด้วยนะครับแล้วก็มีพวกสิ่งของที่อยู่บนหัวรถเขาอะมันก็ตกหล่นกระจายออกมาเหมือนกันนะครับเนี่ยสำหรับจุดนี้เนี่ยเป็นทางหลวง311นะที่หนองขามจะมุ่งหน้าไปศรีราชาชลบุรีทางลงเนินเขาตะแบกนะครับเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยรถติดท้ายแถวค่อนข้างยาวนะแต่ว่าคนเจ็บเนี่ยยังไม่ได้รับแจ้งเข้ามานะครับก็เป็นในลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นว่าไม่มีฝนนะแต่ว่าตัวรถเนี่ยมันค่อมอยู่ระหว่างไหลทางซ้ายนะกับตัวข้างทางนะฮะเป็นพวกเป็นหญ้าอะไรเงี้ยข้างทางมันเกือบจะตกไปอยู่แล้วนะแล้วด้านหน้านี่เสียหายเยอะเลยอ่ะหัวนี่แบบหักลงมาพับไปอยู่กับพื้นเลยนะครับคุณหนึ่งสวัสดีครับคุณหนึ่งคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งไม่น่าจะอยู่แล้วนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวสักครู่เดียวฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปตามคุณหนึ่งก่อนช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: โครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ปี2569ครับโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและจสร้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยเชิญชวนสมาชิก Easy Pass ไปทำกิจกรรม CSR กับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ประจำปี2569ณจังหวัดชัยนาทครับภายใต้ชื่อกิจกรรม Easy Pass Easy Earth ลัดฟ้าไปเพาะกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนวันเสาร์อาทิตย์ที่15 16สิงหาคม2569 2วัน1คืนฟรีตลอดงานสมาชิก Easy Pass ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 Radio เว็บไซต์ www.js100.com หรือว่าทาง X JS100 Radio นะครับกติกาการรับสมัครถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณจะพาไปด้วยขอคนที่พร้อมเดินทางจริงๆนะครับพร้อมโชว์บัตรเติมเงิน Easy Pass และ OBU Easy Pass ที่ติดหน้ารถ Easy Pass 1ใบไปได้2ท่านแจ้งเลข SN ของ Easy Pass 1ในชื่อผู้สมัครต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน Easy Pass ครับแจ้งชื่อนามสกุลอายุของคุณและผู้ติดตามส่งมาทางอินบ็อกซ์เพจ JS Toy Radio กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่ Facebook ของคุณตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมติด Hashtag Easy Pass Easy Earth Hashtag ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงและแฮชแท็กการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับกดติดตามเพจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหากได้รับการคัดเลือกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับด่วนมากๆเลยเพราะวันนี้วันสุดท้ายแล้วของการรับสมัครนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วของการรับสมัครนะครับรายละเอียดกิจกรรมนะครับเราจะไปเรียนรู้และทดลองเพาะกล้าข้าวและร่วมทำกิจกรรมปลูกข้าวนาโยนลดการใช้สารเคมีณวิสาหกิจชุมชนริชเช่ฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมสวนชิมช็อปผลไม้ขึ้นชื่อของชัยนาทสดๆจากต้นเลยครับพบกับกิจกรรม Exact Innovation นวัตกรรมเพื่อการเดินทางเพื่อถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในอนาคตพร้อมแนะนำบริการดิจิทัลต่างๆของทางพิเศษที่มุ่งยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งานให้สะดวกครบและเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการและลุ้นรับของรางวัลตลอดงานครับขอบคุณข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับท่านใดสนใจต้องรีบแล้วนะวันนี้วันสุดท้ายนะครับที่เขาเปิดรับสมัครนะคุณสันติบอกว่าบางปะอินฝนตกแล้วครับนะครับขอบคุณคุณสันติด้วยนะครับคุณชมาพรสวัสดีพี่ติ๊กด้วยนะครับบอกว่าพุทธมณฑลสาย3ฝนตกแล้วตั้งแต่สาย2ยันสาย3เลยใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2จ้าขอบคุณพี่ติ๊กชมาพรด้วยคุณธีรนนท์ดอนเมืองครึ้มๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าน่าจะตกเหมือนกันใช่ไหมครับที่เพิ่มเติมมาให้เดี๋ยวไปตรวจสอบกรณีอุบัติเหตุที่เนินเขาตะแบกกันนะครับร้อยตำรวจโทรัชกิจเดืองวงท่านรองสารวัตรสอบสวนสภ.หนองขามสวัสดีครับท่านรอง
1: สวัสดีครับ
0: อุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ตอนนี้เมื่อประมาณช่วงบ่ายสองกว่ามีรถเสียหลักด้วยตนเองครับก็คือน่าจะเกิดจากการควบคุมรถไม่อยู่เพราะว่าในช่วงนั้นมันมีเนินลงมาครับน่าจะมาด้วยความเร็วแล้วก็น่าจะควบคุมรถได้ไม่อยู่ครับในเบื้องต้นก็ได้ไปตรวจที่เกิดเหตุก็คนขับก็ยังมีสติก็คือยังมีอาการปกติครับไม่ยังติดต่อกับทางเจ้าของทางบริษัทครับว่าทางรถมีประกันหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นเมื่อผมได้ติดต่อประสานของรถยกในพื้นที่ครับให้ยกรถไปเก็บรักษาที่ข้อของโรงพักก่อนครับ
0: เขาบอกไหมครับว่าเขาจะมาจากไหนและไปไหนและขนอะไรมาได้บอกไหมครับ
1: เป็นรถเป็นคอนเทนเนอร์ครับเป็นตู้คอนเทนเนอร
0: ์ครับข้างในมีสินค้าอะไรไหมครับ
1: ข้างในไม่ได้เข้าไม่ได้ไอ้นี่ครับพอดีว่ามันค่อนข้างที่จะติด มากเลยก็เลยว่าให้ยกมาเก็บไว้ที่โรงพักก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบภายหลังครับ
0: ครับเขาบอกไหมครับว่าเขากำลังจะไปไหนเนี่ยครับ
1: อันนี้มุ่งหน้าไปทางเป็นท่าเรือแหลมฉบังครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวอยู่ในระหว่างตรวจสอบครับพอดีว่าตอนนี้ให้ยกไปเก็บรักษาเรียบร้อยแล้ว
0: เขามีโรคประจำตัวหรือว่าป่วยอะไรป่ะครับคนขับเนี่ย
1: อันนี้เดี๋ยวกำลังจะให้เข้ามาที่โรงพักครับเดี๋ยวทำการสอบปากคำต่อไปครับ
0: แต่ไม่มีคู่กรณีใช่ไหมครับ
1: ไม่มีครับผม
0: อ๋ออายุเยอะหรือยังครับคนขับ
1: อายุเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมข้อมูลเดี๋ยวกำลัง
0: อ
1: ย
0: ู่
1: ในระหว่างนี้ครับเดี๋ยวรอเจ้าหน้า
0: ที่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราเรื่องของการจราจรตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านรอง
1: ตอนนี้การจราจรก็เมื่อเดี๋ยวตอนนี้ก็คือสัญจรปกติแล้วครับ
0: อ๋อไม่ได้มีท้ายอะไรสะสมแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับผมดีขึ้นแล้วครับก็ตอนแรกก็สะสมประมาณเป็นชั่วกิโลได้ครับแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าได้เคลียร์การจราจรไปเมื่อประมาณ40นาทีที่แล้วนะครับ
0: อันนี้คือพ้นกีดขวางไปแล้วใช่ไหมครับไม่ได้กีดขวางแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ได้ครับในพื้นที่มีฝนลงหรือยังครับเนี่ยตอนนี
1: ้ไม่มีครับผม
0: ได้ครับจุดอื่นๆในพื้นที่มีตรงไหนที่มีปัญหาไหมครับในช่วงเย็นนะครับท่านรอง
1: ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ในละแวกพื้นที่ของหนองขามก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเขาจะเป็นข้ามไปในส่วนของแหลมฉบังมากกว่าครับที่จะมีการจราจรติดขัดในช่วงเย็นกับช่วงเลิกงานประมาณ
0: ได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับท่านรองสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทรัชกิจเลืองวงนะครับท่านรองสารวัตรสอบสวนสภ.หนองขามนะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุเนินเขาตะแบกทางหลวง311ให้นะฮะก็บอกว่าคนขับเป็นผู้ชายได้รับบาดเจ็บนะฮะเดี๋ยวรอเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมไม่มีคู่กรณีนะคนเจ็บก็คือคนขับคันนี้แหละนะก็บอกว่าเสียการควบคุมแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับไม่ได้ไปชนใครนะคุณปัญญาขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะครับอ๋อที่เราจัดกิจกรรมใช่ไหมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับจสร้อยใช่ไหมครับเป็นโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ปีนี้นะ2569ไปบ้านพี่ปัญญาเลยเหรอเขาบอกว่าแถวบ้านพี่ส้มโอขาวนะแล้วก็มีแตงกวาด้วยเหรอครับที่ชัยนาทใช่ไหมขึ้นชื่อเลยเหรออ๋อเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาฝากที่สถานีด้วยถ้ามาฝากก็ขอเป็นจันทร์ถึงศุกร์นะ12นาฬิกาถึง18นาฬิกาเนาะนะฮะที่เก่าเวลาเดิมขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะฮะคุณอาร์ตบอกว่ายศเสศรีอยุธยามืดตึ๊บเลยครับแล้วก็มีปริมาณรถเยอะมากคุณแนทออโต้สมุทรสาครท้องฟ้าครึ้มๆตกหรือยังอ่ะคุณแนทเห็นเขาไล่มาจากทางด้านของนครปฐมมาจากด้านของราชบุรีนะครับไม่แน่ใจว่าสมุทรสาครตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับเรื่องของฝนแต่ว่าการจราจรเนี่ยรับแจ้งว่าติดมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำอโศกมนตรีไปกับแยกอโศกเพชรแยกอโศกสุขุมสุขุมวิทมุ่งหน้าพระโขนงก็แน่นมุ่งหน้าไปใต้ด่วนก็ติดนะเพลินจิตพระราม1ชิดลมพญาไททางฝั่งของบำรุงเมืองกษัตริย์ศึกนะครับแล้วก็ด้านของพระราม6อุรุพงศ์ทางฝั่งของเพชรพระรามทางด้านของศรีอยุธยาด้านบนสะพานพระปกเกล้าจรัญสนิทวงศ์ที่จะมุ่งหน้าไปไฟฉายแล้วก็ทางฝั่งของเส้นตัดใหม่พานกสาย4มุ่งหน้าไฟฉายจากไฟฉายไปบางขุนนนท์อันนี้ก็แน่นเหมือนกันทางฝั่งพระราม4สะพานเหลืองสามย่านสระแดงฝั่งที่มาจากเกษมราชชะลอตัวก่อนถึงรัชดาไปคลองเตยไปใต้ด่วนนี่ก็ติดเหมือนกันสาทรเหนือแน่นสาทรใต้ดูท้ายก็จะสั้นกว่านะสาทรใต้เนี่ยด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับการจราจรก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางด้านของสะพานพระราม3เป็นฝั่งขาออกครับที่รถเยอะส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยยังไม่ติดนะแล้วก็ด้านของสะพานกรุงเทพยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะสัญญาณไฟถนนตกหรือว่าทางด้านของบุคโลมาเหตุสวรรค์ก็โดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่เจริญนครฝั่งที่มาจากข้ามคลองดาวพนองลาดบุรณะท้ายจะยาวกว่าส่วนฝั่งที่มาจากสำเลไปเนี่ยฝั่งเนี่ยท้ายเขาจะสั้นกว่าแยกมาเหตุสวรรค์ชะลอตัวนะครับขึ้นมาจากอุโมงค์นะแล้วก็ด้านของดาวพนองจอมทองก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่ทั้งฝั่งจอมทองอ่ะรถจะเยอะที่จะมุ่งหน้ามาตัดกับตรงช่วงแยกอ่ะนะครับทั้งฝั่งเจริญกรุงแยกถนนตกใช้ได้นะส่วนด้านของตรอกจันท้ายแถวสั้นไปบางรักสีลมชะลอตัวหน้าห้างช่วงลอดใต้สะพานตากสินเข้าไปเจริญนครตรงแยกคลองสานตรงหน้าห้างแล้วก็รวมไปถึงด้านของสมเด็จเจ้าพระยาที่จะมุ่งหน้าแยกคลองสานอย่างเคลื่อนตัวได้ช้าและมีท้ายแถวสะสมครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณอาร์ตพี่ปัญญาคุณสันติพันธ์คุณชมาพรคุณธีรนนท์คุณแนทนะฮะแล้วก็พี่ตู่ระยองด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมกันมาให้ในช่วงเย็นนี้สมุทรสาครตอนนี้ยังไม่มีฝนครับนะคุณแนทบอกมาแล้วก็เป็นชื่อสายพันธุ์ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวานะขอบคุณพี่ปัญญาด้วยแล้วก็พี่ตู่ระยองปิดท้ายมาในช่วงนี้นะมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับกม13บวก800มีรถกระบะยางแตกอยู่เลนขวามีเจ้าหน้าที่แล้วการจราจรชะลอตัวทุกเลนเลยเขาบอกว่ารถติดนะเลยจากตู้ทางหลวงทับกวางไปประมาณกิโลเมตรกว่าๆครับขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับเป็นเส้นทางหลวงหมายเลข2หรือว่ามิตรภาพฝั่งขาเข้าเลยตู้ทางหลวงทับกวางมาประมาณกิโลกว่าๆนะกม13บวก800โดยประมาณจะมีกระบะยางแตกอยู่เลนขวาแต่ว่าคุณตู่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับการจราจรในชะลอตัวติดทุกช่องทางเลยนะส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้ใช่ไหมพี่ตู่นะฮะฝั่งกลับกันไม่น่าจะมีปัญหานะในช่วงเวลานี้แล้วก็ด้านบนสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกรับแจ้งว่ารถเยอะแล้วนะแล้วก็ด้านของเพชรบุรีติดมากพระราม1ด้วยนะครับทางฝั่งของพระราม9ดินแดงยังเคลื่อนตัวได้ตลอดรามคำแหงชะลอตัวไปบ้านม้าเสรีไทยแยกนิด้านะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นลาดพร้าวมีแถวแฮปปี้แลนด์มา101ผ่านพ้นจุดนี้ไปเขาบอกเคลื่อนตัวได้รัชดาลาดพร้าวยังได้ตามรอบไฟงามวงวานฝั่งขาออกแน่นตั้งแต่ขึ้นมาจากอุโมงค์เกษตรส่วนด้านของรัชดาภิเษกไม่ว่าจะเป็นรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลยังเคลื่อนตัวได้ช้าตลอดไปจนถึงวงสว่างผ่านพ้นจุดนี้ไปขึ้นสะพานพระราม7ดีขึ้นฝั่งกลับกันหนาแน่นก่อนถึงแยกวงสว่างด้านนี้หัวแถวอยู่ช่วงต่างระดับรัชวิภาถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปยังเคลื่อนตัวได้รามินทายังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องชะลอตัวหน้าห้างลาดปากเขาแล้วก็ด้านของกม6กม8ยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนฝั่งกลับกันมาจากสวนสยามชะลอตัวนิดหน่อยนะครับบริเวณช่วงมัยลาบผ่านพ้นจุดนี้ลาดปากเขาต่อเนื่องไปตัดประหนยังเคลื่อนตัวได้ครับแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการไปกลับมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเริ่มมีชะลอตัวเช่นเดียวกันแต่ทางฝั่งข้ามแยกเมืองทองเลี่ยงเมืองปากเกร็ดให้แยกปากเกร็ดแล้วก็ด้านบนสะพานพระราม4รวมไปถึงทางฝั่งของชัยพฤกษ์อย่างเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
2: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาแจ้งไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียเหตุฮลุนโซโลเสียชีวิตยืนยันพร้อมโชว์หลักฐานรับแจ้งครั้งแรกจากกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาด้านครอบครัวของฮลุนโซโลเตรียมประสานทางการจอร์เจียรับร่างนำมาบำเพ็ญกุศลที่ไทยขณะที่กระทรวงต่างประเทศยืนยันให้ความช่วยเหลือเต็มที่พี่ชายฮลุนวอนสื่อชาวเน็ตขอพื้นที่ให้ครอบครัวหลังย่าอ่อนเพลียหนักสภาพจิตใจย่ำแย่สาธารณสุขเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบข้อมูลหมอพร้อมไม่ตรงความเป็นจริงพร้อมตรวจสอบเข้มขณะเดียวกันตั้งคณะทำงานร่วมสปสช.ตรวจสอบการขีดข้อมูลของหน่วยบริการลงหมอพร้อม3ประเด็นหลักคาดรู้ผลภายใน2สัปดาห์กระทรวงแรงงานยืนยันแรงงานไทยในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวโดยตรวจสอบแล้วทุกคนปลอดภัยพร้อมสั่งสำนักงานแรงงานไทยในญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเปิดช่องทางช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงดีเดย์1สิงหาคม69เป็นต้นไปต่อภาษีรถพบใบสั่งจราจรค้างชำระไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนDSI ออกหมายเรียกภาวุฒิสส.พรรคประชาชนครั้งที่2คดีฟอเร็กรับทราบข้อกล่าวหาวันนี้เจ้าตัวมอบทีมงานยื่นหนังสือขอเลื่อนเป็น3สิงหาคมขณะที่ฟิล์มรัฐภูมิยังไม่มีการขอเลื่อนหมายเรียกครั้งแรกผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษามสว.ย่องเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบรับทราบข้อหาเอี่ยวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเบื้องต้นถูกแจ้ง7ข้อหาส่วนอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวนสัปดาห์หน้ามท.4กำชับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอาทิตย์หน้าต้องรู้ผลย้ำไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไม่ปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อด้านกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสย้ำเดินหน้าปราบจริงจังต่อเนื่องยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมยังไร้วี่แววพี่น้องรัสเซียศาลออกหมายจับป๋องและทงโยงหลักฐานรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายที่ถูกชำแหละฝังดินอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยวัย28ปีหลังถูกคุมตัวกรณีรับหิ้วกาแฟซุกไอซ์ถูกจับได้ที่สนามบินฟุกุโอกะด้านโฆษกปปส.เผยเตรียมรับตัวกลับไทยขยายผลเครือข่ายพร้อมเตือนสายรับหิ้วสินค้าเสี่ยงผิดกฎหมายเอกนิติปลื้มพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านแอปเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทประชาชนจองซื้อหมดเกลี้ยงใน21วินาทีรอรุ้นอีก 2,000 ล้านบาทผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มเปิดจอง 3-5 สิงหาคมนี้กรมขนส่งทางบกแจ้งแล้วยังไม่ห้ามรถตุ๊กๆใช้น้ำมันวิ่งกรุงเทพชั้นในเผยแค่เปิดรับฟังความเห็นเพื่อแก้ปัญหามลภาวะทางเสียงและอากาศสเปนวิกฤตผู้อพยพหลักพันว่ายน้ำข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกทะลักเข้าเซลตาดินแดนส่วนแยกของสเปนในแอฟริกาเหนือผู้นำท้องถิ่นวอนรัฐบาลสเปนช่วยด่วนหลังต้องเผชิญคลื่นผู้อพยพครั้งใหญ
6: ่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกล่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ด
13: ซิริง่วงจังหาที่จอดรถนอนหน่อยสิ
14: ตรงไปอีก2กิโลเมตรมีจุดพักรถ
13: ไกลอ่ะขอใกล้ๆตรงทางออกก็ได
14: ้คำเตือนห้ามจอดรถไหลทางใกล้ทางแยกทางเข้าออกจอดใกล้ด่านก็ไม่ได้อันตรายเตือนแล้วนะขับต่อไปจุดพักรถอีก2กิโลเมตรพบเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์แจ้งสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด7เพื่อติดต่อมอเตอร์เวย
15: ์ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
16: 1330ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.
15: สาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330

0: มราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
0: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันต่อเลยครับในช่วงเวลานี้มิตรภาพคุณตู่ระยองฝากข้อมูลไว้ครับมิตรภาพฝั่งขาออกใช้การได้ดีนะครับล่าสุดอยู่แถวลงปูนยังไม่มีฝนการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับในเมืองตอนนี้รับแจ้งหลายเส้นทางค่อนข้างติดไม่ว่าจะเป็นอโศกมนตรีเพชรบุรีพญาไทศรีอยุธยาพระราม1เพลินจิตสุขุมวิทรัชดาที่จะมุ่งหน้าไปอโศกสุขุมแล้วก็ด้านของสาทรเหนือสาทรใต้พระราม4รถแน่นเลยนะครับสะพานเหลืองสามย่านสารแดงแยกวิทยุแล้วก็ด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้ารวมไปถึงสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกยังเคลื่อนตัวได้ช้าและมีท้ายแถวสะสมครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณบุษบงบุษบาวนิชมีรายงานนะครับตำรวจรวบ2คนร้ายฆ่าชิงรถจักรยานยนต์ชาวรัสเซียนะครับเพิ่มเติมกับทางคุณบุษบงบุษบาวนิชครับคุณบุษบงครับ
2: ค่ะคุณเสมาคะก็ตามหากันอยู่หลายวันว่าคือไปเจอแต่ซากรถจักรยานยนต์ที่มันถูกถอดชิ้นส่วนทิ้งไว้นะคะที่แถวทางด้านของฝังดินไว้ที่บริเวณแถวพัทยาอะไรพวกนี้นะแถบๆนั้นนะคะก็ตำรวจก็เร่งกันตามหาคนร้ายนะคะแล้วก็ระดมกำลังกว่าร้อยนายค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้ต้องหาตามหมายจับ2รายเนี่ยยังไม่ถูกจับกุมคือก่อนหน้านี้บอกว่าถูกจับแล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเพิ่งออกมายืนยันว่าจับได้แล้วเนี่ยตามภาพเนี่ยแหละค่ะสภาพแบบนี้นะคะซึ่งตำรวจชุดสืบสวนก็ตามจับกุมนายป๋องหรือธนานะคะอายุ43ปีและนายธงชัยหรือว่าธงอายุ39ปีได้ที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วขณะกำลังหลบหนีคือก่อนหน้านี้ทางด้านของสภ.คลองลึกเนี่ยนะคะก็ประชาสัมพันธ์ให้ตามหาว่าใครเจอคนร้าย2คนนี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยด่วนนะคะถูกจับแล้วจากสภาพนี้เลยบอกว่าสารภาพบอกว่าอยากขโมยรถจักรยานยนต์ของพี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพี่น้องเนี่ยขัดขืนก็เลยใช้ปืนยิงน้องชายเสียชีวิตและทำร้ายพี่สาวด้วยการชกจนเสียชีวิตอีกรายหนึ่งก่อนที่จะนำร่างพี่น้องทั้งสองคนไปฝังอำพรางไว้บริเวณเขาชีจันจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็นำรถจักรยานยนต์ไปชำแหละและฝังดินในจนกระทั่งวันที่29กรกฎาคมเนี่ยฮะตำรวจได้พบชายต้องสงสัย4คนอยู่ระหว่างการขุดดินภายในป่าเมื่อตำรวจแสดงตัวเข้าไปก็หลบหนีออกไปออกจากพื้นที่ทันทีนะคะก็ทำให้ตำรวจเนี่ยไปพบหลุมดินที่มีลักษณะเหมือนเพิ่งกลบใหม่แล้วก็ลงมือขุดตรวจสอบพบเป็นจักรยานยนต์สภาพใหม่ถูกถอดแยกเป็นชิ้นส่วนแล้วฝังไว้ใต้ดินนะคะจากการสอบสวนตรวจสอบแล้วก็ยืนยันนะคะว่าเป็นจักรยานยนต์ของ2คนพี่น้องนี้แน่นอนนะคะก็คือจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV นะคะ150สีดำเทาทะเบียน4กไก่สฤษี6379จังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งเป็นของ2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการคุมตัวไปชี้จุดในบริเวณที่เขาบอกว่านำร่างทั้ง2คนไปฝังไว้บริเวณเขาชีจันค่ะ
1: ครับ
2: ก็ถือเป็นข่าวอัปเดตล่าสุดที่เข้ามานะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวนิชด้วยนะครับสวัสดีคุณ AA ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีทางคุณกระปุกแดงเพิ่มเติมข้อมูลมาให้ทางคอมเมนต์ด้วยนะครับพญาไทตอนนี้หนาแน่นเลยนะไป2ฝั่งเลยนะครับไม่ว่าจะมุ่งหน้าไปแยกราชเทวีหรือว่าฝั่งมาจากปทุมวันที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพญาไทเองจตุรทิศฝั่งที่จะมุ่งหน้าศรีอยุธยายังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็รัชดาภิเษก2ด้านเลยที่จะมุ่งหน้าเทียมร่วมมิตรก็ยังหนาแน่นถ้าแยกลาดพร้าวเริ่มติดแล้วนะครับทั้งฝั่งของลาดพร้าวเข้าออกทางด้านของพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าไปเสนาเกษตรแล้วก็ลงไปถึงฝั่งกลับกันที่มาจากแยกเกษตรจะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรัชโยธินวิภาวดีรังสิตถ้าแยกลาดพร้าวที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางเขนชะลอตัวแล้วเช่นเดียวกันสะพานพระราม7คือบนสะพานน่ะไม่ติดนะแต่วงสว่างก่อนถึงแยกวงสว่างอันนี้รถเยอะเลยนะครับแล้วก็ฝั่งกลับกันที่มาจากราชวิภามุ่งหน้ามาทางด้านของประชานุกูลก็ยังคงสะสมเต็มพื้นที่สนามบินน้ำชะลอตัวฝั่งติวานนท์ขาออกนะครับส่วนฝั่งกลับกันจะไปสะสมบริเวณช่วงแยกแครายรัตนาธิเบศที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกแครายท้ายแถวสั้นลงฝั่งกลับกันข้ามสะพานพระนั่งเกล้าอย่างเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณสหัสนะครับทางยกระดับปรามคำแหงเป็นฝั่งขาออกพบรถจักรยานยนต์เห็นบอกว่าเป็นชายสูงอายุขับแบบช้าแล้วก็อยู่เลนซ้ายแต่ว่าอยู่บนยกระดับนะฮะก็บอกว่าอันตรายมากเลยนะที่คุณสหัสแจ้งเข้ามาการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านนะครับคุณ1พระราม4ขาเข้าแยกมหานครที่จะมุ่งหน้าไปหัวลำโพงการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ช้าเหมือนกันนะครับแล้วก็มีทางคุณมาร์คบอกว่าราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าตรงข้ามฟู้ดวิลล่ากระบะ2คันชนกันกีดขวางช่องทางหลักอยู่เลนขวาขอบคุณพี่มาร์คด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณหนูบอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับเชิงทางลงสะพานกาญจนาภิเษกนะครับเราสอบถามให้แล้วนะคุณหนูขอบคุณมากเลยสรุปว่าชนกัน3คันนะครับเพราะว่าตอนแรกแจ้งมาบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดตอนนี้เราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ละเจ้าหน้าที่บอกว่าชนกันทั้งหมดใน3คันนะมีกระบะ1คันแล้วก็รถยนต์นั่งส่วนบุคคล1คันแล้วก็รถอเนกประสงค์อีก1คันทั้งหมดเนี่ยอยู่เลนขวาท้ายแถวเนี่ยสะสมอยู่ด่านบางครุการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะครับเชิงทางลงสะพานกาญจนาภิเษกเป็นฝั่งจากพระราม2นะจะไปทางฝั่งของบางนาส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณหัวโต99สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเฉลิมมาศครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
2: สารบกตอนนี้ค่อนข้างติดนะ
1: ครับ
2: พอดีนี่มีเจ้าหน้าที่เลยติดเป็นพิเศษหน่อยตอนขาเข้าแน่นมากตอนคือยาว
1: ครับ
2: ติดตรงทางรถไฟเนี่ยมันมีอะไรเลยทางรถไฟแล้วพอดีขึ้นคือรถทางด้านฝั่งรถไฟฝั่งบนฝนตกที่เขาตัดแยกเขาไม่ยอมรถทางตรงไง
1: คร
2: ับ ผมก็เลยทำให้รถทางนี้ติดแล้วรถที่เลี้ยวมาพยาบาลก็ติดไปด้วยนะ
1: ครับ
2: จะต้องข้ามทางรถไฟคือค่อนข้างหนาแน่นทั้งเข้าและออกวันนี้นะถ้าคุณจะหลุดออกมาหน้าพระตอนนี้ก็ยังเอาหลุดมาแล้วใกล้แต่ได
1: ้
2: เดินรถทางเดียวก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร
1: ่ครับ
2: ที่ดูพยาบาลก็ยังพอจะได้แต่เลี้ยวซ้ายเข้าทางบกจ้ามันตรงไปยี่ห้ามกราอย่างจะได้อยู่นะครับตอนนี้มีกลุ่มฝนเริ่มก่อตัวทางทิศตะวันตกตะใต้อ่ะ
1: ครับ
2: ด้านบันแถวพอกระโจนเข้าไปนครศรีด้านนี้เริ่มเข้าไปแล้วพุทธมาแล้วปวดจะมีรอดแต่ทำที่ดูเนี่ย
1: ครับผม
2: แต่ว่าทับแรกเข้าไปทางนนบุรีนั้นไปตั้งแต่สองสี่โมงกว
1: ่
2: าตกเข้าไปแล้วด้านนู้นน่ะทีนี้เขาจะไปบรรจบกันสิไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่ก็บรรยายขนาดนี้พุทธมาฟังนะ
1: ครับผม
2: แต่ว่าเมื่อคืนนี้ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไม่ยอมหยุดเลย
1: ตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนนะ
2: ตกทั้งคืนเลยตกทั้งคืนนะคือตกนครปฐมตกคืนแต่ตอนเนี้ยเว้นฝนที่เขาเว้นอยู่เว้นตัวเมืองนะ
1: ครับ
2: เวลาเนี้ยตัวเมืองไม่ตกนะครับยังไม่ตกโครงการเขาแบ่ง
1: ครับ
2: แบ่งเป็นทางที่ใต้กับทิศเหนือที่ที่เข้าไปทางกรุงเทพนะครับที่ดูก็ค่อยๆหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อย
1: ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหัวโต99นะครับไปต่อกันที่คุณวิชากรเศรษฐกิจครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณวิชากร
3: สวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจอสารคันครับ
1: สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
3: ครับเริ่มที่สายเฉลิมนครครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างระดับตั้งแต่ตอนนี้รถมากอยู่ช่วงเลนทางลงพื้นที่เหนือครับปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับส่วนรถทางตรงมุ่งหน้าไปท่าเรือชลอยครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นเพชรบุรีครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงอันตรงครับผ่านมุ่งทางลงอันตรงแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีจนออกบางนาครับทางด้านฝั่งกับการจากบางนาชำระค่าผ่านทางแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณหมอกกรุงเทพครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับผ่านมุ่งทางลงท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนพระราม4ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางขึ้นเพชรบุรีครับผ่านพ้นโค้งมาเกาะพะเลแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็ชะลอครั้งช่วงบริเวณก่อนออกดินแดงเล็กน้อยครับทางด้านฝั่งนครนอมมุ่งหน้าเข้าท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือช่องนนทรีครับต่อได้กันถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนได้ช้าฝั่งกลับกันรถมากอยู่ช่วงบริเวณลาดพระราม3ครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณกลางสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นท่าออกสุขสวัสดิ์และชะลออีกครั้งครับตลอดเนื่องจนถึงบริเวณทางออกพระราม2ครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับมาทางด้านฝั่งเน ด่วนศรีรัตน์ครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้คล่องตัวครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วฉลาดกลางช่วงเดินทางขึ้นย่านบางหุ่นครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับคณะฝั่งกับกันครับรถมากถึงช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างองค์กระแตงเพชรครับผ่านพ้นด่านองค์กระแตงเพชรแล้วฉลาดกลางช่วงบริเวณทางลู่บางซื่อที่มุ่งหน้าไปประชาชื่นครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงแคลายครับรถมากเคลื่อนได้ช้าครับผ่านพ้นทางของแคลายมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะอย่างคล่องตัวมาทางด้านฝั่งบางโค้เข้าต่างระดับพญาไทรถมากอยู่ช่วงเลนเหนือด่านยมราชครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนได้ช้าครับฝั่งกับกันรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงถนนจันทร์ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับบางโค้ต่อเนื่องจากสะพานพระรามเก้าครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับส่วนทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณก่อนเข้าด่านอโศกเล็กน้อยครับต่อไม่เงินถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสไลด์ดิ้งครับฝั่งกับการรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อไม่เงินถึงบริเวณเหนือคอถังแตกครับรถมากเคลื่อนได้ช้าเช่นเดียวกันครับผ่านต้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้ามอเตอร์เวย์ชะลอครั้งช่วงก่อนออกมอเตอร์เวย์ประมาณ500เมตรครับรถมากครับเคลื่อนได้ช้าครับทางด้านสายฉลองครับอาจจะลงมุ่งหน้าจะไปโชคครับสายฉลองอยู่ช่วงบริเวณเหนือคอนแสบเช่นเดียวกันครับต่อเนื่องถึงบริเวณลาดประชาทิศครับผ่านพ้นลาดประชาทิศแล้วเคลื่อนตัวได้น้อยครับฉลองครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นลาดเท้าต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงโยธินพัฒนาครับผ่านพ้นทางลงโยธินมุ่งหน้าจะไปโชคตอนนี้รถมากครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับต่อเดือดโชคฟังด้านฝั่งกับกันอย่างคล่องตัวครับส่วนทางด้านด่วนบูรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีครับออกชมรีตอนนี้ท้ายแถวต่อเนื่องจากพื้นที่ด้านล่างครับท้ายแถวอยู่บริเวณหลังด่านครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับทางด้านฝั่งกับกันครับมุ่งหน้าเข้าบางนาตอนนี้รถมากอยู่ช่วงเหนือเมืองใหม่บางพีครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ชะลออีกครั้งช่วงเลนทางขึ้นบางพีต่อเนื่องจนถึงด่านวงแหวนครับผ่านพ้นวงแหวนมุ่งหน้าเข้าบางนาก็ยังคล่องตัวครับส่วนทางด้านฝั่งกาญจนาพิเศษครับบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้ทางลงเมืองใหม่บางพีมีท้ายแถวสะสมจนถึงพื้นที่ด้านบนครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวชะลอยครั้งช่วงบริเวณทางหลวงปู่เจ้าจนถึงบริเวณสะพานกาญจนาครับรถมาแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนยังคล่องตัวทางด้านฝั่งกลับกันครับรถมาอยู่ช่วงบริเวณกม3ของสาย37ครับเนื่องจากเมื่อเวลา 17:00 น.มีอุบัติเหตุตรงช่วงทางร่วมปู่เจ้าครับเฉี่ยวชนกันเล็กน้อยตอนนี้พ้นขีดขวางเรียบร้อยครับคุณเสมาครับ
1: ครับ
3: แล้วก็ตั้งแต่กม3สาย37ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นทางลงปากน้ำแล้วถึงจะเคลื่อนตัวดีจนเข้าบางแก้วครับส่วนทางด้านสายอุดรนัทยายังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับแล้วก็ประจิมรัตยาก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ครับ
3: การทำพิเศษขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสลอยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณวิชากร
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณเอเอคุณจิรทีบอกว่าแยกอรุณอมรินทร์ฝนตกปล่อยๆนะลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามุ่งหน้าไปทางด้านของพาต้ารถเริ่มหนาแน่นแล้วครับนะขอบคุณคุณจิรทีบด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ด้านบนสะพานพระราม7นะตอนนี้เริ่มมีชะลอตัวมาจนถึงเชิงทางลงแล้วครับไปด้านของวงสว่างนี่ท้ายเขายาวขึ้นนะที่จะมุ่งหน้าไปประชานุกูลส่วนพหลเข้าออกเสนาเกษตรยังติดอยู่เกษตรนวมินทร์ขาออกเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับตั้งแต่ลาดประเขาไปจนถึงตัดเลียบทางด่วนถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าพิบูลสงครามถ้าเข้าแยกพิบูลสงครามท้ายแถวยังสั้นนะแต่ฝั่งกลับกันไปสะพานพระราม5นี่ด้านนี้ท้ายแถวค่อนข้างยาว3เสนไปเกียรติการยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งถนนทหารที่มาจากปฏิพัทธ์ชะลอตัวมากกว่านะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเกียรติกายพระราม5หนาแน่นนะต่อเนื่องไปเตชวนิชด้านของลาดวิถีแยกสังฮียังชะลอตัวแต่ว่าด้านบนสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนเนี่ยเขาใช้ได้นะเขาไม่ติดนะทั้งสองฝั่งถนนสิรินธรก็ไม่ติดนะครับมีชะลอตัวก่อนถึงตัดบรมตรงต่างระดับสิรินธรนี่แหละที่ชะลอตัวกันอยู่แต่ฟังกลับกันใช้การได้นะพี่วันบางรักสวัสดีนะครับพี่วันบอกว่าเจริญกรุงหน้าห้างเซ็นทรัลบางรักรถยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินชะลอตัวช่วงแยกสาทรสุรศักดิ์นะฮะขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับด้านบนสะพานตากสินขาเข้ายังช้านะแต่ขาออกไม่ติดนะจะติดตรงสาทรใต้นี่แหละแต่พอขึ้นสะพานไปไม่ติดแล้วนะใช้การได้ท่านร้อยตำรวจเอกรังสรรค์สาเรืองรองสารวัตรจราจรสภ.บางโทรัตนะครับสวัสดีครับท่านรอง
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านรองตรงพระราม2ที่บอกว่าเป็นโครงการก่อสร้างคู่ขนานสะพานตรงนั้นมันเสร็จหรือยังครับตอนนี้เปิดการจราจรได้หรือยังครับ
2: ครับตอนนี้ทางเราได้แจ้งให้ทางโครงการครับยุติการก่อให้เปิดการจราจรครับเนื่องจากเคมันขึ้นไปลำบากเขาก็บอกขอขยายเวลาไป1730ครับ
1: อ๋อแล้วสรุปตอนนี้คือเปิดได้ไม่ได้หรือว่าตอนนี้ดำเนินการยังไงต่อ
2: ก็เปิดต้องให้เปิดได้แล้วครับตอนนี้ให้ยุติการก่อสร้างแล้วครับเดี๋ยวเจ้า
1: อย่างนี้ก็เท่ากับว่าเขาก็ยังไม่เสร็จดิฮะเขาก็ต้องกลับมาทำอีกเหรอครับท่านรอง
2: ใช่ไหมเขาชอบกลับมาทำเขาได้แจ้งเรื่อยๆครับว่ามันเป็นการก่อสร้างสะพานขึ้นมาอีกสะพานนึงครับมันต้องยกคานขึ้นไปครับ
1: อ๋อแต่เขายังจะกลับมาทำอีกเมื่อไหร่นี่เขายังไม่ได้บอกใช่ไหมฮะ
2: ยังไม่แจ้งครับถ้าแจ้งมาจะแจ้งในกลุ่มไลน์ของสภ.ครับแล้วก็ไลน์หมู่บ้านครับ
1: อ๋อครับแล้วตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ปกตินะครับก็คือสั่งให้เปิดให้ยุติการก่อสร้างก็จะเปิดทางให้แล้วครับ
1: อ๋อมีสะสมไหมครับ
2: มีสะสมนิดหน่อยครับประมาณ1กิโลครึ่งครับ
1: อ๋อ
2: ในพื้นที่เมืองครับ
1: ในพื้นที่มีฝนลงมาหรือยังครับ
2: มีครับตรงเล็กน้อยครับปล่อยๆครับ
1: ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านรองที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกรังสรรค์สาเรืองด้วยนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.บางโทรัตนะสรุปไม่เสร็จนะฮะแล้วก็ต้องสั่งให้เปิดการจราจรก่อนนะเพราะว่ารถมันติดมากอ่ะมันกิโล2กิโลเลยอ่ะนะครับก่อนหน้านี้ที่หลายท่านเขาแจ้งเข้ามาเขาปิดกันมาตั้งแต่10โมงนะฮะตรงจุดเนี้ยก็บอกว่าเป็นการก่อสร้างสะพานคู่ขนานพระราม2แยกบ้านแพ้วไปบางน้ำบนหลักกิโลเมตรที่39ถึงหลักกิโลเมตรที่39+350ระยะทางที่ปิดเบี่ยงก็350เมตรก็จะปิดเบี่ยงในช่องทางหลักฝั่งขาออกนะครับเลนซ้ายแล้วก็รวมไหลทางซ้ายด้วยนะรถก็เลยติดแล้วก็ท้ายก็รับแจ้งว่ายาวมาตลอดเลยเขาบอกว่าท้ายเนี่ยจะอยู่ประมาณแถวก่อนถึงวัดบางตะคอยอ่ะบางช่วงอ่ะนั่นก็หมายความว่าประมาณ2กิโลต้องมีแล้วนะฮะหลายท่านก็บอกมันติดมากนะครับแล้วเขาก็บอกว่าช่วง 17:30 นจะเปิดการจราจรได้แต่สรุปไม่เสร็จนะก็เลยสั่งให้ยุติแล้วก็เปิดการจราจรไปก่อนส่วนเขาจะกลับมาทำอีกเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ยังไม่ทราบนะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้ทราบกันก็แล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบกำหนดนะว่าจะกลับเข้ามาทำในพื้นที่อีกเมื่อไหร่เนี่ยคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับพี่กอล์ฟ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับอยู่ไหนครับเนี่ย
3: อยู่เชิงทางขึ้นสะพานพระราม3ครับ
1: อ๋อเป็นไงบ้างขาเข้าขาออกอ่ะ
3: ขาเข้าครับหน้าไปท่าพระครับ
1: ครับเป็นไงครับ
3: โอ้โหทางแถวนี่น่าจะอยู่ใต้สะพานแขวนนะครับ
1: รอยาวเลยหรอ
3: แล้วฝนก็ตกด้วยฝนตกครึ้มมาเลยแล้วฟังกับกันนี่ก็ลดน้อยครับ
1: ไปห้าแยกดีกว่าไปคลองเตยดีกว่าใช่ไหม
3: ไม่อะเดี๋ยวไปกระบะพึก
1: ไม่หมายถึงว่ารถอะรถอะที่วิ่งมาทางคลองเตยมาทางห้าแยกอะมันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าใช่ไหม
3: ใช่ใช่
1: แต่ว่าคุณก๊อฟเนี่ยจะไปทางฝั่งทน
3: ถูกต้อง
1: มันติดใช่ไหมฝั่งที่ไปฝั่งทนเนี่ย
3: มันติด
1: มีฝนไหมอะฝนลงไหม
3: ฝนลงแล้วครับ
1: แล้ว
3: ปัดน้ำฝนระดับ2ครับ
1: โอ้ยตายแล้วโอ้เซ็งอะฝนตกเซ็งเลยเนาะ
3: เนี่ยตอนนี้ก็เพิ่งจะถึงจุดเกิดเหตุการณ์สะพานติดอีกแล
1: ้
3: ว
1: รอขึ้นสะพานพระราม3นะครับหรือว่าสะพานกรุงเทพ
3: ขึ้นสะพานพระราม3
1: พระราม 3ใช่ไหม
3: พระราม3ไปลงหน้าเดอะมอลแล้วก็เบี่ยงซ้ายขึ้นราชพฤกษ์ต้องกลับมาพฤกษ
1: ์
3: วันนี้ปล่อยภรรยาให้กลับเอง
1: โอ้ดีเยี่ยมโอ้กล้าหาญมากเลยอ่ะ
3: นู่นอ่ะเขาอยู่รามคำแหงเราขี้เกียจไป
1: แล้วเขากลับยังไงอ่ะรถสาธารณะอ๋อคือรถไฟฟ้าน่าจะเร็วกว่าถ้าขับรถนะ
3: ใช
1: ่เร็วกว่า
3: ให้มาลงเนี่ยให้มาลงหัวลำโพงเนี่ย
1: แล้วเราก็ไปรับที่หัวลำโพงอ่ะ
3: เปล่าให้เขานั่งแท็กซี่กลับมา
1: โอ้โหช่างกล้าเลยเกินก๊อฟเอ้ยถ้ามีอะไรไม่ต้องโทรมานะ
3: โ
1: ทษขอบคุณครับคุณก๊อฟ
3: คร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณก๊อฟเยาวราชนะฮะถนนพระราม3นะฝั่งที่จะข้ามไปทางฝั่งทนไปทางรัชดาท่าผาฝั่งนี้ติดนะแล้วก็บนสะพานพระราม3ขาออกติดแต่ขาเข้าว่าไม่ติดนะที่จะข้ามมาทางฝั่งถนนพระราม3ในฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้มีฝนแล้วนะครับสำหรับใครที่อยู่เส้นนูนนะฮะพี่วันถามว่ากลุ่มฝนจะมาอีกรอบกี่โมงคะก็เร็วๆนี้แหละครับพี่วันเพราะว่าดูจากในเรดาร์แล้วเนี่ยตอนนี้เขากำลังมาทางฝั่งทนนะครับอย่างที่คุณก๊อฟบอกอ่ะคือเขาไล่มาทางฝั่งทนใช่ไหมแล้วก็จะมาทางฝั่งพระราม3นะครับดูจากทิศทางลมแล้วเนี่ยผมว่าถ้าสีลมโดนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูกเนี้ยไม่ใช่กลุ่มเนี้ยอ่ะถ้าน่าจะไปกลางคืนนะครับถ้าจะโดนนะเพราะว่ากลุ่มนี้เขาพัดเหมือนแบบพัดเฉียวๆไปนะครับไม่ได้พัดแบบเข้ามาตรงๆอ่ะนะดูจากใน YouTube ก็ได้พี่วันเนี่ยตอนเนี้ยทางทีมงานเอาภาพเนี่ยเคลื่อนไหวของเรดาร์ตรวจอากาศให้ดูอยู่เห็นไหมว่าลักษณะการเคลื่อนตัวเนี่ยคือที่เป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงอันนั้นคือหนักแต่ถ้าเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยเป็นสีเหลืองอ่อนๆ อันนี้คือเบานะฮะเห็นป่ะอันนี้มันจะเบาแล้วมันก็พัดแบบฉลับไปมันไม่โดนเต็มๆนะครับก็จะเป็นทางฝั่งนู่นอ่ะข้างบนที่เราเห็นว่าเป็นกลุ่มสีแดงสีส้มสีเหลืองอันนั้นตรงแถวปทุมเนาะตรงแถวนครปฐมตรงแถวพระนครศรีอยุธยาอันนั้นกลุ่มใหญ่เห็นไหมที่มันกระจายตัวกันอยู่อันนั้นคือกลุ่มใหญ่อันนั้นคือตกหนักแต่ว่าดูในกรุงเทพที่มันพัดเข้ามาทางกระทุ่งแบนพัดเข้ามาทางหนองแขมไปบางแคไอ้กลุ่มเนี้ยถ้าจะไปถึงสีลมนะมันก็น่าจะอ่อนกำลังแล้วอ่ะเผลอๆมันก็เป็นแบบละอองโปรยๆอย่างเงี้ยครับนะก็ขอบคุณทางคุณละพีด้วยนะที่เพิ่มเติมให้กำลังใจเปียกแน่นอนเสมาเปียกแน่นอนนี่ให้กำลังใจผมมากเลยนะฮะขอบคุณนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียด
5: การเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
9: อ่ะดูนี
8: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
9: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
8: โหเร็วจัง
9: บอกแล้วไงไวไหม
10: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
11: .1330บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

ถนนพระราม2ที่จะมุ่งหน้าข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนด้านฝั่งขาเข้านี่ติดแล้วนะครับต้องผ่านพ้นช่วงมหาชัยมาก่อนนะถึงจะดีขึ้นนะแถวเศรษฐกิจก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะสั่งให้ยุติแล้วก็เปิดการจราจรตรงช่วงก่อสร้างสะพานคู่ขนานพระราม2กม39นี่ก็เห็นว่ายังชะลอตัวกันอยู่นะครับเนี่ยบริเวณจุดดังกล่าวพระราม2ขาออกเนี่ยที่จะไปฝั่งตรงข้ามดูโฮมเนี่ยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปไม่ติดนะแต่ว่าจุดนี้ก็ยังชะลอตัวกันอยู่นะครับแล้วก็ทางฝั่งของต่างระดับพระราม2ขาเข้าพระราม2มามีชะลอตัวแล้วก็การจนาตะวันตกด้านที่มาจากเอกชัยก็ชะลอตัวนะที่จะมุ่งหน้ามาหน้าหมู่บ้านดีเคข้ามทางรถไฟฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันเนี่ยขาออกจะไปมีปัญหาบริเวณช่วงผ่านพ้นต่างระดับฉิมพลีครับที่แตกกับบันลมที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางคูเวียงต่อเนื่องไปทางด้านของต่างระดับบางใหญ่จุดนี้ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันมาจากสมบัติบุรีบางบัวทองก็ชะลอตัวก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่เหมือนกันถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แจ้งวัฒนะที่จะมุ่งหน้ามาหลัก4ยังได้ช้าครับแล้วก็มีท้ายแถวอยู่ฝั่งตรงข้ามศูนย์ราชการก็ผ่านพ้นแยกคลองประปาเข้ามานะเจอท้ายแถวส่วนฝั่งขาออกแจ้งวัฒนะตั้งแต่แยกคลองประปาใต้ทางด่วนที่จะไปหน้าห้างก็เคลื่อนตัวได้ช้าเหมือนกันผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับแยกสุสมเด็จวันนี้ใช้การได้นะ4สมานหนาแน่นบริเวณช่วงใต้ทางด่วนแล้วก็ส่งประพาชะลอตัวนิดหน่อยก่อนถึงตัด4สมานนะครับทางฝั่งรังสิตปทุมติดท้ายค่อนข้างยาวครับมุ่งหน้าไปทางด้านของพหลต่างระดับรังสิตเนี่ยรถเยอะเลยนะแล้วก็ตรงแยกตลาดพูนทรัพย์นี่ก็วันนี้ชะลอตัวเหมือนกันนะทั้งฝั่ง306ทั้งฝั่ง346เลยนะครับถ้ามาตรงแยกก็ชะลอตัวแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะส่วนทางด้านของรังสิตนครนายกขาออกจะมีชะลอตัวคลอง2คลอง3ผ่านพ้นคลอง4ไปก็ใช้ได้แล้วส่วนฝั่งกลับกันมีชะลอตัวแถวคลอง3กับคลอง2หลังจากนั้นก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นลำลูกกาแถวคูคตขาออกชะลอตัวนะครับสายไหมฝั่งขาเข้าต้องผ่านพ้นช่วงแยกตัดคลอง4มาถึงจะดีขึ้นส่วนหน้าวัดสายไหมอ่ะชะลอตัวแค่ระยะทางสั้นๆนะครับไม่ได้ยาวถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้แล้วแต่ดูขาออกรถจะเยอะกว่าครับนี่ผ่านพ้นตรงวงแหวนตะวันออกไปนี่ยังชะลอตัวกันอยู่เลยนะด้านฝั่งขาออกลำลูกกาเนี่ยส่วนด้านของการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกหรือว่าสาย9นะครับบางปะอินไปจนถึงทับช้างไม่ติดนะฝั่งเนี้ยไปได้จนถึงบางพลีเลยไม่ติดเลยแต่ฝั่งกลับกันเนี่ยรถจะเยอะตรงช่วงด่านทับช้างผ่านพ้นจุดนี้ไปจตุโชติไปธัญญาก็ไม่ติดนะครับก็ใช้การได้สาย7วันนี้ลาดกระบังท้ายสั้นแล้วแล้วก็หน้าสนามบินสุวรรณภูมิเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2ฝั่งท้ายแถวไม่ได้ยาวคุณเพลินพี่เพลินบอกว่าอยู่กำแพงเพชร6จะไปแยกวัดเสมียนรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากสัญญาณไฟอ๋อขอบคุณพี่เพลินด้วยนะครับคุณวันยุมาสวัสดีนะครับก็ฝนตกพำๆนะครับขอบคุณคุณวันยุมาด้วยที่เพิ่มเติมให้นะครับมีเพิ่มเติมสุขุมวิทบางนานะครับอุดมสุขวชิรธรรมเห็นบอกชะลอตัวแล้วก็ศรีนครินทร์ที่จะเข้ามาทางด้านของศรีอุดมนะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นศรีพัฒน์ข้ามทางรถไฟศรีกรีธาต่อเนื่องไปลำสันลีเคลื่อนตัวช้าพัฒนาการขาออกรถเยอะกว่านะครับคลองตันถาวรธวัฒน์มุ่งหน้าไปศรีพัฒน์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ครับส่วนศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้ามาศรีเอี่ยมไปทางด้านของศรีลาซานยังได้ช้านะครับปู่เจ้าสมิงพรายฝั่งมุ่งหน้าสำโรงรถมากกว่านะครับส่วนฝั่งที่จะขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมยังเคลื่อนตัวได้ตลอดสายทางสุขุมวิทหลังจากผ่านพ้นบางนาออกมาก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันส่วนทางฝั่งรามคำแหงที่จะมุ่งหน้าไปลำสันลีไปบ้านม้าชะลอตัวเดอะพาซิโอต่อเนื่องไปคู่ขนานสาย9ก็ชะลอตัวกลับการชะลอตัวราชพัฒนามิสทีนเข้ามาผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับทั้งฝั่งของรามินทาแถวมินบุรีเริ่มชะลอตัวแล้วเหมือนกันตั้งแต่ช่วงบางชันออกมานะครับต่อเนื่องไปทางด้านของเศรษฐบุตรบำเพ็ญก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเสรีไทยเหมือนกันนะครับที่จะมุ่งหน้าสีหาบุรณุกิจมินบุรีส่วนด้านของสุวินทวงศ์ก็เช่นเดียวกันมุ่งหน้าตรงบริเวณช่วงแยกจะชะลอตัวสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับแยกเมืองมีนนะที่ยังมีปัญหากันอยู่แล้วก็มีปริมาณรถเนี่ยสะสมบริเวณจุดตรงแยกเมืองมีนพอดีเลยทางด้านของสีหบุรณุกิจดูด้านนี้ท้ายจะสั้นที่สุดนะส่วนรอบๆด้านนี้ท้ายเริ่มสะสมล้นเข้าไปแต่ละฝั่งแล้วด้านของมีนพัฒนาก็ชะลอตัวเสรีไทยเป็นฝั่งขาออกนะครับที่มีปริมาณรถเนี่ยสะสมเพิ่มมากขึ้นส่วนด้านกลับกันมุ่งหน้าตัดสวนสยามยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้งฝั่งของลาดพร้าวลาดพร้าวมีชะลอตัวเพิ่มขึ้นหลายจุดเหมือนกันนะใกล้ๆจะ6โมงก็จะมี101มีเรียบด่วนมีสะพาน2แล้วก็มีภาวนาไปรัชดาลาดพร้าวแล้วก็ฝั่งที่มาจาก5แยกลาดพร้าวก็ยังมีปริมาณรถมากแล้วก็ยังมีท้ายแถวสะสมอยู่ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาเก็บสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากันนะครับทิ้งท้ายกันก่อนที่จะไปพักเคารพธงชาติช่วง 18:00 น.กันนะสะพานกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งที่จะไปพระราม2ไม่ติดแต่ฝั่งที่จะมาบางนาติดจะติดจนถึงช่วงทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมท้ายจะอยู่เชิงทางขึ้นนะก่อนถึงเชิงทางขึ้นด้วยซ้ำถ้าผ่านพ้นตัดวงแหวนอุตสาหกรรมไปจนถึงบางแก้วก็ไม่ติดแล้วนะครับวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12ไม่ติดเลยใช้กันได้แต่ว่าสุขสวัสดิ์รถเยอะนะเข้าออกตรงทางขึ้นลงสะพานโดยเฉพาะขาออกไปพระประแดงเนี่ยสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพขาออกติดขาออกก็คือข้ามไปทางฝั่งทนนะติดนะครับสะพานกรุงเทพได้ตามรอบไฟสะพานพระราม3อ่ะเขาแน่นกันตั้งแต่ฝั่งถนนพระราม3เลยอ่ะท้ายอยู่ประมาณใต้สะพานพระราม9อ่ะส่วนฝั่งขาเข้าที่จะข้ามมาฝั่งพระราม3อันนี้ไม่ติดทั้งสะพานกรุงเทพแล้วก็สะพานพระราม3สะพานกรุงเทพก็อาจจะมีได้ตามรอบไฟตรงถนนตกนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้ายังติดอยู่นะขาออกไม่ติดจะติดสาทรใต้นี่แหละขาออกแต่พอขึ้นสะพานมาไม่ติดจะไปติดอีกทีก็เนี่ยนะครับตรงกรุงธนบุรีนะครับตั้งแต่สถานีกรุงธนบุรีไปวงเวียนใหญ่ไปแยกตากสินก็รถก็เยอะนะเคลื่อนตัวได้ช้าสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธขาเข้าไม่ติดขาออกติดนะครับรถเยอะเลยท้ายนี่อยู่ประมาณจักรวรรดิอ่ะเชิงทางขึ้นอ่ะของสะพานพระปกเกล้าอ่ะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไม่ติดใช้ได้นะครับเนี่ยสองฝั่งเลยแล้วก็สะพานพระราม8ไม่ติดวิสุทธิกษัตริย์ก็ไม่ติดจะติดจักรพรรดิพงษ์อ่ะก่อนถึงจปล.อันนี้รถเยอะเคลื่อนตัวได้ช้าสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนไม่ติดนะครับแต่ทางฝั่งถนนลาดวิถีที่มาจากการเลือนก่อนถึงแยกสังฮีอันนี้ได้ช้านะครับส่วนทางฝั่งถนนสิรินธรจะไปติดก็ช่วงตัดบรมครับที่รถเขาเยอะนะส่วนฝั่งกลับกันมาจากต่างระดับสิรินธรมาบางพลัดนี่ไม่ติดเลยสะพานพระราม7ไม่ติดนะครับใช้ได้นะทั้งสองฝั่งที่แน่นอยู่เนี่ยจะเป็นวงสว่างที่จะไปรัชดาอันนี้แน่นเลยนะครับเนี่ยหัวนี่เขาอยู่ประมาณรัชวิภาจุดหนึ่งแล้วก็รัชโยธินอีกจุดหนึ่งด้วยแต่ถ้าผ่านพ้นตรงนี้ไปก็ไม่ติดแล้วนะไปลาดพราวก็ได้ตามรอบไฟละจะติดอีกทีนึงรัชดานี่ก็เข้าไปถึงนู่นแล้วห้วยขวางเข้าไปเทียมลุ่มมิดแล้วถึงจะไปติดนะครับสะพานพระราม5ไม่ติดนะครับใช้การได้ทั้งไปกลับเลยฝั่งนครอินทร์ไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ฝั่งติวานนท์ไปก็จะไปชะลอตัวตรงแยกแครายนั่นแหละสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรราชพฤกษ์นนท์1ไม่ติดนะครับใช้การได้ทั้ง2ด้านเลยเข้าออกนี่ไม่มีปัญหาการจราจรสะพานพระนั่ง9นะครับตัวเก่าตัวใหม่นะตัวบนตัวล่างไม่มีปัญหานะทั้ง2ฝั่งถนนรัตนาธิเบศรก็ไม่ติดแล้วรัตนาธิเบศรจะไปติดก่อนถึงบางใหญ่นะครับเนี่ยจะติดตรงฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรอันนี้ท้ายเขานะแล้วก็หัวเขาเนี่ยน่าจะอยู่ก่อนถึงตั้งระดับบางใหญ่ก็จะมีหัวแถวสะสมส่วนฝั่งกลับกันยาวๆเลยไปจนถึงแยกแครายนี่ไม่ติดแล้วนะใช้การได้ตลอดเส้นทางแล้วนะครับสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ไม่ติดฝั่งแจ้งวัฒนะฝั่ง5แยกก็ไม่ติดแต่ว่าที่แน่นน่ะจะเป็นแน่นของแจ้งวัฒนะก่อนถึงเลี่ยงเมืองปักเกร็ดถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปขึ้นสะพานไปก็อย่างที่บอกว่าไม่ติดสะพานนนท์สะพานนนท์ขาออกอะติดมาจากสีสมานนะขาออกอะติดชะลอตัวแต่ว่าขาเข้าไม่ค่อยติดขาเข้าจะไปแน่นตรงสีสมานที่จะมุ่งหน้าไปใต้ด่วนตรงหน้าห้างครับอันนั้นน่ะรถเยอะนะครับแล้วก็มีชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวเหมือนกันสะพานปทุม2ไม่ติดเลยนะครับใช้การได้ทั้งไปกลับนี่ไม่มีปัญหาการจราจรที่ใกล้เคียงกันจะมีปัญหาก็ตรงแยกบางคูวัดอ่ะอันนี้ฝั่งขาออกไปอ่ะติดนะครับ3 4 5ต่อเนื่องไปอ่ะได้ช้าแล้วก็มีท้ายสะสมมาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็สะพานปทุม1สะพานปทุม1ไม่ติดนะครับแต่ว่าตรง3 4 6ที่จะมาตัดกับตรงแยกเทคโนอันนี้ชะลอตัวนะแล้วก็ทางฝั่งปทุมบางปะหันด้วยนะที่จะมาตรง3 4 7อ่ะเขามีชะลอตัวกันช่วงแยกแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงแยกตรงตลาดพูนซับอ่ะที่ชะลอตัวกันอยู่นะครับทั้งฝั่งของ306ทั้งฝั่งของ346เลยนะครับบริเวณช่วงแยกตลาดพูนซับพอดีเลยแล้วก็อีกหนึ่งสะพานก็คือสะพานเชียงรากนะหรือว่าตรงกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตกนะสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชียงรากก็มีลักษณะเป็นแนวก่อสร้างด้วยเชิงทางขึ้นนะครับก็จะชะลอตัวฝั่งขาเข้านะครับมาจากสามโคกปทุมมาจากบางปะอินมาจากปะขนนี่แหละนะครับก็จะชะลอตัวกันเชิงทางขึ้นสะพานเชียงรากข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนของการจราจรพิเศษด้านฝั่งมุมแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9ถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้าไปก็ไม่ติดแล้วแต่ว่าเขาก็จะมีแนวก่อสร้างแถวช่วงปทุมบางบัวทองที่จะเข้ามาตัดต่างระดับ340 345ผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ชะลอตัวแถวสมบัติบุรีไปบางบัวทองไปบางใหญ่ แต่ถ้าผ่านพ้นบางใหญ่ไปก็จะดีขึ้นแล้วนะครับส่วนฝั่งกลับกันเอาเฉพาะบนสะพานก่อนฝั่งกลับกันขาออกไปเนี่ยจะดีกว่านะท้ายเขาดูจะสั้นกว่านะไปทางด้านของ347ไปบางปะอินพะขนก็ไม่ติดนะใช้กันได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเขาแน่นตั้งแต่ช่วงบางคูเวียงจริงๆเขาแน่นตั้งแต่ฉิมพลีมาเลยนะครับเนี่ยขาออกของกาญจนาตะวันตกเนี่ยตั้งแต่ต่างระดับฉิมพลีที่ตัดบนลมมาเลยนะแล้วก็ออกมาเรื่อยๆบางคูเวียงบางใหญ่นี่ก็ชะลอตัวเหมือนกันถ้าผ่านพ้นตรงคลองบางไผ่ไปอ่ะก็การจราจรใช้การได้ดีขึ้นนะครับอ่ะชยานิดมาพอดีเลยอ่ะปิดจ็อบจบนะวันนี้จบละชยานิดทักละโอเคสบายใจละอ่ะเดี๋ยวไปเตรียมตัวรอเวลาเคารพธงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งนะที่ต่อครับ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงสานต่อโครงการเยาวชนพิทักษ์น้ำและเครือข่ายโรงเรียนพิทักษ์น้ำปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนระดับประถมศึกษาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ดเลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
5: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
8: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนละบ้านดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้านไห
1: มไปถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับไม่นี่เรา

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ฝนในหลายพื้นที่เริ่มเบาบางลงแล้วแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ากำลังก่อตัวขึ้นใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะพัดเข้ามาอีกรอบนึงเนี่ยดูสิมาทางนครปฐมแล้วก็พัดไปทางพระนครศรีอยุธยาแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยน่าจะไม่เข้ามาในกรุงเทพเพราะว่าดูจากทิศทางลมเนี่ยเหมือนเขาพัดไปทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยเป็นกลุ่มที่มาจากราชบุรีสมุทรสาครแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามานะครับก็จะโดนทางโซนแถวฝั่งทนบางแคหนองแคภาษีเจริญตลิ่งชันแล้วก็พัดขึ้นไปด้านบนไปทางนนทบุรีเหมือนกันนะครับวันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้ฝนฟ้าคะนองกรุงเทพและปริมณฑล70%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเมื่อวานนี้ตกทั้งคืนเลยนะ
2: ใช่เมื่อวานตอนช่วงค่ำใช่ไหม
1: ใช่ใช่
2: ประมาณสักสองทุ่มกว่า
1: แล้วฟ้าแรงด้วยนะ
2: คือ
1: บ้านผมนี่ตกทั้งคืนเลย
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: แล้วก็เห็นบอกว่าแถวไหนนะดอนเมืองสายไหมนี่โอ้น้ำท่วม
1: ใช่เขาบอกตกหนักเลยก่อนหน้านี้นะครับทางปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
2: ค่ำใช่ไหม
1: ใช่ใช่
2: ประมาณสักสองทุ่มกว่า
1: แล้วฟ้าแรงด้วยนะ
2: คือ
1: บ้านผมนี่ตกทั้งคืนเลย
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: แล้วก็เห็นบอกว่าแถวไหนนะดอนเมืองสายไหมนี่โอ้น้ำท่วม
1: ใช่เขาบอกตกหนักเลยก่อนหน้านี้นะครับทาง

0: ครับก็เป็นข้อความแจ้งเตือนจากทางด้านของปภ.นะมีการปิดการจราจรชั่วคราวเพื่อโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานเส้นพระราม2บริเวณช่วงแยกบ้านแพ้วถึงบางน้ำบนกม39ถึงกม39บวก350ระยะทางที่ปิดก็ประมาณ350เมตรอยู่ในช่องทางหลักพระราม2ขาออกนะครับก็จะปิดเลนซ้ายครึ่งหนึ่งแล้วก็รวมกับไหลทางซ้ายด้วยเนื่องจากว่าจะมีแนวก่อสร้างเนี่ยแหละเขาเริ่มทำกันมาวันนี้วันแรกและเห็นบอกว่าตอนแรกจะทำแค่วันเดียวก็คือจะปิดตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จแต่ว่าตามกำหนดการเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่า17:30 5โมงครึ่งแต่ปรากฏว่าพอมัน5โมงครึ่งมันไม่เสร็จพอไม่เสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านรองสารวัตรจราจรสภ.บางโทรัฐก็เลยบอกว่าให้ยุติไปก่อนเพราะว่ารถมันติดยาวมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้มันติดมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแล้วจุดเนี้ยท้ายแถวก็อยู่ประมาณสักสองกิโลครึ่งอยู่อย่างเงี้ยสลับกันมาตลอดเลยสรุปไม่เสร็จแล้วก็ทางผู้รับเหมาก็ยังไม่ได้แจ้งด้วยว่าจะเข้าดำเนินการอีกทีอย่างเมื่อไหร
1: ่
0: นะครับการจราจรก็ยังติดอยู่นะตรงเนี้ยตรงพระราม2ในจุดเนี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้มิตรภาพดีขึ้นมิตรภาพไม่ค่อยกระทบแล้วสำหรับฝั่งขาเข้าก็จะมีพหลก็บริเวณช่วงแถววังน้อยนะครับฝั่งขาเข้าที่มีชะลอตัวกันอยู่นะส่วน340วันนี้ก็ได้ทางท่านร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีเนี่ยเพิ่มเติมให้ก็บอกว่าตรงแนวก่อสร้างตรงสาลีตรงบางยี่หนตรงบางประม้าที่สุพรรณที่เป็นลักษณะเขตแนวก่อสร้างเนี่ยวันนี้ก็ชะลอตัวนิดหน่อยท้ายแถวก็หลัก100-500เมตรนะครับเป็นบางช่วงเวลาแต่ว่าโดยรวมการจราจรก็ถือว่าใช้การได้ตลอดทั้งวันนะครับเรื่องของรถจอดเสียมีก็ไปช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็มีอุบัติเหตุเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแต่ว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันมีรถที่ติดขัดสะสมกันอยู่นะครับเชิงทางลงสะพานกาญจนาภิเษกฝั่งที่มาจากบางครุที่จะมุ่งหน้าไปตรงข้ามช้างเอราวัณน่ะที่จะไปเชื่อมกับวงแหวนอุตสาหกรรมเชิงทางลงเนี่ยเขาบอกชนกัน3คันนะไม่มีใครเจ็บก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายไปสักพักหนึ่งละแต่ว่าการจราจรมันติดมากไงมันก็ยังสะสมกันอยู่แล้วก็วันนี้เป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนนี้ด้วยนะครับเป็นศุกร์สิ้นเดือน
1: เดือนกรกฎาคมนี้ยาวนานมากเลยเนาะ
0: มันมี31วันไง
1: แล้วมันเนี้ยศุกร์ที่5
0: แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็มี31วันนะ
1: เออแต่รู้สึกว่าแบบเออทำไมยังไม่พ้นเดือนกรกฎาคมสักทีเงินเดือนหมดแล้วนะ
0: มันมี31วันเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมมันนานจังนะมันมี5สัปดาห์ด้วยนะใช่ไหมมี5สัปดาห
1: ์มี4สัปดาห์แล้วแต่ว่าวันศุกร์มีต้อง5ศุกร์เนี่ยศุกร์ที่5แล้วเนี่ย
0: ครับก็หลายท่านคิดแบบนี้เนาะอ่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายนะสำหรับกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาววันนี้วันสุดท้ายนะถึงเที่ยงคืนให้เวลาถึงเที่ยงคืนนะเข้าไปดูรายละเอียดได้ผ่านทาง Facebook Fanpage JS Loyal Radio ของเราก็ต้องขอบคุณ Toyota ด้วยนะครับก็จะมีการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกันวันที่7สิงหาคม2569อ่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 18:16 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจส.100สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอนิกธนเศษค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วง18:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137-1808ค่ะแล้วก็สำหรับในช่องทางออนไลน์ของเรานะคะทาง YouTube Live แล้วก็ทาง X ค่ะสามารถส่งข้อความถ้าเกิดว่าเป็น X นี่ส่งเป็นภาพนิ่งเป็นคลิปได้หมดเลยนะคะส่งเข้ามาแล้วก็จะได้แชร์ให้กับเพื่อนร่วมทางได้เห็นกันว่าสภาพการจราจรในช่วงนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆเส้นทางก็ถือว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะรถแบบว่ามีรถเยอะก็จริงแต่ว่ายังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดนะคะก็จะมีบางเส้นทางเท่านั้นที่มีรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะในบางเส้นทางอย่างทางด้านของคุณเด็กวัดป่าแจ้งเข้ามาบอกว่ามีอุบัติเหตุตรงช่วงของบริเวณถนนราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์ฝั่งขาออกมาจากบริเวณแยกบางกรวยไซน้อยมุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางรักน้อยช่วงข้ามถนนรัตนาธิเบศรเนี่ยละค่ะก่อนถึงสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์มาประมาณ10เมตรมีรถจักรยานยนต์1คันชนกับรถ SUV อีก3คันอยู่ในช่องทางซ้ายของทางหลักนะคะบอกว่าเลยมาช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์ก็มีรถแท็กซี่จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะของช่องหลักก็เตือนให้ระมัดระวังด้วยนะคะจุดนี้การจราจรก็จะชะลอตัวพอผ่านพ้นไปแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็มีคุณอุ้มค่ะเพิ่มเติมอุบัติเหตุบนถนนรัชดาฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากบริเวณแยกประชานุกูลมุ่งหน้ามาทางรัชวิภาช่วงบริเวณกลางสะพานต่างระดับรัชวิภามีจักรยานยนต์เป็นรถไรเดอร์เนี่ยเสียหลักล้มอยู่มีคนเจ็บด้วยนะคะ1คนกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางจุดนี้ก็การจราจรจะชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะอันนี้เป็นทางด้านของฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงบริเวณกลางสะพานต่างระดับรัชวิภาส่วนสภาพการจราจรในฝั่งขาออกนะคะของถนนรัชดาที่มาจากรัชโยธินมุ่งหน้ามาทางรัชวิภาต่อเนื่องมาทางประชานุกูลช่วงนี้ฝั่งขาออกนี่รถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆท้ายแถวชะลอตัวกันตั้งแต่ก่อนผ่านรัชโยธินแล้วนะคะท้ายเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงบริเวณโค้งศาลอาญาตรงประมาณตรงข้ามกับจันเกษมนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆรถเยอะนะคะต้องเลยจากต่างระดับตรงรัชวิภาไปแล้วถึงจะเคลื่อนตัวไปได้ดีขึ้นนะคะลงมาจากตรงประชานุกูลมุ่งหน้าไปทางวงสว่างต่อเนื่องไปทางสะพานพระราม7ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณเด็กวัดป่าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนาจยาและเพื่อนสมาชิกนะครับผม
0: ค่ะ
1: ใช้ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออก
0: ค่ะ
1: จากบางรักน้อยมุ่งหน้า345ตอนนี้ฝนตกระดับ 1-2 นะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องขับไว
0: ค่ะ
1: ให้ความระมัดระวังด้วยเพราะเมื่อกี้ก็เกิดอุบัติเหตุตรงถนนเขาอ้อมนนท
0: ์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยจาก345มุ่งหน้ามาโรบินสันหนาแน่นสลับหยุดนิ่งนะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับมีสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหม
0: ค่ะแล้วคือฝนตกนี่ตกมาตั้งแต่ตรงช่วงไหนอะคะที่เจอ
1: โอ้ตกมาตั้งแต่นู่นนะคลองอ้อมนนท์แล้วครับผม
0: ตรงแถวราชพฤกษ์ตรงนู้นนะคะตรงนู้น
1: ใช่ครับผม
0: อ๋อตรง
1: นั้น
0: ก็แสดงว่าอุบัติเหตุเนี่ยอันเนื่องมาจากเรื่องของฝนตกด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะอ่ะแต่ว่าผ่านมาแล้วนะคะตอนนี
1: ้ผ่านมาแล้วครับผม
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเด็กวัดป่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็มีคุณทองมานะคะแจ้งสภาพการจราจรภายในสุขุมวิท103หรือว่าอุดมสุขค่ะที่มาจากแยกศรีอุดมมุ่งหน้ามาทางแยกอุดมสุขในฝั่งขาเข้าเนี่ยบอกว่ารถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งบอกว่ารถติดไฟแดงมาแล้ว25นาทีตำรวจไม่ค่อยปล่อยไฟเขียวตรงบริเวณแยกอุดมสุขเลยเหรอคะที่จะมาออกทางสุขุมวิทเหรอคะติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณปากซอย25นาทีโอ้เดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะตอนนี้เนี่ยโหแล้วก็รถที่มาจากทางด้านของในซอยดมสุขเนี่ยนะคะที่จะมุ่งหน้ามาออกทางสุขุมวิทตอนนี้นี่ฝั่งขาเข้ามาท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณซอยดมสุขซอย8แล้วก็พอเลี้ยวเข้ามาใช้ทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางสุขุมวิท12ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ว่าทางฝั่งขาออกนี่จะมีการชะลอตัวตรงสัญญาณไฟที่บริเวณอุดมสุขเนี่ยละค่ะก็ท้ายก็จะอยู่ประมาณแถวๆเลยจากซอยสุขุมวิท101/1เข้ามาที่จะมุ่งหน้ามาทางอุดมสุขนะคะไปกันที่พื้นที่สน.ปทุมวันค่ะท่านพลตำรวจตรีมนตรีสมุทรสารนะคะสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับตอนนี้สวัสดิ์อยู่พระรามสี่นะครับตรงสามย่านมิตรเอาจะหนาแน่นนิดนึงนะครับเพราะว่ารถตอนนี้มีคนมาเที่ยวที่สามย่านมิตรเอาก็เขาถือว่าเยอะอยู่นะครับทำให้รถเข้าหนีช่องทางทำให้รถสวนที่ออกมาตอนนี้สวัสดิ์จัดการจรอยู
1: ่
2: แต่ไม่สัดผมนะครับเพราะคืออยู่ประมาณซอย9นะครับซอย9แต่ว่าบนทางญี่ปุ่นขาออกยังรถแน่นเลยลงหน้าสวนลุมไปไทยเป็นเยี่ยมยังท้ายอยู่ประมาณซอย11นะครับกรณีขี่ออกส่วนที่เข้ามีสนามจอดนะครับ
1: ซึ่
2: งได้สะดวกเลยนะครับก็อาจจะมีตรงนิดเดียวถ้าดูในแมปมันจะมีปัญหาตรงมิตราวน
1: ะคร
2: ับสัญญาณมิตราที่พญาไทที่เข้าซอย12เนี่ยมันหนึ่งช่องจราจรนะครับอันนี้สลับกับรถออกพระราม4ที่จะออกด้านตลาด4ขาออกที
1: ่
2: จะไปมุ่งหน้าสามย่านเนี่ยตอนนี้สามารถได้แยกสามย่านรับเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าหมดรถในส่วนของพระราม4ไม่ได้มีปัญหานะครับส่วนด้านพระราม1เมื่อช่วงเย็นเนี่ยมีปัญหานิดเดียวนะครับก็คือหนีออกตอนนี้ได้ประกาศรับประสงค์แล้วข้อหมุนได้ไม่เป็นจุดที่งานนะเพราะว่าทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามาจากแยกทุ่งบานเข้าไปเฉลิมต่อรับประสงค์นี่เป็นสองช่องจราจรนะครับก็เลยจากรับประสงค์ไปนานาชิดลมไปด้านโน้นไปเฟิร์นจิตเนี่ยมันจะเหลือหนึ่งช่องจราจรนะครับทำให้มีปัญหานิดนึงนะครับก็อยากจะรบกวนว่าถ้าเกิดมาถึงแยกรับประสงค์แล้วเนี่ยตึงเจริญเผาหรือเจริญเผานะเลี้ยวขาไปดีดีกว่าไปใช้เวลาสี่จะสะดวกกว่าน
1: ะครับ
2: เพราะว่าจะไปกลางด่วนไปอะไรไปขึ้นบันไกไปด้านโน้นน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ไม่ก็เลี้ยวขวาแล้วประสงค์เลยนะครับไม่อยากให้ไปสะสมตรงรับประสงค์ที่จะมุ่งหน้าไปชิดลมไปด้านโน้นรถจะหนาแน
1: ่
2: นเป็นทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันปกติหรือไม่หรือวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะแน่นอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ปลาก็มีงานด้วยนะครับแต่ว่าไม่เท่าไหร
1: ่
2: ครับก็ถือว่าโดยรอบตอนนี้เขาถือว่ายังดีอยู่นะไม่ถึงจะสะสมนะครับเรือไทยทั้งลำพาร์หนึ่งนะครับก็หมุนได้ตลอดนะครับไม่มีปัญหาครับผมครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะ
2: ขอบคุณครับผมครับครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสาทรในช่วงเวลานี้นะคะทางด้านของสาทรใต้ค่ะมาจากบริเวณแยกวิทยุมุ่งหน้ามาทางถนนตักกะถนนนราธิวาสราชนครินทร์ต่อเนื่องมาทางสาทรสุรศักดิ์ในช่วงนี้รถเยอะนะคะท้ายแถวก่อนที่จะผ่านทางแยกสาทรตัดกับถนนนราธิวาสท้ายเนี่ยก็คือพอเลยจากซอยสวนภูมาเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มที่จะชะลอตัวแล้วนะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวมาได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟพ้นจากทางแยกสาทรตัดกับถนนนราธิวาสมุ่งหน้ามาทางสาทรสุรศักดิ์ในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงรถเยอะอยู่เรียกว่าท้ายแถวชนแยกทางด้านของตัดกับถนนนราธิวาสเลยนะคะพอพ้นจากสัญญาณไฟที่บริเวณสาทรสุรศักดิ์ไปแล้วมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็สำหรับทางด้านกลับกันลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมุ่งหน้ามาทางแยกสาทรสุรศักดิ์มาใช้สาทรเหนือช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะไปเริ่มชะลอตัวกันอีกครั้งนึงนะคะตรงช่วงที่พอเลยจากทางด้านของแยก สาทรเหนือตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกวิทยุในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีท้ายแถวอยู่ตรงช่วงประมาณคอนแวนต์นะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกวิทยุจุดนี้เนี่ยทางที่จะตรงไปทางด้านของแยกวิทยุยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้แต่ว่าในช่องทางซ้ายนะคะที่จะเลี้ยวเข้าซอยทางด้านของสารแดงในช่วงนี้ก็ยังคงมีรถเยอะอยู่แต่ว่ายังเคลื่อนขยับไปได้ทีละนิดทีละนิดนะคะพ้นจากทางด้านของแยกวิทยุมุ่งหน้าไปใช้วิทยุที่จะไปทางด้านของสารสินช่วงนี้ยังคงไปได้ค่ะแล้วก็จะไปเริ่มเป็นท้ายแถวอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านจากตรงช่วงของบริเวณแยกสารสินที่จะมุ่งหน้าตรงออกไปทางด้านของแยกเพลินจิตในช่วงนี้รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆท้ายจะอยู่แถวๆประมาณอาคารสินธรส่วนทางด้านฝั่งกับการที่เลี้ยวมาจากทางเพลินจิตมาทางด้านของแยกสารสินตรงซอยล้มบดีตรงจุดนี้เนี่ยยังคงไปได้นะคะแล้วก็ตรงมาทางด้านของแยกวิทยุมาออกพระราม4รถเยอะค่ะเคลื่อนตัวมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะท้ายแถวเนี่ยก็จะอยู่ช่วงประมาณแถวๆหน้าสน.ลุมพินีเลยจากสน.ลุมพินีมาเล็กน้อยนะคะก็จะเริ่มชะลอตัวช้าแล้วแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสารสินมาจากแยกสารสินนะคะมุ่งหน้ามาออกทางด้านถนนราชดำริในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเช่นเดียวกับทางด้านของฝั่งขากลับที่มาจากเลี้ยวมาจากทางด้านถนนราชดำริเข้ามาใช้สารสินออกมาทางด้านของแยกตรงร่วมฤดีตรงจุดนี้เนี่ยก็จะติดขัดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกซอยร่วมฤดีนะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของแยกวิทยุท้ายชะลอตัวอยู่ตรงช่วงแถวๆทางแยกซอยหลังสวนนะตรงจุดนี้ก็ต่อเนื่องมาจากสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสารสินตากับวิทยุนะคะส่วนเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีตอนนี้นะคะเพชรบุรีที่ไปจากทางด้านอุรุพงศ์ต่อเนื่องมาทางด้านของเพชรพระรามมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณแยกราชเทวีมาประตูน้ำยังรถเยอะเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เป็นแนวการก่อสร้างก็เลยยังคงมีรถเยอะแล้วก็การเคลื่อนตัวนั้นไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟสลับกับหยุดชะงักไปตลอดเส้นทางเลยนะคะพ้นจากทางด้านของประตูน้ำมาแล้วมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนเพชรต่อเนื่องมาทางมิตรสัมพันธ์มาจนถึงตรงช่วงของบริเวณอโศกเพชรบุรีในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกอโศกเพชรบุรีนะคะการเคลื่อนตัวนี้ก็ไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของศูนย์วิจัยก็จะไปติดจังหวะตรงช่วงของบริเวณซอยเพชรอุทัยอีกช่วงหนึ่งนะจากนั้นมุ่งหน้ามาทางศูนย์วิจัยมาทางด้านของเอกมัยเหนือการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะก็จะมีการชะงักตามทางแยกนะตามทางแยกตรงจุดกับรถแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณแยกคลองตันช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันไปใช้ทางด้านของพัฒนาการฝั่งขาออกรถเยอะค่ะก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณลงมาจากสะพานข้ามแยกคลองตันนะก็จะชะลอตัวตรงบริเวณทางลงมาจากสะพานพอลงสะพานข้ามแยกคลองตันมาแล้วพ้นจากทางด้านของซอยพัฒนาการ17มาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวไปได้นะคะออกไปทางด้านของถนนศรีนครินทร์มาทางแยกศรีพัฒน์ในช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ก็จะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยตรงบริเวณทางแยกจุดกับรถเท่านั้นส่วนพัฒนาการฝั่งขาเข้าจากแยกศรีพัฒน์มุ่งหน้าเข้ามาทางถาวรทวัฒน์มาทางด้านของแยกคลองตันขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันในช่วงนี้ถือว่ายังคงไหลตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดลงมาจากสะพานข้ามแยกคลองตันมาที่บริเวณแยกเอกมัยเหนือตรงช่วงนี้ก็จะมีรถชะลอตัวจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกต่อเนื่องมาจากทางด้านของแยกทองหล่อเหนือนะคะพ้นจากสัญญาณไฟที่แยกทองหล่อเหนือมุ่งหน้าเข้ามาทางพร้อมพงมาทางด้านของอโศกเพชรบุรีในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านแยกอโศกเพชรนะท้ายก็จะอยู่แถวๆประมาณแถวๆหน้าตรงช่วงบริเวณแยกพร้อมพงนะแถวๆตึกอิตาลไทยนะคะแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามาทางมิตรสัมพันธ์ต่อเนื่องมาตรงช่วงของบริเวณใต้ทางด่วนเพชรเข้ามาแยกประตูน้ำในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูสภาพการจราจรทางด้านของทาง X กันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีข้อมูลมาว่าทางด้านสภ.คลองหลวงแจ้งนะคะบอกว่าเมื่อทางด้านของเจ้าหน้าที่งานจราจรสภ.คลองหลวงเนี่ยเขาได้มีการประสานกับแขวงทางหลวงปทุมธานีเรื่องของการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างแนวถนนพหลโยธินที่ชำรุดนะคะช่วงบริเวณสะพานลอยบางขันแล้วก็หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้มีการประสานงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขในจุดอื่นๆต่อไปนะก็ตรงที่จุดที่มีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าดับนะทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขกันนะคะเนี่ยเป็นจุดที่ทางงานจราจรสภ.คลองหลวงได้มีการเพิ่มเติมนะว่าเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการแก้ไขในจุดอื่นๆต่อไปด้วยนะจุดนี้ก็คือตรงบริเวณตรงช่วงสะพานลอยบางขันแล้วก็หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะอย่างนี้แหละค่ะถ้าเกิดว่ามีจุดอื่นที่คุณผู้ฟังผ่านไปแล้วคิดว่าตรงนี้มันมืดอันตรายนะน่าจะแบบว่าเป็นจุดที่เป็นจุดอับเป็นจุดที่อันตรายไฟฟ้าส่องสว่างสองทางมันอาจจะมืดชำรุดไปแจ้งกันเข้ามาได้นะคะเราจะได้ประสานงานไปในพื้นที่นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่อยู่ภูเก็ตนะคุณวรรณทเศษบอกว่า 18:10 นบรรยากาศยามเย็นที่หาดในหาดภูเก็ตนะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะก็ยังมาเล่นน้ำทะเลกันมองดูจากคลื่นทะเลในช่วงนี้นะคะที่ทางด้านของหาดในหาดเหมือนกับว่าน้ำลงแล้วในช่วงนี้เลยทำให้คลื่นคือหาดเนี่ยมันแบบเราจะเห็นว่าถ้าน้ำลงเนี่ยหาดมันก็จะแบบลึกเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็คลื่นก็ไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นะถ้าจะดูแล้วนี่หรือเป็นช่วงที่น้ำลงแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวทะเลก็ต้องสังเกตดูด้วยนิดหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคลื่นมันแรงยังไงก็อันตรายถ้าเจ้าหน้าที่เขาแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำมีการปักธงแดงไงก็ต้องฟังเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วง 17:40 นค่ะทางด้านจังหวัดน่านมีเหตุดินสไลด์ปิดทับผิวทางบนทางหลวงหมายเลข1256ตอนปัวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาดอยอุทยานแห่งชาติดอยภูคาบ่อเกลือนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเป็นดินสไลด์มีฝนตกลงมาแล้วก็เนื่องจากว่าฝนตกทางด้านบนเขาเนี่ยสะสมทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางหลวงหน้าที่2ก็ได้มีการนำเอาเครื่องจักรเข้ามาแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะคือมีประชาชนที่เขาไปท่องเที่ยวก็อย่างที่หลายคนทราบนะว่าขึ้นไปทางด้านของบ่อเกลือไปปัวอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลาหน้าฝนมันก็จะมีปัญหาเรื่องของมันจะมีเรื่องของดินสไลด์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องเร่งดำเนินการนะเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวแล้วก็ปรากฏว่าติดอยู่ไม่สามารถที่จะผ่านตรงบริเวณจุดที่เขาดินสไลด์ปิดทางได้นะคะตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางหลวงเขาก็กำลังเร่งดำเนินการในส่วนของการที่จะนำเอาพวกดินที่มันสไลด์ลงมาเนี่ยให้บรรพ้นการกีดขวางการจราจรเขาจะได้สัญจรได้นะคะเพราะว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวแล้วก็รถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าฝนใครที่ไปเที่ยวตามเขาบนเขาบนดอยโดยเฉพาะจุดที่จะต้องผ่านตามแนวพวกไหลเขาอะไรพวกนี้ต้องตรวจสอบเส้นทางให้ดีนะแล้วก็ระมัดระวังด้วยไม่ใช่แบบขับอยู่ปรากฏว่ามีแบบดินสไลด์ลงมาปิดทางอันนี้อันตรายมากเลยนะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
0: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะมีคุณผู้ฟังคุณวันบางรักสวัสดีค่ะคุณวันคุณวังคุณวันบางรักนะแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณพลักคุณพลัก F1 นะสวัสดีค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีคุณเพลินอ้วนคีรีรายงานสภาพการจราจรถนนกำแพงเพชร6ช่วงที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกวัดเสมียนบอกรถมากเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากสัญญาณไฟน้อยครับนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ดีแล้วหรือยังนะคะตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรเดี๋ยวมาดูทางด้านของถนนพระราม3กันบ้างพระราม3นะคะรถที่มาจากทางใต้สะพานพระราม9มุ่งหน้ามาทางแยกถนนตกช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆเนื่องจากว่ารถปริมาณรถเยอะทีเดียวนะคะขึ้นสะพานพระราม3ไปลงทางด้านของมหาสวรรค์ต่อเนื่องไปถนนรัชดาฝั่งที่จะไปทางด้านของราชพฤกษ์ในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงมีรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆจนมาถึงตรงช่วงของบริเวณอุโมงค์รัชดาตัดกับราชพฤกษ์นะคะจุดนี้พอเลยไปแล้วเนี่ยที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องไปทางตลาดพลูไปแยกท่าพระช่วงนี้ไม่เป็นปัญหาแต่ว่ารถที่จะเลี้ยวซ้ายมาทางด้านของตังรับส่วนเรียบใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถนี้จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆตรงช่วงของบริเวณตรงบริเวณราชพฤกษ์ฝั่งขาออกเนี่ยตรงทางแยกตัดกับตรงถนนเทิดไทยเรียนไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะตรงช่วงของบริเวณน่าจะเป็นทางที่ลงมาจากตรงต่างระดับส่วนเรียบนะก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดนี้ทำให้รถที่มาจากทางกระบะพฤกษ์เนี่ยก็ช้ากันไปด้วยนะรถที่มาจากทางราชพฤกษ์ตอนนี้เนี่ยก็ชะลอตัวต่อเนื่องตามกันไปแต่พอเลยจุดนี้ไปแล้วที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ต่างระดับตรงบางว่าที่จะมุ่งหน้าไปทางฝั่งขาออกตอนนี้นะคะก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตามลำดับส่วนทางฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ามาจากตรงบริเวณถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาตรงสถานีรถไฟฟ้าตรงบางว่าเนี่ยเข้ามาต่างระดับส่วนเรียบเข้ามาจนถึงตรงช่วงของแยกตักสินมากรุงธนบุรีช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วเราไปเพิ่มเติมสภาพการจราจรในพื้นที่ของสน.ทุ่งมหาเมฆกันค่ะร้อยตำรวจโทสุสาครบุญล้อมนะคะรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ช่วงนี้วันนี้สภาพการจราจรนะครับวันนี้ถือว่ายังใช้การได้ดีครับมีปัญหาที่ไทยคือขึ้นด่วนพระราม41แค่นั้นครับข
0: ึ้
1: นถึงพระราม4ส่วนสาครเหนือใต้วันนี้ก็ตัวได้ดีพระรามที่ว่าพระราม3ก็ดีม
0: ี
1: ปัญหาแค่ขึ้นด่วนพระราม41แค่นั้นถ้าล้วนพระราม41หมดก็คือหมดปัญห
0: า
1: เพราะว่าน้านั่นพวกหน้าแล้วด่านขึ้นไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้นะแน่นเป็นบางครั้งดังแล้วก็บางทีก็ไปได้แต่สะสมไม่เยอะพระรามสี่ขาออกนี่ไม่ถึงสะแดงสาทรเหนือไม่ถึงแยกปลายเอ็ม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อืมค่ะค่ะแล้วมีพื้นที่อื่นอีกไหมคะในของ
1: ไม่มีพื้นที่อื่น

0: จะคล่องตัวหมดแล้วครับพระราม3เวลาที่ว่าเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: อืมค่ะค่ะได้ค่ะ
0: ครับเพิ่มเติมวันนี้ก็เพิ่มเติมหน่อยนะครับประชาสัมพันธ์ที่ใช้ทางลัดงามรูปีที่ผ่านวิทยุการบินช่วงเนี้ยไม่ให้จอดรถนะครับเพราะฝั่งนี้ถ้าจอดแล้วรถจะสวนทางกันได้ตรงหมู่บ้านมั่นคง
1: ตรงหมู่บ้านมั่นคงค่ะ
0: ใช่ให้จอดได้แค่ฝั่งเดียวนะครับอีกฝั่งหนึ่งห้ามเลยเด็ดขาดนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้คือเมื่อการบินเขาปิดไม่ให้ผ่านแล้วเขาต้องมาใช้เส้นทางนี้รถจะสวนทางกันไม่ได
1: ้อ๋อค่ะค่ะปิดนี่คือปิดเนื่องจากหยุดใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
0: เขาปิดเขาให้ผ่านเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนครับทางวิทยุการบินเขาหลังจากนั้นก็มาใช้เส้นทางเดิมที่ผ่านหมู่บ้านมั่นคงเนี่ยก็ขอให้ประชาชนที่อยู่บ้านมั่นคงหรือว่าผ่านไปผ่านมาก็ให้จอดแค่ฝั่งเดียวครับ
1: อืมค่ะรองสวัสดิ์ที่บอกว่าเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนนี่คือทั้งเช้าทั้งเย็นหรือว่าเฉพาะช่วงไหนคะ
0: ช่วงที่เขาเปิดทำการครับช่วงวันทำการคือการบินเขาจะเปิดให้ชั่วโมงเร่งด่วนเขาก็คือเย็นนี่ก็คือ4โมงเย็นถึง6โมงเช
1: ้
0: าก็ตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงครับ
1: อืมแล้วก็เฉพาะวันทำการด้วยนะคะวันหยุดไม่ได้นะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: วันหยุดเขาก็ปิดครับเพราะว่าวิธีการบินเขาปิดก็ปิดเลยครับ
1: ค่ะได้ค่ะก็เกิดว่าใครจะใช้เส้นทางนี้คือห้ามจอดคือให้จอดได้ฝั่งเดียว
0: ใช่ครับให้จอดได้ฝั่งติดกับหมู่บ้านมั่นคงครับ
1: ค่ะ
0: ฟังติดกับสสส.เนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็สำหรับช่วงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนเมื่อสักครู่นี้ตรงบริเวณตรงช่วงของต่างระดับส่วนเรียบใช่ไหมคะที่มีรถเยอะเลยทำให้ทางฝั่งราชพฤกษ์รวมถึงกระบำพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาตรงต่างระดับส่วนเรียบเนี่ยมีการชะลอตัวแต่พอเลยจากตรงบริเวณจุดที่ลงมาจากตรงต่างระดับมาแล้วเนี่ยข้ามมาทางด้านของสะพานข้ามตรงคลองภาษีเจริญมุ่งหน้ามาทางตัดกับถนนเพชรเกษมในช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะออกไปทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกช่วงนี้ก็จะไปชะลอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงช่วงบริเวณเลยจากตรงตลิ่งชันไปเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มมีการชะลอตัวมีรถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆตรงบริเวณช่วงหน้าคริสตัลเดอะคริสตัลนะคะที่ราชพฤกษ์รถเยอะแล้วไปจนถึงตรงบริเวณตรงวงเวียนนครอินทร์ตรงจุดนี้นะคะพอเลยจากวงเวียนไปแล้วเนี่ยฝั่งขาออกก็ยังรถเยอะอยู่นะคะการเคลื่อนตัวนี้ก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆเนื่องจากว่าไปเจอตรงจุดที่เป็นอุบัติเหตุที่คุณเด็กวัดป่ารายงานไว้ก่อนหน้านี้นะคะก่อนจะถึงสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์พอเลยจากจุดอุบัติเหตุที่คุณที่ก่อนถึงสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็ฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยยังมีฝนตกอยู่ในเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ด้วยหรือไม่นะคะส่วนถนนวงแหวนกาญจนาในฝั่งขาออกตอนนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะคะรถที่ไปจากทางด้านของต่างระดับพระราม2มุ่งหน้าไปทางต่างระดับเพชรเกษมช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะเริ่มจะมีรถเยอะตรงบริเวณจากต่างระดับเพชรเกษมนะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของบางแวกรถเยอะแต่ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ไปทางด้านของฝั่งขาออกช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่ตรงบริเวณช่วงต่างระดับที่ตัดกับถนนบรมชนนีไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเป็นท้ายแถวแล้วนะคะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆไปจนถึงตรงบริเวณต่างระดับบางใหญ่ตรงหน้าเซ็นทรัลเวสเกตเลยนะคะพอเลยจากตรงบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวสเกตไปแล้วทีนี้ก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าของถนนวงแหวนกาญจนาตอนนี้เนี่ยโดยภาพรวมถือว่ายังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางนะคะก็จะมามีรถเยอะช่วงที่มาจากตรงบริเวณแยกตัดกับพานนกพุทธมณฑลสาย4ที่จะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับเพชรเกษมนะแล้วก็ในช่องทางซ้ายที่จะเบี่ยงออกมาถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าหน้าเดอะมอลล์บางแคในช่วงนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะคะก็ไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟส่วนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าตั้งแต่ตรงบริเวณที่มาจากตรงแยกเพชรเกษม69นะที่จะมุ่งหน้ามาจากทางด้านของแยกสาย2เลยสาย3เลยดีกว่านะจากแยกเพชร แยกพุทธมณฑลสาย3มุ่งหน้าเข้ามาต่างระดับเพชรเกษมในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณแยกพุทธมณฑลสาย2ติดสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านใต้ต่างระดับเพชรเกษมมาทางด้านบางแคในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วเราก็จะไปที่ทางด้านของท่านพันธุ์ตำรวจโทสุมิตรนานนท์ค่ะสวัสดิ์จราจรสน.ตลาดพลูนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
3: สวัสดีครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ช่วงนี้นะครับในเขตตลาดพลูพระราม3ราชพฤกษ์ฝนตกหนักนะครับ
1: โอ้ค่ะค่ะ
3: ฝนตกหนักมากเลยครับขาออกราชพฤกษ์ขาออกช่วงนี้เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเนื่องจากมีฝนตกนะครับ
1: ค่ะ
3: ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องมาจากภาษีกระบอกพลึกออกไฟกระดันแมนต่อเนื่องครับแต่เน่นที่ผมดูในกล้องนะครับตอนนี้ผมก็คือฝนตกหนักเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับขาเข้าไม่มีท้ายนะครับแล้วก็เข้าลงรัชดาพระราม3ไม่มีท้ายมีแต่ขาออกนะครับตรงนี้นะครับ
1: โอ้ค่ะ
3: แต่ไม่มีรถคนรถเสียนะครับแต่ว่าฝนตกหนักเฉยๆครับ
1: ตั
3: วช้าครับ
1: ฝนตกนานหรือยังอะคะสาวัต
3: เมื่อสักครู่เลยครับประมาณ10นาทีครับ
1: โอ้แต่ลงมาหนักเลยใช่ไหมฮะหนักแบบ
3: ใช่ครับผมลดหนักเลยครับ
1: รถแบบต้องชะลอกันเลยนะนี
3: ้นั่นแหละครับ
1: พ
3: ยายามยืนรถต้องหลบนะครับเพราะมันหนัก
1: ค่ะค่ะโอ้โห
3: หนักมากครับหนักมากตัวนี้หนักครับ
1: มีจุดไหนที่รับแจ้งมีน้ำท่วมขังอะไรแล้วหรือยังคะ
3: ยังครับมันเพิ่งตกยังครับแต่ผมดูในกล้องก็ยังไม่มีน้ำท่วมขังนะแต่ว่าฝนตกรถก็เลยชะลอไปในต
1: ั
3: วคร
1: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พูดถึงฝนตกหนักตอนนี้จริงๆดูเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำนะคะณขณะนี้เนี่ยในส่วนของกลุ่มฝนที่มีอยู่เนี่ยจริงๆมันเหมือนกับว่าไม่ได้เข้ามาทางด้านของพื้นที่กรุงเทพชั้นในสักเท่าไหร่แต่จะมีกลุ่มเล็กๆอยู่กลุ่มนึงใช่ไหมคะเห็นไหมคะที่ลอยๆ อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มนึงที่มันพาดเข้ามาในทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะก็เลยอาจจะทำให้เนี่ยกลุ่มนี้นะคะที่มีเรื่องของฝนตกแล้วก็เป็นพื้นที่ทางแถบๆทางด้านของพื้นที่ของสน.ตลาดพลูด้วยนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเรียนดูเพิ่มเติมนิดนึงนะเมื่อสักครู่นี้เป็นทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำนะคะอันเนี้ยที่เราเห็นอยู่นะเป็นเรดาร์หนองจอกคือกลุ่มฝนเนี่ยเหมือนกับว่าจะอยู่ตรงช่วงของบริเวณทางด้านบนขึ้นไปอ่ะนะคะน่าจะเป็นทางด้านของแถบบนขึ้นไปยังไม่ได้แบบว่าลงมาแต่จะมีกลุ่มนึงที่พัดมาจากทางด้านของแถบสมุทรสาครแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ทางด้านของเพชรเกษมบางแคนะก็เคลื่อนตัวกันเข้ามานะคะบอกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาออกช่วงตลาดพลูส่วนเรียบสะสมรถสะสมจากฝนตกนะคะร้อยตำรวจรัติพงษ์พิมพ์พัฒน์ค่ะเราสวัสดิ์จราจรสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะเราสารวัตรคะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: สภาพทางจราจรในพื้นที่มักกะสันเพชรบุรีขาเข้าจากแยกเอกมัยมุ่งหน้าอำเภออโศกเพชรเคลื่อนตัวได้ดีตลอดครับท้ายเขาอยู่ประมาณไม่ถึง RTA นะครับ
1: ค่ะ
4: ส่วนเพชรบุรีขาออกจากมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรพร้อมพงก็ท้ายแถวอยู่ประมาณรอนวัดโกครับข้างหลังก็เคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับ
1: ค่ะ
4: พระรามเก้าขาออกมุ่งหน้าลานรถนั่นแต่เคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
1: ค่ะ
4: มีท้ายไม่ยาวครับ
1: ค่ะ
4: ส่วนขาเข้าพระรามเก้าขาเข้าก็เคลื่อนตัวได้ดีครับจะมีที่แยกอโศกเพชรที่ยังมุ่งหน้าออกพระรามเก้ารัชดาจะหนาแน่นมีใช้ชะลอตัวเป็นบางรอบครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้ตลอด
1: ค่ะค่ะค่ะในพื้นที่มีฝนไหมคะตอนนี
4: ้ยังไม่มีฝนตกครับ
1: ยังไม่มีนะคะ
4: ค
1: ่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์สน.มักกะสันนะตอนนี้เนี่ยต่อเนื่องเลยนะจากทางด้านของบริเวณแยกคลองตันนะใช้ทางด้านถนนรามคำแหงในฝั่งขาออกตอนนี้สำหรับรถที่มาจากทางแยกคลองตันผ่านทางแยกรามมุ่งหน้ามาตรงช่วงของหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณแยกรามนะคะตรงจุดนี้มาถึงตรงช่วงบริเวณหน้าห้าง1981ตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัว มาได้ช้าๆเนื่องจากว่ามีรถหนาแน่นขึ้นบนทางยกระดับรามคำแหงมาไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางจนกระทั่งมาถึงตรงช่วงของลงยกระดับรามคำแหงที่จะต่อเนื่องขึ้นบนสะพานข้ามแยกลำสาลีในช่วงนี้นะคะการเคลื่อนตัวยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางก็จะมีทางด้านของบนทางยกระดับเนี่ยไม่เป็นปัญหามองดูจะมีรถเยอะสักหน่อยแต่ว่ายังเคลื่อนตัวยังใช้การได้ดีส่วนพื้นราบเนี่ยรถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวของทางด้านของพื้นราบก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าจากลำสาลีมาขึ้นสะพานข้ามตรงสะพานยกระดับสะพานยกระดับรามคำแหงมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกรามในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะรถที่ตรงมาทางด้านของแยกคลองตันในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาส่วนรถที่จะออกไปทางด้านของพระรามเก้าตัดใหม่ก็รถเยอะแต่ยังไหลตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะอันนี้เป็นทางด้านของถนนรามคำแหงมาดูรามคำแหงทางด้านของรามคำแหง24ในช่วงนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปกันที่พื้นที่ของสนคลองตันร้อยตำรวจโทบุญธรรมแสนสถานนะคะรองสารวัตรจราจรสนคลองตันค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
5: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
5: รถและผู้ใช้รถใช้ถนนครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
5: ตอนนี้เส้นทางพัฒนาการเราตอนนี้รับรถได้ดีครับ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ทางแยกพัฒนาการรับรถได้ตอนนี้ท้ายขาออกยังไม่ถึงโรตัสนะ
1: ค่ะ
5: แล้วก็ยังไม่ถึงแยกของตัน
1: ค่ะ
5: ภาพรวมเลยตอนนี้ขาออกเราใช้ได้ดีครับ
1: อือค
5: ่
1: ะ
5: นะครับผมส่วนเส้น70สุขุมวิท71ครับตอนนี้ไม่มีท้ายครับท้ายอยู่มา50ถือว่าออกรามได้ดีครับผม
1: ค่ะค่ะ
5: ส่วนแยกสุขุมวิทตอนนี้รถมากนะครับรถมาก
1: ค่ะ
5: ท้ายเลย67ก็ยังไม่ถึงวัดท่าทอง
1: ค่ะ
5: ถือว่ารถเยอะแต่ว่ายังได้ตามรอบไฟครับผม
1: ค่ะค่ะ
5: ครับผม
1: ค่ะได
5: ้ข้อมูลครับผม
1: มีฝนไหมฮะตอนนี
5: ้ตอนนี้ยังไม่มีแต่มืดหมดแล้วครับ
1: อ๋อแต
5: ่มืดมาแต่ใจตอนนี้ยังไม่ตกครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
5: ภาพรวมถือว่าตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดี
1: ครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค
1: ่ะเป็นพื้นที่ของสนคลองตันนะเมื่อสักครู่ดูทางด้านของด้านหลังตรงช่วงของซอยรามคำแหง24ที่ตรงนี้เขามีแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรงช่วงนี้ก็มีรถไปใช้เส้นทางกันเยอะเหมือนกันนะคะก็มีตั้งแต่เลี้ยวเข้ามาจากรามคำแหงมาจนถึงตรงช่วงของแยกแต่กับทวารทวัตตรงจุดนี้นะคะแล้วก็จะไปออกตรงบริเวณถนนศรีนครินทร์ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านตรงหน้า A-back ตรงจุดนี้นะคะพอเลยจาก A-back ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้มาจนถึงต่างระดับตรงกรุงเทพกรีฑาช่วงนี้นะคะส่วนฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันบนถนนในซอยรามคำแหง24ก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เขามีการทำงานตรงช่วงทางด้านหลังกกท.เนี่ยนะคะไปกันในพื้นที่ของสน.ทองหล่อค่ะท่านพันธุ์ตำรวจโทสุวสันต์ตรีเหลานะคะสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อสวัสดีค่ะรองสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
6: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
6: แต่พื้นที่สน.ทองหล่อตอนนี้ในพื้นที่มีฝนตกแต่ละทางแยกทางด้านเกษมราชพระราม4ปริมาณรถยังมากอยู่แต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปขยับมาทางด้านเอกมัยก็รถปริมาณรถยังมากอยู่น
1: ะ
6: ครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ทางด้านในซอยทองหล่อจากทองหล่อออกอโศกออกเพชรบุรียังเคลื่อนตัวได้นะครับ
1: ค่ะ
6: แต่รถยังมีปริมาณอยู
1: ่ค่ะ
6: ทางด้านแยกอโศกมนตรีแถวหน้าห้างปริมาณรถยังเยอะอยู่นะครับ
1: ค่ะ
6: แต่ว่ายังเคลื่อนตัวเข้าสุวิทขาเข้าเขายังเคลื่อนตัวได้นะครับ
1: ค่ะ
6: บริเวณหน้าบริเวณศูนย์ประชุมการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการจัดงานแต่ไม่สอบถามจากเจ้าหน้าที่ไม่กระทบนะครับไม่กระทบต่อการจราจรนะครับหน้ายังเคลื่อนตัวได
1: ้ค่ะค่ะ
6: พื้นที่มีฝนตกเล็กน้อย
1: ค่ะ
6: ครับ
1: ค่ะค่ะสารวัตรคะที่ศูนย์ศิริกิติ์นี่ก็คือว่าเขามีงานอยู่ทางด้านในข้างในศูนย์เลยใช่ไหมคะถึง
6: จัดงานในศูนย์ครับ
1: ค่ะ
6: งานศูนย์ประชุม
1: แต่
6: การจราจรด้านหน้าไม่กระทบต่อการจราจรนะครับ
1: ค่ะ
6: อ๋อครับผม
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ วันนี้จริงๆตอนแรกเนี่ยมองดูในหลายๆเส้นทางเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะแต่พอฝนตกลงมาปุ๊บนี่ก็เริ่มส่งผลกระทบทำให้หลายๆเส้นทางก็เริ่มที่จะมีการจราจรหนาแน่นนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณผู้ฟังใช้เส้นทางไหนเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะก่อนหน้านี้ค่ะมีทางด้านของเพจกู้ภัยร่วมกตัญญูจุดฉลองกรุงรายงานบนถนนฉลองกรุงนะคะฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกมอเตอร์เวย์จนมาถึงทางพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังมีรถเขาบอกว่าเป็นรถเมล์ไฟฟ้าจอดเสียอยู่ตรงบริเวณถนนฉลองกรุงบนสะพานข้ามมอเตอร์เวย์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเทคโนและกระบังนะคะจอดอยู่ในช่องทางซ้ายบริเวณทางโค้งพอดีเลยนะคะยังไงให้ระมัดระวังด้วยเป็นทางด้านของถนนฉลองกรุงฝั่งขาเข้าแล้วก็ตรงช่วงของอันนี้เป็นภาพจากจุดที่เขามีรถเมล์ไฟฟ้าอยู่บนสะพานข้ามถนนเลยนะเป็นสะพานข้ามทางพอดีเลยนะคะข้ามมอเตอร์เวย์ยังไงระมัดระวังด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาแก้ไขได้หรือยังนะแล้วก็มีคุณปฏิญญาค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าเรียบทางรถไฟช่วงพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังมาจนถึงแอร์พอร์ตลิงค์และกระบังรถเนี้ยเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็บอกว่าตรงด้านหลังเทคโนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังมีรถสองแถวใหญ่เป็นรถหกล้อแบบรถโดยสารมีรถสองแถวใหญ่จอดเสียอยู่แล้วก็มีนักเรียนลงมายืนข้างทางจำนวนมากเลยโอ้อันนี้เดี๋ยวนะเป็นเด็กนักเรียนแบบโตหรือยังฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นรถหกล้อโดยสารรถโรงเรียนไหมฮะเพราะว่ามีเด็กนักเรียนลงมายืนข้างทางจำนวนมากเลยอันนี้คุณปฏิญญาแจ้งเข้ามาตอนก่อนช่วงเมื่อสักครู่นี้เองนะตอนประมาณ 18:56 นเดี๋ยวให้ตรวจสอบเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งละกันนะคะแล้วก็คุณชัยรัตน์ค่ะรายงานพหลโยธินฝั่งขาออกนะคะที่มาจากแยกละพร้าวมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินจุดนี้จะเคลื่อนตัวไปได้รถมากเนี่ยแต่เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะคะส่วนทางหน้ากลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะเดี๋ยวตรงช่วงบริเวณที่คุณปฏิญญาแจ้งเข้ามาเลียบทางรถไฟตรงช่วงของลักกระบังเดี๋ยวตรวจสอบกันอีกทีนึงแต่ว่าใครผ่านไม่ผ่านมาระมัดระวังด้วยนะคะเป็นรถ2แถวใหญ่แบบรถ6ล้อจอดเสียอยู่แล้วก็มีเด็กนักเรียนลงมายืนอยู่ข้างทางเป็นจำนวนมากเลยนะคะตรงนี้ก็อันตรายด้วยนะใครจะผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยระมัดระวังกันด้วยละกันค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งละกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับตรงจุดนี้ฝนตกหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงช่วงนั้นนะเพราะว่ารถที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนลักกระบังตรงช่วงที่มาจากทางสุวรรณภูมิผ่านตรงบริเวณตรงเดอะพาซิโอและกระบังช่วงนี้รถเยอะเหมือนกันนะคะที่เป็นละกระบังฝั่งขาเข้าออกมาจากทางหน้าของสุวรรณภูมิรถเยอะเหมือนกันการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆที่ตรงบริเวณเส้นทางทางด้านของถนนอันนี้เป็นเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะว่าตรงนี้เขาเป็นล่มเกล้าใช่ไหมคะเป็นล่มเกล้าที่จะมุ่งหน้ามาตรงบริเวณต่างระดับที่ข้ามมอเตอร์เวย์ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนลักกระบังตรงช่วงนี้เนี่ยรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆตรงบริเวณแยกลักกระบังท้ายเนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงตรงบริเวณใต้ตรงต่างระดับตรงแยกล่มเกล้าเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหานะก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ก็มีคนมาใช้เส้นทางตัวนี้บวกกับรถเสียด้วยนะคะแล้วก็สำหรับตรงบริเวณถนนศรีนครินทร์นะคะตอนนี้ศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้ารถที่มาจากทางด้านของแยกลำเอาทางด้านของลำสาลีฝั่งขาออกก่อนแล้วกันนะคะศรีนครินทร์ฝั่งขาออกมาจากลำสาลีมุ่งหน้ามาทางกรุงเทพกรีฑาต่อเนื่องมาตรงช่วงของบริเวณต่างระดับพระราม9ตัดใหม่ในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีรถชะลอตัวตรงบริเวณต่างระดับตรงพระราม9ตัดใหม่ที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกพัฒนาการพ้นจากแยกพัฒนาการมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของสีนุชหรือว่าแยกสวนหลวงตรงจุดนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงหน้าซิคอนสแควร์แล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆจนมาถึงทางด้านของอุดมสุขพ้นจากทางด้านของแยกศรีอุดมมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมช่วงนี้ก็จะเริ่ม มีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมนะลงมาจากสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมมุ่งหน้ามาทางศรีนครินทร์ฝั่งขาออกรถเยอะทีเดียวที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแบริ่งต้องเลยจากตรงบริเวณหน้าตรงช่วงของตรงแจสเออร์โบต้องเลยจากตรงแจสเออร์โบไปแล้วเนี่ยถึงจะใช้การได้ดีขึ้นนะสำหรับในฝั่งขาออกในช่วงนี้ส่วนฝั่งขาเข้าตั้งแต่เทพารักษ์เข้ามาเลยนะมุ่งหน้ามาทางตั้งแต่เทพารักษ์เข้าไปทางด้านของซอยแบริ่งมาทางลาซานขึ้นสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะไปมีการชะลอตัวตรงบริเวณอุโมงค์ศรีอุดมอันนี้ชะลอต่อเนื่องมาจากตรงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกพรีเมียร์ส่วนรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกพรีเมียร์ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไหลตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเข้าไปจนถึงตรงบริเวณแยกศรีนุชหรือว่าแยกสวนหลวงตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวกันตรงช่วงบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าศรีนครินทร์38นะแล้วก็จะเคลื่อนตัวช้าๆต่อเนื่องกันไปจนพ้นทางด้านของแยกศรีนุชพ้นจากแยกศรีนุชไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของพัฒนาการช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะผ่านจากแยกพัฒนาการมุ่งหน้าไปทางพระราม9ตัดใหม่ช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะรถเยอะแล้วก็จะไปมีท้ายแถวกันอีกครั้งนึงตรงบริเวณแถวๆกรุงเทพกรีฑาตรงต่อระดับกรุงเทพกรีฑาที่จะเข้าไปที่บริเวณแยกลำสาลีนะคะก็เคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะส่วนรถที่ใช้ทางด้านของถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้าจากบริเวณแยกบางกะปินะคะมุ่งหน้าเข้าไปที่ลาดพร้าว71ก็จะมีการชะลอตัวนะตรงช่วงของบริเวณซอยลาดพร้าว107แยกสัญญาณไฟที่ลาดพร้าว107นะตรงจุดนี้พอเลยจากจุดนี้ไปแล้วเนี่ยตรงอันนี้จะเป็นจุดกลับรถตรงแถวๆลาดพร้าว107อ่ะนะคะพอเลยจากจุดกลับรถตรงนี้ไปแล้วเราก็มุ่งหน้าเข้าไปทางลาดพร้าว71ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเลยจากลาดพร้าว71เข้าไปทางด้านของโชคชัย4ต่อเนื่องไปทางแยกรัชดาลาดพร้าวช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวท้ายแถวก็ประมาณซอยภาวนาประมาณนี้นะคะเลยจากทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวเข้าไปที่แยกลาดพร้าวช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนทางด้านกลับกันจากแยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางแยกรัชดาลาดพร้าวท้ายชะลอตัวติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงประมาณซอยลาดพร้าวซอย15นะคะพ้นจากสัญญาณไฟตรงนี้ออกมาทางด้านของซอยภาวนาต่อเนื่องมาทางโชคชัย4ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะออกมาจนถึงทางด้านของลาดพร้าว71จะไปมีการชะลอตัวกันอีกครั้งนึงตรงช่วงประมาณซอยลาดพร้าว101นะคะตรงจุดนี้จากลาดพร้าว101ออกมาทางด้านของ107ต่อเนื่องมาทางบางกะปิช่วงนี้ภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะคุณปิยะนันท์ค่ะไปเจอรถจอดเสียบนถนนรัชดาท่าพระนะคะคุณปิยะนันท์สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค
1: ่
7: ะ
1: ค่ะตรงช่วงไหนอะคะที่รถจอดเสีย
7: เลยเดอะมอท่าพระมาค่ะอยู่ฝั่งเดอะมอท่าพระนะคะประมาณ200เมตรค่ะหน้าเซเว่นนะคะ
1: เลยเดอะมอท่า
7: จะมีรถแท็กซี่สีเหลืองอะค่ะเป็นฝากระโปรงจอดเสียอยู่อะค่ะ
1: อยู่เลนไหนอะคะ
7: อยู่เลนซ้ายมือสุดค่ะ
1: ซ้ายมือสุดเป็นแท็กซี่สีเหลืองเลยเดอะมอท่าพระมาประมาณ200เมตรนะคะที่จะมุ่งหน้ามาใหม่สวรรค์นะคะ
7: ใช่ค่ะ
1: แล้วฝนตกด้วยไหมตรงนี้
7: ยังตกอยู่
1: ยังตกหนักตกหนักไหม
7: คะก็ไม่ถึงกับหนักมากแต่ก็พอประมาณค่ะ
1: อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะแล้วฝั่งพอเลยจากตรงนี้การจราจร
7: ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามก็ลดมากอะค่ะก็ชะลอตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะฝั่งที่คุณปิยะนันท์มาที่จะมุ่งหน้ามาทางหมายสวรรค์นี่รถเยอะไหมคะ
7: ดิฉันไม่ได้เข้ามาหมายสวรรค์นะคะขับขึ้นสะพานมา
1: ใช้ได้ไหมคะ
7: ก็พอหลังจากรถติดแล้วก็คล่องตัวนะคะ
1: แท็กซี่คันนี้ทำให้การจราจรชะลอตัวไปด้วยไหมคะ
7: ใช่ค่ะเป็นสาเหตุ
1: อ๋อค่ะ
7: ดูนะคะ
1: ค่ะค่ะเขาเปิดฝากระโปรงหน้าไว้นะคะอันนี้
7: ใช่ค
1: ่
7: ะ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูนิดนึงนะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างนะคะ
7: ค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณปิยะนันท์
7: ขอบคุณเช่นกัน
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาจากทางช่วงของบริเวณแยกอุโมงค์ราชพฤกษ์ตัดกับรัชดาเลยจากหน้าเดอะมอลล์ท่าพระมาประมาณสัก200เมตรนะคะเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองจอด อยู่ในช่องทางซ้ายเปิดฝากระโปรงไปด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดเหตุขัดข้องอะไรนะคะเดี๋ยวไปกันบนทางด่วนค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณสันทัศน์เวชโชสวัสดีค่ะคุณสันทัศน์คะ
8: สวัสดีครับคุณณัฐยาและคุณผู้ฟังจตร้อยทุกท่านในช่วงค่ำของวันนี้ครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
8: ขอบคุณครับเรามาดูในทางพิเศษของกาญจนาพิเศษก่อนนะครับก่อนหน้านี้ช่วงกม.15นะครับก่อนที่จะลงปากน้ำนะครับทิศทางจากสะพานกาญจนามุ่งหน้าไปทางด้านปากน้ำมีอุบัติเหตุชนท้ายกันนะครับเป็นรถนั่งบุคคลชนท้ายกับรถกระบะนะครับแต่เวลานี้ก็เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับจุดนี้ก็มีท้ายสะสมนะครับอยู่บริเวณด้านปากน้ำมีอุบัติเหตุชนท้ายกันนะครับเป็นรถนั่งบุคคลชนท้ายกับรถกระบะนะครับแต่เวลานี้ก็เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับจุดนี้ก็มีท้ายสะส

0: ้นทางลงเทพรักษ์แล้วก็มุ่งหน้ามาทางด้านสะพานกัญจนาต่อไปทางด้านบางขุนเทียนก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับคุณณัฐยาครับมาต่อกันในทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางด้านท่าเรือนะครับลงเนินเทินจิตไปก็มีปริมาณรถมากนะครับรับบ่อนไก่เต็มพื้นที่ทุกช่องทางนะครับต่อเนื่องไปจนถึงต่างระดับท่าเรือครับฝั่งกลับกันก็รถมากก็ไปกันได้ดีนะครับแต่ลงดินแดงนี่ก็ยังมีท้ายชะลอตัวอยู่นะครับก็ยังลงกันได้ช้าอยู่ครับฟังบางนามีฝนตกนะครับฝากระมัดระวังกันด้วยนะครับเข้ามาต่างระดับท่าเรือก็มีปริมาณรถมากเนื่องจากว่ามีฝนตกด้วยนะครับก็ทำให้ชะลอตัวนะครับแต่ก็ยังไปกันได้ดีทีเดียวนะครับทั้งสองฝั่งนะครับฟังดาวคะนองก็มีฝนตกเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากระมัดระวังกันด้วยขาออกนี่ก็ท้ายก็จะชะลอตัวอยู่บริเวณราชพระรามสามนะครับต่อเนื่องไปสะพานพระราม9นะครับออกไปทางด้านพระราม2นี่ก็รถมากก็ไปกันได้ดีนะครับแต่ว่ามีฝนตกก็ฝากระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันช่วงนี้ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณเหนือด่านเลียบแม่น้ำนะครับมีปริมาณรถมากต่อเนื่องเข้าต่างระดับท่าเรือครับคุณณัฐยาครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ในฝั่งของทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากแจ้งวัฒนะเข้ามาต่างดับพญาไทช่วงเวลานี้ก็ไปกันได้ดีนะครับแต่ว่าในฝั่งกลับกันก็มีปริมาณรถมากนะครับต่อเนื่องไปจนถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับผ่านพ้นแล้วก็ไปชะลอตัวอีกครั้งก่อนชำระค่าผ่านทางด่านประชาชื่นนะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็มีปริมาณรถมากนะครับโรงงานวงวานก็ยังไปกันได้ดีนะครับผ่านพ้นทางโรงงานวงวานไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดฝั่งกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับ
1: ค่ะ
0: ต่างระดับพญาไทออกไปทางด้านศรีนครินทร์เวลานี้ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณต่างระดับมักกะสันนะครับต่อเนื่องไปจนถึงด่านอโศก3ชำระค่าผ่านทางแล้วก็มีปริมาณรถมากนะครับต่อเนื่องไปจนถึงเนินเหนือคลองแสนแสบนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับส่วนฝั่งกลับกันจากทางด้านมอเตอร์เวย์ศรีนครินทร์เข้ามานะครับก็ชำระค่าผ่านทางด่านอโศก4แล้วก็มีปริมาณรถมากนะครับต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับพญาไทกันเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะ
0: ต่างระดับพญาไทยออกไปทางด้านบางโคร่เวลานี้ก็ท้ายชะลอตัวก่อนที่จะลงสาธุประดิษฐ์3นะครับจุดนี้ก็ประมาณสัก 1.5 กม.ได้นะครับต่อเนื่องไปจนถึงต่างระดับบางโคร่ครับฝั่งกลับกันนี้ก็ถือว่าไปกันได้ดีนะครับคุณณัฐยาครับ
1: ค่ะ
0: ในทางพิเศษฉลองรัฐนะครับจตุโชตนะครับเข้ามานี้ก็ไม่เป็นปัญหานะครับถือว่าไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับแต่ฝั่งขาออกนี้ก็ทางราชประชาอุทิศก็มีปริมาณรถมากนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็มีรถมากอยู่ท้ายก็ชะลอตัวอยู่บริเวณเหนือถนนลาดพร้าวนะครับต่อเนื่องไปจนถึงทางลงเกษตรผ่านพ้นทางลงเกษตรไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับออกจตุโชตช่วงเวลานี้ก็ถือว่ายังไปกันได้ดีอยู่ครับคุณณัฐยาครับ
1: ค่ะ
0: ด่วนบุรพาวิถีบางนามุ่งหน้าไปทางด้านชลบุรีช่วงเวลานี้ก็ถือว่ายังใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งนะครับบุรพาวิถีไม่มีฝนตกนะครับในทางพิเศษประจิมรัฐยาจตุจักรบางซื่อออกไปทางด้านฉิมพลีทั้งสองฝั่งนี้ก็ไปกันได้ดีสายนี้ก็ไม่มีฝนตกเช่นเดียวกันครับอุดรรัฐยาบางปะอินเข้ามามีฝนตกนะครับฝากระมัดระวังกันด้วยแต่สภาพการจราจรก็ถือว่าไปกันได้ดีโดยตลอดครับภาพตัวบนทางพิเศษครับคุณณัฐยาครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะจากบนทางด่วนนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีที่มีรถเป็นรถเมย์ไฟฟ้าจอดเสียอยู่นะจากทางด้านของฉลองกรุง18นะคะมูลนิธิร่มกตัญญูฉลองกรุง18สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะจุดที่รถเมย์เป็นรถเมย์ไฟฟ้าถูกต้องไหมคะ

0: ต้องครับ
1: ค่ะเขามาจากทางด้านไหนไปทางด้านไปไหนคะเนี่ย
0: จากฉลองกรุงมุ่งหน้าไปทางเทคโนและกระบังครับที่บนสะพานข้ามมอเตอร์เวย
1: ์ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วหรือยังคะ
0: ช่วงตอน 18:42 นาทีมีเจ้าหน้าที่จราจรถึงที่เกิดเหตุนะครับอย
1: ู่
0: ระหว่างดำเนินการจราจรครับ
1: ค่ะค่ะแล้วเขาจะเคลื่อนย้ายได้ไหมคะ
0: เขารอช่างมาดำเนินการที่เกิดเหตุเลยครับ
1: ต้องให้ช่างมาดำเนินการอย่างเดียวไม่สามารถที่จะแบบเข็นหรือว่าพาเขาลงมาจากบนสะพานได้
0: ไม่ได้ครับพอดียางมันแตกละเอียดเลยครับ
1: ยางแตกเหรอฮะไม่ใช่มีปัญหาเรื่องของ
0: คือ
1: ยังขัดได้แต่ว่าคือยางแตกเลยไปไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: อืมค่ะแล้วช่างเข้ามาหรือยังอะฮะ
0: ยังไม่มีข้อมูลเลยครับพอดีผมออกจากที่เกิดเหตุแล้ว
1: ค่ะค่ะแล้วตอนที่ไปถึงเนี้ยคือรถเมย์เขามีผู้โดยสารไหม
0: มีครับมี
1: นะแล้วเขาจะยังไงฮะคือผู้โดยสารเดินทางต่อไปได้แล้วหรือยัง
0: ตอนนี้ไม่มีผู้โดยสารบนรถแล้วครับ
1: เขามีคันอื่นรับไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าดูจากสถานที่มันคงเป็นจุดที่แบบว่าผู้โดยสารคงไม่สามารถเดินลงมาเพื่อไปรอต่อรถได
0: ้เดินลงได้ก็ประมาณ 3-4 ร้อยเมตรจะมีป้ายรถเมย์อยู่ป้ายหนึ่งที่อยู่หน้าเทคโนครับ
1: โอ้ไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้
0: ใช่คร
1: ับ ไกลพอสมควรเลยนะอ่ะแต่ตอนนี้เขาการจราจรตอนที่ออกมาตอนนั้นเขารถติดไหมคะ
0: ไม่ครับไม่ติดครับพอดีมีเจ้าหน้าที่รถเมล์สองคนลงมายืนโบกรถอยู่ครับ
1: อืมค่ะอ่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นสภาพการจราจรบนถนนฉลองกรุงนะคะแล้วก็เป็นจุดที่รถเมล์จอดเสียอยู่บนสะพานข้ามมอเตอร์เวย์ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะคือที่ถามมาเพราะว่ามีผู้โดยสารด้วยแล้วก็ดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นทาง YouTube ไลน์เนี่ยมันจะอยู่บนกลางสะพานพอดีเลยอะนะคือถ้าเกิดว่าคือมันไม่ใช่แบบพื้นราบอะสามารถที่จะว่าเดินแล้วก็ไปรอต่อรถเมล์สายอื่นได้เพราะว่ายังก็ไม่แน่ใจเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยมีเฉพาะสายนี้ผ่านด้วยหรือเปล่าอ่ะนะแต่ตอนนี้เขาก็ผู้โดยสารเขาก็เดินทางต่อกันไปหมดแล้วอ่ะนะคะการจราจรก็จะมีการยังไม่เป็นปัญหายังคงใช้การได้นะเดี๋ยวตอนนี้ต้องรอช่างมาดำเนินการเปลี่ยนยางมีปัญหาเรื่องของยางรถนะไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้แล้วก็มาดูสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนสาธุประดิษฐ์ถนนจันทร์คุณก้อยนะคะรายงานไว้ภายในซอยจันทร์43ที่มาจากสาธุประดิษฐ์20มาถึงถนนจันทร์ในฝั่งขาเข้าการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันก็ช้าเช่นเดียวกันบอกว่าตรงช่วงบริเวณหน้าวัดไผ่เงินมีตลาดนัดทำให้มีรถจักรยานยนต์มาจอดเรียงกันเป็นแถวเลยยาวด้วยแล้วก็จอดล้ำเข้ามาในทางที่รถจะสัญจรผ่านด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยรถแทบจะสวนกันไม่ได้เลยเป็นแบบนี้ทุกวันศุกร์เลยไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลตรงนี้เลยทำให้รถติดเลยนะนี่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจอดแล้วไม่ล้ำมาทำให้รถมันสวนกันมาได้นี่น่าจะดีกว่านะก็คือรถยังไม่แบบว่าไม่ต้องมาติดเขาเรียกติดแงกอยู่ตรงนี้นะเพราะว่ารถมันไปไม่ได้นะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็ล้ำมาในช่องทางการจราจรด้วยคุณโจค่ะรายงานบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์มาจากพระราม2ที่จะมุ่งหน้ามาทางบางนาตรงบริเวณด่านบางครุมาถึงสะพานกาญจนาพิเศษเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งที่เมื่อสักครู่นี้คุณสันทัศน์รายงานไปบอกว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะตอนนี้เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วล่ะค่ะก็เดี๋ยวคิดว่าอีกสักครู่นะก็จะน่าจะทำให้การจราจรนั้นดีขึ้นนะก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุก่อนถึงตรงช่วงของบริเวณด่านปากน้ำตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็อยู่ตรงช่วงของบริเวณเหนือถนนประชาอุทิศแล้วก็น่าจะเริ่มเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะคือเลยจากตรงบริเวณทางต่างระดับที่เป็นทางร่วมที่มาจากทางวงแหวนอุตสาหกรรมมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวเพิ่มความเร็วได้ได้เรื่อยๆนะคะก็เป็นจุดที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุแล้วก็มีทางด้านของคุณผู้ฟังแจ้งผ่าน SOS เข้ามาบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกค่ะ มาจากแยกสวนเรียบมุ่งหน้ามาทางถนนเพชรเกษมการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่บริเวณกลางสะพานข้ามถนนเพชรเกษมเลยนะคะเป็นรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาระมัดระวังด้วยนะคะเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะตรงบริเวณกลางสะพานข้ามถนนเพชรเกษมมีรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับจุดนี้ที่เมื่อสักครู่นี้ก็มีฝนตกด้วยนะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกตรงจุดนี้แล้วก็ตรงบริเวณสะพานข้ามถนนเพชรเกษมนะที่จะมีรถจอดเสียอยู่ตอนนี้เลยทำให้การจราจรทางฝั่งโอ้โหตอนนี้ก็กระบะพฤกษ์ฝั่งขาเข้าท้ายต่อเนื่องยาวเป็นผลมาจากเรื่องของฝนตกหนักมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะพอตอนนี้เนี่ยน่าจะต่อเนื่องมาจากตรงบริเวณต่างระดับสวนเรียบนี่แหละค่ะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนะมาอยู่ตรงช่วงบริเวณแถวประมาณแมคโครฟู้ดเซอร์วิสเลยไปหน่อยนึงก็เริ่มเป็นท้ายแถวแล้วนะคะสำหรับการระบายพึกฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็กรณีที่คุณปฏิญญาแจ้งบอกว่าที่เป็นรถจอดเสียอยู่ตอนนี้เราแจ้งไปที่สน.จระเข้น้อยแล้วนะเดี๋ยวนะที่คุณปฏิญญาแจ้งคุณปฏิญญาแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะเป็นทางด้านของเรียบทางรถไฟที่บอกว่าเป็นรถ6ล้อแล้วมีเด็กนักเรียนลงมายืนอยู่ข้างถนนด้วยนะคะเราแจ้งไปที่สน.จระเข้น้อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยไปดูนิดนึงนะว่าเผื่อจะให้การช่วยเหลือได้บ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรเดี๋ยวขอข้ามมาดูทางด้านของฝั่งถนนงามวงวานกันบ้างนะคะตอนนี้งามวงวานฝั่งขาออกนะคะรถที่มาจากตรงบริเวณแยกเกษตรที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะก็คือทางฝั่งขาออกของถนนงามวงวานการเคลื่อนตัวของรถนะคะก็จะมีการเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วฝั่งขาออกยังมีรถเยอะการเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปก็จะมีหยุดชะงักกันไปบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณสะพานข้ามแยกบางเขนแล้วไปจนถึงตรงสะพานข้ามแยกพงเพชรเลยนะคะพอเลยจากสะพานข้ามแยกพงเพชรไปแล้วทีนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะส่วนฝั่งกับการฝั่งขาเข้าจากทางด้านของแครายมามุ่งหน้ามาทางใต้ถนนงามวงวานมาพงเพชรมาจนถึงสะพานข้ามแยกบางเขนตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของฝั่งขาเข้ายังใช้การได้ดีจนมาถึงตรงบริเวณอุโมงค์เกษตรเลยนะคะพอเลยจากทางด้านของอุโมงค์เกษตรไปแล้วไปทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์หรือว่าประเสริฐมนุกิจยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาออกมาทางด้านของลาดประเขามาทางแยกเลียบด่วนช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะก็จะมีการติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกแตกกับถนนสุคนธสวัสดิ์นะท้ายก็จะอยู่ช่วงประมาณจริงๆท้ายไม่ยาวมากนะคะสำหรับทางด้านของสัญญาณไฟตรงจุดนี้แต่ว่ามันจะต่อเนื่องมาจากตรงบริเวณสัญญาณไฟที่จะออกตรงเลียบด่วนด้วยนะคะมันก็เลยแบบว่าจะยาวต่อเนื่องกันไปนะคะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกเลียบด่วนใช้ถนนเกษตรนวมินทร์ฝั่งขาเข้ามาจนถึงตรงช่วงของอุโมงค์เกษตรในช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็มาดูในเส้นทางทางด้านของแจ้งวัฒนะฝั่งทางด้านของแจ้งวัฒนะจากตรงวงเวียนบางเขนนะตรงอุโมงค์ตรงช่วงนี้วงเวียนตรงนี้ที่จะมุ่งหน้าออกมาทางสะพานข้ามแยกหลัก4ต่อเนื่องมาตรงช่วงบริเวณหน้าศูนย์ราชการการเคลื่อนตัวนั้นยังต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีรถเพิ่มมากขึ้นตรงช่วงของบริเวณทางด้านของเดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถถือว่าเคลื่อนตัวไปได้นะอาจจะมีรถเยอะสักหน่อยนึงตรงช่วงก่อนที่จะผ่านตรงช่วงของบริเวณศูนย์ราชการนะคะแต่ว่าเอาจริงถือว่าก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วนะคะออกไปทางด้านของใต้ทางด่วนศรีรัตน์ไปจนถึงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยก่อนที่จะผ่านหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนี่นะคะผ่านผลไปแล้วมุ่งหน้าไปแยกเลี่ยงเมืองไปทางแยกปากเกร็ดช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะก็โดยภาพรวมถือว่ายังคงใช้การได้รวมถึงทั้งฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็เพิ่มเติมกรณีที่มีรถกระบะจอดเสียอยู่บนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะในช่วงนี้นะคะบอกว่าเป็นช่วงที่ก่อนข้ามถนนเพชรเกษมประมาณ100เมตรสำนักบางขุนเทียนกำลังเดินทางไปตรวจสอบการจราจรติดขัดค่ะท้ายแถวนี้พันเข้าไปทางด้านของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันในช่วงหน้าแล้วกันตอนนี้เนี่ยขอพักเรื่องของการจราจรเอาไว้ก่อนนะคะเราจะไปกันที่คุณบุษบงบุษปะวานิชจะรายงานความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
3: ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี
1: ้
3: ว
1: ัน
3: นี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคมนะ2569วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแล้วพรุ่งนี้วันที่1สิงหานะคะเดี๋ยวฉันไม่ได้พูดอะไรนะพูดไปเฉยๆว่า
1: ก็วันที่1ไง
3: วันเสาร์ที่1ไงนะคะกลัวคุณผู้ฟังเครียดก็เลยมีมุกมาให้ขำก่อนไม่รู้ต่อหลังจากนี้ไปจะขำหรือเปล่าเพราะโอ้โหข่าวคราวมันเยอะจริงนะคะประเด็นของน้องฮารุนโซโล่นั้นก็ยังเป็นประเด็นนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของสถานทูตไทยที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเนี่ยมีการโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียเลยนะคะที่มีการอ้างว่าตำรวจจอร์เจียแจ้งมาเมื่อวันที่14กรกฎาคมตามที่เป็นข่าวนะคะโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้ชี้แจงนะคะบอกว่าได้เดินทางถึงกรุงทบิลิซีเมื่อเวลา 20:30 นของวันที่29กรกฎาค
1: ม
3: และก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจจอร์เจียทันทีและได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีว่าสถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลค่ะเข้ากระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเนี่ยแจ้งให้ทางการไทยทราบเมื่อวันที่14กรกฎาคมโดยสถานทูตไทยไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงเลยก่อนหน้านี้นะคะต่อมาในวันที่30กรกฎาคมเวลา 11:00 นเจ้าหน้าที่สถานทูตได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียซึ่งได้รับมอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์หรือว่าฮารุนโซโลอย่างเป็นทางการหนังสือลงวันที่29กรกฎาคม2569เป็นภาษาจอร์เจียนะคะแล้วก็มีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูตค่ะหลังจากนั้นนะคะทางสถานทูตเองก็ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบด้วยว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงทำหนังสือถึงสถานทูตลงวันที่29กรกฎาคมหลังจากสถานทูตได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมหลังจากทราบข่าวการหายตัวไปของบวรทัศน
1: ์
3: นะคะทำให้สถานทูตไทยยืนยันนะคะว่าการปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทางกงสุลเป็นไปอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการรัฐผู้รับผิดชอบและตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยค่ะ
1: ค่ะ
3: มันก็เลยเป็นพอเราวอล์กอินไปเจอตำรวจเองแล้วตำรวจให้ข้อมูลมาบอกว่าโรงแรมแจ้งมาว่าพบร่างนะคะของฮารุนวันที่14กรกฎาคมมันก็เลยไปกลายเป็นที่มาว่าทำไมมันปล่อยเวลาเนิ่นนานจาก14กรกฎาคมมาถึง29กรกฎาคมก็เข้าไปกี่วันละ10 5วันไม่ใช่5วันมากกว่า5วันสิเน
1: า
3: ะ
1: เขาแจ้งกันทางเมลเนาะ
3: 15เขาไม่มองว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนหรืออย่างไรคือมองกันคนละอย่างว
1: ิ
3: ธีการทำงานของเขากับเราต่างกันถ้าของเราเจออย่างเงี้ยเหรอทันที
1: ต้องยกหูนะ
3: ต้องใช่เพราะว่ามันเพราะมีคนเสียชีวิตไม่ใช่เรื่องว่าคนหายไปหรือยังไม่มีร่องรอยแบบต้องไปใช้อีเมลเพราะว่าคนเราบางคนเขาไม่ได้เปิดเมลตลอดทั้งวัน
1: หรือว่าต่างประเทศอ่ะเขา
3: จะเช
1: ็
3: คเมล
1: ใช้เมลมากกว่า
3: เป็นความเป็นส่วนตัวมากกว่าโทรศัพท
1: ์
3: อันนี้มันก็คนละนะก็พูดยาก
1: คนละบริบทกัน
3: มันก็เพราะว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์หน้าทำให้สถานทูตไทยในกรุงอังการาของตุรกีเนี่ยคือเราไม่มีสถานทูตในจอร์เจียอยู่แล้วแต่ว่าอังการาเนี่ยจะครอบเวอร์ครอบคลุมทั้งหมด นะคะ
1: แต่อย่างน้อยสถานทูตไทยที่ในอังการ่าก็ตอบคำถามได้แหละว่าทำไมถึง
3: เขาได้แบบนี้เขาได้แบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลย
1: ไม่ใช่ว่ารู้แล้วไม่แจ้ง
3: รู้แล้วไม่แจ้งหรือว่าทำให้ต้องมาแอคชั่นกันเองอะไรเงี้ยเกกันไปเกทับกันไปเกทับกันมานะคะแล้วก็กลายเป็นดราม่าในโซเชียลใช้คำแบบนั้นดีกว่า
1: ค่ะ
3: ส่วนในวันนี้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะก็พิจารณาเรื่องสำคัญก็คือสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และการเจรจาเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ด้วยนะคะซึ่งภายหลังการประชุมในชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ได้ออกมาบอกว่าขณะนี้ในที่ประชุมได้มีการสั่งการให้เฝ้าระวังความปลอดภัยและติดตามการก่อเหตุนอกพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยย้ำให้หน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจควบคุมพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะจุดสำคัญที่มีคนเข้าออกแล้วก็มีการคาดการณ์ด้วยว่าคนก่อเหตุน่าจะหลบหนีออกนอกชายแดนไปกบดานประเทศเพื่อนบ้านค่ะนอกจากนั้นที่ประชุมยังเห็นชอบให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงและผู้ที่อยู่ในกองกำลังติดอาวุธกลุ่มเตรียมการที่จะก่อเหตุครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บุคคลละลายกลุ่มเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโดยที่ประชุมได้ทบทวนเนื้อหาการพูดคุยเจรจาสันติสุขและมีการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการในการอำนวยความสะดวกในช่วงหนึ่งด้วยนะคะซึ่งอาจจะต้องมีการทบทวนในเนื้อหาดูลำดับก่อนหลังว่าเนื้อหานั้นมีอะไรบ้างซึ่งหัวหน้าคณะเจรจาน่าจะมีแนวทางอยู่แล้วโดยที่ประชุมให้ไปทบทวนเนื้อหาเพื่อการพูดคุยให้เหมาะสมกับบรรยากาศสถานการณ์ในพื้นที่นะคะนอกจากนั้นนั้นยังเน้นย้ำเรื่องการเปิดช่องทางให้มากขึ้นสำหรับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างให้กลับคืนสู่สังคมหรือโครงการพาคนกลับบ้านสำหรับคนที่เบื่อหน่ายกับการต่อสู้ให้สามารถกลับคืนเข้าสู่สังคมได้โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเปิดช่องทางกลับคืนสังคมให้มากขึ้นโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความร่วมมือกับมาเลเซียทางการทูตและความมั่นคงโดยเฉพาะการประสานงานเรื่องหมายจับอินเตอร์โบหมายดำและหมายแดงนำผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่หลบหนีอยู่ในประเทศมาเลเซียมาดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งขณะนี้มีการออกหมายแดงไปแล้วจำนวนหนึ่งนะคะทำให้มาเลเซียจะต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาค่ะในที่ประชุมยังได้กำชับนะคะถึงเรื่องการสื่อสารต่อสาธารณชนนะคะสื่อสารต่อสาธารณะโดยเฉพาะข่าวกรองข่าวยั่วยุข่าวบ่อนทำลายซึ่งในขณะนี้ทำให้เกิดความแตกแยกและความเข้าใจผิดชาวบ้านในพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐต้องมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันให้ไม่ให้มีบรรยากาศยั่วยุเป็นการสร้างความคลาดเคลื่อนนะคะหลังจากนี้รัฐบาลจะ กำชับมาตรการต่างๆเรื่องที่ทำอยู่แล้วจะทำให้มีมาตรการเพิ่มเติมโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุและกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่อย่างเด็ดขาดนะคะส่วนการประเมินสถานการณ์การพูดคุยเจรจาสันติสุขนั้นจะมีขึ้นอีกหรือไม่นายชัดชัยก็บอกว่าตามนโยบายแล้วจะต้องมีการพูดคุยตามเวลาที่เหมาะสมและเอื้อต่อบรรยากาศสร้างสันติสุขและบรรลุเป้าหมายซึ่งจะต้องมีการพูดคุยแต่ต้องดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมต่อไปด้วยค่ะทีนี้หลังการประชุมสมช.แล้วสมช.แถลงมาตรการด้านความมั่นคงทางชายแดนภาคใต้แต่คนผู้สื่อข่าวเจอนายกก็ต้องถามประเด็นเรื่องเกี่ยวกับปรับครม.วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาขอเวลาที่เหมาะสมนี่นึกเพลงของพลเอกประยุทธ์มากเลย
1: ขอ
3: เวลาอีกไม่นานนะแม่มันขึ้นมาปี๊ดเลยนะพอฟังคำตอบแบบน
1: ี้มันลอยเข้ามา
3: ในหัวซึ่งภาพรวมการทำงานของรัฐบาลหลังจากได้สื่อสารให้คณะรัฐมนตรีทุกคนเร่งทำงานผลงานก็ออกมาต่อเนื่องและดีขึ้นตามลำดับในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลถึงเวลาปรับก็ต้องปรับถ้าไม่ทำอะไรผิดก็ไม่ปรับถ้าใครไม่ทำอะไรที่เสียหายกับบ้านเมืองและมีผลงานก็ไม่ปรับนะคะ
1: แล้วถ้าใครไม่ทำอะไรก็ต้องปรับ
3: ใช่ก็ต้องเราจะงงกันเองส่วนประเด็นการรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นายอนุทินก็บอกว่าเดือนสิงหาคมมันเป็นฤดูการโยกย้ายตามวาระปกติของทุกกระทรวงไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวซึ่งให้เกียรติทุกกระทรวงที่จะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมโดยนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่กำกับรัฐมนตรีส่วนรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารงานในกระทรวงค่ะเอางั้นโยกย้ายกระทรวงเกษตรล่ะมาเร็วไปเปล่าที่เขายกย้ายไปเมื่อครม.วันจันทร์นี่ไงหลายตำแหน่งเลยสลับสับเปลี่ยนไงมันย้ายก่อนเลยมันถ้าตามนายกก็บอกสิงหานี่มันกรกฎาคมนะ ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะพูดเฉยๆตั้งข้อสังเกต
1: อ๋อ
3: ตามจ่าตามนั้นส่วนเรื่องราวเศรษฐกิจค่ะวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะคุณชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกแบงก์ชาติก็ออกมาแถลงถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะว่าโดยเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ผ่านพ้นไปเป็นจุดที่ต่ำสุดแล้วของปีนี้โดยมุมมองบวกยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยได้รับแรงหนุนจากวัฏจักรขาขึ้นของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของโลกนะคะรวมถึงผลของมาตรการภาครัฐที่ลดทอนผลกระทบได้บางส่วนแนวโน้มไตรมาสที่3ของปีนี้เศรษฐกิจไทยจะเริ่มเข้าสู่ภาวะที่ผ่อนคลายมากขึ้นและดีกว่าเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสที่2ที่เป็นจุดที่ต่ำที่สุดของปีนี้ค่ะด้านการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวลดลงโดยหลักเนี่ยมาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นแม้ว่าจะมีมาตรการภาครัฐบางส่วนที่เริ่มต้นเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะโดยการใช้จ่ายลดลงในเกือบทุกหมวดโดยเฉพาะหมวดโรงแรมร้านอาหารส่วนหมวดอุปโภคบริโภคและปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็ลดลงหลังการเร่งซื้อไปแล้วในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังสิ้นสุด มาตรการEV 3.0 นะคะ
1: ค่ะ
3: ส่วนภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมค่ะก็ปรับตัวลดลงจากการผลิตปิโตรเลียมที่ได้รับผลกระทบจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นบางส่วนนะคะการผลิตเคมีภัณฑ์ที่ชะลอลงอุปสงค์ด้านต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลดลงอุปสงค์ต่างประเทศนะคะแต่ว่าการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีสอดคล้องกับวัฏจักรขาขึ้นของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกและความต้องการทางด้านการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือว่า data center นะคะส่วนการนำเข้าบ้านเราเนี่ยนะคะที่ไทยยังคงขาดดุลการค้าต่อเนื่องนะคะเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหมวดเชื้อเพลิงโดยเฉพาะการนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อสำรองใช้ในประเทศแล้วก็หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าสอดคล้องกับการส่งออกเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นกับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อนทั้งรายจ่ายประจำรายจ่ายการลงทุนรัฐบาลกลางเสถียรภาพเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนส่วนตลาดแรงงานโดยรวมปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนแต่ยังต้องติดตามการจ้างงานในภาคการผลิตที่ชะลอตัวลงจากการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูงและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามต่อไปนั่นก็คือสงครามนโยบายการค้าสหรัฐการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวผลกระทบค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงต่อครัวเรือนและธุรกิจผลของมาตรการภาครัฐนะคะและที่สำคัญก็คือพัฒนาการของสถานการณ์เอลนินโญ
1: ค
3: ่ะเนี่ยธรรมชาติลงโทษจริงๆนะถ้าเอลนินโญเนี่ยนะคะส่วนตลาดหุ้นเอเชียค่ะวันนี้ปิดตลาดเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์และวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะคะหางเส็งเมื่อช่วงเช้าปิดตลาดลดลงนะคะแต่ว่าในช่วงบ่ายกลับมาดีดบวกเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแรงหนุนของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หลังผลประกอบการที่สดใสของบริษัทในกลุ่มนี้นะคะทำให้หางเส็งปิดตลาดเพิ่มขึ้น 25.55 จุดค่ะอยู่ที่ 25,884.43 จุดนะคะส่วนนิเกอิโตเกียวไม่ต้องพูดถึงค่ะพุ่งมากขึ้นนะปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 2,494.59 จุดค่ะปิดที่ระดับ 64,362.02 จากผลประกอบการของกลุ่มปัญญาประดิษฐ์เนี่ยแหละค่ะและหุ้นไทยก็กลับมาดีดเพิ่มขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ร่วงไปเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้บวกได้ตลอดทั้งวันค่ะทำให้หุ้นไทยปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 25.53 จุดค่ะปิดที่ระดับ 1,623.64 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 89,032 ล้านบาทแต่ต่างชาติยังคงขายสุทธิค่ะ 3,577.77 ล้านบาทนะคะเงินบาทบ้านเราวันนี้ไม่เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงค่ะอยู่ที่33.40 บาทนะคะแล้วก็ราคาทองคำในประเทศวันนี้ก็เคลื่อนไหวทั้งหมด20ครั้งลดลง600บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อ 63,950 ขายออก 64,150 รูปพรรณรับซื้อ 62,671.44 บาทและขายออก 64,950 บาทค่ะ ถานการณ์ในทางด้านของภาคเหนือที่ฝนตกลงมาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตอนทั้งวันเนี่ยวันนี้เชียงราย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นิ่งเพราะว่าเราก็เฝ้าระวังกันว่าน้ำต้นน้ำจากทางด้านของเมียนมาจะไหลลงมาสู่ทางด้านของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะแต่ว่าก็ถือว่าไม่มีฝนในช่วงเช้าจนถึงบ่ายๆนะคะแต่พอเข้าช่วงเย็นเนี่ยตอนนี้ฝนเนี่ยตกแล้วที่เชียงรายก
1: ็
3: เลยจะคงต้องจับตาเพราะว่าระลอกน้ำจากระดับต้นน้ำแม่สายเนี่ยที่จะไหลลงมาสู่ในส่วนของประเทศไทยตรงจังหวัดเชียงรายด้วยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 1-8 สิงหาคมโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนเมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะอุทยานแห่งชาติดอยภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านก็ต้องประกาศเตือนเกี่ยวกับเส้นทางปัวบ่อเกลือนะคะทางหลวงหมายเลข1256ซึ่งเกิดดินสไลด์และดินโคลนถลายไหลลงมาถล่มปิดทับเส้นทางแล้วก็มีเศษต้นไม้กีดขวางการจราจรบริเวณเส้นทางระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยภูคามุ่งหน้าไปยังอำเภอบ่อเกลือนะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทำให้ต้องปิดการสัญจรเป็นการชั่วคราวนะคะก็คือทางหลวงหมายเลข1256ปัวบ่อคาดดอยภูคามุ่งหน้าบ่อเกลือนะคะแล้วก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าววางแผนการเดินทางโดยใช้เส้นทางเลี่ยงเส้นทางอื่นจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเปิดทางและเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็กำลังเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์เคลียร์พื้นที่หากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติสามารถเปิดสัญจรได้ตามปกติแล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งก็เนี่ยน้ำเห็นน้ำก็รู
1: ้
3: หน
1: ้
3: าดินโคลนถล่มมันน้ำแดงเนา
1: ะ
3: โอ้แล้วก็เสียพื้นที่เนี่ยเหมือนก็เป็นหลุมอะเป็นใหญ่ๆไปเลยนะ
1: พอแหลงเหมือนเป็นเคลื่อนเลยเหมือนเป็นบ่อน้ำ
3: เลยนะแล้วก็เนี่ยอันตรายมากเลยนะคะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: รถที่เข้าไปนี่ก็ไม่รู้ก็ต้องใช้เหมือนกับเป็นรถเคนเนาะ
1: รถตัก
3: ได้ตักดินนะคะก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยก็ต้องถือว่าเราเป็นฤดูมรสุมฝนทิ้งช่วงไม่ค่อยนานเนาะแป๊บก็มา
1: คือเหมือนกับว่าบอกฝนทิ้งช่วงแต่ก็มีฝนตกอยู่เรื่อยๆ
3: ใช่ไหมเนี่ยอย่างแต่สมัยก่อนเนี่ยถ้าฝนทิ้งช่วงมันก็จะหลายวันอยู่เนาะ
1: ใช่
3: แต่เดี๋ยวนี้ไม่หลายวันแล้วก็ฝนตกแต่ที่น่ากลัวกว่าฝนก็คือฟ้
1: า
3: ฟ้าร้องฟ้าผ่านี่ลมกระโชกแรงมาครบมาเต็มด้วยบางทีเนี่ยฝนยังน้อยกว่าพายุลมแรงอีกนะ
1: ค่ะ
3: ที่มาแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายบ้านเรือนประชาชนหลังคาเปิดเปิงไปหมดนะคะ
1: ค่ะ
3: ก็เป็นสถานการณ์ที่เรามาปิดท้ายอัปเดตกันในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเติมค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้แล้วก็สำหรับกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ตรงบริเวณราชพฤกษ์ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามคลองอ้อมนนก่อนถึงสะพานข้ามคลองอ้อมนนที่บอกว่าเป็นรถชนกัน4คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลไปแล้วส่วนรถทั้งหมดตอนนี้เคลื่อนย้ายออกจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะเป็นพื้นที่ของสภ.บางสีเมืองค่ะตอนนี้เปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะคะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: Whoa, oh, oh.

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสตาร์ทเมื่อไหร่

0: อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: ยันไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

คุณผู้ฟังคะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ตรงถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกทางเพจสวนหลวงวันนี้เนี่ยแจ้งบอกว่าถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกช่วงที่มาจากแยกพัฒนาการมุ่งหน้ามาทางแยกศรีนุชการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่าเมื่อตอนช่วง 19:00 น.รับแจ้งบอกว่ามีรถจอดเสียภายในอุโมงค์มีทางด้านของรถจอดเสียภายในอุโมงค์ข้ามแยกพัฒนาการที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอ่อนนุชนะคะก็เลยทำให้รถติดขัดสะสมอันนี้เป็นสภาพการจราจรในเส้นทางถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกนะคะก็เป็นทางด้านของฝั่งขาออกส่วนฝั่งขาเข้าในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีคุณสมพงษ์ค่ะแจ้งสภาพการจราจรแล้วก็มีอุบัติเหตุด้วยบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกที่มาจากแยกบางขุนกองมุ่งหน้ามาทางอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองมาถึงแยกบางกรวยไซน้อยก่อนถึงแยกบางกรวยไซน้อยเล็กน้อยนะคะมีรถกระบะกับรถเก๋งชนกันอยู่ในช่องทางขวาการจราจรก็จะมีการชะลอตัวนะคะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดเหตุผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ประจำปี2569นะคะโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็จส.100ค่ะเชิญชวนสมาชิก Easy Pass ไปทำกิจกรรม CSR กันกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ประจำปี2569ที่จังหวัดชัยนาทนะคะภายใต้ชื่อกิจกรรม Easy Pass Easy Earth ค่ะลัดฟ้าไปเพาะกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนโดยเราจะไปกันในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่15แล้วก็16สิงหาคมนะกลางเดือนหน้านี้แล้วนะคะ2วัน1คืนแล้วก็ข่าวดีก็คือว่างานนี้ฟรีตลอดงานเลยสำหรับสมาชิก Easy Pass ที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทาง Facebook JS100 Radio หรือว่าจะเป็นทางด้านของเว็บไซต์ที่ www.js100.com นะคะหรือ X ก็ได้ค่ะที่ JS100 Radio สำหรับคนที่สนใจอย่าลืมนะคะในส่วนของคนที่สนใจเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกที่ใช้ Easy Pass นะคะแล้วคุณจะต้องถ่ายรูปคู่กับคนที่จะพาไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เราให้ไป1 Easy Pass เนี่ยสามารถไปได้2ท่านนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าคุณถ่ายรูปคู่กับใครแล้วก็ส่งมาให้กับทางด้านของทางจส.100แล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนคนที่จะเดินทางไปได้นะเพราะฉะนั้นต้องขอคนที่ว่างจริงๆต้องตกลงกันให้ดีๆนะว่าว่างจริงๆในวันที่15แล้วก็16สิงหาคมนี้นะแล้วก็ให้ใช้บัตรเติมเงิน Easy Pass อันนี้แล้วก็ OBU Easy Pass ที่ติดอยู่หน้ารถคุณน่ะถ่ายรูปมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในภาพเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของ JS100 Radio พร้อมกับแจ้งเลข SN ของ Easy Pass นะซึ่งหนึ่งในผู้สมัครคือไป2คนเนี่ยคุณจะต้องมีหนึ่งชื่อที่จะต้องตรงกับที่ลงทะเบียน Easy Pass ไว้นะคะแจ้งชื่อนามสกุลอายุของคุณแล้วก็ผู้ที่ติดตามที่ไปด้วยกันส่งมาทางอินบ็อกซ์ของเพจ JS100 Radio แล้วก็ให้คุณไปกดไลค์กดแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่ Facebook ของคุณนะคะแล้วก็ต้องเปิดค่าเป็นสาธารณะด้วยนะคะพร้อมกับติดตั้งแฮชแท็กค่ะ3แฮชแท็กด้วยกันก็คือ Easy Pass Easy Earth นะคะแล้วก็แฮชแท็กทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงแฮชแท็กการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและอีกอย่างหนึ่งก็คือขอให้คุณไปกดติดตามเพจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าคุณได้รับคัดเลือกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้นะคะมิฉะนั้นจะถือว่าคุณสละสิทธิ์แล้วคุณต้องรีบเลยนะเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะให้คุณส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของจส.100นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะวันนี้เดทไลน์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการคัดเลือกในส่วนของคนที่จะเดินทางไปกับทางด้านของโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงในโครงการ Easy Pass Easy Earth ในครั้งนี้นะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเราจะไปทำอะไรกันบ้างหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยไปชัยนาทไปทำอะไรมีกิจกรรมอะไรให้เราได้ทำกันบ้างนะคะก็คือจะไปให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็ทดลองเพาะกล้าข้าวไปทำกิจกรรมปลูกข้าวนาโยนค่ะ
ซึ่งจะเป็นการลดใช้สารเคมีที่วิสาหกิจชุมชนลิเช่ฟาร์มที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทไปนั่งรถรางชมสวนชิมช็อปผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาทสดๆจากต้นเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรม Exact Innovation ด้วยนะคะเป็นนวัตกรรมเพื่อการเดินทางค่ะเพื่อถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในอนาคตพร้อมกับแนะนำบริการดิจิทัลต่างๆของทางพิเศษที่มุ่งยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งานให้กับประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้สะดวกแล้วก็ครบเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นด้วยและก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการลุ้นรับของรางวัลตลอดงานเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วนะที่คุณจะต้องส่งข้อมูลเข้ามาทั้งรูปทั้งรายละเอียดของคนที่เดินทางไปกับคุณเนี่ยส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของเพจ JS100 Radio นะก็สำหรับใครที่ส่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะมีการแจ้งในส่วนของคนที่ผ่านการคัดเลือกนะเรียนดูในส่วนของกำหนดการโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงตรงนี้แล้วนะคะก็คือเอาคร่าวๆแล้วกันนะอยากจะแบบว่ายั่วๆกันก่อนละกันก็จะคือเราจะไปขึ้นรถกันที่ศูนย์บริหารการทางพิเศษที่ถนนเพชรอุทัยตอน6โมงเช้านะจากนั้นก็จะเริ่มล้อหมุนจากที่ทางด้านของศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตอน7โมงเช้าจากนั้นค่ะ10โมงก็จะเดินทางไปถึงที่วิสาหกิจชุมชนที่ชัยนาทนะคะก็จะมีเวลคัมดิ้งโอ้ดิฉันเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยเวลคัมดิ้งคือจิงจูฉ่ายสมูทตี้ใครคือดิฉันว่าน้อยคนมากเนาะที่จะได้เคยลองจริงจูฉ่ายปกติเราจะมาใส่อะไรอะต้มเลือดหมูนะแต่อันนี้เนี่ยเขาจะไปทำเป็นสมูทตี้นะโอ้น่าลองดีเหมือนกันนะเนี่ยจากนั้นก็ไปทำกิจกรรมเรียนรู้พร้อมกับเพาะกล้าข้าวนาโยงแล้วก็ตอนช่วงที่ยังค่ะก็จะไปทานอาหารกลางวันที่เป็นอาหารแบบปลอดสารปลอดภัยเลยนะที่เนี่ยแหละค่ะเป็นร้านอาหารที่อยู่ในลิเช่ฟาร์มด้วยเหมือนกันนะคะก็คือร้าน168ลิเช่ฟาร์มค่ะแล้วหลังจากที่กินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปนั่งรถรางชมสถานที่ต่างๆมีการบรรยายให้คุณที่ไปเริ่มกิจกรรมในครั้งนี้นะจะได้เห็นความงดงามเพราะว่าเราจะพาไปชมพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่5ที่วัดพิกุลงามไปชมเครื่องราชูปโภคสมัยในหลวงรัชกาลที่5นะคะที่ท่านเสด็จประพาสต้นมาประทับแรมแล้วก็ไปที่สวนผลไม้ของสวนครูเอียดมีผลไม้ต่างๆให้ชิมไม่ว่าจะเป็นส้มโอขาวส้มโอขาวแตงกวาขนมพื้นถิ่นแล้วก็มีน้ำสมุนไพรมีสวนผลไม้อีกนะอันนี้เนี่ยไม่อยากจะบอกว่าหลายๆคนที่ชอบกินผลไม้นี่น่าจะแฮปปี้เลยนะคะจากนั้นเราจะไปนอนกันที่นครสวรรค์นะไปพักโรงแรมที่นครสวรรค์ค่ะหลังจากที่พักโรงแรมที่เข้าที่พักอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัยกันนะคะแล้วก็จะได้เข้ามาร่วมงานเลี้ยงกันในช่วงค่ำด้วยนะส่วนวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่16ค่ะเราก็จะไปกันที่อันนี้เป็นกิจกรรมเรียนรู้กันสักหน่อยนะเป็น Exact Innovation เป็นนวัตกรรมเพื่อการเดินทางที่ห้องประชุมของโรงแรมนะคะแล้วก็จะเช็คเอาท์กันตอนช่วงประมาณเที่ยงแล้วก็ไปแวะทานอาหารกันมีอาหารเที่ยงด้วยนะคะแล้วก็ไปแวะขากลับที่สิงห์บุรีแวะร้านของฝากกันนะก็เรียกว่าเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนนะเพราะว่าจะเป็นร้านของฝากในจังหวัดสิงห์บุรีนะอันนี้ก็เป็นกำหนดการคร่าวๆแล้วกันนะที่มาให้ทางด้านของคนที่จะไปร่วมกิจกรรมในส่วนของทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงในครั้งที่48เนี่ยได้ทราบกันว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพยังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าหน้าที่กรมศาสนาอาราธนาศีลจบแล้วสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลก่อนเริ่มพระราชพิธีเมื่อถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนถวายพรพระก่อนการถวายภัตตาหารเพื่อสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและความเป็นสิริมงคลจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปถวายภัตตาหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามลำดับจนแล้วเสร็จแล้วเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรและทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนี้สดับปกรณ์ในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์เที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวพระพุทธศาสนา
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพที่ด้านตะวันออกและตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามอันหนึ่งเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล50วันการสิ้นพระชนส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชุดหนังสือสี่เล่มเป็นที่ระลึกได้แก่เฉลิมพระยศเจ้าฟ้าในกรุงรัตนโกสินทร์อันสะท้อนโบราณราชประเพณีตำราสรรพคุณยาฉบับของหลวงวงศาธิราชสนิทอันเป็นภูมิปัญญาการแพทย์ภูมิศาสตร์ของประเทศสยามที่บันทึกอาณาเขตแผ่นดินและประวัติศาสตร์กฎหมายอันเป็นรากฐานแห่งนิติธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุม1อาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2/2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569โอกาสนี้ทรงติดตามรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษตลอดจนโรงเรียนช่างฝีมือในวังทั้งชายและหญิงพร้อมส่งร่วมพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการและอัตรากำลังบุคลากรเพื่อวางรากฐานการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2525เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาบูรณาการในการเรียนการสอนส่งผลให้ได้รับรางวัลคุณภาพระดับสูงสุด OBEC QA และรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการนิเทศภายในระดับยอดเยี่ยมการประชุมครั้งนี้นับเป็นแบบอย่างสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่มุ่งเน้นความเท่าเทียมโดยรวมเอาการศึกษาทั่วไปการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาช่างฝีมือไทยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวซึ่งสะท้อนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนและเป็นแนวทางที่สถานศึกษาทั่วประเทศสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:13 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งคณะมูลนิธิปอเต็กตึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีข้ามสะพานโอกขสงสารถวายพระบรมศพในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังทนพิธีระหว่างเชิญดวงพระวิญญาณนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามธงพุ่มไปยังมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายืนสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจบแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผา
แล้วประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคัสชพิธีทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาแล้วประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณ

ินนิกาหยุดยืนที่หน้าแท่นบูชาหันหน้าเข้าหาสะพานเมื่อประทับพระเก้าอี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาแล้วประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่2ขณะนี้เสด็จตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลส่งโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่2บรรพชิตจีนนิกายยืนที่หน้าแท่นบูชาเมื่อประทับพระเก้าอี้บรรพชิตจีนนิกายืนสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาจบแล้วประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่3โดยเสด็จขึ้นหัวสะพานทิศตะวันออกขณะนี้เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลส่งโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านทิศตะวันตกเสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณเมื่อประทับพระเก้าอี้บรรพชิตจีนนิกายืนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรและเสด็จไปที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงกราบพิธีข้ามสะพานโอคสงสารเป็นขั้นตอนสำคัญที่เปรียบเสมือนการนำดวงพระวิญญาณข้ามพ้นวัฏสงสารไปสู่ดินแดนอันเป็นสุขโดยมีพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินหรือเสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณตามคติมหายานโดยการเดินข้ามสะพานพระสงฆ์จีนหรือยวนจะสวดมนต์นำขบวนโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณการโปรยทานหรือการโยนเหรียญในระหว่างข้ามสะพานจะมีการโยนเหรียญสตางค์ลงในอ่างน้ำที่หัวและท้ายสะพานเพื่อสื่อถึงการละทิ้งทรัพย์สมบัติและกิเลสก่อนเข้าสู่ภพภูมิใหม่และการข้ามกลับเมื่อส่งดวงพระวิญญาณถึงแดนสวรรค์สมมุติแล้วขบวนจะเดินข้ามสะพานกลับมายังฝั่งโลกมนุษย์เพื่อเสร็จสิ้นพิธีและเมื่อเวลา 21:21 นวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระหรือพิธีทิ้งกระจาดซึ่งในการนี้ท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดซึ่งได้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารเกลือน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมปังกรอบและปลากระป๋องซึ่งจะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยต่อไปพิธีโยคะตันตระหรือพิธีอุทิศมหาทานแก่สัพพวิญญาณซึ่งประชาชนทั่วไปเรียกว่าพิธีทิ้งกระจาดเป็นพิธีกรรมสำคัญของพุทธศาสนานิกายมหายานที่สืบทอดมาแต่โบราณมีรากฐานจากหลักธรรมแห่งความเมตตากรุณาการให้ทานและการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้ได้รับอนิสงส์แห่งบุญและมีโอกาสไปสู่สุคติภูมิโดยคำว่าโยคะตันตระหมายถึงพิธีกรรมที่ใช้การสวดพระคาถามนตรามุตราและการประกอบมณฑลพิธีเพื่ออัญเชิญพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์และเทพผู้พิทักษ์ธรรมให้เสด็จมารับการบูชาและเป็นสักขีพยานในการประกอบพิธีพร้อมทั้งอำนวยพรและแผ่พระมหากรุณาไปยังสัพพวิญญาณทั้งหลายขณะที่คำว่าทิ้งกระจาดเป็นชื่อที่เกิดจากธรรมเนียมการแจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ยากไร้ในอดีตนิยมบรรจุลงในกระจาดแล้วนำมาแจกจึงกลายเป็นชื่อที่ประชาชนเรียกติดปากมาจนถึงปัจจุบันในคติของพุทธศาสนามหายาน

0: ระเป็นการเปิดโอกาสให้ดวงวิญญาณทั้งหลายได้รับส่วนแห่งบุญกุศลอย่างเสมอภาคสะท้อนหลักธรรมเรื่องความเมตตาที่แผ่ไปยังสรรพสัตว์โดยไม่แบ่งแยกอีกทั้งยังเป็นการเตือนให้ผู้มีชีวิตระลึกถึงความไม่เที่ยงของสังขารและตั้งมั่นในการสร้างคุณงามความดีเมื่อประกอบในพิธีกงเต็กพิธีโยคะตันตระจึงนับเป็นช่วงสำคัญของการบำเพ็ญกุศลอันเป็นการอุทิศบุญแก่ผู้วายชนพร้อมทั้งแผ่เมตตาไปยังดวงวิญญาณทั้งปวงและเป็นการสืบทอดคติความเชื่อที่ผสมผสานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมจีนซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานสำหรับการประกอบพิธีในโอกาสพระราชพิธีหรือพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีโยคะตันตระยังสะท้อนพระราชศรัทธาในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ผู้ล่วงลับและการทรงสืบสานโบราณราชประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีของแผ่นดินตลอดจนแสดงถึงพระราชปณิธานในการทำรงรักษามรดกทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนอกจากนี้การพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในโอกาสประกอบพิธียังสะท้อนคุณค่าของหลักธรรมเรื่องทานซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างกุศลในพระพุทธศาสนาและแสดงถึงการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ควบคู่ไปกับการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับอันเป็นการสร้างประโยชน์ทั้งแก่ผู้ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่จากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นพิธีโยคะตันตระจึงไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรมตามความเชื่อหากแต่เป็นพิธีที่หลอมรวมหลักธรรมแห่งความเมตตาความกตัญญูการให้ทานและการอุทิศบุญกุศลไว้ด้วยกันสะท้อนคุณค่าทางพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและโบราณราชประเพณีที่ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องตราบจนปัจจุบันและในวันเดียวกันเวลา 23:28 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงสดับปกรณ์ในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์จบแล้วส่งกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลในการนี้หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์ส่งจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพระตำหนักจิตรดาลโหฐานจำลองรถยนต์พระที่นั่งจำลองหุ่นข้าราชบริพารในพระองค์ฉลองพระองค์ผ้าไทยรวม8องค์ซึ่งมีทั้งชุดราตรีชุดสากลและชุดพื้นเมืองโรงโขนจำลองรวมถึงสุนัขทรงเลี้ยงจำลอง9ตัวที่จัดทำขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทั้งนี้เพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับพิธีกงเต็กหลวงคือการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ล่วงลับเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยจีนเชื้อสายจีนที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศกุศลแด่ญาติหรือบุคคลสำคัญที่ล่วงลับให้ได้รับความสงบสุขติและพ้นจากทุกข์ในภพภูมิทั้งปวงอันเป็นการแสดงถึงความผูกพันและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยมีคณะสงฆ์จีนนิกายหรืออนัมนิกายประกอบพิธีกรรม
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Send Off ไทย2026
0: วันนี้เวลา 16:13 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Send Off Thai 2026ณ M Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครงานนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยศูนย์การค้า Emporium M Quartier และ M Sphere ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงยกระดับผ้าไทยและผ้าไหมมัดหมี่และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ภายในงานแบ่งเป็น2โซนหลักได้แก่นิทรรศการ The Legacy of Thai Royal Elegance and Thai Craft Marché จะแสดงชุดไทยพระราชนิยมเช่นชุดไทยเรือนต้นและชุดไทยจิรดาสอดรับกับการเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปี2569ส่วนโซนไทยคราฟต์มาเช่จะแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทอมือย่าลิเผางานเซรามิกและสินค้าที่ได้รับพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากทัณฑสถานหญิงตามโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารวมถึงการสาธิตหัตถศิลป์ไทยหลากหลายแขนงจากนั้นเสด็จไปยังสเฟียฮอลล์ชั้น5พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์อาเตอร์ดิเย่เดอกราสโอกูตูถ่ายทอดความงามของผ้าไหมมัดหมี่ผ่าน28ชุดโดย7แบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของไทยได้แก่ธีรพันธ์เทเตอร์อาซาวะอิชูชัยโกเรเบลวทิตอิทธิและโคเซตซึ่งทุกชุดรังสรรค์ร่วมกับเครื่องประดับชั้นสูงของแบรนด์สิริวรรณวรีได้แก่โอชวายรีซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์จิวเวลรี่อันล้ำค่าจากพระปรีชาสามารถและวิสัยทัศน์ในด้านการออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่เป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายของผู้สวมใส่และฝ่ายจิวเวลรี่ผลงานเครื่องประดับที่ถ่ายทอดถึงความเป็นกูตูริเย่แห่งแบรนด์สิริวัณวรีที่ออกแบบด้วยไอเดียสดใหม่และมีเอกลักษณ์แมทลุคกับด้วยโลหะทองคำสีโรสโกลไวท์โกลและเยลโลโกลร่วมกับความปราณีตในงานฝังเพชรสำหรับงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Send Off Thai 2026ยังมีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์รอบเวลา 15:30 น.และเวลา 16:30 น.โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงโขนการสาธิตงานหัตถศิลป์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จนถึงวันที่13 สิงหาคม 2569
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจำนวน8รูปซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดสุทัศน์เทพวราราม4รูป เวลา 17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปสวดพระพิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปสวดพระพิธรรมพระศพโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 8 นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายนิพนธ์ขันจำปาและคณะสมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นคณะข้าราชการจังหวัดแพร่บริษัท AA1991จำกัดมหาชนและบริษัท National Power Supply จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จำนวน10รูปได้แก่วัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดวังเคียนจังหวัดชัยนาทวัดมณีสถิตกปิฐารามจังหวัดอุทัยธานีวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดช่องลมจังหวัดนนทบุรีและวันนี้มีพระรังสีวชิรคุณจากวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกตัญญุตากตเวทิตาคาถาเวลา 14:30 น.บริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมูลนิธิสังคมธรรมาภิวัตรและคณะนักศึกษาเก่ารหัส152คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดชูจิตธรรมารามวัดวังและวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสาธงทองจังวัดลพบุรีวัดพรงช้างเผือกและวัดห้วงหินจังหวัดระยองวัดทองธรรมชาติและวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกากรมคุมประพฤติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดสว่างวารีวัดโพธารามวัดปัดฉิมทัศน์วัดโคกเครือวัดชัยมงคลวัดหนองหูริงวัดหนองบัววัดโนนรังวัดเหล่าจันทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ยกเว้นบางช่วงเวลาที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.จุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 น.โดยระหว่างวันที่1ถึง4สิงหาคม2569มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 3,500 ชุดเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีข่าวดีจากทางด้านของ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะเดือนสิงหาคมนี้นะคะทาง MEA Sparkเชิญชวนมาเที่ยวชม2นิทรรศการเป็นนิทรรศการภาพถ่ายสุดพิเศษแห่งปีเลยนะคะที่มีเฉพาะที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเท่านั้นนะคะนิทรรศการภาพถ่ายจากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Legacy to Future นะคะในวันที่1ถึงวันที่14สิงหาคม2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ68ปีการไฟฟ้านครหลวง MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยพาทุกท่านนั้นย้อนเวลาไปจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าไทยผ่านภาพถ่ายจริงในอดีตแล้วก็เรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทยจนมาเป็น MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงที่เป็นพลังงานขับเคลื่อนเมืองมหานครสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะคะสำหรับนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้15สิงหาคมถึง15กันยายน2569ค่ะร่วมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณผ่านภาพถ่ายประวัติศาสตร์สุดทรงคุณค่าในโอกาสที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเมื่อวันที่15สิงหาคม2568นะคะพร้อมชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ค่ะที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการกินได้เลยนะคะแล้วเตรียมมาสัมผัสเรื่องราวผ่านภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของจริงด้วยตนเองกันได้เลยในเดือนสิงหาคม2569นี้นะคะที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยกดติดตามเพจของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยจะได้ไม่พลาดรอบเข้าชมแล้วก็กิจกรรมพิเศษเร็วๆนี้นะคะที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยค่ะสำหรับการเข้าชมที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเนี่ยนะคะเขาจะเปิดให้เข้าชมวันอังคารถึงวันอาทิตย์จะหยุดวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 17:00 น.แล้วก็จะมีรอบนำชมทุก30นาทีสามารถตรวจสอบคิวหรือว่าจองบัตรล่วงหน้าได้ทาง measpark.mea.or.th นะคะก็เชิญชวนกันนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ68ปีของการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็ใครจะไปชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark นี่ก็ลองตรวจสอบเรื่องของรอบการเข้าชมแต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่9โมงไปจนถึง5โมงเย็นรอบนำชมเนี่ยทุกๆ30นาทีถ้าเกิดว่าบล็อกอินเข้าไปก็อาจจะแบบว่าอาจจะรอนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าให้ชัวร์ๆเลยตรวจสอบคิวหรือว่าจองบัตรล่วงหน้าไปก็ได้ทาง measpark.mea.or.th นะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14สิงหาคมนี้ค่ะจะเป็นนิทรรศการภาพถ่ายแล้วก็15สิงหาคมไปจนถึง15กันยายนก็จะเป็นนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติค่ะไปกันที่คุณสมชายค่ะอยู่ทางหลวงหมายเลข340นะคะคุณสมชายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะอยู่ตรงช่วงไหนของ340คะ
1: อ๋อมันผมมาถึงในตรงแยกสาลีครับที่จะเข้าสุพรรณนะครับ
0: เป็นไงบ้าง
1: ก่อสร้าง
0: ค่ะ
1: ทางอยู่ครับ
0: ตอนนี้เป็นไงบ้าง
1: พอถึงสาลีเข้ามาเนี่ยก็จะบังคับให้เหลือเลนเดียว
0: ค่ะ
1: เพราะเตียงมันจะมีไฟเปิดไว้ครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ไม่เปิด
0: ตอนนี้คือเหมือนกับว่าทางเจ้าหน้าที่อ่ะเขาอ๋อคนคนละจุดกันขออภัยอันนั้นมันทางด้านของพระราม2อ่ะแล้วตอนนี้มันมืดเหรอหรือว่ายังไง
1: ได้ตรงนั้นน่ะมันจะคือเนี่ยเวลาลงสะพานสาลีลงมาสักพักนึงเนี่ยมันจะเหลือแค่เลนเดียวจาก2เลนนะคร
0: ับ ค่ะ
1: ก็จะไปมันจะติดไปเป็นหูสอนนะครับ
0: เป็นฝั่งทางด้านขาออกหรือขาเข้าคะเนี่ย
1: ขาเข้าครับ
0: ขาเข้าอืมค่ะ
1: วันนี้ไม่เปิดไฟพอดีผมจะมาทุกวันศุกร์นะผมจะมาประจำ
0: ค่ะ
1: วันศุกร์คือวันนี้ไม่เปิด
0: ค่ะ
1: แต่ผมว่ารู้อยู่ผมก็ทิศซ้ายมาไม่มีปัญหาแต่ว่าผมกลัวแบบคนที่เขาไม่เคยมานะ พอทางมันตรงแล้วไงพอวิ่งขวามาเนี่ยถ้าเกิดรถมันตีคู่กันมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุ
0: แล้วคือไม่มีสัญญาณไฟแล้วก็คือไฟส่องสว่างอะไรพวกนี้ยังพอมองเห็นชัดไหมคะ
1: อ๋อมองเห็นนิดๆแต่ว่ามันจะมืดไงกลางคืนนะ
0: ค่ะ
1: มันควรจะเปิดนะครับมันควรจะเปิด
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะว่าคุณก่อสร้างเท่าไหร่3ปีอ่ะ
0: อ
1: ันวันเนี่ยคุณก็ต้องตรวจสอบทุกวันนะรับเหมาอ่ะ
0: ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมายังเห็นอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: คือมันติดอยู่แหละแต่เขาไม่เปิดในวันนี
0: ้ค่ะ
1: ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำงานกันยังไง
0: ค่ะ
1: คือรถเหมาต้องมีจิตสำนึกนิดนึงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่ามันพลาดนิดเดียว
0: ค่ะใช่พลาดแล้วคือมันย้อนกลับไปไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ผมว่าคิดเลยถ้าผมไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ย
0: ค่ะ
1: ต่างถิ่นเนี่ยถ้าเกิดผมเจอผู้รับเหมาเนี่ยเปิดไฟมั่งไม่เปิดมั่งผมก็ต้องเอาปากที่ไปให้เขาอ่ะเขาน่าจะตระหนักนะตอนนี
0: ้ค่ะ
1: ครับยังไงต่าง
0: ได้เดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ นะคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสมชายขอบคุณค่ะค่ะตรงช่วงบริเวณต่างระดับสาลีเขามีการทำงานอยู่นะคะก็ด้วยความเป็นห่วงนะคะ

0: คุณปิยรัตน์แจ้งผ่าน SOS เข้ามาบอกว่าขอรถพยาบาลให้เด็กอายุ2ขวบป่วยเป็นไข้บอกว่าให้กินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเด็กเนี่ยไข้ขึ้นตัวร้อนถึงขนาดช็อกตาเหลือกน้ำลายไหลเลยนะคือไม่สามารถที่จะบังคับตัวเองได้ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่บ้านภายในซอยพหลโยธิน107ทางจสร้อยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพปทุมให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคงได้ติดตามความคืบหน้ากันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยอายุแค่2ขวบเท่านั้นนะคะน่าจะแบบว่าไข้ขึ้นสูงอะค่ะก็เลยแบบว่าเกิดอาการช็อกด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเนื่องจากว่าทางจสร้อยตอนที่แจ้งเข้ามาคือแจ้งเข้ามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราก็ประสานไปทางด้านของทางกู้ชีพปทุมให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลหรือว่าอาจจะช่วยในเรื่องของการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็มีคุณรุจิลาแจ้งเข้ามาบอกว่าตามหากระเป๋าให้คุณพ่อเป็นคุณพ่อบุญธรรมเป็นชาวเยอรมันค่ะลืมกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลข้างในจะมีโน้ตบุ๊ก1เครื่องแล้วก็มีเอกสารมีกระเป๋าสตางค์เป็นพาสแล้วก็มีเป็นพาสปอร์ตด้วยเป็นพาสปอร์ตของคุณพ่อบุญธรรมที่เป็นชาวเยอรมันเนี่ยแหละค่ะนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.คอระคัง1837มาจากที่สนามบินสุนภูมิมาลงที่หมู่บ้านนิวตันที่มีนบุรีไปแจ้งความที่สน.มีนบุรีแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยทางจสร้อยค่ะติดต่อไปที่ทางด้านของเคาน์เตอร์ที่สนามบินสุนภูมิทราบเบอร์คนขับรถเรียบร้อยแล้วนะคะชื่อคุณธีรวัฒน์คงศรีแล้วเราก็ติดต่อเข้าไปคุณธีรวัฒน์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเจอแล้วเจอกระเป๋าของทางด้านของนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันท่านนี้นะคะต่างชาติท่านนี้บอกก็กำลังเดินทางไปคืนให้ที่สน.มีนบุรีค่ะเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ประสานงานมาด้วยเช่นเดียวกันนะโอ้อันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของคุณธีรวัฒน์มากเลยนะคะแล้วก็โชคดีอย่างนึงก็คือนั่งแท็กซี่เรียกแท็กซี่น่าจะเรียกแท็กซี่จากที่เคาน์เตอร์เขาก็จะมีคิวมีรายละเอียดของคนขับรถทั้งหมดเลยก็เลยสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าคนขับรถเป็นใครเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเป็นใครอะไรยังไงนะแล้วส่วนมากเนี่ยพี่ๆที่ขับรถแท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิส่วนมากพอเวลาไปส่งผู้โดยสารคือถ้ารับมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิส่งปลายทางเสร็จแล้วก็จะตรงกลับไปที่สนามบินเลยนะก็จะไปเข้าคิวต่อไม่ได้มีการรับผู้โดยสารระหว่างทางเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลืมของไว้บนรถเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือจะไม่มีผู้โดยสารคนอื่นขึ้นมาแล้วก็แบบจะหยิบไปอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะแต่ก็จะมีบางส่วนเหมือนกันที่แบบว่าอาจจะอยู่ในเส้นทางที่สามารถรับผู้โดยสารได้นะคะก็แต่เท่าที่คุยกับหลายๆท่านที่ขับรถแท็กซี่จากที่สนามบินก็คือส่งผู้โดยสารเสร็จก็จะตรงกลับเข้าไปในสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ติดต่อคนขับรถได้แล้วกำลังเอาไปเดินทางกลับไปที่ทางด้านของสน.มีนบุรีเพื่อนำเอาทางด้านของกระเป๋าใบนี้ไปส่งคืนให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็มาดูตอนนี้นะคะคุณคุณก๊อฟนะคะแจ้งเข้ามาคุณก๊อฟเยาวราชใช้สาทรใต้ค่ะมาจากแยกสาทรสุรศักดิ์มาถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินในฝั่งขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้บอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินมีรถเก๋งนิสสันสีดำจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาเราแจ้งไปที่สน.ยานนาวาทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้รถเคลื่อนย้ายไปแล้วนะคะเมื่อตอนช่วง20:35แล้วก็รับแจ้งมาทางไลน์ค่ะถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้านะคะเป็นศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกศรีอุดมมาทางด้านของพาราไดซ์การจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่เป็นรถกระบะจอดเสียอยู่บนสะพานข้ามแยกพอดีเลยนะคะทำให้กีดขวางอยู่ในช่องทางขวาเป็นถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าตรงบริเวณสะพานข้ามแยกพรีเมียร์นะคะตรงพาราไดซ์พาร์คจุดนี้ อยู่ในช่องทางขวาด้วยเป็นรถกระบะนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าแจ้งมาเมื่อตอนช่วงประมาณ 20:00 แล้วก็เพิ่มเติมนะคะกรณีที่คุณปิยรัตน์ขอความช่วยเหลือบอกว่าเด็กอายุ2ขวบป่วยเป็นไข้แล้วก็มีอาการช็อกตอนนี้กู้ชีพของเทศบาลนครรังสิตเดินทางไปถึงบ้านที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาแล้วนะคะก็น่าจะกำลังให้ความช่วยเหลือในส่วนของเด็กที่มีอาการช็อกอยู่นะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะโหหลายจุดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังตรงบริเวณถนนลาดกระบังฝั่งขาเข้าอันนี้เพจเหตุการณ์ลาดกระบังรายงานนะคะมาจากเหตุการณ์ลาดกระบังรายงานว่าที่ถนนศรีวารีขออภัยถนนลาดกระบังฝั่งขาเข้าที่มาจากวัดศรีวารีน้อยมุ่งหน้ามาตรงถนนฉลองกรุงเดี๋ยวตอนนี้เราไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุตรงนี้เลยนะคะจากทางด้านของฉลองกรุง002มูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะสวัสดีค่ะฉลองกรุง002ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุรถชนคนเหรอฮะ
1: เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะครับเสียหลักคาดว่าน่าจะพลิกคว่ำด้วยตนเองนะครับผม
0: ค่ะค่ะเป็นจักรยานยนต
1: ์ครับผม
0: ค่ะเขาขับมากันกี่คนคะ
1: หนึ่งคนนะครับผมรับแจ้งว่าเพิ่งออกมาจากซอยซอยเพิ่มสุขครับห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก1 กิโลนะครับเห็นทางญาติของผู้เสียชีวิตบอกนะครับผมแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุบริเวณตรงหน้าสวนพระนครนะครับผม
0: ค่ะคือเขามายังไงอ่ะทำไมถึงไปชนแบรีเออร์ได้อ่ะฮะ
1: ประชาชนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าคาดว่าน่าจะขับมาด้วยความเร็วนะครับทางเลนขวาสุดเลยแล้วก็ตรงบริเวณดังกล่าวอ่ะผมไม่ได้ใจว่าเกิดจากเหตุการณ์เกิดจากตรงนี้หรือเปล่านะครับพอดีเห็นทางญาติบอกว่ามีลักษณะเป็นฝาท่อระบายน้ำจำนวน3ฝาครับอยู่บริเวณเลนขวาสุดแล้วก็มีร่องรอยจากตรงนั้นนะครับผมตรงข้างๆฝาท่อระบายน้ำนะครับผม
0: ค่ะลักษณะของฝาท่อมันเป็นอะไรอ่ะคะ
1: แล้วก็ฝาท่อเป็นฝากลมๆอ่ะนะครับ
0: หมายถึงว่าคือ
1: สามอันเรียงติดกัน
0: คือมันยังไงอ่ะมันยุบลงไปหรือว่ามันสูงขึ้นมาหรือว่ายังไงคะ
1: เหมือนแบบยุบลงไปเล็กน้อยอ่ะนะครับย
0: ุ
1: บลงไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากฝาท่อหรือเปล่านะครับแต่ว่าตรงข้างๆฝาท่อมีรอยลักษณะการคูดของรถอยู่นะครับบริเวณตรงถนนตรงข้างๆรอยฝาท่อนะครับ
0: ค่ะค่ะผู้เสียชีวิตนี้อายุประมาณเท่าไหร่ได้อ่ะฮะ
1: ว่าเสียชีวิตอายุประมาณ19-20ปีนะคร
0: ับ ยังวัยรุ่นอยู่เลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะค่ะตอนนี้ก็คือญาติก็คือเดินทางมาถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
1: ใช่ครับเดินทางมาถึงแล้วครับ
0: ค่ะเขาลักษณะก็คือว่าพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุปุ๊บเนี่ยแล้วก็คือเสียหลักแล้วก็ไปชนกับแบรีเออร์แล้วร่างนี่กระเด็นไปกระแทกถูกแบรีเออร์หรือไงคะ
1: ใช่ครับร่างกระเด็นไปกระแทกกับขอบแบรีเออร์ตรงเกาะกลางถนนเลยแล้วก
0: ็
1: กระเด็นไปอีกประมาณอีกสัก5-10เมตรนะครับผม
0: เขาใส่หมวกกันน็อกไหมคะ
1: จากรอยของไม่ใส่หมวกกันน็อกนะคะ
0: ไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะ
1: ใช่เบื้องต้นอาสาสมัครที่มาถึงที่เกิดเหตุก่อนไม่พบว่าใส่หมวกกันน็อกกันนะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังคะเนี่ย
1: ตอนนี้อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายแล้วนะครับผมตอนนี้เปิดการจราจรเป็นปกติแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: คู่ผ่านมา
0: ตรงนั้นคือสวนมหานครหรือสวนลาดกระบังหรือสวนเขาชื่อสวนอะไรนะคะตรงนั้น
1: สวนพระนครครับผม
0: สวนพระนคร
1: สวนลาดกระบังเขตลาดกระบัง
0: สวนพระนครนะคะถนนลาดกระบังได้ค่ะ
1: ใช่คร
0: ับ โอ้ยอันตรายนะคะเนี่ยแล้วมาด้วยความเร็วแล้ววิ่งขวามาอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่ครับผมใช่ครับผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าค่อนข้างขับมาเร็วครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเจ้าหน้าที่จากอาสาจากป่อเต็กตึงนะฉลองกรุง002อะค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณสัก2 ทุ่มก่อน2 ทุ่มเล็กน้อยอะนะคะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่า อยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงกับสวนพระนครถนนลาดกระบังรถจักรยานยนต์มาแล้วก็เสียหลักล้มแล้วก็ร่างคนขับเนี่ยกระเด็นไปกระแทกกับทางด้านของแบรีเออร์นะเสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุเลยนะโหรุนแรงเหมือนกันนะคะเนี่ย แล้วก็มีคุณบีค่ะแจ้งอุบัติเหตุบนถนนกรุงธนบุรีฝั่งขาออกมาจากสะพานตักสินหน้ามุ่งหน้ามาทางด้านแยกตักสินบนสะพานข้ามแยกตักสินเลยมีรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งมีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะการจราจรก็จะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงใช้การได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจุดเดียวกันกับที่คุณกรอบคุณกรอบแจ้งเข้ามาราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก่อนถึงแยกรัชดาท่าพระเล็กน้อยมีรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งคนละจุดกันกับที่เมื่อสักครู่นี้นะเมื่อสักครู่คุณบีบอกว่าตรงถนนกรุงธนบุรีตรงช่วงของบริเวณบนสะพานข้ามสะพานตักสินพอดีเลยนะคะสะพานข้ามแยกตักสินแต่อีกจุดนึงขยับมาตรงช่วงของบริเวณก่อนถึงแยกรัชดาท่าพระเล็กน้อยเป็นถนนราชพฤกษ์นะคะเป็นรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งอยู่ในช่องทางซ้ายมีคนเจ็บด้วยค่ะจุดนี้ก็จะมีการชะลอตัวเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนี่ยังคงเคลื่อนตัวได้แล้วก็มีผู้แจ้งอุบัติเหตุผ่านทางไลน์มาค่ะถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าคลองบางมดมุ่งหน้ามาทางด้านของทางขึ้นทางด่วนดาวคะนองบริเวณป้ายรถเมย์ปากซอยพระราม2ซอย20เป็นรถเมย์กับรถจักรยานยนต์นะคะอยู่ในช่องทางซ้ายของทางขนานการจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ค่ะคุณเสงี่ยมค่ะรายงานอุบัติเหตุบนถนนคลองหลวงตรงช่วงที่มาจากหน้าวัดพระธรรมกายมาทางวงแหวนตะวันออกตรงช่วงบริเวณสะพานคลอง3เลยนะคะมีรถปิกอัพตู้ทึบเสียหลักชนแท่งบารีเออร์ด้านซ้ายแล้วก็พลิกตะแคงด้วยอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะตอนนี้กีดขวางอยู่ทั้งซ้ายกับกลางด้วยเลยทำให้การจราจรติดขัดยาวเลยเคลื่อนตัวไปได้ช้านะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดเลยขับรถระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวนะอันนี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุตรงแถวๆคลอง3เป็นฝั่งที่มาเป็นฝั่งขาออกนะคะโอ้รถกระบะไปชนแท่งบารีเออร์แล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงไปด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยส่งผลให้การจราจรในช่วงนี้เนี่ยมีการเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะในจุดที่เกิดอุบัติเหตุคือจริงๆบางเส้นทางเนี่ยถนนรถไม่ได้เยอะแต่ขับกันค่อนข้างที่จะเร็วก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุกันได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะสำหรับในแต่ละเส้นทางที่มีฝนตกลงมาถนนลื่นตอนนี้เนี่ยทางด้านของการจราจรตรงจุดอุบัติเหตุตรงนี้นะคะในฝั่งขาออกท้ายแถวเนี่ยชะลอตัวต่อเนื่องมาถึงตรงบริเวณหน้าวัดพระธรรมกายแล้วเออนะเป็นตรงช่วงของคลองหลวงฝั่งขาออกนะตอนนี้ท้ายแถวชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของบริเวณประมาณหน้าวัดพระธรรมกายแล้วในช่องทางหลักนะคะส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสมช.ข้อ6มาตรการแก้ปัญหาชายแดนใต้และตำรวจล่า2ผู้ต้องหาโยงพี่น้องรัสเซียหายตัวสารภาพสังหารทั้งคู่ฝังศพอำพรางเจ้าหน้าที่เข็นสอบจุดฝังศพสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: สมช.ข้อ6มาตรการแก้ปัญหาชายแดนใต้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดย้ำเรื่องการร่วมมือกับมาเลเซียจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายแดงอินเตอร์โพลคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
3: นายชัดชัยบางชวดเลขาสมช.แถลงผลการประชุมสมช.ว่าที่ประชุมพิจารณาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเฝ้าระวังเหตุนอกพื้นที่และติดตามอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเน้นย้ำฝ่ายความมั่นคงตำรวจคุมเข้มบริเวณชายแดนทั้งการเข้าออกการผ่านด่านที่คาดการว่าผู้ก่อเหตุจะหลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งก็จะมีการควบคุมให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นสองคือการบังคับใช้กฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงทั้งกลุ่มที่ปฏิบัติการไปแล้วกับกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นกองกำลังติดอาวุธหรือกลุ่มที่กำลังเตรียมก่อเหตุ3คือที่ประชุมเห็นชอบให้ทบทวนเนื้อหาการพูดคุยเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกจึงต้องชะลอไว้ช่วงหนึ่งแต่มีการพูดคุยต่ออยากให้มีการควบคุมเนื้อหาที่จะพูดคุยว่าเรื่องอะไรจะต้องพูดคุยก่อนหลังบ้าง4คือที่ประชุมได้เน้นย้ำให้เปิดช่องทางหลากหลายมากขึ้นในการให้ผู้เห็นต่างพร้อมกับคืนสู่สังคม5ที่ประชุมเน้นย้ำการร่วมมือกับมาเลเซียให้มีการประสานงานทางการทูตและความมั่นคงที่สำคัญไทยจะมีการออกหมายแดงอินเตอร์โพลดำเนินการนำตัวผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หนีคดีในมาเลเซียกลับมาดำเนินคดีซึ่งขณะนี้มีการออกหมายแดงไปแล้วบางส่วน6คือการสื่อสารต่อสาธารณะเพราะช่วงนี้มีข่าวปลอมข่าวยั่วยุบ่อนทำลายให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นจึงอยากให้ติดตามตรวจสอบปฏิบัติการเรื่องการข่าวส่วนที่ประชุมได้ประเมินหลังจากที่มีการเลื่อนคุยกับกลุ่ม BRN หรือไม่นั้นนายชัดชัยระบุว่านโยบายบริหารการพัฒนาชายแดนใต้ยังต้องมีการพูดคุยต่อแต่เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาที่เหมาะสมอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ความคืบหน้าคดีการหายตัวของ2พี่น้องชายหญิงชาวรัสเซียอายุ22ปีและอายุ17ปีที่หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาและศาลจังหวัดพัทยาได้อนุมัติหมายจับนายธนาหรือป๋องและนายธงชัยหรือธงหลังเชื่อมโยงการขุดดินฝังอำพรางซากรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายทั้ง2คนล่าสุดเย็นวันนี้พลตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ส่วนที่กำลังชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วและฝ่ายความมั่นคงนำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง2รายได้แล้วเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดยในป๋องอ้างว่าวันเกิดเหตุตนแต่งกายชุดคล้ายตำรวจและพบรถของ2พี่น้องชาวรัสเซียจอดอยู่บริเวณไหล่ทางตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดจึงทำท่าทีแสดงตัวเข้าจับกลุ่มและใช้อาวุธปืนข่มขู่ก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงนายโรมันที่ท้อง2นัดจากนั้นอ้างว่าผู้หญิงพยายามต่อสู้ขัดขืนจึงทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตตามไปอีกรายแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศก่อนจะช่วยกันนำศพไปฝังอำพรางไว้ในป่าบริเวณเขาชีจันจังหวัดชลบุรีทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างนำตัวผู้ต้องหาไปชี้นำจุดฝังศพเพื่อหาร่างของ2พี่น้องโดยตำรวจพิสูจน์หลักฐานและฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงและอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกันตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดนอกจากนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่าอาจมีผู้เสียชีวิตถูกนำมาฝังอำพรางในพื้นที่เดียวกันเพิ่มเติมอีก3ศพอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
4: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างที่แม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชน

ติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

21:13 นะคะกลับเข้ามาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟัง เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะมาดูเพิ่มเติมนะกรณีอุบัติเหตุที่คุณเสงี่ยมแจ้งไว้บนคลองหลวงตรงช่วงประมาณสะพานข้ามคลอง3ที่บอกว่าเป็นรถกระบะตู้ทึบเสียหลักชนแท่งเบรีเออร์แล้วก็พิจักแข่งด้วยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ของสภ.คลองหลวงแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยรถยกเดินทางมาถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายรถกระบะคันนี้ที่เสียหลักพลิกตะแคงนะคะแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นนะการจราจรก็จะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดเหตุนะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นคลองหลวงฝั่งขาออกนะคะที่คุณเสงี่ยมแจ้งอุบัติเหตุไว้ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมากันที่อีกเรื่องหนึ่งเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะต้องทราบเอาในส่วนของเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากกรณีของน้องฮาลุนโซโลนะซึ่งเป็นยูทูบเบอร์เป็นครีเอเตอร์นะสายท่องเที่ยวที่เขาเดินทางไปท่องเที่ยวเรียกว่าหลายหลายประเทศเลยทีเดียวนะก็คือยังไม่ถึงกับทั่วโลกแต่ก็หลายประเทศมากๆเลยนะแล้วก็กลับมาทำในส่วนของคลิปเป็น YouTube นะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของเท่าที่เรียนดูเนี่ยมีทั้งในส่วนของ YouTube ด้วยก่อนหน้านั้นแล้วตอนหลังเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นงานรีวิวนะคะที่ออกในทางด้านของ Facebook อันนี้เนี่ยก็จะเป็นผลงานของทางด้านของน้องฮาลุนเนี่ยนะคะซึ่งใครๆที่ทำ YouTube เนี่ยก็คงจะทราบกันดีว่า YouTubeเป็นแหล่งที่เป็นรายได้ที่มันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวดูเป็นครั้งไปมันจะสามารถสะสมในส่วนของยอดวิวไปได้นะตรงนี้ก็เป็นรายได้ด้วยทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าหลังจากที่น้องฮารุนไม่อยู่แล้วเนี่ยนะปรากฏว่าคลิปเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ที่ภายในช่อง YouTube แล้วก็ยังอยู่เรื่อยๆคนก็จะสามารถที่จะไปเปิดดูได้เรื่อยๆเลยนะสิ่งนึงที่หลายคนเป็นห่วงกันก็คือว่าผลงานของน้องฮารุนตัวนี้นะคะซึ่งหลังจากที่น้องไม่อยู่แล้วเนี่ยใครจะเป็นคนสานต่อในกรณีที่แบบว่าสิ่งที่เขาผลิตขึ้นมาเป็นชิ้นงานตรงนี้เนี่ยมันเป็นชิ้นงานที่เขาเรียกว่าเป็นงานออร์แกนิกนะเป็นงานของเขาเองผลิตขึ้นมาเองตรงนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปในส่วนของการเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาทีนี้เนี่ย

0: เราก็คงจะต้องมาดูกันว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยจะมีการดำเนินการกันอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้ค่ะดิฉันมีสายของคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมนะท่านเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของงานของน้องฮารุณนะคะที่ทิ้งเอาไว้หลายคลิปเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปสอบถามข้อมูลกับทางด้านของท่านอธิบดีกันนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐยาสวัสดีท่านค
0: ่ะท่านอธิบดีคะคงต้องเรียนสอบถามก่อนเลยว่าอย่างกรณีของงานที่เป็นชิ้นงานที่ออกที่ปรากฏตามสื่อทางเป็น YouTube หรือว่าอาจจะเป็นช่องทางโซเชียลอื่นๆอันนี้เนี่ยการเขาเรียกอะไรนะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือว่ายังไงอะคะต้องมีการไปดำเนินการขั้นตอนอะไรไหมกับทางของกรมทรัพย์สินนะคะ
1: ค่ะก็ต้องเรียนว่านะคะสิ่งที่น้องฮารุณนะคะผลิตขึ้นมาหรือว่าการจัดทำคลิปวิดีโอแล้วในคลิปเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้ว่าน้องก็ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆใช่ไหม
0: คะ
1: มีการบรรยายสิ่งที่น้องท่องเที่ยวไปม
0: ี
1: การใส่เสียงดนตรีมีการใส่ฟุตเทจเนี่ยนะคะตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์ประเภทเราเรียกว่าโสตทัศนวัสดุนะคะซึ่งงานลิขสิทธิ์เนี่ยค่ะถือตามกฎหมายเนี่ยจะสามารถได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทันทีน
0: ับ
1: ตั้งแต่สร้างสรรค์นะ
0: คะ
1: พอเป็นงานโสตทัศนวัสดุอะค่ะอายุการคุ้มครองเนี่ยก็จะมีอายุ50ปีนับตั้งแต่ได้สร้างสรรค์นะคะหรือในกรณีที่น้องได้เผยแพร่คลิปนะคะลงบน YouTube หรือว่าเผยแพร่ตรงช่องทางที่สาธารณชนเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เนี่ยอายุการคุ้มครองตามกฎหมายเนี่ยก็จะ50ปีนับตั้งแต่ที่เผยแพร่ครั้งแรกบน YouTube ค่ะ
0: ค่ะหมายความว่าก็คืออย่างเช่นอย่างเนี้ยกรณีแบบว่าทางน้องฮารุณเนี่ยคือไปจดทางด้านของ YouTube เป็นช่องของตัวเองเสร็จแล้วก็มีการอัพในส่วนของคลิปตรงนี้ไปก็เป็นการคุ้มครองโดยอัตโนมัติเพราะว่าเป็นการอัพโดยเป็นเจ้าของช่องอันนั้นเป็นถูกต้องไหมคะอันนี
1: ้ค่ะคือลักษณะของงานนะคะที่น้องสร้างสรรค์สามารถได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทีนี้กฎหมายลิขสิทธิ์นะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาจดทะเบียนนะคะเขาจะให้ความคุ้มครองทางกฎหมายทันทีนับตั้งแต่สร้างสรรค์ผลงานแล้วก
0: ็
1: โดยเฉพาะพอเป็นโสตทัศนวัสดุอะค่ะเราได้เผยแพร่ต่อสาธารณะนะ
0: คะ
1: เราก็จะได้รับนับระยะเวลาคุ้มครองไปก็50ปีนับตั้งแต่เผยแพร
0: ่50ปีแล้วทีนี้เนี่ยพอในส่วนของการคุ้มครองที่บอก50ปีตรงนี้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างตัวน้องคือเรื่องของการดูแลเข้าไปดูแลต่อตรงนี้มันจะต้องเป็นหน้าที่ของใครอะคะ
1: ต้องเรียนนะคะว่าลิขสิทธิ์นะคะถือว่าเป็นทรัพย์สินที่สามารถจ่ายโอนตกทอดเป็นมรดกได้นะคะทีนี้พอน้องเสียชีวิตไปเนี่ยก็คล้ายๆกับทรัพย์สินประเภทอื่นอย่างบ้านรถนะคะที่ดินก็สามารถที่จะรับนะคะตกทอดคนที่เป็นทายาทโดยชอบธรรมหร
0: ือ
1: ว่าถ้ากรณีที่อาจจะต้องแบ่งเป็น2กรณีอะค่ะถ
0: ้
1: าน้องทำพินัยกรรมนะคะมันก็อาจจะมีความชัดเจนว่าถ้าเกิดน้องเป็นอะไรไปในพินัยกรรมเขียนว่าน้องยกมรดกนะคะทรัพย์สินของน้องให้กับใครตรงนี้ก็จะชัดเจนแต่ถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้นะคะก็จะถือว่ามรดกตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็จะต้องตกสู่ทายาทโดยชอบธรรมนะคะซึ่งทายาทโดยชอบธรรมเนี่ยค่ะก็จะมีตามลำดับนะคะอันแรกก็คือบุตร2ก็คือบิดามารดา3คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน4คือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันนะ
0: คะ
1: 5ก็คือปู่ย่าตายายแล้วก็6ลุงป้าน้าอาก็คงต้องไล่ลำดับไปนะคะตามที่กฎหมายกำหนดไว
0: ้
1: ทีนี้ค่ะคนที่ถือว่าเป็นทายาทโดยชอบธรรมนะคะหรือว่าทายาทตามพินัยกรรมเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะดำเนินการนะคะกับทรัพย์สินนั้นนะคะในระยะเวลา50ปีที่ทรัพย์สินหรือว่าลิขสิทธิ์ของน้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายค่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นก็หมายความว่าเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะทำซ้ำดัดแปลงหรือเอา เก็บรายได้นะคะจากคลิปที่น้องไปลงไว้ใน YouTube ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ค่ะรวมไปถึงกรณีถ้าเกิดว่าเขาไปตรวจเจอว่ามีใครมีการทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็สามารถที่จะมีการฟ้องร้องได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยกฎหมายเนี่ยค่ะเฉพาะเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ทำซ้ำดัดแปลงนะคะหรือไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือจะอนุญาตให้ใครเนี่ยไปดำเนินการได้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดพบว่ามีการดูดออกไปนะคะไปเผยแพร่ในแหล่งอื่นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปหารายได
0: ้
1: ไปทำเพื่อการค้าก็จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่าไม่ได้รับการอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะกฎหมายก็มีบทลงโทษนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นกฎหมายพรบลิขสิทธิ์นะ
0: คะ
1: ว่าถ้าใครละเมิดโดยเฉพาะละเมิดเพื่อการค้านะคะก็บทลงโทษมีทั้งจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบทลงโทษตามกฎหมายซึ่งตอนนี้ค่ะช่วงนี้เราก็อยากจะเรียนนิดนึงอะค่ะว่างานลิขสิทธิ์ของน้องฮารุณนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าน้องเนี่ยได้ใช้เวลาในการท่องเที่ยวไปสถานที่ที่อาจจะเรียกได้ว่าอันซีนนะคะซึ่งการเดินทางก็ยากลำบากนะคะก็อยากจะเรียกร้องให้เคารพนะคะเจตนารมณ์ของน้องที่มีความตั้งใจดีที่กว่าจะทำคลิปได้กว่าจะถ่ายทอดนะคะแล้วน้องก็คงอยากจะหารายได้นะคะจากการจัดทำคลิปเนี่ยค่ะมาดูแลครอบครัวตรงนี้ก็อยากจะให้เห็นความสำคัญแล้วกันนะคะของการสร้างสรรค์งานของน้องแล้วก็งานของน้องเนี่ยก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะคะซ
0: ึ่
1: งคงอยากจะให้ตระหนักในเรื่องนี้กันด้วยค่ะในเรื่องการเคารพสิทธิ์การสร้างสรรค์ผลงานของน้องค่ะ
0: ค่ะนั่นหมายความว่าก็คือว่าอยากจะให้คลิปของทางน้องฮารุณเนี่ยก็คือยังเผยแพร่อยู่แต่ว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายให้ถูกต้องใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็ในเราก็มองว่านะคะคนที่ได้รับการเป็นทายาทนะคะตามกฎหมายเนี่ยก็จะได้สามารถเข้ามาบริหารจัดการนะคะสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของน้องได้อย่างถูกต้องอะค่ะซึ่งก็คงจะต้องมีการดำเนินการนะ
0: คะ
1: ที่ถูกต้องอย่างเช่นเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆนะ
0: คะ
1: แล้วก็ไปดำเนินการยื่นเรื่องนะคะต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งการที่จะเป็นเจ้าผู้ดูแลมรดกของน้องนะ
0: คะ
1: เพื่อที่จะได้ไปบริหารจัดการสิทธิ์ในส่วนของคลิปวิดีโอที่น้องได้ทำไว้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้เนี่ยในส่วนของทายาทถ้าเกิดว่าอย่างกรณีถ้าเกิดว่าน้องได้ทำทายาทมีพิธีกรรมอะไรอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ในกรณีที่แบบว่าอย่างเนี้ยน้องก็ยังอายุไม่มากก็ยังไม่มีครอบครัวแล้วก็เป็นลูกคนเดียวด้วยอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วทายาทโดยชอบทำตรงนี้เนี่ยถ้าตามลำดับขั้นสมมุติถ้าเกิดว่าเขาไม่มีคนที่แบบว่าเป็นพ่อหรือแม่เดียวกันตรงนี้เนี่ยจะเป็นบุคคลอื่นแต่ว่าอยู่ในแบบว่าเป็นแบบตระกูลเดียวกันอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: อันนี้ก็คงจะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดนะ
0: คะ
1: ซึ่ง อย่างที่นำเรียนไปอะค่ะว่ากฎหมายก็มีการพูดถึงในส่วนของการเป็นทายาทโดยธรรมแล้วก็ลำดับของสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกนะ
0: คะ
1: ซึ่งคงจะต้องมีการรวบรวมเอกสารนะคะแล้วก็ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลนะคะแล้วศาลท่านก็คงจะเป็นสั่งการลงมานะ
0: คะ
1: ว
0: ่
1: าใครที่จะมีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งในทรัพย์สินนี้ค่ะก็จะรวมถึงลิขสิทธิ์ในงานคลิปที่น้องได้เผยแพร่นะคะทางช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
0: ค่ะค่ะนั่นหมายความว่าก็คือว่าต้องขั้นแรกเลยก็ต้องไปยื่นเป็นผู้จัดการมรดกก่อนถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถบริหารจัดการสิทธิ์นะคะหรือว่าลิขสิทธิ์นี้ได้ค่ะ
0: ก็คือพอได้ศาลชี้ลงมาว่าให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกเสร็จแล้วก็นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นได้ที่ไหนที่กรมทรัพย์สินเลยใช่ไหมคะ
1: อันนี้ก็คงต้องไปยื่นต่อศาลนะคะแต่ว่าทางกรมทรัพย์สินนะคะเราก็ยินดีให้คำแนะนำนะ
0: คะ
1: เพราะว่ากรมนี้เราจะดูแลพรบลิขสิทธิ์
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคำแนะนำที่เกี่ยวกับ ผลงานสร้างสรรค์ของน้องซึ่งเราถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งเนี่ยค่ะตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะให้คำแนะนำในส่วนนี้ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ค่ะในส่วนของในกรณีที่แบบว่าอย่างตอนนี้เรื่องของการดำเนินการมันอาจจะยังมีช่วงที่แบบว่าแบบในระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับการนำน้องกลับมาที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยช่องว่างตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเจอว่ามีใครนำคลิปวิดีโอของของน้องไปดำเนินการจนมีรายได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็สามารถฟ้องย้อนหลังได้ไหมคะ
1: อันแรกเลยนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะณขณะเนี้ยค่ะทาง YouTube เองนะคะหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาก็มีช่องทางที่เขาจะรับแจ้งนะคะว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะว่ามันมีใครนะคะหรือว่าช่องทางไหนที่มีการดูดคลิปไปนะคะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้เห็นว่ามี URL ไหนนะคะมีช่องไหนที่ละเมิดนะคะวันที่โพสต์เป็นยังไงรายละเอียดการนำคลิปไปใช้นะคะหรือว่ามีหลักฐานว่าเปิดรับรายได
0: ้
1: หรือติดลิงก์สปอนเซอร์หรือเปล่านะคะตรงนี้ก็สามารถในระหว่างนี้ค่ะสามารถเก็บรวบรวมหลักฐานนะคะเพื่อที่ว่าพอมีการบริหารจัดการที่ถูกต้องนะคะก็สามารถที่จะไปดำเนินเรื่องนะคะ
0: อืมค่ะเพราะจริงๆแล้วเรื่องของการเข้ามาดูแลเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่น้องได้มีการดำเนินการตรงนี้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเผยแพร่ภาพที่เขาอยากจะให้ทุกๆคนบนโลกนี้ได้เห็นแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของรายได้ด้วยตรงนี้ก็เลยอยากจะให้ครอบครัวได้เล็งเห็นตรงส่วนตรงนี้ด้วยอย่างนั้นด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะก็ต้องขอบคุณทางจสร้อยนะคะและท่านผู้ฟังคืออยากจะเรียนว่าอย่างที่ดิฉันเรียนตอนต้นนะคะว่าน้องเนี่ยค่ะกว่าจะสร้างสรรค์ผลงานเราก็เห็นแล้วนะคะว่าน้องต้องเดินทาง
0: นะคะ
1: มีความยากลำบากแล้วก็ผลงานการสร้างสรรค์ของน้องเนี่ยพอเราได้ดูแล้วเราก็รู้สึกประทับใจนะคะว่าน้องมีการเรียบเรียงนะคะถ่ายทอดออกมาเนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากที่ทำให้ยอดวิวเนี่ยเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยที่เราจะช่วยกันได้เนี่ยก็คือให้การเคารพนะคะสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของน้องซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ไม่ไปกระทำละเมิดนั่นซะเองนะคะหรือว่าถ้าเราพบว่ามีใครนะคะละเมิดสิทธิ์เนี่ยแจ้งมาทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้นะคะจะได้ช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูลไว้นะคะแล้วก็ในไม่ช้าก็คาดว่าในส่วนการดำเนินการของทายาทนะคะก็คงจะเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็อาจจะร่วมด้วยช่วยกันนะคะให้ช่วยกันตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยค่
0: ะ
1: แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการสูญเสียของน้องแล้วก็ครอบครัว
0: ค่ะ
1: ก็อยากจะให้เราช่วยกันตระหนักแล้วก็เคารพสิทธิ์นะคะเคารพเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนะคะ
0: ค่ะต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะกรณีของน้องฮารุเท่านั้นแต่ว่าคือคนที่เป็นครีเอเตอร์ทุกๆคนถ้าสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาที่เป็นออร์แกนิกแล้วไปเห็นว่าคนอื่นมีการเอาของตนเองไปทำให้มีรายได้ขึ้นมาโดยที่ไม่เจ้าตัวเองนี่ไม่ได้อนุญาตอันนี้ก็สามารถร้องเข้าไปได้เหมือนกันถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะคือจริงๆก็สามารถทำได้ทั้งสองช่องทางนะคะ อย่างแรกเลยคือแพลตฟอร์มเองนะคะแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะซึ่งเขา Google ก็ดูแลอยู่นะคะเขาก็มีช่องทางที่รับแจ้งกรณีพบการละเมิดลิขสิทธิ์นะ
0: คะ
1: โดยอาจจะรวบรวมหลักฐานว่าอันนี้มันเป็นลิขสิทธิ์ของเราแล้วก็พบเหตุการณ์การละเมิดที่ไหนอย่างไรก็สามารถจับคลิปมาค่ะถ่ายรูปไว้หรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยก็แจ้งไปที่แพลตฟอร์มได้นะคะหรือว่ายกตัวอย่างเช่นTikTok เป็นต้นเนี่ยนะคะก็มีการทำ MOU กับกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเขาก็สามารถที่เราเรียกมาตรการนี้ว่า Notice and Take Down ก็คือสามารถแจ้งได้เมื่อพบกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแล้วช่องเนี่ยหรือแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะได้ช่วยบล็อกช่วยเอาลงให้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันอย่างที่นำเรียนไปอะค่ะว่าใครก็ตามที่ทำละเมิดนะคะละเมิดทั่วไปเนี่ยมันมีบทลงโทษอยู่แล้วแต่ละเมิดทั่วไปบทลงโทษอาจจะไม่เยอะนะคะมีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท แต่ถ้าเป็นละเมิดเพื่อการค้าก็คือเป็นดูดคลิปคนอื่นนะคะแล้วเอามาตัดต่อเสมือนเป็นผลงานของตัวเองแล้วไปสร้างรายได้อะค่ะอันนี้บทลงโทษก็จะแรงขึ้นมานะคะเพราะว่ามีทั้งจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายเขียนเอาไว้นะคะแล้วก็คิดว่าช่วงเวลานี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่เราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนักสร้างสรรค์ต่างๆก็จะได้ทราบไปด้วยว่าสิ่งที่ท่านสร้างสรรค์ทำคลิปขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เป็นลิขสิทธิ์ของท่านนะคะแล้วก็คนที่เข้าไปชมก็จะได้ทราบว่างานอันมีลิขสิทธิ์เหล่านี้ค่ะอยู่ดีๆถ้าเราไปทำละเมิดทำซ้ำเนี่ยมันผิดกฎหมายได้ค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วอยากจะเรียนสอบถามท่านอธิบดีค่ะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนแบบประชาชนเนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีการไปฟ้องมีการข้อเรียกร้องหรือมีอะไรที่แบบว่าลักษณะแบบเนี้ยที่ละเมิดงานของผู้อื่นเยอะไหมคะ
1: เราก็ได้รับแจ้งนะคะก็จะมีคนแจ้งข้อมูลมาทางช่องทางของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นทาง call center 1368หรือว่าทางอีเมลหรือทางช่องทาง inbox เนี่ยค่ะแล้วเราทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะก็มีการช่วยประสานให้นะคะประสานไปทางแพลตฟอร์มเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้แจ้งตรงนะคะแพลตฟอร์มก็จะช่วยเอาลงให้ค่ะคือก็ยังมีการพบเห็นอยู่นะคะแต่ก็อาจจะคนก็เริ่มเข้าใจแล้วก็ตระหนักในเรื่องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าบางคนเนี่ยกว่าอย่างเนี้ยอย่างกรณีของน้องฮารุเนี่ยคือไม่ได้ว่าแค่เดินทางอย่างเดียวคือเข้าไปในสถานที่เรียกว่าเป็นจุดที่หลายๆคนไม่สามารถเข้าไปได้กว่าจะได้ชิ้นงานออกมากว่าจะได้ฟุตเทจออกมาแต่ละอันนี้อันตรายเหมือนกันนะคะเนี้ย
1: ยากลำบากแล้วก็อย่างที่เราทราบกันบางประเทศที่น้องไปก็อันตรายนะคะก็คือกว่าจะได้ผลงานออกมาอย่างที่คุณณัฏฐยาพูดเลยค่ะว่าก็มีความเสี่ยง
0: ค่ะใช่เพราะดูแล้วก็คือแบบว่าบางทีก็จะเข้าไปทำไมเนาะอย่างเงี้ยนะแต่ว่าน้องก็มีความต้องการที่เห็นว่าคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของคนทั่วโลกที่เข้าไปแล้วก็เอาสิ่งที่คนทั่วโลกไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นเนี่ยมาถ่ายทอดให้เห็นกันแบบนี้ถือว่าเป็นชิ้นงานที่แบบว่าเราควรที่จะเคารพในส่วนของคนที่เขานำสิ่งเหล่านี้มาเผยแพร่ในงั้นนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่พยายามน้องพยายามที่จะสรรหาสถานที่นะคะที่อาจจะเรียกได้ว่าอันซีนเข้าไปยากหรือว่าอาจจะคนปกติเนี่ยไม่ได้เห็นภาพเหล่านั้นนะคะแต่สิ่งที่น้องถ่ายทอดลงมาอีกกว่าน้องจะเรียบเรียงนะคะลำดับขั้นตอนร้อยเรียงเรื่องราวนะคะม
0: ัน
1: ต้องใช้ทั้งกำลังนะคะกำลังสมองแล้วก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายนะคะสิ่งเหล่านี้เวลาน้องอัปโหลดคลิปไปก็ทำให้มีคนเข้ามาชมใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างรายได้อย่างหนึ่งด้วยนะ
0: คะ
1: แต่กว่าจะนำไปสู่รายได้เนี่ยเขาก็มีต้นทุนนะคะมีต้องลงทุนลงแรงทั้งเรื่องการคิดสร้างสรรค์น
0: ะคะ
1: ตรงนี้ก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะคะแล้วก็โดยปกติอะค่ะเราก็ควรจะต้องเคารพการสร้างสรรค์งานประเภทนี้นะคะเพราะว่าถ้าใครไปละเมิดหรือกระทำผิดเนี่ยค่ะก็จะมีบทลงโทษตามกฎหมายค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายอยากให้ทางด้านของท่านอธิบดีฝากไว้นิดนึงเนี่ยอย่างกรณีแบบทั่วไปโดยเฉพาะคนที่เป็นครีเอเตอร์ที่ผลิตผลงานในลักษณะแบบนี้ที่แบบว่าเป็นออร์แกนิกออกมาแล้วเขาจะต้องดูแลในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาของเขาเองยังไงบ้างอะค่ะ
1: ตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นเรื่องของน้องฮารุนะคะก็อาจจะเป็นบทเรียนนะคะหรือว่าเป็นแนวทางสำหรับครีเอเตอร์ท่านอื่นๆนะ
0: คะ
1: เพราะว่าช่วงนี้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะก็นิยมทำคอนเทนต์ลงแพลตฟอร์มต่างๆเยอะนะคะอยากจะเรียนว่าคอนเทนต์ที่สร้างมาเนี่ยค่ะถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งนะ
0: คะ
1: ซึ่งพอพูดถึงทรัพย์สินเนี่ยค่ะมันก็สามารถมีมูลค่าได้นะคะซึ่งเราจะต้องวางแผนจัดการบริหารจัดการให้ดีๆนะ
0: คะ
1: โดยเฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตได้นะคะ อันแรกเลยเนี่ยเราสามารถวางระบบการเข้าถึงแล้วก็สืบทอดบัญชีได้ด้วยนะคะเราเรียกว่าการตั้งค่า inactive account manager ก็คือในกรณีที่สมมุติเราอัปโหลดไปแล้วนะคะแล้วถ้าเราไม่ได้เข้าถึงงานนั้นเนี่ยเกินกี่เดือนอย่างเช่น3เดือนหรือ6เดือนนะคะเราสามารถแจ้งผ่านระบบได้ว่าให้สามารถส่งสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลหรือแจ้งเตือนไปยังอีเมลของคนในครอบครัวที่เราไว้ใจได้นะ
0: คะ
1: เพื่ออย่างน้อยเนี่ยคนคนนี้จะได้ช่วยบริหารจัดการสิทธิ์หรือบัญชีนั้นต่อถ้าเกิดปัญหาอะไรในอนาคต
0: มันคล้ายกับทำพินัยกรรมไว้เลยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงอะค่ะพอเป็นทรัพย์สินเนี่ยค่ะบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องระบุไว้อย่างเช่นกรณีการจัดทำพินัยกรรมนะคะอย่างที่เรียนไปว่าบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วแต่เป็นตัวเลือกที่จะช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะ
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เรียนว่าอย่างลิขสิทธิ์เนี่ยค่ะก็เป็นทรัพย์สินที่ตกทอดทางมรดกได้นะคะเราก็อาจจะเขียนพินัยกรรมไว้หรือว่าให้ระบุว่าใครจะเป็นผู้จัดการมรดกนะคะ
0: ค่ะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าคนที่เป็นครีเอเตอร์ทั้งหลายเป็นยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยต้องทำเลยเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าแค่ไปผลิตชิ้นงานมาแล้วก็เผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลต่างๆแต่ไม่ได้คิดไม่ได้คำนึงถึงในจุดนี้อันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่น่าจะจุดพลุให้หลายๆคนที่เป็นครีเอเตอร์ตรงนี้ได้หันมาดูว่าเอ้าเราได้มีการเตรียมการแบบนี้ไว้หรือไม่ยังไงในอนาคตนะคะอย่างนี้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอายุการคุ้มครองอะค่ะอย่างที่นำเรียนไปพอเป็นลิขสิทธิ์ประเภทโสตทัศนวัสดุนะคะก็คือมีทั้งภาพเสียงนะคะแล้วบันทึกเอาไว้อีกเนี่ยตรงนี้มันมีอายุความคุ้มครองถึง50ปีนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินนะคะที่เราอาจจะต้องเข้าไปบริหารจัดการ
0: วันนี้เราขอบคุณท่านอธิบดีมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาในกรณีของทางน้องฮารุณตรงนี้นะคะ
1: ค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็อย่างที่ท่านอธิบดีนะคะคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมค่ะท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่หลังจากที่ตัวเจ้าของช่องอันนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันขออนุญาตพูดรวมๆแล้วกันนะคะกรณีของช่อง YouTube ของยูทูบเบอร์ทั้งหลายแหละเนี่ยที่มีการผลิตชิ้นงานขึ้นมากว่าคุณที่จะไปถ่ายกว่าจะไปถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเช่นการกินอาหารมันก็อาจจะง่ายหน่อยนะอย่างเช่นถ่ายเป็นยูทูบเบอร์สายกินอะไรพวกนี้มันก็จะง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นอย่างกรณีของนักเดินทางอย่างน้องฮลุนอันนี้นะคะก็เดินทางไปหลายๆประเทศในบางพื้นที่เนี่ยไม่ใช่เข้าไปง่ายๆต้องทำเรื่องขออนุญาตจะต้องมีไกด์ท้องถิ่นหรือจะต้องมีเรื่องของมุมมองอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยคือมันนอกจากเรื่องของเรื่องของภาพที่นำมาเผยแพร่แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการเขียนสคริปต์อะไรต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยพอผลิตออกมาเป็น1ชิ้นงานแล้วก็ไม่ใช่แค่สั้นๆด้วยนะมันก็หลายนาทีอยู่บางคลิปนี่ก็คือหลายนาทีดูเพลินเลยอ่ะนะคะกว่าจะแบบจบใน1ตอนตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้วนะคะแต่หลังจากที่ตัวเจ้าของช่องไม่อยู่แล้วเนี่ยมรดกตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นมรดกนะสามารถตกทอดให้กับทางด้านของทายาทโดยชอบธรรมซึ่งทายาทโดยชอบธรรมอันนี้เนี่ยมันก็จะมาได้2ทายาทที่จะรับมรดกตรงนี้เนี่ยก็มา2ทางก็คือทายาทโดยชอบธรรมก็สืบทอดกันไปอาจจะเป็นบุตรเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นคนในครอบครัวอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าจะให้ง่ายๆก็คือว่าสามารถที่จะทำพินัยกรรมเอาไว้ได้เลยเช่นอย่างที่เมื่อสักครู่ก่อนที่จะจบกันคุณอรมนบอกว่าได้มีการแจ้งกับทางด้านของแพลตฟอร์มเขาไว้แล้วว่าถ้าช่องนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวภายในเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่ให้ติดต่อไปอีกคนหนึ่งอันนี้เหมือนกับเป็นการทำพินัยกรรมเอาไว้ให้กับในช่องของตัวเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่แบบว่าได้เตรียมว่าอนาคตเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาชิ้นงานตรงนี้เนี่ยกว่าจะผลิตออกมาได้มันแลกเอามาได้ด้วยหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้แบบว่าครอบครัวเห็นว่าโอ้ไม่เป็นไรเจ้าของช่องไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรปิดไปเลยหมดเรื่องเพราะว่าไม่อยากจะยุ่งยากเลยมันเป็นรายได้เหมือนกันนะคะเพราะว่า YouTube เนี่ยเป็นอะไรที่แบบคนสามารถย้อนมาดูได้ย้อนมาดูหลายๆครั้งเป็น100ครั้ง 1,000 ครั้งได้เนี่ยมันก็จะเป็นยอดวิวแล้วก็เป็นเรื่องของรายได้ของแพลตฟอร์มนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่า าตัวเจ้าของช่องไม่อยู่แล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนที่เป็นทายาทต่อมาได้อีกด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนนั้นได้ตระหนักถึงเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาห้ามละเมิดโดยเด็ดขาดเพราะว่าต้องนึกถึงว่ากว่าเขาจะบุกป่าฝ่าดงต่างๆเข้าไปถ่ายงานออกมาแล้วก็ผลิตออกมาเป็นชิ้นงานให้เห็นเนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนนะก็อันนี้ก็ด้วยความเคารพนะในส่วนของตัวของน้องหลุนนะคะที่เป็นเจ้าของช่องหลุนโซโล่ตรงนี้นะเป็นครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวคนไทยที่มีผู้ติดตามตอนนี้มีผู้ติดตามนี่ถ้าเรียนจะไม่ผิดประมาณสักล้านต้นๆ ตอนนี้น่าจะขึ้นเป็น2ล้านแล้วนะฮะแล้วก็คลิปของงานของน้องที่อยู่ในช่อง YouTube ตอนนี้เนี่ยคลิปล่าสุดก็คือเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณใดๆทั้งสิ้นเนี่ยแล้วก็อยู่ไม่ไกลอยู่ที่กำแพงเพชรเองก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีการถ่ายทอดหมู่บ้านที่มีลักษณะแบบนี้ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ออกมาเป็นงานชิ้นสุดท้ายของน้องมีทั้งหมดเนี่ย97คลิปด้วยกันใน YouTube เรียนว่าตอนนี้คนก็เริ่มแบบไปย้อนดูกันเยอะแล้วเหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ือจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวเจ้าสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของเจ้าสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

0: คุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณวิทูลนะคะเป็นกู้ชีพเทศบาลนครรังสิตค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ไปรับเด็ก2ขวบนะคุณวิทูลสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับวิทูลคร
0: ับ ค่ะคุณวิทูลคุณวิทูลได้รับแจ้งจากจสร้อยประสานงานไปบอกว่ามีคนขอความช่วยเหลือที่บอกว่าเด็กมีอาการช็อกคุณวิทูลเดินทางไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ค่ะ
0: พอไปถึงแล้วเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็คือลักษณะน้องอะเป็นเด็กอายุประมาณ2ขวบ
0: ค่ะ
1: ประมาณนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: รับแจ้งเบื้องต้นจากผู้ปกครองว่าน้องอะตัวร้อนไข้สูงเรามีอาการชัก
0: ค่ะ
1: คือชักในลักษณะคือชักเราไม่หยุดนะครับก็เลยต้องเรียกรถกู้ชีพ
0: ค่ะ
1: ที่มีพยาบาลออกไปด้วย
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วพอไปถึงน้องก็ยังชักอยู่คะหรือว่ายังไง
1: ใช่ถูกต้องครับยังชักอยู่ครับ
0: ค่ะกรณีพยาบาลก็เลยต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ฉีดยาให้น้องอะไรให้น้องดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นจนเป็นที่ปลอดภัยแล้วก็ประสานงานโรงพยาบาลน้ำส่งครับ
0: แล้วตัวร้อนนี่วัดอุณหภูมิได้เท่าไหร่อะคะ
1: 37กว่าครับ37.น่าจะ3737ปลาย
0: สำหรับเด็ก2ขวบนี่ถือว่าสูงแล้วใช่ไหมคะ
1: สูงครับถ้าแค่เป็นคนโตก็ถือว่าสูงแล้วตัวร้อน
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วคุณแม่เขาได้ให้การแบบเรียกว่าเช็ดตัวอะไรลูกก่อนหน้านั้นไหมคะเขาให้ข้อมูลไหม
1: มีเช็ดเบื้องต้นนะครับแต่ว่าเช็ดเบื้องต้นแต่ว่าอาการน้องยังไม่ดีขึ้น
0: ค่ะอ๋อค่ะจนเขาชักนานชักอยู่นานไหมคะ
1: ประมาณสักไม่เกิน2นาทีครับตอนที่อยู่บนรถนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ชักกระตุกตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: พยาบาลก็เลยต้องฉีดยาแล้วก็เอาประสานงานรับส่งครับ
0: ค่ะเด็กมีแบบว่าพออาการชักแบบว่าพอทุเลาลงแล้วเขามีร้องไห้งองแงอะไรไหม
1: ไม่ร้องครับเพราะยาที่ให้ไปอ่ะ
0: มันจะซึม
1: น้องจะหลับน้องจะตื่นหลับแต่ว่าเราก็เช็ดตัวเพื่อลดไข้ต่อไปอ่ะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้นำส่งไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เรียบร้อยครับส่งโรงพยาบาลประชาธิปัตย์เรียบร้อยครับ
0: ค่ะก็เห็นบอกว่าอยู่ในห้องส่งเข้าห้องไอซียูเลย
1: อยู่ในห้องฉุกเฉินนะครับตอนนี้อยู่ในห้องฉุกเฉินพออ
0: ยู่ในห้องฉุกเฉินค่ะ
1: ช่วงนี้มันเข้าเวลาหลังเวลาราชการแล้ว
0: ค่ะค่ะโอ้แต่ว่าคุณวิทูลแนะนำหน่อยเผื่อว่ามีคุณแม่ที่แบบว่าลูกเล็กแล้วเกิดอาเป็นไข้ตัวร้อนสูงจัดแล้วเขาจะสังเกตได้ไงว่าลูกเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องรีบพาไปหาคุณหมอก่อนเลยอะค่ะ
1: ก็คือเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าผู้ปกครองหรือคนที่ดูแลใกล้ชิดอะเราจะรู้อยู่แล้วว่าเด็กอะตัวร้อนไม่ร้อนจากการสัมผัสที่ตัวเด็กแล้วก็เด็กจะมีอาการงองแงอยู่ตลอดเวลาก็แนะนำว่าให้เช็ดตัวเช็ดแบบย้อนเข้าใจไหมครับ
0: ย้อนลูกขุมขน
1: ใช่ถูกต้องครับเพื่อระบายอากาศที่มันร้อนอยู
0: ่
1: แล้วก็ทานยาลดไข้ทุก4ชั่วโมงถ้า1วันหรือ2วันอาการยังไม่ดีขึ้นน่ะแนะนำว่าให้พาพบแพทย์ดีกว่าครับเพราะช่วงนี้คือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมันเยอะ
0: ค่ะ
1: เยอะไม่ว่าจะไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆหรือว่าไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกอะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยมันก็ยังระบาดอยู่ครับ
0: โอ้แล้วหน้าฝนด้วยเนาะ
1: เด็กคือเด็กกับเขาบอกเราไม่ค่อยได้ว่าอาการเขาเป็นยังไงใช่ไหมก็ต้องให้ผู้ปกครองหรือคนที่ดูแล
0: เขาสังเกต
1: รบกวนสังเกตและการดูแลใกล้ชิดนิดนึง
0: แล้วก็หน้าฝนด้วยอ่ะแล้วยิ่งอันนี้2ขวบอาจจะยังไม่ไปโรงเรียนแต่ถ้าเกิดว่าไปโรงเรียนแล้วเนี่ยมีโอกาสที่แบบไปติดมาจากเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ก็ต้องให้ผู้ปกครองสังเกตก่อน
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิทูลขอบคุณค่ะ
1: ดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็ทำตามที่คุณวิทูลบอกนะอย่างน้อยๆก็คือเบื้องต้นก่อนถ้าลูกมีอาการแบบว่างอแงตัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องช่วยให้เขาคลายความร้อนในตัวไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมาเป็น1-2 วันแล้วก็ต้องทานยาลดไข้ด้วยนะถ้าเป็น 1-2 วันแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะก็ควรที่จะพาไปพบแพทย์ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่ทางด้านของวิทยาประกันภัยค่ะวิทยาประกันภัยเขาเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่รุ่นที่382นะคะเสริมความพร้อมผู้ขับขี่มือใหม่ค่ะเข้าสู่ ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะคะทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับจสร้อยนะคะแล้วก็ขออภัยทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกได้จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382โดยจะอบรมกันในระหว่างวันที่22ถึงวันที่23สิงหาคมนี้ที่อาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์แล้วก็เป็นการส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะโดยผู้เข้ารับการอบรมซึ่งผ่านการอบรมแล้วก็การทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีเปิดรับสมัครแล้วนะคะรับสมัครไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ค่ะโดยรับจำนวนจำกัดก็คือ100ถึง120ท่านทั้งนี้นะคะผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ในภาคทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติได้แก่กฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกแล้วก็มารยาทในการขับขี่ค่ะการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกนะคะพร้อมกับเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ในภาคบังคับจากวิริยะประกันภัยโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมในภาคทฤษฎีแล้วนะคะผู้เข้าร่วมก็จะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบของเอ็กซามแล้วก็การทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันแล้วก็เวลาราชการสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการค่ะจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบรับรองแพทย์ตามแบบของแพทยสภารับรองนะคะซึ่งใบรับรองแพทย์เนี่ยต้องมีอายุไม่เกิน1เดือนนับตั้งแต่วันออกเอกสารแล้วก็สามารถยื่นได้ที่กรมการขนส่งทางบกหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-129-8888แล้วก็ต่อที่7419-7422แล้วก็7443นะคะสำหรับใครที่จะอบรมนะคะก็เชิญได้เลยนะคะจะอบรมกันในวันที่22ถึงวันที่23สิงหาคมนี้นะคะแต่ที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยมีใบอนุญาตใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาก่อนเลยนะคะแล้วก็กรณีที่คุณรุจิราแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าคุณพ่อบุญธรรมที่เป็นชาวเยอรมันที่บอกว่าลืมกระเป๋าไว้บนรถแท็กซี่นั่งรถมาจากที่สุวรรณภูมิตอนนี้ทางคนขับรถแท็กซี่นะคะนำกระเป๋าไปส่งคืนให้เรียบร้อยแล้วนะคะคนขับรถแท็กซี่นะคะทราบชื่อก็คือนะคุณธีรวัฒน์คงศรีคุณธีรวัฒน์คงศรีนะคะขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองมือหนึ่งมอม้าคอระคัง1837เป็นรถแท็กซี่ที่อยู่ที่สุวรรณภูมินะก็นำไปส่งคืนให้เรียบร้อยแล้วที่สน.มีนบุรีนะขอบพระคุณทางด้านของคนขับรถแท็กซี่นะคุณธีรวัฒน์ด้วยนะคะที่นำกระเป๋าไปส่งคืนให้กับทางด้านของชาวต่างชาติท่านนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพักกันเห็นดูนิดนึงนะมีข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรหรือว่ามีเหตุอะไรเพิ่มเติมไหมโอ้มีทางด้านของอุบัติเหตุทางกรมทางหลวงศูนย์บริหารจัดการการจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวงแจ้งนะคะบอกว่าถนนมิตรภาพฝั่งขาออกค่ะที่ไปจากกลางดงมุ่งหน้าไปทางปากช่องกิโลเมตรที่39+600เมื่อตอนช่วง20:49 มีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักชนกาดเลนขวางอยู่ในช่องทางซ้าย1ช่องทางตอนนี้รถติดขัดท้ายแถวสะสม1กิโลเมตรแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วง20:49เป็นรถกระบะเสียหลักชนกาดเลนเข้าใจว่าน่าจะฝนตกถนนลื่นด้วยก็เลยทำให้รถเสียหลักไปชนกาดเลนได้นะตอนนี้เนี่ยมีรถติดขัดท้ายแถวประมาณ1กิโลเมตรแล้วนะคะแล้วก็การจราจรในฝั่งกลับกันฝั่งทางด้านของขาเข้ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาแจ้งได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมากรณีฮลุนโซโลเสียชีวิตขณะที่ครอบครัวอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารขอรับร่างกลับไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กระทรวงการต่างประเทศระบุสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้รับแจ้งข่าวการหายตัวไปของฮลุนโซโล28กรกฎาคมและทำการตรวจสอบทันทีก่อนได้รับการยืนยันการเสียชีวิตจากทางการจอร์เจีย29กรกฎาคมคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลแถลงถึงการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็นสุขหรือฮลุนโซโลว่าเจ้าหน้าที่โรงแรมในกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียพบร่างผู้เสียชีวิตในช่วงบ่ายวันที่14กรกฎาคมเพราะว่าผู้เข้าพักไม่ได้เช็คเอาท์ตามกำหนดเวลาส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสืบสวนโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาจะติดตามกระบวนการสืบสวนอย่างใกล้ชิดและรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศรับทราบต่อไปทั้งนี้ทางญาติผู้เสียชีวิตได้ดำเนินการทำหนังสือมอบอำนาจหน้าที่ว่าการอำเภอในพื้นที่และกำลังจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กรมการกงสุลดำเนินการคาดว่ากรมการกงสุลจะได้รับเอกสารดังกล่าวในวันที่3สิงหาคมและเมื่อได้รับเอกสารแล้วจะดำเนินการส่งต่อให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาเพื่อดำเนินการออกใบมรณบัตรรวมทั้งประสานการส่งร่างผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินจากประเทศส่วนที่ญาติระบุว่าได้แจ้งมายังสถานทูตเมื่อวันที่19กรกฎาคมนั้นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าสถานเอกอัครราชทูตไม่ได้รับแจ้งมาก่อนหน้านี้โดยสถานเอกอัครราชทูตได้รับทราบข่าวการหายตัวไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมจากนั้นดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทันทีและได้รับทราบการยืนยันการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากทางการจอร์เจียเมื่อวันที่29กรกฎาคมยศวัฒน์พงประภาสอย่างนั้นครับ
3: ขณะที่ล่าสุดพี่ชายของฮลุนโซโลโพสต์แจ้งความคืบหน้าล่าสุดทางครอบครัวได้รับข้อมูลจากทางสถานทูตและตำรวจเจ้าของคดีว่าขณะนี้เรื่องการนำร่างน้องกลับประเทศไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนของเอกสารเมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้วตำรวจจะประสานกับอัยการจอร์เจียเพื่อเร่งดำเนินการนำร่างส่งกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดในส่วนของสาเหตุการเสียชีวิตขณะนี้ยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการดังนั้นทางครอบครัวยังไม่สามารถสรุปหรือยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตได้ต้องรอผลการดำเนินการจากทางเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนทรัพย์สินและไม่พบร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินครับครอบครัวจะขอติดตามข้อมูลจากทางสถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักและจะรอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนพร้อมขอบคุณทางสถานทูตตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทุกคนที่ช่วยติดตามและให้กำลังใจครอบครัวมาโดยตลอดทีมนักตบสาวไทยประเดิมสนามชนะอินโดนีเซีย 3-1 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิง4วีคัพ2026เล็กแรกที่ประเทศเวียดนามคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
5: วอลเลย์บอลหญิง CV คัพ 2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมลูกยางสาวไทยประเดิมสนามนัดแรกพบกับอินโดนีเซียเกมนี้โค้ชออสส่งผู้เล่นชุดแรกนำโดยณัฐนิชาใจแสนเซตเตอร์ที่รายการนี้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมพร้อมด้วยศาสิภาพรจันทาวิสูตรนันพัฒน์มูลจะคำกัญญรัตน์ขุนเมืองวลิศลาศรีทาเลิศแก้วกัลยากมุนทลาและกัญญรัตน์คำวงตัวรับอิสระส่วนอินโดนีเซียนำมาโดยติสยาอามัญญาปุตรีกัปตันทีมผลปรากฏว่านักตบลูกยางสาวไทยเล่นได้เหนือกว่าใช้เกมบุกที่หลากหลายและเกมรับที่เหนียวแน่นชนะอินโดนีเซียไป 3-1 เซตด้วยสกอร์25-21 32-34 25-21 และ25-19คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่1สิงหาคมเวลา 16:00 น.เบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมเพิ่นก็โอ้ยป่าเอาป่าให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้แต่เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอันนี้ขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวพุทธไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดย

0: ด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
1: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promotes what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensational and the texture and the design
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองทรงส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนานก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
1: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคุณผู้ฟังมาชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกิจกรรมในโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคมกันดีกว่าเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคมนี้นะคะโดยคุณผู้ฟังเนี่ยถ้าตอนนี้ดู YouTube ไลฟ์อยู่นะคะจะเห็นภาพที่เราจะให้คุณผู้ฟังได้ช่วยกันมองหาสิ่งผิดปกติบนท้องถนนค่ะที่เราเห็นแล้วเนี่ยเราสามารถคาดการมองไกลได้นะคะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่เลือกจากรูปแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเลยนะก็คือ A ค่ะรถจอดข้างทาง B นะคะจักรยานที่ออกมาจากซอย C ค่ะคนกำลังข้ามทางม้าลายแล้วก็ D ก็คือถูกทุกข้อนะอันนี้เนี่ยคุณสามารถมองเห็นสิ่งผิดปกติหรือไม่นะคะบนถนนที่คุณกำลังจะขับรถผ่านเนี่ย A B C D เนี่ยนะคะคุณคิดว่าคุณมองเห็นอะไรก่อนเลยนะคะที่จะถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติบนถนนนะครับคือมองเห็นก่อนเนี่ยก็จะคาดการมองไกลได้นะเพื่อความปลอดภัยค่ะก่อนที่คุณจะมาร่วมตอบคำถามเนี่ยคุณจะต้องไปลงทะเบียนก่อนเลยนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนเร็วเลยนะฮะต้องรีบเลยเพราะว่ามันจะสิ้นสุดในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้แล้วนะคะก็ถ้าดู YouTube อยู่ตอนนี้ก็สแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยหรือถ้าเกิดว่าจะเข้าไปทางเพจ Facebook ของ JS100 Radio ก็ได้นะคะไปลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปตอบคำถามตามลิงก์เลยก็ตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยก็รอเลยนะว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวมทั้งสิ้น5รางวัลด้วยกันนะจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าในส่วนของการร่วมกิจกรรมนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ31กรกฎาคมแล้วก็พ้นวันนี้ไปก็ไปรอในส่วนของการประกาศผลในวันที่7สิงหาคมได้เลยนะโดยจะมีการประกาศผลผ่านทางด้านของช่องทางFacebook ของ JS100 Radio นะคะใครที่จะร่วมกิจกรรมนี้นะคะย้ำนะเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยจะสุ่มผู้โชคดีจากคนที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นนะส่วนใครที่เป็นผู้โชคดีได้บัตรกำนัน Central Group มูลค่า300บาทจาก Toyota ถนนสีขาว5รางวัลด้วยกันเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่เดินทางมารับของรางวัลเองที่จสร้อยนะคะหรืออาจจะเป็นตัวแทนมาก็ได้นะมอบหมายให้คนอื่นมารับแทนได้เช่นเดียวกันนะถ้าว่าคุณมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยกับทางด้านของจสร้อยนะและที่สำคัญค่ะการตัดสินของทีมงานหลังจากที่มีการคัดเลือกมีการสุ่มผู้โชคดีแล้วนะคะการตัดสินของทีมงานนั้นก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะสำหรับใครที่จะเล่นเกมกับทางด้านของโครงงาน Toyota ถนนสีขาวลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะตามหน้าจอที่เราเห็นอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาที่ข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรกันสักช่วงหนึ่งก่อนละกันนะก่อนที่จะไปที่เรื่องอื่นมีอุบัติเหตุนะคะคุณสมพงษ์แจ้งเข้ามาแจ้งผ่าน SOS เข้ามาค่ะเป็นอันนี้เป็นถนนพหลโยธินมาจากกำแพงเพชรช่วงที่จะมุ่งหน้าไปทางนครสวรรค์กิโลเมตรที่432อยู่ในพื้นที่ของคลองอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะรถกระบะเสียหลักชนขอบทางด้านขวาแล้วก็พลิกคว่ำด้วยนะคะตอนนี้เราแจ้งไปที่สภ.เมืองเพชรกำแพงเพชรให้ทราบแล้วนะคะให้ประสานงานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปดูแลในส่วนของอุบัติเหตุรายนี้ด้วยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นพหลโยธินฝั่งขาออกนะที่ไปจากนครสวรรค์มุ่งหน้าไปทางกำแพงเพชรกิโลเมตรที่432ในพื้นที่ของคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะรถกระบะเสียหลักชนขอบทางแล้วก็พลิกคว่ำด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตมาดูทางด้านของทาง X สักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยโอ้มีคุณกิติ รายงานสภาพการจราจรบนถนนบรมราชชนนีทั้ง X นะคะบอกว่าบรมราชชนนีฝั่งขาเข้ามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงตรงข้ามโลตัสปิ่นเกล้าตอนนี้ทำให้เหลือวิ่งรถวิ่งได้รถใช้งานได้2ช่องทางขวาค่ะแล้วก็ปิดสะพานข้ามแยกบรมในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะรถต้องมาติดไฟแดงทุกคันตอนนี้ท้ายแถวเกือบถึงตรงข้ามโรงพยาบาลเจ้าพระยาแล้วนะคะคุณกิติแจ้งเข้ามานะคะเป็นถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านแยกบรมตอนนี้เจ้าหน้าที่ปิดสะพานข้ามแยกบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะคะก็คือมีการทำงานอยู่ตรงข้ามโลตัสปิ่นเกล้ารถสามารถวิ่งได้2ช่องทางขวานะเนี่ยการจราจรรถติดขัดค่อนข้างที่จะต่อเนื่องยาวทีเดียวบอกว่าตอนนี้ขาเข้าท้ายแถวอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเจ้าพระยาแล้วนะคะเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะตอนนี้สำหรับใครที่ใช้ถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าตอนนี้จะมีการชะลอตัวนะเนื่องจากว่าเขามีการทำงานอยู่ตรงช่วงบริเวณตรงข้ามโลตัสปิ่นเกล้าแล้วก็พอพ้นจากตรงบริเวณสะพานคือสะพานข้ามแยกบรมขึ้นไม่ได้นะต้องวิ่งพื้นราบผ่านทางด้านของแยกทั้งหมดเลยนะก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณแถวๆประมาณ อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ทางคุณกิติแจ้งเข้ามานะผ่านทาง X เนี่ยบอกว่าทายก็อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเจ้าพระยาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะสำหรับความคืบหน้ากรณีของการเสียชีวิตของน้องฮาลุนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายเขากำลังดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการนำร่างของน้องกลับคืนสู่ประเทศไทยนะหลังจากที่มีการติดตามหาตัวน้องฮาลุนเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่ามาทราบภายหลังว่าเสียชีวิตภายในโรงแรมแห่งหนึ่งที่กรุงทบิลิซีนะคะที่จอร์เจียล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของพี่ชายของน้องฮาลุนเนี่ยก็ได้มีการมาโพสต์Facebook นะโพสต์ Facebook ล่าสุดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าในกรณีนี้นะคะทางพี่ชายก็คือคุณมอสนะคะที่มีการโพสต์ Facebook เพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้ผมขออนุญาตมาอัปเดตความคืบหน้าเรื่องของน้องนะครับล่าสุดครอบครัวนั้นได้รับข้อมูลจากทางสถานทูตและตำรวจเจ้าของคดีว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องการนำร่างของน้องกลับประเทศไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนของเอกสารโดยทางตำรวจยังรอหนังสือมอบอำนาจจากประเทศไทยเมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้วทางตำรวจจะประสานกับทางด้านของอัยการของจอร์เจียเพื่อเร่งดำเนินการนำร่างของน้องออกจากห้องเย็นแล้วก็กลับคืนสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุดนะส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตขณะนี้ยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการดังนั้นครอบครัวจึงยังไม่สามารถสรุปหรือว่ายืนยันสาเหตุการเสียชีวิตได้นะต้องรอการดำเนินการจากทางเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อตอนนี้ขออนุญาตมาที่นี่ก่อนนะคะทางคุณเทรวัฒน์ค่ะเป็นคนขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองที่มีชาวต่างชาติลืมเปล่าไว้บนรถของคุณธีรวัฒน์นะคุณธีรวัฒน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณธีรวัฒน์คะคุณธีรวัฒน์ตอนนี้นำกระเป๋าไปส่งคืนกับชาวต่างชาติเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: เรียบร้อยครับเรียบร้อยคร
1: ับ ค่ะคุณธีรวัฒน์ตอนที่คุณธีรวัฒน์ผู้โดยสารลงไปเนี่ยเราเห็นเลยไหมว่ามีกระเป๋าเขาลืมอยู่บนรถอะค่ะ
2: ก็ไม่เห็นครับเพราะมันมืดครับตรงนั้นคร
1: ับ เขานั่งมาคนเดียวใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ
2: ใช่
1: ค่ะแล้วมาทราบตอนไหนคะ
2: ก็ประมาณกี่ทุ่มหรือว่าจำไม่ได้ทุ่มกว่าแล้วคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: ตอนประมาณทุ่มกว่าก็คือเดี๋ยวนะทางผู้โดยสารนี่เขาลงไปตอนประมาณกี่โมงได
2: ้ตอนนี้นะครับ
1: ตัวชาวต่างชาติคนนี้เขาขึ้นรถของคุณธีรวัฒน์ตอนประมาณกี่โมงอะคะ
2: เด
1: ี๋
2: ยวผมเช็คก่อน
1: ตอนช่วงตอน
2: ประมาณ5โมงครับ
1: อ๋อตอน5โมงแล้วก็คือ
2: 5โมง57
1: ค่ะแล้วก็6โมงแล้วประมาณนั้นนะคะ
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะแล้วพอเขาลงไปแล้วเนี่ยคุณเทรวัฒน์เนี่ยกลับเข้าไปที่สนามบินเลยหรือว่ายังไงคะ
2: รับกลับมาที่สนามบินแล้วครับ
1: กลับมาที่สนามบิน
2: ไม่ได้รับไประหว่างทางคร
1: ับ ค่ะระหว่างที่กำลังขับกลับไปที่สนามบินน่ะตอนนั้นเนี่ยเราได้รับแจ้งหรือยังว่ามีผู้โดยสารลืมของไว้บนรถอะค่ะ
2: ยังครับยังครับ
1: อืมค่ะ
2: พอมาถึงที่ลานจอดรถแท็กซี่ผมก็เอาจอดตามปกติ
1: ค่ะ
2: สภาพแหล่งท่านสารวัตรที่สนมินบุรีครับผมมาครับ
1: ค่ะ
2: ก็ดำเนินการเอารถกระเป๋าไปส่งไปคืนให้เขาโดยได้รับเรื่องความเรียบร้อยครับ
1: อืมค่ะตัวของชาวต่างชาติเขาก็รออยู่ที่สนเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช
1: ่อืมค่ะปกติแล้วคุณธีรวัฒน์ปกติเวลาผู้โดยสารเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะว่าลืมทรัพย์สินเอาไว้บนรถอะค่ะ
2: ไม่เคยครับ
1: ไม่เคยนี่ครั้งแรกเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับใช
1: ่อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนที่จอดรถแล้วเราก็ยังไม่เห็นเหรอคะ
2: ไม่เห็นครับไม่เห
1: ็
2: น
1: กระเป๋ามันอยู่ตรงไหนอะ
2: อยู่ข้างหลังเบาะครับหลังคนขับคร
1: ับ อ๋ออยู่ข้างหลังคนขับเสร็จแล้วพอไปจอดมันก็มืดๆนี่มองไม่เห็นงั้นหรอคะ
2: ก็ไม่ได้สังเกตครับ
1: อืมค่ะแต่พอตอนแรกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาโทรไปแล้วเรานึกได้เลยไหมว่าเป็นของใครเราจำได้เลยไหมคะ
2: จำได้ไหมครับข้าพ่อว่าผมส่งคนแรกไหมครับ
1: อืมอ๋อเป็นเที่ยวแรกด้วยเที่ยวแรกของวันนี้เหรอ
2: ใช
1: ่ครับใช่อ๋อค่ะค่ะโอ้ยโชคดีมากเลยนะเนี่ยแล้วก็กลับไปที่สน.มีนบุรีเลยออกจากพอวางสายตำรวจก็เลยไปเลยอย่างนั้นเลยนะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะแล้วตัวเจ้าของกระเป๋าว่าพอเขาได้รับกระเป๋าคืนแล้วเขาได้พูดได้คุยอะไรกันไหมฮะ
2: ก็พี่ผู้หญิงเขาก็ขอบคุณอะไรก็สารีครับก็พ่อเสียน้ำใจนิดหน่อยคร
1: ับ ค่ะค่ะก็คือเขาก็ขอบคุณในส่วนของตัวคุณเทรวัฒน์เนาะก็ดีใจเพราะว่าเขาก็มีพาสปอร์ตมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยของสำคัญหลายอย่างเลย
2: ครับ
1: ค่ะค่ะอ่ะยังไงทางจสร้อยต้องขอบคุณคุณเทรวัฒน์มากเลยนะคะที่แบบรีบนำกระเป๋าไปส่งคืนให้กับทางเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งนะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณธีรวัฒน์คงศรีนะเป็นคนขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คอระฆัง1837บอกว่ารับผู้โดยสารเป็นคิวแรกเลยนะหมายถึงว่าวันนี้เพิ่งจะได้รับเป็นเที่ยวแรกนะแล้วพอส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่สุวรรณภูมิก็ยังไม่เห็นนะเพราะว่ากระเป๋ามันอยู่ทางด้านเบาะหลังแล้วก็มันก็มืดแล้วด้วยนะคะก็พอเจ้าหน้าที่ตำรวจทางคุณชาวต่างชาติท่านนี้เนี่ยไปแจ้งความที่สน.มีนบุรีเขาก็มีหลักฐานเพราะว่าเรียกรถมาจากที่คิวรถที่สุวรรณภูมิก็มีหลักฐานอะไรต่างๆนานาเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบกับทางด้านของที่เคาน์เตอร์จนทราบคนขับรถชะทราบเบอร์ติดต่อก็ติดต่อกลับไปที่ทางด้านของคนขับรถแล้วก็ให้นำมาส่งคืนไว้ที่สน.นะก็ส่งคืนเรียบร้อยนะทางตัวชาวต่างชาติท่านนี้กับทางด้านของเป็นลูกสาวบุญธรรมนะที่แจ้งเข้ามาที่จสร้อยอะค่ะคุณรุจิลาก็บอกว่าก็น่าจะช่วยกันเป็นล่ามให้นะคะก็เนี่ยขอบคุณแล้วก็มีสินน้ำใจเป็นค่ารถอะเพราะว่าจากสุวรรณภูมิไปมีนบุรีก็ไกลอยู่เหมือนกันนะถ้าจะว่าไปแล้วนะคะก็ถือว่าช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่กรณีของน้องฮารุณนี้ก่อนนะคะที่บอกว่าพี่ได้มาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการนำร่างกับประเทศไทยบอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการชันสูตรยังใดๆทั้งสิ้นนะคะอยู่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยประสานกับอัยการของจอร์เจียเพื่อเร่งนำน้องฮารุณเนี่ยเดินทางกลับประเทศไทยโดยด่วนเลยนะโดยเร็วเลยที่สุดเลยนะคะแล้วก็ส่วนทรัพย์สินของน้องหลายๆคนเป็นห่วงนะว่าน้องอาจจะถูกแบบว่าตัวถูกก่อเหตุปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์หรือเปล่านะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าพบกล้องโน้ตบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์เงินกระเป๋าหนังสือเดินทางเสื้อผ้าสัมภาระอะไรต่างๆยังอยู่ครบ ไม่พบร่องรอยการลื้อค้นทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับกล้องโน้ตบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์มือถือทางตำรวจแล้วก็อัยการอาจจำเป็นจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อนะคะซึ่งยังไม่สามารถส่งกลับประเทศไทยได้ในตอนนี้ส่วนทรัพย์สินอื่นๆอย่างเช่นเงินหนังสือเดินทางเสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆสามารถดำเนินการส่งกลับได้ดำเนินการส่งกลับได้เลยนะคะตอนนี้ทางครอบครัวก็ขอติดตามข้อมูลจากทางสถานทูตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักแล้วก็จะรอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความสับสนแล้วก็จะไม่ให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับส่วนกำหนดการนำร่างของน้องกลับประเทศไทยตอนนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการเมื่อมีการกำหนดวันเดินทางและวันถึงประเทศไทยที่แน่นอนทางสถานทูตจะแจ้งให้กับครอบครัวได้ทราบอีกทีหนึ่งนะสุดท้ายก็ทางคุณมอสเนี่ยก็ขอบคุณคุณหมอแล้วก็ครอบครัวก็ขอบคุณทางสถานทูตตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทุกคนที่ช่วยติดตามแล้วก็ให้ความให้กำลังใจครอบครัวตลอดแล้วก็ทางเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยนะนี่เป็นทางคุณมอสเป็นพี่ชายของน้องฮารุณเนี่ยได้มาอัปเดตข้อมูลกันนะว่าล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะคุณสุวรรณแจ้งขอความช่วยเหลือรถแบตเตอรี่หมดเป็นรถแท็กซี่ Toyota Altis สีเขียวเหลืองค่ะทะเบียน1มม.คอละคัง4004จอดอยู่ที่บริเวณปากซอยบางขุนเทียน3ซอยบางขุนเทียน3นะฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใคร อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะทางด้านของซอยบางขุนเทียน3ซอยบางขุนเทียน3ถนนบางขุนเทียนนะคะเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของพระราม2ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านตรงถนนเอกชัยอยู่ตรงช่วงของซอยบางขุนเทียน3ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจอดอยู่อยู่เขาบอกว่าอยู่ริมถนนอยู่ริมถนนตรงช่วงอยู่ตรงบริเวณปากซอยพอดีนะคะตรงซอยบางขุนเทียน3รถแท็กซี่ Toyota Altis สีเขียวเหลือง1มม.คอระคัง4004ค่ะทางรถของคุณสุวรรณเนี่ยแบตเตอรี่หมดมีสายพ่วงแบตเดี๋ยวนะไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะก็เลยฝากผู้ที่ใช้ทางที่มีสายพ่วงแบตรบกวนขอความช่วยเหลือด้วยนะคะพ่วงแบตรถของคุณสุวรรณนิดนึงนะเพื่อจะได้เดินทางต่อได้นะคะรถอยู่ที่ถนนบางขุนเทียนนะคะเป็นถนนที่มาจากทางพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปทางเอกชัยอยู่ตรงบริเวณปากซอยบางขุนเทียน3นะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นฝั่งทางด้านที่มาจากทางเอกชัยที่จะมุ่งหน้าไปออกทางหน้าของพระราม2นะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วก็มีสายพ่วงแบตรบกวนแวะให้การช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาค่ะจากทางด้านของคุณนกใช้บรมราชินีฝั่งขาออกจากต่างระดับเอกต่างระดับราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย1ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านนันทวันปิ่นเกล้าก่อนถึงขนส่งสายใต้ใหม่เล็กน้อยมีจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนนนะจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนนแต่ไม่เห็นคนเห็นมีแต่รถกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะของช่องทางคู่ขนานการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันก็เคลื่อนตัวไปได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าจักรยานยนต์มันล้มอยู่กลางถนนอยู่พอดีเลยนะคะระมัดระวังด้วยละกันค่ะสำหรับอุบัติเหตุรายนี้นะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะบนเส้นทางถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะคะมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ตรงบริเวณตรงข้ามโลตัสปิ่นเกล้ารถสามารถวิ่งได้2ช่องทางขวานะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขามีการปิดสะพานข้ามแยกบรมในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะรถทุกคันต้องมาเข้ามาทางแยกก็มาติดขัดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกบรมนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวเดี๋ยวดิฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงนะตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยรถแน่นๆเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีท้ายแถวอยู่ก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟแดงท้ายแถวไม่ยาวแล้วนะท้ายแถวก็ สั้นๆไม่ยาวมากนักนะคะก็เข้าใจว่าน่าจะคลี่คลายกันไปแล้วล่ะค่ะสำหรับจุดนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันหน่อยมีทางคุณอบอบส่งภาพมาทางด้าน X นะน่าจะเป็นแถวแถวทางด้านรัชดำริไหมแถวนี้ที่มีรถสามล้อเขาไปจอดแล้วก็จอดแบบว่าจอดอยู่คือเลนข้างในเป็นเลนเป็นบัสเลนก็เข้าไปไม่ได้ก็เลยจอดอยู่ตรงบริเวณชิดกับเสาการ์ดเลนนี้เลยนะทำให้รถเมย์ผ่านไปก็ไม่ได้คุณอบอบบอกว่าจอดกลางเลนแบบนั้นได้ด้วยหรือเนี่ยภาพนี้นะคะน่าจะเป็นแถวๆทางด้านของหน้าเซ็นทรัลเวิลด์แถวนั้นหรือเปล่านะดูจากทางอันเนี้ยน่าจะเป็นฝั่งทางด้านของหน้าบิ๊กซีไหมบิ๊กซีหรือเซ็นทรัลเวิลด์นะเอาเป็นว่าถนนราชดำริแถวนั้นเนี่ยเห็นมีคนถ่ายภาพแบบที่เขาเป็นช่องบัสเลนก็คือป้องกันรถพวกเนี้ยรถโดยสารสาธารณะเข้าไปจอดไปรอรับผู้โดยสารแล้วก็ขวางทำให้รถเมล์เข้าช่องเลนรถประจำทางไม่ได้นะคะก็อันนี้ก็จอดข้างนอกเหมือนกันไม่ได้เข้าไปในช่องนั้นแต่ก็ขวางทำให้รถผ่านไปไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ส่งภาพมาให้ดูนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณอบอบคือเห็น อะไรที่มันดูแล้วแบบมันไม่ถูกต้องก็ส่งเข้ามาเผื่อที่จะได้คนที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องเขาจะได้เห็นด้วยนะคะคุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วง 22:20 นะคะรับแจ้งสายด่วน199มีเหตุไฟไหม้กองขยะภายในอาคารที่ซอยลาดพร้าว122แยก14ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยหัวหมากกำลังเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะเข้าใจว่าน่าจะถึงที่เกิดเหตุแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
4: ่
3: ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
3: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมากันที่ทางคุณสมหญิงนะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสมหญิงแจ้งเข้ามาบอกว่าญาติหายไปนะเดี๋ยวไปฟังก่อนว่าญาติของคุณสมหญิงเป็นใครนะคุณสมหญิงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณสมหญิงตอนแรกที่แจ้งบอกว่าญาติหายไปนี่เขาเป็นใครอะฮะ
1: เป็นลูกพี่ลูกน้องกันค่ะ
0: ค่ะแล้วเขาหายไปได้ยังไงอะฮะ
1: ปกติเขาจะออกจากบ้านประจำอะค่ะแต่วันนี้ออกไปแล้วไม่เข้ากับติดต่อไม่ได
0: ้ค่ะคือค่ะคือดูจากภาพนี่ก็คือน่าจะอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเนี่ย
1: อยู่ประมาณ30ค่ะ
0: อายุประมาณ30ค่ะแล้วเขาทำไมอะหลงออกไปเหรอคะหรือว่ายังไงมีป่วยเหรอคะ
1: ไม่ค่ะน้องเขามีโรคประจำตัวอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาจะออกจากบ้านทุกวันอยู่แล้วแล้วเขาก็จะกลับเข้ามาแล้วก็จะติดต่อรับสายตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: แต่วันนี้ก็คือออกไปตั้งแต่9โมงเช้าแล้วก็ไม่กลับเข้ามาเลย
0: อืมๆค่ะคือเห็นว่าคือคนหายนี่ชื่อเล่นชื่อคุณอะไรคะ
1: มิ้นค่ะ
0: คุณมิ้นคือคุณมิ้นเนี่ยมีอาการป่วยอะไรด้วยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะน้องมีโรคประจำตัว
0: ค่ะ
1: มีแบบเป็นพวกบัตรพิการทางสมองอะไรแต่น้องรู้ความแต่น้องไม่ได้แบบว่าไม่รู้ความเป็นน้องรู้ความอยู่ค่ะ
0: ค่ะก็คือสามารถสื่อสารได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะสื่อสารได้ค่ะพูดคุยรู้เรื่องแต่น้องจะต้องกินยาตลอดเวลา
0: ก็ปกติก็คือเขาก็จะสามารถว่าคืออย่างออกมาจากบ้านแล้วก็กลับเข้าบ้านได้ตามปกติ
1: ใช่ค่ะ
0: บ้านอยู่แถวไหนฮะเนี่ย
1: อยู่น้องมินค่ะ
0: น้องมินอืมค่ะแล้วหลังจากที่คือออกมาแต่เช้าแล้วปรากฏเย็นก็ยังไม่เข้าอันนี้ผิดปกติแล้วก็เริ่มตามหากันตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
1: ตามหาตอน5โมงเย็นค่ะ5โมงเย็น5โมงครึ่ง
0: ปกติแล้วเขาเคยเข้าบ้านแบบช้าๆแบบนี้ไหมก่อนหน้านี้ก่อนที่จะหายไปเลยอะค่ะ
1: ไม่ค่ะ
0: ก็คืออย่างน้อยก็คือ5โมงต้องถึงบ้านแล้วต้องอยู่บ้านแล้วอย่างนี้
1: ใช่บางทีออกไปอย่างออกช่วง9โมง10โมง11โมงเข้าบ้านแล้วแล้วก็ออกถ้าอยู่เบื่อเบื่อก็ออกไปกี่บ่ายโมงอะไรอย่างนี้
0: อืม
1: ใช่ค่ะ
0: ไปไกลสุดเข้าไปที่ไหนฮะ
1: อะไรนะคะ
0: ไปแบบว่าไปออกจากบ้านไกลสุดเนี่ยเขาเคยไปถึงไหน
1: ส่วนมากเขาจะอยู่แค่ที่ห้างค
0: ่
1: ะ
0: ออกไปเดินห้าง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อืมค่ะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเจอตัวแล้วหลังจากที่แบบว่าตามหากันอยู่อันนี้คือไปเจอตัวกันได้ยังไงอะคะ
1: พอดีเราก็ไปตามหาเห็นมีคนแจ้งว่าเห็นช่วงประมาณบ่ายโมงแถวเหม่งจ่ายห้วยขวางเห็นนั่งอยู่เราก็เลยแบบว่าไปลองตามหาดูก็เลยไปตามหาที่สอนอห้วยขวางไปแจ้งเขาเผื่อว่ามีคนแจ้งข้อมูลอะไรก็เลยไปแจ้งทางที่สอนอไว
0: ้
1: และค่ะกลับมาก็จะออกไปที่สอนอวังทองหลังต่อแล้วก็ตัดตามทีเพจมาแล้วพอดีออกช่วงนั้นพอดีเห็นน้องยืนอยู่พอดี
0: ยืนอยู่ตรงริมถนนเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนประมาณกี่โมงที่เจอค่ะ
1: ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี้เองค่ะ
0: โอ้ตอนสี่ทุ่มเนี่ยนะครับประมาณสี่ทุ่ม
1: เนี่ยประมาณเพิ่งจะเจอมาสักพักเนี่ยแหละค่ะ
0: อืมค่ะแล้วตอนนั้นคุณมิ้นยืนอยู่ทำอะไรอยู่อะฮะยืนเฉยๆหรือว่ายังไง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ยืนแบบจะข้ามถนนไหมหรือว่ายังไง
1: เปล่าค่ะยืนอยู่เฉยๆเลย
0: ยืนอยู่แล้วแถวนั้นเนี่ยเขาเป็นแบบร้านค้าหรือว่าเป็นอะไรฮะ
1: ไม่ค่ะริมถนนค่ะไม่มีร้านค้ามันเป็นเหมือนทางเรียบทางด่วนอะค่ะ
0: อ๋อเรียบด่วนตรงแถวแถวประชาอุทิศแถวเบ่งจ่าย
1: ใช่ช่วงนั้นนะคะ
0: อืมค่ะแล้วพอเจอตัวแล้วก็เรียกจอดรถแล้วก็เรียกเขาเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะไปเรียกเอาขึ้นรถมาค่ะแล้วพากลับมาบ้าน
0: อ๋อค่ะตอนนั้นรับมาพอเรียกแล้วเนี่ยเขาตกใจไหมหรือว่ายังไง
1: ไม่ค่ะเขาก็นิ่งๆ
0: แต่เขาจำเราได้ใช่ไหมคะ
1: พอจำได้อยู่เพราะเขาขึ้นรถมาแต่เขาไม่พูดอะไร
0: ค่ะคือปกติเขาเคยมีอาการแบบว่าจำคนอื่นไม่ได้บ้างไหมคะ
1: ไม่มีนะคะ
0: ก็คือสำหรับญาติพี่น้องก็คือจำได้หมดรู้หมดว่าใครชื่ออะไรอะไรยังไงใช่ไหมคะ
1: อะไรนะคะ
0: หมายถึงว่าเขาก็จะรู้จักญาติพี่น้องหมดเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อืมค่ะแต่ว่าพอเรียกขึ้นรถมาเขาก็ยังไม่พูดอะไร
1: ใช่
0: ตอนนี้กลับถึงบ้านกันแล้วหรือไงคะ
1: ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวกำลังพาน้องเข้าบ้านอยู่ค่ะ
0: ระหว่างที่นั่งมาได้ถามเขาไหมคะว่าเขาไปไหนมา
1: ยังเลยค่ะ
0: อืมเขาก็ยังไม่พูดอะไรเลยหรอไงฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติตัวคุณมิ้นเองเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยอย่างเช่นไปห้างเนี่ยเขาไปยังไงนั่งรถเมย์นั่งรถสองนั่งรถแท็กซี่หรือว่ายังไงคะ
1: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวตอนนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวขอคุยกับทางครอบครัวแล้วติดต่อกับน้องก่อน
0: ได้ทั้งนั้นยังไงขอบคุณมากเลยนะคะคุณสมหญิงขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอดีทางด้านของคุณสมหญิงจริงๆตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของคุณวาสนาแจ้งเข้ามานะคุณวาสนาแจ้งบอกว่าคนหายเนี่ยก็คือคุณมิ้นเนี่ยนะคะหายออกจากบ้านมาคือปกติคือตัวคุณมิ้นเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยตามภาพนี้เลยนะก็อายุประมาณสัก30อายุประมาณสัก30แล้วก็ที่แขนสองข้างไม่ได้เป็นแผลอะไรนะน้องเขาสักเป็นสักนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เต็ม2แขนเลยอันเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะเห็นชัดเจนนะถ้าเกิดว่ายังไม่เจอตัวนะไม่ใช่แค่แขนนะยังเห็นบนคอก็มีเหมือนกันนะเนี่ยพอดีใส่เสื้อแบบว่าปิดเอาไว้ก็เลยมองไม่เห็นทางด้านคอแล้วก็ตัวของคุณมิ้นเองเนี่ยเนื่องจากว่าเคยได้รับการผ่าตัดสมองมาก็เลยทำให้แบบมีอาการเหมือนแบบไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะชอบออกไปเที่ยวชอบเดินพูดคนเดียวอะไรแบบเนี้ยปกติก็คือออกจากบ้านไปในช่วงของเช้าๆแล้วก็จะกลับบ้านมาอาจจะแบบว่าอาจจะกลับมาเร็วหน่อยหรืออาจจะกลับมาบ่ายๆแต่ก็ไม่เคยเกิน5โมงแต่ว่าวันนี้เนี่ย5โมงเย็นแล้วก็ยังไม่กลับเข้าบ้านเลยนะแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้ด้วยนะคะก็ทางโชคดีที่ว่ามีเบาะแสบอกว่าเห็นว่าเดินอยู่แถวๆทางด้านของถนนประชาอุทิศแถวๆเบ่งจ่ายทางด้านของครอบครัวเองเนี่ยตอนนั้นก็รีบตามไปเลยแล้วก็กำลังจะไปแจ้งคือไปแจ้งความแล้ว1พื้นที่แล้วก็กำลังจะไปแจ้งความอีก1พื้นที่ปรากฏว่าก็ขับรถออกมาก็เจอทางด้านของคุณมิ้นเนี่ยเดินยืนอยู่ริมถนนพอดีก็เลยเรียกขึ้นรถนะอันนี้ก็คือตอนนี้พาตัวกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะยังโชคดีที่ว่าไม่ได้ไปไหนไกลมากกว่านี้นะคะแล้วก็โชคดีที่ว่าพอมีคนแจ้งเบาะแสเข้ามาเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับบริเวณที่ตัวทางด้านของทางครอบครัวเนี่ยไปขับรถวนหารีบไปทันทีเลยนะคะก็เลยทำให้แบบว่าเจอตัวอยู่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยอย่างที่เคยพูดมาตลอดเลยนะคะว่าในกรณีของคนที่เขามีปัญหาเรื่องของภาวะสมองเสื่อมหรือไม่ใช่เฉพาะเรื่องของผู้สูงอายุเท่านั้นแต่กรณีของคนที่แบบเคยมีการเจ็บป่วยได้รับการผ่าตัดสมองมาแล้วก็ทำให้มีอาการทางสมองสื่อสารไม่ได้พูดจาแบบว่ารู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งตรงนี้นะคะคนที่มีความสำคัญอีกคนหนึ่งนั่นก็คือคนที่ต้องดูแลในส่วนของคนที่เขามีภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งทางด้านของจสร้อยค่ะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมมาอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยเราจะอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนี้ค่ะที่หอประชุมราชแพทยาลัยราชแพทยาลัยนะคะศิริราชพยาบาลอบรมกันตั้งแต่ 8:30 น.ไปจนถึง 16:30 น.นะคะซึ่งการอบรมในครั้งนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสมัครก็ฟรีแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษอันนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมโครงการกับทางด้านของจส.ร้อยรับเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะโดยในงานนี้ค่ะผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยของแล้วก็การสื่อสารพร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ดูแลด้วยนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยทางเพจ JS100 Radio ค่ะหรือจะเป็นที่หน้าแชทของ LINE @JS100 หน้าแชทของช่อง YouTube นะคะที่ JS100 Radioหรือโทรศัพท์มาสอบถามก่อนก็ได้นะคะ ที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะสำหรับใครที่ต้องดูแลในส่วนของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะอยากจะให้เข้ารับการอบรมเราจะได้เข้าใจคนที่เขามีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเราจะต้องดูแลเขายังไงเขาคิดอะไรอยู่หรือว่าเขาจะมีพฤติกรรมอะไรยังไงนะคะซึ่งในส่วนของการอบรมตรงนี้ก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ความรู้แล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยนะมีการแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่จะคุณหมอเนี่ยเขาก็จะได้แบบว่ามีคำแนะนำที่ถูกต้องด้วยนะคะการอบรมผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในครั้งนี้นะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนการอบรมค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีธนาคารขออภัย AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะในการสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ค่ะเพิ่มเติมกรณีบนถนนบรมราชชนนีนะคะในฝั่งขาเข้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงตรงข้ามโลตัสปิ่นเกล้าเหลือช่องทางให้รถใช้งานได้2ช่องในช่องทางขวานะคะแล้วก็มีการปิดสะพานข้ามแยกบรมตอนนี้เนี่ยรถคือขึ้นสะพานข้ามแยกไม่ได้นะคะก็ต้องมาติดสัญญาณไฟแดงที่ตรงบริเวณแยกบรมทุกคันเลยเจ้าหน้าที่ทำการซ่อมท่อระบายน้ำใต้ทางคู่ขนานลอยฟ้านะคะซึ่งตอนนี้คือตอนแรกเนี่ยก็มีคนแจ้งเข้ามาแล้วก็การจราจรก็จะมีปัญหาเนี่ยตามภาพนี้เลยนะแต่ว่าล่าสุดนะเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยการจราจรไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะก็จะมีรถติดจังหวะสัญญาณไฟตรงบริเวณใกล้ๆทางแยกท้ายแถวไม่ยาวแล้วนะคะในช่วงเวลานี้แต่ว่าไม่สามารถขึ้นบนสะพานข้ามแยกบรมราชชนนีได้นะคะก็เพิ่มเติมให้ทราบกันในช่วงนี้นะคะสำหรับการจราจรคุณพันอยู่ทางด้านของบรมราชชนนีฝั่งขาออกนะคะช่วงพุทธมณฑลสาย4มาทางสาย5การจราจรใช้การได้แล้วก็มีฝนตกปล่อยๆด้วยนะใช้การได้ทั้ง2ฝั่งเลยมีฝนตกปล่อยๆด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้นะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะหัวเดินทางมาถึง5ทุ่มแล้วเนอะแป๊บเดียวเองนะวันนี้ทำไมเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยสำหรับคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยรับแจ้งเข้ามานะคะบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้เป็นเพลิงไหม้ภายในโรงงานอยู่ภายในซอยบางกลาง26ค่ะใกล้เคียงกับตลาดเจ้าพระยานะตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้เป็นซอยบางกลาง26จังหวัดนนทบุรีนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันนะคะแล้วก็มีคุณฟางสุทธิการแจ้งเข้ามาทาง YouTube นะบอกว่าเส้นรามกำแหงขาเข้ามาจากแยกลำสาลีมุ่งหน้ามาทางซอยรามกำแหง50รถติดมากติดชนิดที่ขับขยับทีละนิดมีการปิดช่องจราจรซ่อมอะไรไม่รู้เห็นซ่อมมาเป็นปีเป็นชาติแล้วนะบางทีก็ขุดถนนเปิดท่อทำรถติดทุกวันงงมากซ่อมอะไรกันนักหนานะคุณฟังรายงานเข้ามานะแล้วก็บอกว่าผ่านมากี่ทีก็เห็นซ่อมกันตลอดเลยนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะทางด้านของรามกำแหงใช่ไหมรามกำแหงฝั่งขาเข้ามาตอนนี้เนี่ยที่มาจากทางด้านทางลำสาลีนะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกรามตรงซอยรามกำแหง50นะรถติดมากเลยนะก็ซอย50ใช่ไหมคะอ๋อก็คือเป็นช่วงที่เดี๋ยวนะตรงนี้พอเลยจากทางด้านของแยกลำสาลีเข้ามาก็เริ่มเป็นท้ายแถวแล้วอะค่ะเลยทำให้รถเนี่ยพอเลยจากซอยรามกำแหง50ไปนะก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของรามกำแหงฝั่งขาเข้าจะมีติดอยู่ตรงช่วงที่เขามีการทำงานแล้วก็ปิดช่องทางการจราจรเนี่ยแหละค่ะตามที่ทางด้านของคุณฟางแจ้งเข้ามานะใครผ่านตรงบริเวณนี้จะเย็นๆนะคะบอกว่าคุณฟางบอกว่าเห็นผ่านมาทีไรมีการซ่อมตลอดเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปเพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้นะคะจากประชาสัน67นะชาลีกรุงเทพสวัสดีค่ะประชาสัน67ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องคร
0: ับ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเหตุเพลิงไหม้
1: ยังเติมตอนนี้ยังมีแสงเพลิงทั้งสองด้านหลัง
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นกระดังเก็บสินค้าข้างบนจะเป็นกล่องที
0: ่
1: เป็นกล่องสินค้าของลูกค้าส่วนชั้นล่างชั้นหนึ่งจะเป็นที่เก็บสี
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ดับเพลิงได้ใช้น้ำด้านล่างดับหมดแล้วแต่ตอนนี้ทั้งสองยังมีแสงเพลิงด้านหลังอยู
0: ่ค่ะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นโรงงานหรือว่าเป็นโกดังอะคะ
1: เป็นโรงงานครับ
0: เป็นโรงงานชื่อเป็นโรงงานเข้าซอยไปลึกไหมมีชื่อโรงได้ใช่ชื่อโรงงานหรือยังคะ
1: ผมจำชื่อไม่ได้แล้ว
0: เข้าจากซอย26ไปใช่ไหมคะ
1: จากถนนหลักครับจากตรงข้ามตลาดเจ้าพระยาเลยจะติดกับถนน
0: อยู่ตรงข้ามตลาดเจ้าพระยา
1: ใช่ครับตลาดเจ้าพระยาอยู่ฝั่งนึงก็อยู่ตรงข้ามเลย
0: แล้วต้องเข้าซอยไปลึกไหมคะ
1: ไม่ลึกครับไม่ต้องเข้าซอยเพราะว่าโรงงานมีพื้นที่กว้าง
0: ค่ะ
1: ในที่โรงงานจะติดถนนใหญ
0: ่โ
1: อ้มาเล็กน้อยก็จะเจอเลย
0: ค่ะค่ะเข้าไปจากทางด้านของริมถนนถนนบางกลางเนี่ยนะคะถนนบางกลางเข้าไปก็คือเข้าไปนิดนึงก็เจอเลย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการยังไงบ้างมีรถดับเพลิงไปถึงเยอะหรือยังคะ
1: ตอนนี้ถึงประมาณ10กว่าคันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยจากกทม.มาด้วย
0: ค่ะค่ะ
1: ตอนนี้หลายใช้ทั้งหลายพื้นที่ครับ
0: เพลิงไปถึงเยอะหรือยังคะ
1: ตอนนี้ถึงประมาณ10กว่าคันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยจากกทม.มาด้วย
0: ค่ะ

0: ้องครับ
1: ค่ะแล้วเพลิงไหม้แสงเพลิงมันลามไปหมดเลยอ่ะทั้งโกดังทั้งโรงงานเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: มันจะโกดังเดียวครับโกดังเดียวเพราะว่ามันจะมีหลายโกดังไม่ใช่โกดังเดียว
1: ค่ะค่ะตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ตรงช่วงบริเวณปากซอยบางกลาง26
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้มีคนทำงานอยู่ไหมฮะตอนที่เกิดไฟไหม้เนี่ยค่ะ
0: ไม่มีนะครับในตัวอาคารไม่มีคนอยู่มีแต่ผู้ดูแล
1: ค่ะ
0: นอนข้างๆ
1: ค่ะอ๋อมีแต่คนดูแลอยู่ข้างๆแล้วเขาให้ข้อมูลเขาให้ข้อมูลอะไรบ้าง
0: ตอนนี้เขาเพิ่งสอบถามข้อมูลเขายังบอกไม่หมดนะครับ
1: ค่ะ
0: แค่บอกว่าข้างบนเป็นสินค้าต้องแล้วก็ด้านล่างเป็นที่เก็บสี
1: ค่ะ
0: แต่เบื้องต้นเป็นไม่มาจากอะไรยังไม่ทราบ
1: อ๋อค่ะค่ะในพื้นที่ของโรงงานเนี่ยมันขนาดใหญ่แค่ไหนพอที่จะบอกได้ไหมคะ
0: ใหญ่ครับ
1: ประมาณสัก
0: เป็นสนามฟุตบอลหนึ่งไร่มั้งครับ
1: โอ้
0: ถ้ารวมทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะก็ประมาณสัก 4-5 ไร่ประมาณนั้นได้ไหม
0: ประมาณครับ
1: ประมาณนั้นนะคะแล้วที่บริเวณโดยใกล้เคียงเนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกับบ้านเรือนประชาชนไหมคะ
0: ใกล้เคียงครับด้านหลังจะมีบ้าน
1: ค่ะ
0: บ้านเรือนประชาชนซึ่งกระพงเองเขาล้อมเราไปโกงจับขันเรียบร้อยแล้วครับ
1: โอ
0: ้ไม่ลุกลาม
1: ค่ะค่ะแต่ว่าแสงเพลิงยังเยอะอยู่เลยนะ
0: ใช่ครับด้านในยังมีอยู่ครับเพราะว่าเป็นกล่อง
1: กระดาษ
0: ใช่ครับมันมีหลายเยอะครับเป็นกองใหญ่เลย
1: ค่ะค่ะโอ้โหค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยที่บอกว่ารถดับเพลิงใช้หัวฉีดน้ำหลายๆหัวเลยนี่ประมาณสักเท่าไหร่ได้คะ
0: ประมาณ16หัวฉีดได้ครับเพราะว่ามีแจ้งบลข.ครับถามด้วย
1: ค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะตอนนี้มีเจ้าของเข้ามาหรือยังทราบไหมคะ
0: ตอนนี้เจ้าของกำลังให้ประชาสัมพันธ์เจ้าที่ตำรวจอีกฝั่งอยู่ครับ
1: อ๋อค่ะค่ะดูท่าแล้วเนี่ยน่าจะสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ในอีกสักเท่าไหร่ได้คะเนี่ย
0: ตอนดูแน่จะอีกไม่นานครับถ้าดับไอ้เท่าฐานที่เป็นกองกระดาษได้ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้ตั้งเป็นต้นเพลิงก็ต้องประเมินสถานการณ์ครับแต่ที่ผมบอกว่ามันมีรอยร้าว
1: ค่ะค่ะ
0: ยังไม่กล้าขึ้นไปชั้นสองตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งอยู่คร
1: ับค่ะตอนที่เรารับแจ้งมาเนี่ยตอนประมาณสักกี่โมงคะ
0: ประมาณสักพุ่งเนี่ยครับเพราะว่าผมกำลังจะเข้าบ้านพอรับแจ้งกันออกมาเลย
1: 4:30ที่ได้รับแจ้ง
0: ประมาณนั้นนะครับ
1: โอ้อันนี้ก็ไม่มาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆได้แล้วสิใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่
1: ค่ะมาถึงไฟก็แรงแบบนี้เลย
0: ใช่ครับมาถึงไฟแรงเลยครับ
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยในส่วนของดูจากตัวอาคารที่บอกว่ามีรอยร้าวเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือตรงบริเวณส่วนไหนของอาคารนะคะ
0: ก่อนมันจะมีเป็นทางเลยครับทางเหล็กที่ขึ้นเป็นหน้าตัวสามเหลี่ยมที่จะเป็นหลังคาพ
1: ี่
0: เป็นเหล็กสามเหลี่ยม
1: ค่ะ
0: ข้างใต้เหล็กครับจะมีรอยร้าว
1: อ๋อค่ะก็แสดงว่าคือเหมือนกับด้วยความร้อนเนี่ยเนาะใช่ไหมมันก็เลยทำให้เหล็กมันอ่อนตัวมันยวบตัวอย่างนั้นไหม
0: ใช่คร
1: ับ
0: ใช
1: ่อ๋อค่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนละกันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะได้สอบถามกันอีกทีหนึ่งนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้เป็นโรงงานตอนนี้คือทางเจ้าหน้าที่เขาจำไม่ได้ว่าชื่อจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคือชื่อโรงงานอะไรอ่ะนะคะแต่ว่าอยู่ตรงบริเวณปากซอยบางกลาง26พอดีเลยนะคะเป็นทางด้านของถนนบางกรวยไซน้อยถนนบางกลางตรงจุดนี้ค่ะอยู่ตรงข้ามกับทางด้านของตลาดเจ้าพระยาอยู่ตรงข้าม

0: ลาดเจ้าพระยาเลยนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาในเส้นทางทางจุดนี้เนี่ยยังไงถ้าเกิดเห็นรถดับเพลิงวิ่งผ่านไปยังไงช่วยเปิดทางให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้รีบไปดำเนินการในส่วนของการระงับเหตุตรงนี้เนื่องจากว่าไฟค่อนข้างที่จะรุนแรงตอนนี้บอกว่าทางด้านล่างอ่ะดับไปแล้วแต่ไฟมันอยู่ทางด้านบนเพราะว่าทางด้านบนเนี่ยมีการเก็บวัสดุก็คือเป็นกล่องกระดาษเป็นกล่องกระดาษทั้งหมดเลยนะเนื้อที่ในโรงงานอันนี้เนี่ยก็ประมาณสัก 4-5 ไร่ได้นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่กำลังระดมคือตอนนี้ฉีดหลายหัวฉีดเป็น10แล้วนะคะฉีดน้ำเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันต่อไปแล้วกันนะคะเรามากันที่ขออนุญาตมาที่เรื่องของของหายกันบ้างทางด้านคุณอุดมรัตน์นะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือเป็น Oppo นะโทรศัพท์มือถือ Oppoตัวเครื่องสีฟ้าอยู่ในเคสสีเขียวนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ขนส่งเอกมัยมาจากเอกมัยไปลงที่หมู่บ้านลาลินกรีนวิลล์ที่อยู่ซอยเฉลิมพระเกียรติ962เป็นแท็กซี่สีส้มทะเบียนททหารหอหีบ2601แท็กซี่สีส้มททหารหอหีบ2601นะคะเมื่อตอนช่วงทุ่มครึ่งลงจากรถแท็กซี่คันนี้มาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถแท็กซี่นะเป็นแท็กซี่สีส้มททหารหอหีบ2601ค่ะก็ถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ได้นะยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับมีความคืบหน้ากรณีของทางด้านที่เป็นเด็กชาวรัสเซียที่หายตัวไปนะที่หายตัวไปแล้วปรากฏว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็สามารถไปจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้2คนซึ่งเป็นคนที่ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับตัวได้ที่สระแก้วที่สระแก้วนะแล้วก็นำตัวมาชี้จุดเพราะว่าตัวผู้ก่อเหตุก็ให้การกับทางเจ้าหน้าที่นะยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือทำร้ายตัววัยรุ่น2คนที่เป็น2พี่น้องกันนะคะที่เป็นชาวรัสเซียเนี่ยจนเสียชีวิตแล้วก็นำร่างมาฝังเอาไว้นะใกล้ๆกับทางด้านของในพื้นที่ของเขาชีจันนะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็นำตัวผู้ต้องหา2คนนั่นก็คือนายป๋องกับนายธงผู้ต้องหาตามหมายจับของสภ.ห้วยใหญ่แล้วก็นำตัวไปชี้จุดที่ในป่าซากแง้วนะคะโดยตัวผู้ก่อเหตุนายป๋องเนี่ยก็ให้การรับสารภาพนะบอกว่าเป็นคนนำร่างผู้เสียชีวิตไปฝังอำพรางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเนี่ยนำกำลังเข้าไปในบริเวณที่เขาชี้จุดว่านำวัยรุ่นชาวรัสเซีย2คนเนี่ยไปฝังเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็เนี่ยได้มีการประสานกับพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ไปกันพื้นที่นะก็พอไปถึงเจ้าหน้าที่ไปเจอกับกองฟางซึ่งเป็นจุดต้องสงสัยแล้วก็คาดว่าจะเป็นจุดที่นำร่าง2พี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยนะเอาไปฝังอำพรางเอาไว้นะซึ่งพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำการขุดพื้นที่ตรงบริเวณดังกล่าวแล้วก็ไปเจอร่างสองพี่น้องชาวรัสเซียนี้จริงๆเลยนะคะถูกทิ้งอยู่ในเป็นหลุมเดียวกันเลยโดยมีน้องผู้ชายอยู่ทางด้านบนแล้วก็น้องผู้หญิงอยู่ทางด้านล่างนะคะ แล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยทางด้านของท่านพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะซึ่งก็เดินทางไปในจุดที่เขาไปค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยท่านก็ให้ข้อมูลกับทางด้านของผู้สื่อข่าวบอกว่าผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพในการก่อเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้และยังมีอีก3ศพโดยผู้ก่อเหตุให้การสารภาพนะคะว่าได้ทำการฆาตกรรม3ศพที่เป็นพ่อแม่ลูกเพื่อทำการชิงทรัพย์ก่อนที่จะนำเอาร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3ร่างที่เป็นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยไปฝังอำพรางไว้ในป่ามะพร้าวซึ่งอยู่เป็นฝั่งตรงข้ามกับจุดที่นำสองพี่น้องชาวรัสเซียไปฝังไว้ด้วยก็คืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเลยนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างตรวจสอบพื้นที่แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงแล้วก็ขยายผลของคดีต่อไปนะนี่เป็นคำให้สัมภาษณ์ของทางด้านของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะท่านพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์อันนี้ตกลงแล้วก็คือเป็นทั้งหมดผู้เสียชีวิตทั้งหมด5คนด้วยกันเป็นพี่น้องชาวรัสเซีย2คนแล้วก็เป็นพ่อแม่ลูกกันอีก3โดยผู้ต้องหาเองเนี่ยก็ให้การบอกว่าก่อเหตุเนื่องจากต้องการชิงทรัพย์โดยตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยเขาบอกว่ามักจะมีพฤติกรรมการแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เรียกตรวจพี่น้องชาวรัสเซียสองคนเนี่ยเรียกเพื่อทำการตรวจก่อนที่จะลงมือก่อเหตุนะตอนนี้เจ้าหน้าที่เน้นว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าจะทำไปเพราะว่าหวังชิงทรัพย์อย่างเดียวเท่านั้นนะเพราะมันก็มีคำถามตั้งขึ้นมากับคือมีคำถามหลายๆคนสงสัยเพราะว่าก่อนหน้าที่จะไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็ไปขุดเจอจักรยานยนต์ของสองพี่น้องเนี่ยถูกแยกชิ้นส่วนแล้วก็ฝังดินเอาไว้คือถ้าเป็นคนร้ายที่ต้องการชิงทรัพย์เอานี้คือตามข่าวที่มันเคยผ่านมาก็เวลาชิงทรัพย์จักรยานยนต์เนี่ยก็คือจะเอาไปขายเลยทั้งคันส่วนที่พอเอาไปขายเสร็จแล้วเนี่ยคนที่รับซื้อเขาจะไปขายต่อหรือจะไปแยกชิ้นส่วนอะไรก็อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่เจอว่าจักรยานยนต์เนี่ยถูกแยกชิ้นส่วนแล้วก็ฝังอยู่แล้วจะมาอ้างบอกว่าก่อเหตุชิงทรัพย์อันนี้มันก็ผิดวิสัยไปนิดหนึ่งสำหรับคนร้ายที่จะลงมือชิงทรัพย์นะคะก็คือพฤติกรรมโหดมากไม่ใช่แค่สองพี่น้องชาวรัสเซียนี้ก่อนหน้านั้นก็มีสามคนพ่อแม่ลูกที่ถูกก่อเหตุแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็นำร่างไปฝังเอาไว้อยู่ใกล้ๆกับจุดที่เจอสองพี่น้องชาวรัสเซียนี้เลยนะคะก็พฤติกรรมเหี้ยมโหดมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโชคดีกับทางด้านของที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวได้แกะรอยแล้วก็ติดตามจับกุมตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าไม่อยากจะนึกเลยว่าถ้ามันยังหลบหนีลอยนวลอยู่เนี่ยมันจะวนกลับมาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้อีกหรือไม่นะเพราะว่าอันเนี้ยถ้าจะว่าไปแล้วก็คือในเวลาไม่ห่างกันมากนักนะจาก3ศพแรกที่เป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วก็มา2พี่น้องที่เป็นชาวรัสเซียตรงนี้นะคะไงก็ตามก็คงต้องติดตามกันเพราะว่าเท่าที่อ่านข่าวเนี่ยผู้ต้องหา2คนก็คือนายป๋องกับนายธงใช่ไหมคะต่างคนต่างโยนกันแล้วบอกว่าไม่ได้ทำอีกคนหนึ่งเป็นคนยิงเป็นคนทำอะไรแบบเนี้ยนะคะก็คือต่างคนต่างโยนไปโยนกันมาแล้วนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็คือตัวผู้ก่อเหตุทั้งคู่เลยนะก่อเหตุด้วยแบบเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเรียกว่ามันน่ากลัวมากอะนะเพราะว่าเราก็เห็นวงจรปิดสองพี่น้องที่ขี่จักรยานยนต์ออกมาจากทางด้านของบ้านพักแล้วก็บอกกับที่บ้านไว้บอกว่าจะไปร้านสะดวกซื้อ ตอนผ่านที่ตรงป้อมยามที่ตรงหน้าหมู่บ้านเองก็ยังมีการแบบทักทายกับทางด้านของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแล้วก็ขี่ออกมาจนกระทั่งน่าจะมาเจอกับตัวของคนร้ายนี่แหละขี่จักรยานยนต์เหมือนไล่เหมือนแบบตามติดมาเพราะว่ามันก็จะมีข้อความแชทจากตัวน้องผู้หญิงมีการแชทไปบอกทางที่บ้านบอกคุณแม่บอกว่านี่บอกว่ามีคนตามมามีคนตามมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าตัวน้องผู้ชายเองก็แบบพยายามที่จะแบบเหมือนพยายามจะหนีอ่ะเหมือนมีการแบบหลบด้วยอ่ะนะแต่สุดท้ายก็มาเจอตัวคนร้ายก่อเหตุในลักษณะนี้นะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าแบบเอาอย่างมากนะก็คือแค่ขโมยรถไปไม่คิดว่าจะทำร้ายกันจนถึงเสียชีวิตเลยขนาดนี้นะไปในพื้นที่ที่เขานำร่างไปฝังเพื่ออำพรางเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่บ้านมาบฟักทองอยู่ในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะคือเหมือนมันย่ามใจอ่ะมันก่อเหตุจาก3คนพ่อแม่ลูกแล้วเนี่ยแล้วก็มาก่อเหตุอันนี้ซ้ำอีกด้วยนะคะก็พอมีข่าวแบบนี้มาเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครแบบว่ามีแบบในโซเชียลเนี่ยนะจะเห็นเลยว่าแต่ละคนเรียกร้องการลงโทษ2ฆาตกรนี้ยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องราวอื่นๆกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าต้องระมัดระวังนะเพราะว่าอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะคะมีข้อมูลจากทางด้านของทางสถานทูตนะคุณผู้ฟังทางสถานทูตไทยในโมร็อกโกค่ะถ้าเขาได้มีการออกประกาศเตือนมีการแจ้งเตือนมีการแจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่เมืองเซลตานะคะหลังจากที่มีภาพคนน่ะคืออพยพออกมาคือจำนวนมากแบบมากแบบเดินต่อแถวกันยาวแบบเห็นแล้วแบบโอ้โหน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคะทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปาราบัตนะฮะที่กรุงราบัตประเทศโมร็อกโกได้มีการออกประกาศเตือนระบุนะคะบอกว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์วิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คนฝ่าฝืนแนวชายแดนระหว่างโมร็อกโกกับสเปนทะลักเข้าไปยังเมืองเซลตานะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นดินแดนส่วนย่อยของสเปนที่อยู่ในแผ่นดินโมร็อกโกตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงราบัตก็ขอประกาศเตือนคนไทยในโมร็อกโกค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในโมร็อกโกและก็มีคนที่มีแผนที่จะเดินทางไปยังเมืองเซลตาขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองเซลตาด้วยนะคะหรือการข้ามพรมแดนไปยังประเทศสเปนผ่านทางนี้ก็คือถ้าเกิดว่าจะเดินทางจากโมร็อกโกไปสเปนแล้วมีความจำเป็นจะต้องผ่านทางนี้นะคะก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เอ็มดิกนะแล้วก็อันนี้เรียนขออนุญาตคือเป็นภาษาน่าจะเป็นภาษาสเปนนะของให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ของ2พื้นที่นะที่มีการระบุอยู่ที่ในของทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตกรุงราบัตเนี่ยจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาวะปกตินะคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมาสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตทางหมายเลขโทรศัพท์ทางฮอตไลน์ของสถานทูตได้นะคะอันนี้ก็คือถ้าเกิดใครมีญาติมีเพื่อนหรือคนรู้จักกำลังท่องเที่ยวอยู่ที่โมร็อกโกหรือว่าที่สเปนนะคะก็ลองแจ้งข่าวนี้ให้กับทางด้านของญาติหรือว่าเพื่อนของตัวเองทราบด้วยนะว่าทางสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงราบัตที่โมร็อกโกเขาได้มีการประกาศเตือนแล้วก็ติดต่อกับทางด้านของสถานทูตได้ยังไงทางหมายเลขฮอตไลน์ตรงไหนอะไรยังไงนะก็ให้เขาแบบ ็มีข้อมูลเอาไว้ด้วยละกันเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ติดต่อกับทางด้านของสถานทูตได้เลยนะคะตอนช่วงนี้เนี่ยก็จะมีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะที่จะต้องมาแจ้งเตือนกันซึ่งอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาดูเพิ่มเติมนะคะสำหรับข้อมูลเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีเรื่องของข้อมูลที่แจ้งเข้ามาอีกหรือไม่นะคะตอนนี้เรารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวมีข่าวอีกนะที่น่าสนใจคุณผู้ฟังคะมีทางด้านคุณผู้ฟังจำคดีที่มีคนไปแจ้งบอกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วปรากฏว่าเอาลอตเตอรี่อ่ะจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะเจ้าของลอตเตอรี่อ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่มีการเอานำใบสลากอันนี้เนี่ยไปให้เพื่อนบ้านช่วยตรวจให้อันนี้เนี่ยเป็นกรณีของเจ้าของลอตเตอรี่ก็คือชื่อคุณป้าขยันคุณป้าขยันเนี่ยเอาลอตเตอรี่ที่ตัวเองซื้อไว้เนี่ยเอาไปให้เพื่อนบ้านช่วยตรวจตอนแรกเลยเนี่ยเพื่อนบ้านพอเห็นปุ๊บตรวจปุ๊บเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตรวจลอตเตอรี่เนี่ยมันตรวจง่ายไม่เหมือนเมื่อก่อนมันจะต้องเป็นใบๆใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันที่เขาตรวจลอตเตอรี่ได้นะคะก็คือพอกรอกหมายเลขเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะแจ้งได้เลยแจ้งเลยว่าคุณถูกหรือไม่ถูกรางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าลอตเตอรี่ของคุณป้าขยันเนี่ยพอไปให้เพื่อนบ้านตรวจแล้วเพื่อนบ้านบอกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่1มิถุนายน2569นะแล้วก็เพื่อนบ้านเองก็ยังบอกอีกด้วยนะบอกว่าให้ฝากสลักไว้ก่อนเดี๋ยวจะหายแต่เมื่อคุณป้าขยันกลับไปขอลอตเตอรี่ใบนั้นคืนปรากฏว่าเพื่อนบ้านกลับบอกว่าลอตเตอรี่ไม่อยู่แล้วบอกว่าไม่ถูกด้วยคือมันตอนแรกบอกถูกรางวัลที่1บอกให้ฝากไว้ก่อนคุณป้าก็เชื่อนะก็ฝากไว้ก่อนด้วยความที่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะแต่ปรากฏว่าพอจะกลับไปเอาลอตเตอรี่ใบนั้นเพื่อนบ้านกลับบอกว่าลอตเตอรี่ไม่ถูกนะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วด้วยนะคะทางป้าขยันเองกับตัวลูกๆเนี่ยก็เลยเดินทางไปแจ้งความทางตำรวจก็เลยไปลงพื้นที่มันลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะไม่ใช่ลอตเตอรี่ถูกเลขท้าย2ตัว3ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปเพื่อหาหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนบ้านคนนั้นเนี่ยก็ให้การรับสารภาพกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบอกว่าได้นำเอาลอตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลที่1ของป้าขยันไปจริงแล้วก็ไปแอบเอาไว้ที่เถียงนานะสุดท้ายปรากฏว่าคือตอนแรกอ่ะก็ไม่คิดหรอกว่าข่าวมันจะดังก็คงกะว่าเดี๋ยวคงจะเอาเงินไปเอาลอตเตอรี่อ่ะไปขึ้นเงินแน่นอนเลยอ่ะนะซึ่งเข้าใจว่าลอตเตอรี่ใบนั้นยังไม่มีการสลักหลังหรือใดๆทั้งสิ้นนะปรากฏว่าพอแบบว่าข่าวมันดังขึ้นมาก็ไม่กล้าที่จะเอาไปขึ้นเงินกลับเอาลอตเตอรี่ใบนั้นไปเผาทิ้งอ่ะเหมือนเอาเงิน1ล้านเอาเงิน6ล้านไปเผาทิ้งเลยนะล่าสุดนะวันนี้เนี่ยทางด้านของทนายความนะคะก็คือทนายตุ๋ยคุณพรศักดิ์ซึ่งเป็นทนายให้กับทางด้านของคุณป้าขยันก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางหน้าโซเชียลของตัวเองนะบอกว่าคดีป้าหยันเนี่ยนะคะในคดีอาญาจำเลยทั้งสองคนให้การรับสารภาพตามฟ้องรับว่าได้ลักทรัพย์หรือว่าลักทรัพย์ลอตเตอรี่ของป้ายันแล้วก็นำไปเผาทำลายโดยจำเลยนั้นได้ชดใช้ค่าเสียหายกรณีอื่นๆให้กับป้ายันเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาทแล้วก็ขอโทษป้ายันในห้องพิจารณาคดีป้ายันก็ยังสงวนสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลจากกองสลากนะคะทั้งนี้ค่ะศาลพิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง2นะคะแล้วก็ลดโทษให้1ปีแล้วก็ปรับคนละ 10,000 บาท โทษจำคุกนั้นให้รอลงอาญา2ปีแล้วก็ให้ทำสาธารณประโยชน์24ชั่วโมงพร้อมกับให้มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ4ครั้งด้วยกันนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของคุณเดชแล้วก็คุณแหววนะคะก็ให้การยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือในการเป็นพยานให้กับป้ายันในการใช้สิทธิ์เรียกร้องเงินรางวัลจากกองสลากไปให้ไปต่อที่กองสลากเพื่อใช้สิทธิ์ให้ป้ายันในฐานะเจ้าของสลากที่ถูกรางวัลที่1ในการรับเงินนะอันนี้เป็นความคืบหน้าของคดีนะเนื่องจากว่าทางด้านของตัวเพื่อนบ้านอามุกมิบอยากรวยก็เลยคือจังหวะแรกบอกป้าไปแล้วแหละว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนี่ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะแต่ว่าอย่าเอาไปเลยเดี๋ยวเก็บไว้ให้นะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวไปหายผ่านไปน่าจะแค่ไม่เท่าไหร่ป้าแกก็เลยว่ากลับมาเอาลอตเตอรี่น่าจะไปบอกที่บ้านแหละน่าจะไปบอกที่บ้านนะหรือว่าแบบนึกขึ้นมาได้เดี๋ยวไปเอาขึ้นเงินปรากฏว่าตัวของเพื่อนบ้านรายนั้นพลิกลิ้นไม่นะลอตเตอรี่ไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ไม่รู้แล้วด้วยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะสุดท้ายพอข่าวดังขึ้นมาเงินไปขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าพอข่าวดังขึ้นมาปุ๊บถ้าคุณเอาไปขึ้นเงินปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวทางกองสลากเองเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนเอาลอตเตอรี่ใบนั้นไปขึ้นเงินอันนี้แหละก็โป๊ะเช๊ะขึ้นมาทีเดียวแน่นอนเลยนะสุดท้ายพอเผาไปเสร็จปุ๊บตัวทนายเองเขาก็เขียนสำนวนอะไรเสร็จเรียบร้อยส่งฟ้องอะไรปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เอาตัวเพื่อนบ้านนั้นมาสอบปากคำและก็ขึ้นศาลพิจารณาคดีให้ปากคำต่อศาลสุดท้ายก็ให้การรับสารภาพนะว่าเป็นคนเอาสลากที่ถูกรางวัลที่หนึ่งไปจริงนะศาลก็พิพากษาแล้วนะคะเรื่องของโทษอาญานั้นก็คือให้จำคุก2ปีแล้วก็ปรับคนละ 10,000 บาทนะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวจำเลยเองเนี่ยก็ได้มีการชดใช้ค่าเสียหายให้กับตัวป้ายันไปแล้ว 150,000 บาทแล้วก็ได้ทำการขอโทษป้ายันต่อหน้าศาลเลยนะคะเนี่ยเกิดจากความละโมบเนาะเห็นของคนอื่นแล้วอยากได้คือดวงของตัวเองยังไม่ถึงจะขอดวงของคนอื่นมาไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้ก็ซึ่งตรงนี้ก็รับโทษกันไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 application road safety life safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ือโทรตามเมียมา
1: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีApplication ที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติด App มี No Limit ชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 Application ก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้นะคะในพื้นที่ของสน.หัวหมากเขามีการแจ้งประชาสัมพันธ์บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยมี2งานงานแรกนั่นก็คือเป็นกิจกรรมงานกีฬาสี DMD Sport Day ที่บริเวณลานหน้า Indoor Stadium หัวหมากรามคำแหงนะเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งโดยจะมีผู้มาร่วมงานประมาณ 6,000 คนอาจจะส่งผลกระทบเรื่องของสภาพการจราจรได้นะแล้วในขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานพรุ่งนี้ก็มีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ด้วยนะคะเป็นอาเซียนมิตซูบิชิอิเล็กทริกครับนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะมีคนที่เดินทางไปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเป็นไทยเตะกับมาเลเซียนะคุณผู้ฟังตอนนี้เดี๋ยวขอไปที่คุณเล็กซูมระยองนะคะที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังนำตัวคนร้ายเนี่ยไปชี้จุดเรื่องของกำลังค้นหา3พ่อแม่ลูกนะคุณเล็กคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ค่ะคุณเล็กตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่ที่ไปค้นหาผู้เสียชีวิตอยู่ใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้ก็บอกว่าอยู่คือเป็นญาติผู้เสียชีวิต3คนใช่ไหม
2: อยู่ครับที่บริษัทผมพูดเสียงดังไม่ได้พอดีพาร์ทเมฆครอบครัว3ศพอยู
0: ่ค่ะค่ะอ๋อกำลังสัมภาษณ์อยู่เหรอฮะ
2: ใช่ใช่ไม่ได้แล้วข่าวเต็มเลยเขามองเลย
0: เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตฟังเสียงไปด้วยได้ไหมฮะ
2: ได้
0: ค่ะค่ะ
3: คุณไปคุณจะไปหาญาติก่อนแล้วคุณรู้หรือว่าบ้านหลังไปที่ไหน
4: แล้วคุณสพอะไรครับสพอะไรครับ
3: ชาวบ้านเนี่ยครับ
4: ที่สพอะไรครับที่สพอะไรครับ
3: สพ
4: ผ
3: ู้ใหญ่แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวติดต่อไปอะไรเงี้ยเราก็บอกตำรวจนะวันที่จะแจ้งความอาจจะเป็นไม่ได้ไหมว่าที่เกิดทะเลาะกันกับพี่สาวแล้วเอาไปทิ้งหลังบ้านหรือเปล่าเพราะมีฟังตะลักเทศมีที่มึงอะไรเงี้ยนะถ้าว่าคงจะเป็นไปไม่ได้สร้างทะเลาะกันผลก็ต้องมุ่งการหนักหลักก็ต้องต่อยเพราะไม่เคยหมดความฝันเพื่อที่จะเข้าทางใหม่ไม่เคยเลย
2: เราบอกเขาเลย
0: ค่ะค่ะคนนี้เป็นใครกับสามพ่อแม่ลูกนั้นนะคะคนนี้เป็นใครคะ
2: ไม่
0: ค่ะเป็นน้องสาวของคนที่เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกอะค่ะใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับเหมือนเขาแจ้งความแล้วที่นี่เหมือนกับเจ้าที่ตำรวจไม่ดำเนินคดีให้อะไรประมาณนี้ครับที่เขาพูดในออกสื่อเมื่อกี้นะ
0: ค่ะเขาหายตัวกันไปตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
2: เป็นเดือนนะครับ
1: แจ้งความ
2: วัน
1: ที่7
2: แจ้งความวันที่7เดือนมิถุนา
1: แจ้งความวันที่7
2: เขา
1: เป็นเจ็ดมิถ
2: ุนาแจ้งความวันที่7มิถุนาพี
0: ่ก็คืออ่ะ
1: วันที่7แจ้งความวันที่7
0: หายวันที่27
2: หายวันที่7แจ้งความ
0: วันที่7นะคะก็คือหลังจากนั้นก็คือติดตามหากันมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับ ค่ะอาสามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยคือเขาเป็นคนอยู่ที่ห้วยใหญ่นี่เลยไหมคะ
1: บ้านอยู่ที่
2: ห้วยใหญ่เลย
0: บ้านอยู่ที่ห้วยใหญ่แล้วก็เขามาทำงานอะไรกันนะคะพอทราบไหม
2: แคบหมูขายแคบไก่ขายทำแคบหมูขายครับ
0: ทำแคบหมูขาย
2: ลูกสาวทำงานเซเว่น
0: อ๋อคือลูกสาวก็โตแล้วด้วยไม่ใช่เล็กๆนะคะ
2: โอ้17ครับพี
0: ่อ๋อค่ะค่ะค่ะแล้วตอนนี้จุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอะกำลังจะไปค้นหาร่างตอนนี้เนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับจุดแรกที่เจอ2พี่น้องรัสเซียนั้นมั้ยใกล้กันมั้ยใกล้กันขนาดไหนฮะเนี่ย
2: ครับอยู่ตรงข้ามกันเลยพี่ตรงข้ามกับถนนครับ
0: อ๋อคนละฝั่งถนนแค่นั้นเอง
2: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วตัวผู้ต้องหาตอนที่ตำรวจนำมาในที่เกิดเหตุด้วยไหมฮะในที่ตรง
2: นี้อยู่เขาพาชี้จุดอยู่ตอนนี
0: ้ค่ะอ๋อพาชี้จุดอยู่นะตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องการพื้นที่ตรงบริเวณนั้นอยู่ใช่ไหมคะเนี่ย
2: ใช ใช่ครับกันอยู่ครับพี่ผมก็เลยให้ข้อมูลกับก็สามศพพี่ไม่ได้เลยครับ
0: ค่ะไม่เป็นไรก็คือตอนนี้ทางจสร้อยขออนุญาตเอาภาพที่กำลังไลฟ์สดอยู่ที่ทางเพจซูมระยองมาออกด้วยนะเพราะเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นที่มีการสัมภาษณ์ทางด้านของญาติของสามพ่อแม่ลูกตรงนี้นะตอนนี้เนี่ยคือความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนฮะที่แบบว่าจะเป็นสองคนนั้นก่อเหตุกับสามพ่อแม่ลูกตรงนี้ค่ะ
2: ก็ผมว่าเป็นไปได้สูงครับเพราะว่าเขารับสารภาพเองครับ
0: อ๋อค่ะเขาบอกไหมว่าจุดประสงค์ที่เขาก่อเหตุอะค่ะ
2: อันนี้ไม่ทราบเลยครับ
0: ค่ะค่ะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้ก็คือต้องให้เจ้าหน้าที่เขาไปดูต้องไปขุดหาก่อนเนาะถึงจะแบบยืนยันได้นะคะ
2: คร
0: ับ ค่ะแล้วในส่วนของเคสของสองพี่น้องชาวรัสเซียตอนนี้เขาดำเนินการยังไงบ้างแล้วคะ
2: เคสของรัสเซีย
0: ค่ะเขาเอาผู้เสียชีวิตขึ้นมาหรือยัง
2: เสียชีวิตแล้วคร
0: ับ อะไรนะคะ
2: เคสของรัสเซียเขาผู้เสียชีวิตไปแล้วครับ
0: เอาผู้เสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยต้องมาตามหาอีก3คนตามที่ผู้ต้องหาให้การเอาไว้นะคะ
2: ใช่คร
0: ับ ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะคุณเล็กเดี๋ยวรบกวนเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะ
2: ครับพี่ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับครับ
0: ค่ะเป็นทางด้านของคุณเล็กนะจากเพจซูมระยองต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลแล้วก็ภาพเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการไลฟ์สดจากในพื้นที่มาเลยนะกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำการค้นหาผู้เสียชีวิตอีก3รายเนี่ยเนื่องจากว่าตัวคนร้ายตัวของผู้ต้องหาก็คือในทงกับในป๋องเนี่ยให้การกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาก็มีการรับแจ้งจากทางด้านของญาติบอกว่ามีคนหายญาติของคนหายเนี่ยบอกมาแจ้งบอกว่ามีญาติหายไป3คนด้วยกันก็คือเป็นพี่เขยแล้วก็เป็นน้องเป็นพี่สาวแล้วก็หลานนะซึ่งอันนี้เนี่ยตัวคนแจ้งก็เป็นพี่สาวของตัวคนที่หายไปนะเป็น3คนพ่อแม่ลูกนะคะก็คือตัวคุณพ่ออายุ53ปีตัวคุณแม่ก็อายุ50แล้วก็ลูกสาวอายุ18ปีนะคะซึ่งตรงส่วนตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่คือคนหายไปตั้งแต่วันที่27แล้วตัวญาติไปแจ้งความวันที่7กรกฎาคมนะนี่ก็ผ่านไป1เดือนหายไปครบ1เดือนมิถุนากรกฎาคมนะนี่เข้าครบวันที่31แล้วนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยต้องไปหาผู้เสียชีวิตร่างของผู้เสียชีวิตในจุดที่ตัวคนร้ายให้การกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้นะคะเดี๋ยวเกิดมีความคืบหน้าไงเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันต่อไปละกันนะคะแล้วก็กรณีเหตุไฟไหม้กระดังที่ตรงบางกลาง26ตอนนี้ล่าสุดบอกว่าตอนนี้เริ่มเป็นควันสีขาวแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมมาให้นะคะบอกว่าตรงจุดที่เกิดเหตุที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นว่าเป็นควันไฟแบบว่าไฟลุกโชนเลยนะล่าสุดบอกว่าตอนนี้เริ่มควันเนี่ยเริ่มเป็นควันสีขาวแล้วนะก็เข้าใจว่าน่าจะเริ่มที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วนะคะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้โรงงานตรงบริเวณปากซอยบางกลาง26นะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
5: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด52รายค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต3รายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร1รายและต่างจังหวัดอีก2รายค่ะ
5: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ค่ะก็ ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดตามจสร้อยผ่านทาง YouTube นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หลังเที่ยงคืนเราก็จะมีรายการดีๆนะคะมาให้กับทางด้านของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะแล้วก็ในช่วงเวลากลางดึกถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือนะคะไม่รู้ว่าจะไปติดต่อใครอะไรยังไงนะแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะเรามีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องแล้วก็ประสานงานให้การช่วยเหลือกันตลอดทั้งคืนเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมกันรายงานทุกช่องทางที่ผ่านเข้ามาทางด้านของจสร้อยทุกท่านเลยนะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนๆจักเสียเพชรยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้เพื่อรวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู่
4: เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: ในช่วงระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆรวม6ศูนย
1: ์น้ำที่ไหลลงไปจากเราต้องกัดเป็นเทเรสน้ำนั่นจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดีสมมติว่าแปลงที่6เป็นที่ของชาวบ้านแล้วก็ทำวิธีอย่างหนึ่งโดยที่เอาน้ำเข้ามาแล้วก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยก็ใช้ปูนแต่อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าทำอย่างแพงมันไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถจะสู้ได
0: ้แต่ละศูนย์นั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การศึกษาทดลองในแต่ละศูนย์ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใช้ได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
2: เราจะสร้างของดีซ่อนบนของเลวอย่าไปนึกจะใช้อย่าไปนึกจะใช้ไอ้ด่านนี้เพราะด่านนี้มันไม่มีอาหารติดเราแข็งเหลือเกิน
0: จนถึงณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาชีวิตและชุมชนด้านการฟื้นฟูรักษาป่าในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะป่าต้นน้ำได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในพื้นดินด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นโดยเช็คแดมเมื่อป่าชุ่มชื้นเกิดเป็นป่าเปียกช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าในการปลูกฟื้นฟูป่าส่งชี้ให้เห็นแนวทางการปลูกไม้หลายชนิดคล้าประโยชน์ในลักษณะการปลูกไม้3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์จากป่าพร้อมไปกับการรักษาระบบนิเวศป่าณบ้านปางจำปีหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่ร่วมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ตาน้ำด้าน
3: เหนือป่าเปียกต้นไม้น้อยตอนแรกๆก็ว่าจะฟื้นป่าฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ำคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยของไข่เนี่ยเพิ่นแนะนำก็เอาเจ้าบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเฮียนโฮเรื่องฝายตัวอย่างความสำเร็จ
0: ชุมชนต่างตระหนักและประจักษ์ด้วยตนเองจนเห็นแจ้งในคุณค่าของป่าและสายน้ำตามแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างในเกิดการรวมความคิดและประสบการณ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของชุมชนแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์ความรู้ที่เป็นประดุจต้นกำเนิดของสายธารแห่งการพัฒนาทรัพยากรป่าสายน้ำและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ยั่งยืน

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นซัลฟูริกแอซิดบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริกแอซิด
1: คุณครับ
0: แล้วก็ดร.สันตัวแต่ดร.ก็ต้องทำเราก็มีโครงการมาสายป้ายเตยเองเป็นคน
1: สร้
0: างป้าย
1: ปลแปลง
0: โครงการแปลงดิ
2: ฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหยให้น้ำระเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้น
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชฤทัยใส่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่องพระดำริในเรื่องการศึกษาของพระองค์ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชฤทัยใส่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่องพระดำริในเรื่องการศึกษาของพระองค์

0: ผ่านการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระดาบสซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2511เพื่อเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติปัจจุบันมูลนิธิพระดาบสได้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพไปช่วยราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้แนวพระราชดำริที่สำคัญคือการจัดการศึกษาโดยการอาศัยศูนย์กลางของชุมชนประสานร่วมกันในลักษณะ3ประสานคือบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนทรงมุ่งมั่นให้วัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนและชุมชนโปรดให้การสร้างวัดไม่เน้นที่ศาสนสถานใหญ่โตแต่ให้เรียบง่ายและได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าณโรงเรียนประชาราษฎร์วิทยาตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางที่นี่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนมาประสานเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านศีลธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาของเด็กนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพของครูตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการยึดมั่นในคุณค่าของวิถีพุทธที่เห็นนี้คือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าวันดีกำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันดีเสมือนเป็นวันพระในโรงเรียนและพระสงฆ์แห่งวัดบ้านร้องซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนจะได้มาร่วมนำในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมภายในโรงเรียน
1: มีการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็สวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีผลในการเรียนค่ะ
0: แนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระราชดำริในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาพิเศษต่างๆล้วนเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาและสังคมที่ครูของแผ่นดินได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยกันสร้างต้นกล้าที่ดีเป็นพลังพัฒนาประเทศสืบไป

0: ภาพบอกเล่าถึงความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคที่ห่างไกลทุรกันดารทรงทุ่มเทพระราชฤทัยทรงงานบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างไม่ทรงย่อท้อต่อแสงแดดร้อนระอุหรือสายฝนอันหนาวเย็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจักษ์ในสภาพแผ่นดินและภูมิสังคมที่แตกต่างทรงเป็นคนไทยที่รู้จักแผ่นดินไทยมากที่สุดนอกจากนั้นทรงเป็นแบบอย่างของครูผู้รู้จริงในการค้นหาแนวทางการพัฒนาทรงทดลองค้นคว้าด้วยพระองค์เอง
1: ตัวอย่างนี้มันต้องข้างไฟสปริงเกอร์ตัวสปริงเกอร์เนี่ยมันขึ้นไฟแล้วกระจายแล้วก็เสร็จแล้วมันระเหยไปเลย

0: แต่อันนี้ที่ระเหยหรือที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมาปะทะนี่มันรวมลง
1: ผลจากการทรงงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับพระประสบการณ์ในเรื่องดินน้ำที่ลึกซึ้งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในงานพัฒนาทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการให้ราษฎรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความพอมีพอกินและการพึ่งตนเองเมื่อจำนวนที่ดินในการครอบครองของแต่ละครัวเรือนลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลี้ยงตัวเองได้
0: ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงที่อยู่อันที่สองก็ขอให้ทำสระเหมือนกันเราใช้น้ำในสระนั้นสำหรับปลูกข้าวแล้วก็ถ้าได้แปลงที่สามเราค้นคว้าหาแปลงที่สามใกล้ๆที่นี่ก็ทำแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่น
1: ดังตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
2: เลี้ยงดินแล้วดินค่อยสิเลี้ยงพืชพระองค์ท่านตัดแบบนี้เฮาก็น้อมนำมาใส่ให้เลี้ยงดินสิเลี้ยงพืชพืชก็สิเลี้ยงเรานี่คือชีวิตของชาวนาคุณธรรมที่รู้สึกว่าเฮียนหูมาจากพ่อครูของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูของแผ่นดินจริง
1: ๆในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการครองราชทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงพยายามชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ตั้งอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังสร้างพื้นฐานที่พอมีพอกินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงสร้างเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงพุทธศักราช2539ถึง2540เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
0: มาใหม่ๆนี้โครงการต่างๆก็เกิดขึ้นโรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็กๆแล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือก็ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแต่พอมีพอกินนั่นน่ะหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
1: จนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยการมีภูมิคุ้มกันและชุมชนเกิดความเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบางโรงตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่สามารถพลิกจากชุมชนที่ประสบปัญหาหนี้สินป่าชายเลนถูกทำลายจนกลับมาเป็นชุมชนวิถีพอเพียงฟื้นจากปัญหาหนี้สิน
3: เหมือนกับท่านรู้ทุกอย่างในชีวิตของประชาชนเมื่อท่านรู้ท่านก็เอ่ยคำสั่งออกมาหรือว่าเอ่ยบอกคำเปลยออกมาว่าเออเราต้องอยู่แบบประหยัดนะเราต้องรู้จักขยันนะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะมันจะอยู่ได้

าวันนี้ชาวไทยได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นคำสอนที่ครูของแผ่นดินพระองค์นี้ได้พระราชทานไว้ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือพระปฐมบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าแผ่นดินของสยามประเทศในวันทรงรับอัญเชิญขึ้นเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489

นับเนื่องจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ50ปีเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงอาบพระเสโทต่างน้ำเสด็จพระราชดำเนินไปเกือบทุกตารางนิ้วของประเทศและพระบารมีก็ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรทั่วทั้งชนบทห่างไกล

ปีพุทธศักราช2539ที่จะเวียนมาถึงเป็นปีที่สำคัญของชาวไทยทั้งปวงที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งเป็นปีแห่งการอุทิศพระวรกายเพื่ออานาประชาราษฎร์ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยแท้

กิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองอีกประการหนึ่งคือการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาล

เรือนารายณ์ทรงสุบรรณมีขนาดเท่ากับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่เรียกว่านารายณ์ทรงสุบรรณเนื่องจากหัวเรือจะแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือสัตว์พาหะของพระองค์ซึ่งก็คือพญาครุฑหรือสุบรรณนั่นเอง

0: เรือที่มีหัวเรือเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑหรือทรงสุบรรณเคยมีมาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และมีหลักฐานว่าเรือที่มีหัวเรือเป็นรูปสัตว์ได้ทำขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจากรูปลักษณ์เดิมของพระนารายณ์ทรงสุบรรณนับว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเอกที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานให้ได้ใช้เป็นแม่แบบในการสร้างเรือนารายณ์ทรงสุบรรณในรัชกาลปัจจุบัน
1: เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยนะครับเป็นเรือเก่าซึ่งสร้างมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่4คงได้มีการนำมาใช้ในพระราชพิธีบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักฐานก็ไม่ปรากฏชัดนะครับทีนี้ว่าเรือนี้ก็ได้เก็บรักษาไว้แล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปทางกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรก็ได้พบว่ามีโขนเรือนะฮะเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่นะครับก็ได้เก็บโขนเอาไว้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในการที่จะเป็นต้นของเรื่องในการที่จะพิจารณาที่จะสร้างนะครับเดิมก็คิดว่าจะนำโขนเก่าเนี่ยมาประกอบแต่ว่าเห็นว่าในเมื่อจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้มีการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการสร้างเรือพระที่นั่งขึ้นมาเลยก็เรือนี้ก็จะเป็นลำแรกที่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้
0: ตัวเรือนารายณ์ทรงสุบรรณลำนี้ได้ต่อขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จส่วนหัวเรือซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ลงลักปิดทองประดับด้วยกระจกอันประณีตบรรจงช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร
1: สำหรับในการสร้างเรือนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติในปีกาญจนาภิเษกก็ยังเป็นการที่จะอนุรักษ์ช่างฝีมือในการต่อเรือก็ดีในการแกะสลักก็ดีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้สืบเนื่องต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีการสร้างเนี่ยพวกช่างฝีมือในการต่อเรือไม้เนี่ยก็นับจะถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คงจะทราบว่าไม้หายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกที่จะมาแกะสลักมาแต่งลวดลายรวมทั้งการลงรักปิดทองประดับกระจกอะไรพวกนี้ก็คงจะน้อยๆลงไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็ถือว่าเป็นการที่จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอีกอันนึงด้วยนะ
2: ไปพายให้ได้แนวกันมีเดชแบบพายนิดนึงต่อไปการ
0: กว่ารูปลักษณ์ของเรือนารายณ์ทรงสุบรรณจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะต้องผ่านพิธีการอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฝีพายที่จะต้องเข้าร่วมกับเรือลำดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีพยุหยาตราทางชลมารค
2: ต่อไปจังหวะ2จังหวะ2พุ่งตัวไปข้างหน้านะพุ่งตัวไปข้างหน้าลักษณะนี้โน้มเน่งอึบไล่เสมอเน่งอึบพายลงการพายนกบินนะครับใช้สำหรับเรือพระที่นั่ง
0: การฝึกซ้อมฝีพายจึงถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญที่ฝีพายทุกคนจะต้องฝึกความอดทนและความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ
2: นิ่งนิดนึงกราบ
0: การฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเฮเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยาก
2: วันพักขอจง
0: ด้วยลีลาการร้องทำนองจะต้องผนวกกับผู้ซ้อมฝีพายให้ตรงตามจังหวะโดยมีลูกคู่คอยช่วยประสานเสียงควบคู่กันไป

กิจกรรมสำคัญที่ทั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนจัดให้มีขึ้นในวาระเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกอย่างหนึ่งได้แก่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวหนังใหญ่ชุดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันเป็นยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขามีความเฟื่องฟูมากจึงได้รับการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความอ่อนไหวงดงามจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าเวลาเชิดเข้ากับแสงไฟแล้วดูไหวสถานประดุจจะทำให้พระนครไหวได้ทีเดียว

การเชิดหนังใหญ่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะมีการเชิดเฉพาะในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงการเชิดและการพากย์หนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์

ปัจจุบันไม่ค่อยมีการเชิดหนังใหญ่ให้ดูกันบ่อยนักและไม่มีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงไม่เพียงแต่ซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการที่สร้างมานานกว่า180ปีแล้วเท่านั้นแต่จะสร้างตัวหนังขึ้นใหม่อีกประมาณ60ตัวเป็นตัวหนังชุดใหม่ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9

0: ธีการทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะสลักเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูซึ่งถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จะใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพรายหรือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์
1: หนังใหม่นี่เฉพาะผมเองก็วาดขึ้นมา3ภาพครับเป็นหนังเขาเรียกหนังครูหรือหนังเจ้าอันนี้ก็ถามทางกองการสังเขตเขาบอกว่าก่อนจะมีพิธีเล่นจะต้องมีหนังเจ้าหรือหนังครูเนี่ยออกมาเชิดทำพิธีไหว้ครูซะก่อนคือ1รูปพระครูฤาษีก็ขอให้เป็นท่าเหมือนกับยืนถือไม้เท้านะครับรูปหนึ่งแล้วก็อีก2รูปก็เป็นรูปหนังแผลงหนังแผลงคือหนังทำท่าแผลงสอนก็เป็นเทพเจ้า2องค์ก็คือรูปพระนารายณ์รูปหนึ่งสี่กรนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปพระอิศวรทำท่าแผลงสอนเหมือนกันนะครับมีถือมือถือกันสอนแล้วก็มืออีกมือนึงก็จับลูกศรลูกธนูเนี่ยนะฮะทำท่าแผลงทีนี้ส่วนพวกลวดลายต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่เราจะประดิษฐ
0: ์แม้ว่าหนังใหญ่ชุดพระนครไหวจะชำรุดทรุดโทรมไปบ้างหากด้วยเทคนิคและเครื่องมืออันทันสมัยของช่างฝีมือทำให้การซ่อมแซมตัวหนังที่ได้ช่วยกันปรับปรุงทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทธศักราช2539ปีแห่งพิธีการจนาภิเษกและปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยร่วมกันน้อมเกล้าถวายพระพรพ่อหลวงผู้เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: สวัสดีค่ะสภาพอากาศทั่วไประหว่าง19ถึง25กรกฎาคม69จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะในช่วงวันที่20ถึง25กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่20ถึง25กรกฎาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศกับจอสอร้อยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ
1: การทำความดีอาจเป็นเรื่องที่เริ่มต้นได้ไม่ยากแต่สิ่งที่ยากกว่าการเริ่มต้นคือการรักษาความดีนั้นเอาไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในทุกๆวันเพราะความซื่อสัตย์ความมีน้ำใจและการไม่ละเลยความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการยึดมั่นและทำอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับสองเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เรื่องแรกเริ่มจากซองเอกสารเพียงหนึ่งซองที่คุณสุจิตราลืมไว้บนรถแท็กซี่ภายในมีสมุดบัญชีธนาคารเอกสารสำคัญและเงินทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาทเมื่อรู้ตัวจึงรีบประสานมายังจอสอร้อยเพื่อช่วยติดตามจากข้อมูลเพียงชื่อคนขับทีมงานได้ประสานเครือข่ายต่างๆจนสามารถติดต่อคุณวนิดาบัวดอกคนขับรถแท็กซี่ได้สำเร็จเมื่อได้รับการติดต่อคุณวนิดายืนยันในทันทีว่าซองเอกสารยังอยู่ครบพร้อมนัดส่งคืนเจ้าของสิ่งที่น่าประทับใจไม่ใช่เพียงการได้ของคืนแต่คือคำพูดสั้นๆที่สะท้อนตัวตนของเธอขับแท็กซี่มา26ปีก็ฟังจอสอร้อยมา26ปีตลอดเวลาที่ทำอาชีพนี้ความซื่อสัตย์ไม่เคยเปลี่ยนไปและซองเอกสารในวันนั้นก็เป็นอีกครั้งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการทำความดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่เธอยึดถือมาตลอด
2: เช่นเดียวกับอีกหนึ่งเรื่องราวของเชอแตมสุนัขที่พลัดหลงระหว่างการย้ายบ้านและหายไปหลายวันจนกระทั่งคุณวันดีหานจันทึกไรเดอร์พลเมืองดีซึ่งเห็นประกาศตามหาจากจอสอร้อยสังเกตเห็นสุนัขที่มีลักษณะตรงกันบริเวณถนนเพชรเกษมแม้คุณวันดีจะใส่ขาเทียมและเดินไม่สะดวกแต่ก็ยังเข้าไปดูแลเชอแตมให้อาหารคอยอยู่เป็นเพื่อนและรีบติดต่อเจ้าของให้มารับกลับบ้านเมื่อเจ้าของเดินทางมาถึงพร้อมมอบสินน้ำใจเล็กๆเพื่อแสดงความขอบคุณคุณวันดีกลับปฏิเสธพร้อมบอกเพียงว่ารักและเลี้ยงสุนัขเหมือนกันคำพูดธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความหมายเพราะสำหรับคนที่ทำความดีเป็นนิสัยสิ่งตอบแทนที่มีค่าที่สุดอาจเป็นเพียงการได้เห็นอีกหนึ่งชีวิตกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัย
3: ทั้งสองเรื่องราวนี้อาจแตกต่างกันในรายละเอียดแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความดีที่เกิดจากการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเสมอต้นเสมอปลายคนหนึ่งรักษาความซื่อสัตย์มาตลอด26ปีของการขับแท็กซี่อีกคนไม่ปล่อยผ่านหนึ่งชีวิตที่กำลังต้องการความช่วยเหลือแม้ตัวเองจะมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตก็ตามและตลอดเวลากว่า34ปีจอสอร้อยก็ยังคงทำหน้าที่เช่นเดิมเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงและเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้รับการส่งต่อออกไปสู่สังคมเพราะความดียิ่งถูกบอกเล่าก็ยิ่งมีคุณค่าและเมื่อทุกคนช่วยกันรักษาความดีเล็กๆของตัวเองเอาไว้สังคมของเราก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจและอบอุ่นหัวใจต่อไป กลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งต่อไปนะคะ

0: ที่นุ่งสโลงอย่างนี้เขาเป็นไทยหรือมาเลย์คะ
1: มาเลย
0: ์อ๋อยังเด็กๆอยู่เลยเน
1: า
0: ะเรียนอยู่โรงเรียนศาสนาอ๋อเขาเรียกปอนเนาะ
1: ปอน
0: แล้วผู้หญิงเข้าไหมคะโรงเรียนศาสนา
1: เข้า
0: แต่ว่ามีน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องผ่านโรงเรียนศาสนาไหมคะ
1: บางคนก็เข้าบางคนก็ไม่เข้า
0: แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็อยากให้เข้าตอนที่ลงไปตอนแรกก็มีไปด้วยกันในทีม 4-5 คนนะคะลงไปดูสภาพในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วเน้นที่อำเภอเทพาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณนิพานเนี่ยใช้เป็นฉากของเรื่องที่เลือกให้เด็กใช้ชีวิตแบบกองทัพมดนี่เพราะว่าช่วงนั้นเป็น
2: มันเป็นเรื่องใหญ่มากในขณะนั้นคือ เด็กหนุ่มที่ออกจากโรงเรียนแล้วทั้งหลายในอำเภอนะ

0: พียงแต่ไปซื้อข้าวสารมาใส่ถุงแล้วก็เอาขึ้นรถไฟไปถึงสุไหงโกลกก็ได้สตางค์กลับมาทีหนึ่งเป็นร้อยเป็น200 300หลายร้อย
1: แล้วเดี๋ยวนี้กลับไปนี่ยังมีอยู่อีก
0: ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกในเส้นทางนั้นเขาเลิกไปแล้วคือสมัยก่อนเนี่ย เราขนข้าวสารขนน้ำตาลทรายไปขายมาเลเซียเพราะว่าที่มาเลเซียราคาแพงกว่าแต่ว่าพอถึงตอนนี้มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยย้ายไปขนสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทย
2: พุทธศักราช2519นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในวงวรรณกรรมร่วมสมัยสะท้อนภาพชีวิตของเด็กชาวไทยมุสลิมภาคใต้ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อดิ้นรนหาเลี้ยงชีพกระทั่งเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดในท้ายที่สุด
3: ทำให้ปลูกดอกไม้บ้างล่ะ
4: สวยดีนะ
3: ฉันอยากปลูกให้เต็มเลยล่ะแล้วก็คอยดูเวลาผีเสื้อบินมาเกาะผีเสื้อเนี่ยโชคดีนะเกิดมาได้เจอแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลย
2: 10ปีต่อมาภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับรางวัลสูงสุดคือตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทประพันธ์ยอดเยี่ยมกำกับการแสดงยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

0: เรื่องราวของวัฒนธรรมที่แตกต่างพลังศรัทธาในศาสนาที่ฝังแน่นและธรรมชาติอันงดงามคือภาพบันทึกชีวิตของชาวไทยมุสลิมณชุมชนแห่งนี้ที่มกุฏอรณีผู้ใช้นามปากกาว่านิพพานได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และมองผ่านสายตานักประพันธ์จนกลั่นออกมาเป็นวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ขึ้นเช่นเดียวกับภาพชีวิตของเด็กชายชาวใต้ผู้เลี้ยงชีพโดยการขนข้าวสารข้ามเขตแดนไทยมาเลเซียที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่อำเภอเล็กๆแห่งนี้อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิพพานนั่นเองด้วยเพราะเมื่อ30ปีก่อนขบวนรถจักรไอน้ำที่เดินทางจากเหนือล่องใต้จะต้องแวะหยุดที่สถานีรถไฟบ้านเทพาแห่งนี้เพื่อเติมน้ำและฟืนก่อนจะมุ่งตรงสู่ปลายทางคือสถานีรถไฟสุไหงโกลกระยะนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยควบคุมราคาข้าวสารและน้ำตาลทรายทำให้สินค้าสองชนิดนี้มีราคาถูกกว่าในประเทศมาเลเซียฉากชีวิตแห่งการลำเลียงข้าวสารหนีภาษีเพื่อนำไปขายตามแนวเขตแดนของเด็กชายชาวใต้จึงเริ่มต้นจากจุดนี้
1: จากนี่นั่งไปโกลกกี่ชั่วโมงคะ
2: ประมาณ
1: 4ชั่วโมงเหรอคะแล้วค่าโดยสารนะคะ
2: ค่าโดยสารก็
1: 31บาทเอ๊ะแล้วมันจอดนานไหมคะ
2: ที่นี่นะ
1: ค่ะ
2: จอดประมาณ2นาที
1: 2นาทีแต่ก่อนนี้มันต้องจอดมีการเติมน้ำเติมอะไรใช่ไหมคะแต่ก่อนมันเป็นดีเซลไม่ใช่มันเป็นรถจักรไอ้น้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเหรอคะ
2: เปลี่ยนเป็นดีเซล
1: อ๋อแต่ก่อนนี้รู้สึกจะมีพวกเด็กที่เขาขนข้าวสารอะไรก็ใช้ช่วงที่จอด2นาทีเนี้ยขนข้าวสารใช่ไหมคะ
0: จากวรรณกรรมร่วมสมัยผีเสื้อและดอกไม้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยรัศมีเผ่าเหลืองทองผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกเดินทางกลับสู่บ้านเกิดของนิพพานและร่วมขบวนไปบนเส้นทางรถไฟสายใต้จากอำเภอเทพาสู่อำเภอสุไหงโกลกเพื่อศึกษาชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมตลอดเส้นทางสายนี้ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาจนกระทั่งทุกวันนี
1: ้ฝั่งนี้ขึ้นไปเขามีอะไรขายบ้างคะส่วนใหญ่เขาไปซื้ออะไรกันนะคะ
3: ในชุมชนมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาดูมีความพอใจในชีวิตของเขาอย่างที่เป็นอยู่ที่รู้สึกมากๆก็คือความรู้สึกที่ว่าความผูกพันของเขากับศาสนามีมากกว่าคนไทยที่ถือศาสนาพุทธการที่เขาจะไปสุเหร่าหรือว่าจะสวดมนต์วันละ5ครั้งเนี่ยเขาถือกันค่อนข้างเคร่งครัดความอยู่กับศาสนาของเขาเนี่ยมีเหนียวแน่นมากสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งมาส่งผลให้เราเห็นได้ในนวนิยายที่คุณนิพพานเขียนทำให้เมื่อออกมาเป็นบทภาพยนตร์หรือเป็นตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็มีเน้นความคิดในเชิงของศาสนาเข้าไปด้วยก็ไปตามหมู่บ้านที่ต่างๆกันแม้แต่หมู่บ้านที่เป็นชาวประมงที่เป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขาการที่ฉากเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแล้วก็บนเส้นทางรถไฟนี่คุณนิพันธ์มีความรู้สึกชอบรถไฟเป็นพิเศษหรือว่าผูกพันอะไรเป็นพิเศษกับสถานีรถไฟ
4: ผมชอบเดินทาง
3: ชีวิตที่นั่นอะไรแบบนี้นะจ๊ะ
4: ผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยรถไฟเป็นเพียงพาหนะอย่างเดียวที่เราใช้ได้อำเภอเทพาสมัยก่อนไม่มีเส้นทางไม่มีถนนรถยนต์ที่จะออกไปยังเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเมืองแต่ละครั้งเราก็ต้องนั่งรถไฟแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตบนรถไฟเนี่ยมันสนุกดีมีคนต่างๆมีการเคลื่อนไหวมีเสื้อและดอกไม้มันหมายถึงได้สองอย่างคือการเดินทางแล้วก็อะไร ความสวยงามความดีงามอะไรก็แล้วแต
0: ่แม้วันนี้ภาพของกองทัพมดเหนือขบวนรถไฟสายใต้จะจางหายไปภายนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้ยังคงสะท้อนภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนอย่างเหนียวแน่นพร้อมกับส่งผ่านขนบประเพณีจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เรือทุกลำถูกเข็นขึ้นฝั่งงดเว้นการออกทะเลเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานฮารีรายองานรื่นเริงหลังออกบวชของชาวมุสลิมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ประเพณีการถือศีลอดของชาวมุสลิมเริ่มต้นมา1เดือนแล้วตลอดระยะเวลา1เดือนอันนับตามจันทรคติของศักราชอิสลามชาวมุสลิมจะต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและรักษาร่างกายทุกส่วนให้พ้นจากการทำชั่วทั้งปวงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกหลัง1เดือนแห่งการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้อยู่ในความสำรวมแล้วค่ำวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศพากันดูดวงจันทร์หากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวขึ้นทางทิศตะวันตกให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวช
5: มันมั่วไปจันทร์เย็นไม่ผู้หลานเนี่ยไม่เห็นเหลือให้ไปตัดตู้ยืนตู้ยืนรถตายยืนแต่จะไม่มา
0: การดูดวงจันทร์เพื่อออกบวชนั้นเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวอันมีความหมายถึงขึ้นหนึ่งค่ำโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าช่วงที่พระอาทิตย์ตกในทันทีให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวชหากไม่เห็นในวันนั้นให้ถือวันถัดไปเป็นวันออกบวชแทนเส้นทางทุกสายนำชาวมุสลิมผู้ไกลถิ่นกลับสู่บ้านเกิดเพื่อร่วมฉลองงานเทศกาลฮารีรายอที่กำลังจะเริ่มต้นหลายสิบปีก่อนนิพพานได้บันทึกไว้ในวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ว่างานฮารีรายอคืองานหลังการสิ้นสุดเดือนถือบวชอดอาหารซึ่งบรรดากรรมการศาสนาอิสลามจะจัดเตรียมงานกันใหญ่โตเต็มไปด้วยขบวนแห่อันประดับประดาสวยงามมีหุ่นรูปสัตว์ต่างๆรวมถึงการแสดงลิเกฮูลูศิละและชกมวย

การเดินทางเพื่อย้อนรอยวรรณกรรมในวันนี้อาจทำให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเด่นชัดขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันงานฉลองอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ลดลงเหลือเพียงการประกอบพิธีทางศาสนาที่จำเป็นและงานเลี้ยงเล็กๆตามบ้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและไม่ฟุ่มเฟือยหลังการออกบวชแล้ววิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมดำเนินไปเช่นปกติธรรมชาติยังคงเอื้อประโยชน์ให้ชีวิตและศาสนายังคงเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจให้เสมอมาสำหรับมุสลิมบางกลุ่มที่มิต้องดิ้นรนกับการประกอบอาชีพแล้วช่วงเวลาพักผ่อนของชาวไทยมุสลิมเหล่านี้คือการเลี้ยงนกเขาชวาด้วยเหตุที่นกเขาชวาเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารายามว่างหลังการกรีดยางตอนเช้าคือการเลี้ยงนกเขาชวานั่นเองทุกวันนี้การจัดประกวดแข่งขันเสียงร้องนกเขาชวาเริ่มมีมากขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการประกวดพร้อมกับที่นกเขาชวาที่ชนะประกวดถูกตั้งราคาตัวละนับแสนบาทแต่ในชุมชนเล็กๆหลายแห่งการแข่งประกวดเสียงร้องนกเขาชวายังคงทำหน้าที่เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเชื่อมสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีมุสลิมเชื่อว่าสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนี้อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างขึ้นและเป็นผู้กำหนดให้ดำเนินไปตามธรรมชาติภายใต้กฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ได้วางไว้สำหรับเด็กๆเหล่านี้คงอีกนานกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิมแต่วันนี้พวกเขาจะได้รับการถ่ายทอดหลักปฏิบัติของชีวิตอันได้แก่การยึดมั่นในอัลเลาะห์ทำละหมาดวันละ5ครั้งถือศีลอด1เดือนและหากสามารถไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียให้กระทำให้จงได้อาจเป็นด้วยเพราะศาสนาอิสลามนั้นเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางด้วยระบบโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ควบคู่ไปกับศาสนารวมไปถึงการไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ในเมกกะอันจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางศาสนาให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งทำให้นับวันที่ศาสนาอิสลามตั้งมั่นเหนือดินแดนแห่งนี้แล้วความรู้ความเข้าใจในศาสนาจึงฝังรากลึกและได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นเส้นทางรถไฟสายนี้นำพาเหล่านักแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ยังต่างแดนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสู่ชุมชนที่เกิดสำหรับผู้รอคอยอยู่ที่นี่งานรื่นเริงเพื่อร่วมฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ถูกจัดขึ้นพิธีฮัจญ์ยังต่างแดนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสู่ชุมชนที่เกิดสำหรับผู้รอคอยอยู่ที่นี่งานรื่นเริงเพื่อร่วมฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์

0: ตลอดระยะเวลา1ปีของการทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพของคนที่นี่การได้มีโอกาสร่วมงานฉลองประจำปีอันยิ่งใหญ่ถึง2ครั้งนับจากเทศกาลฮารีรายอจนถึงงานฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ในวันนี้อาจช่วยเติมพลังให้ชีวิตที่ต้องต่อสู้อุปสรรคในปีถัดไปได้บ้างสำหรับเด็กๆแล้วความสนุกสนานรื่นเริงในชีวิตอาจมีให้เห็นได้แทบทุกวันหากการเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันเด็กๆ เหล่านี้อาจไม่ต้องเผชิญความโหดร้ายและยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตเช่นเด็กชาวใต้ในอดีตอีกต่อไปเหนือสิ่งอื่นใดหากชีวิตมีทางเลือกพวกเขายังคงปรารถนาที่จะเลือกวิถีทางอันบริสุทธิ์ดีงามอยู่นั่นเอง
1: จำได้ว่าตอนที่อ่านเรื่องนี้ที่ชอบคือพูดถึงตัวละครที่เป็นคนเล็กๆที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้ อย่างมีความดีงามเนี่ยนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันเขาเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันที่รู้สึกมันเหมาะกับชีวิตเล็กๆคือไม่ฝันยิ่งใหญ่อยากจะเป็นอะไรที่มันเกินสิ่งที่มันเป็นสภาพที่เด็กๆจะนึกได
2: ้เพราะว่าสังคมที่นั่นมันเป็นสังคมเล็กๆชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตมากมายก็เพียงแต่ว่าให้มีชีวิตอยู่มีรายได้พอสมควรแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเท่านั้นก็พอ
3: ทำไมเธอไม่ปลูกดอกไม้ขายล่ะ
4: ปลูกดอกไม
3: ้เขาไม่เคยเห็นหรอผู้แม่ค้าเอาดอกไม้ไปขายฝั่งโน้นแล้วมากๆนะ
4: แต่ผมรู้จะขายไงนี
3: ่ฉันจะเป็นคนรับดอกไม้ของเธอไปส่งให้เองดีไหมล่ะแล้วทีเนี้ยล่ะก็จะมีผีเสื้อมาบินอยู่ในสวนของเธอเต็มไปหมด
0: ฉากรักอันบริสุทธิ์ของเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งคู่ละทิ้งอาชีพผิดกฎหมายสร้างชีวิตใหม่ตามวิถีทางแห่งความดีได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสานความรักและความดีงามต่อกันภายใต้ท่าทีอันเงียบขรึมผิวหน้าที่กล้านแดดลมชนชาวมุสลิมเหล่านี้เลือกที่จะดำรงชีวิตอันสงบสุขสอดคล้องกับธรรมชาติบนผืนแผ่นดินนี้มาตลอดแม้แต่ในยุคสมัยนี้แนวคิดเรื่องความรักความเป็นพี่น้องและสันติยังคงส่องสว่างออกมาให้เห็นนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้อยู่เช่นเดิม

0: พระเจ้าสมัครใจอยู่ที่นี่พี่รับรองว่าใครจะมาขืนใจเจ้าไปจากที่นี่ไม่ได้บอกพี่สิว่าเจ้าจะอยู่ที่นี
1: ่ไว้พรุ่งนี้เถอะจ้ะพรุ่งนี้เที่ยงตรงฉันจะไปพบกับพี่ขวัญที่ศาลเจ้าพ่อแล้วฉันจะบอก
0: เจ้าจะบอกกับพี่รู้ว่าเจ้าสมัครใจจะอยู่กับไอ้ขวัญที่ทุ่งบางกะปิหรือจะกลับไปเป็นอื่นที่บางกอกนั่นแหละ

0: พุทธศักราช2519ตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มภาพยนตร์แผลเก่าประทับอยู่ในความทรงจำของมหาชนผู้ชมจำนวนมาก
1: ข้าจะขอพูดอะไรด้วยจะสองสามคำขอให้ข้าได้ตากระเลียมในลำน้ำนี่เถิด
2: พี่ขวัญอย่าทำพ่อข้าอย่าแพ้
0: ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นแบบอย่างของนิยายรักเศร้าสะเทือนใจที่สวมบทบาทโดยดารานำแสดงยอดเยี่ยมหลายท่านซึ่งผ่านการกลั่นกรองและกำกับอย่างพิถีพิถันโดยผู้กำกับมือดีอย่างเชิดทรงศรีจนทำให้แผลเก่าคว้ารางวัลตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองอย่างเต็มภาคภูมิเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะแต่ละภาพแต่ละฉากที่ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในชนบทชานเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อ50ปีที่ผ่านมาได้ดีที่สุดในขณะที่ความเป็นจริงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสถานที่อันเป็นจุดก่อกำเนิดตำนานรักขวัญเรียมซึ่งไม้เมืองเดิมผู้ประพันธ์ระบุไว้ในนวนิยายแผลเก่าคือที่ปลายน้ำคลองแสนแสบเขตอำเภอบางกะปิชานเมืองพระนครในราวปีพุทธศักราช2480สถานที่จริงที่เชิดทรงศรีใช้เป็นจุดถ่ายทำหลักของแผลเก่าเมื่อกลายเป็นมิติของภาพยนตร์คือพื้นที่บ้านโพหักรอยต่อคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านเล็กๆที่ดำรงเอกลักษณ์ไทยดั้งเดิมไว้เหนียวแน่นและเคยเป็นแหล่งก่อเกิดตำนานรักหวานซึ้งของหนุ่มสาวหลายคู่ซึ่งดำรงความเป็นอมตะไว้ไม่ด้อยไปกว่าอ้ายขวัญและอีเรียมของไม้เมืองเดิมเลย

0: จากผืนน้ำแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีหลากไหลสู่จังหวัดราชบุรีในนามแม่น้ำแม่กลองสายน้ำแห่งชีวิตที่เอื้อประโยชน์แก่ชาวราชบุรีอย่างอเนกอนันต์ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อการสัญจรจนเสร็จสิ้นลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระราชทานนามว่าคลองดำเนินสะดวกซึ่งตัดผ่านชุมชนบ้านโพหักเขตอำเภอบางแพโดยมีคลองโพหักเป็นคลองซอยแต่ถือเป็นรอยต่อแดนระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอบางแพเมื่อมีคลองใหญ่และคลองซอยตัดผ่านถึงกันได้ตลอดวิถีชีวิตชาวบางแพและดำเนินสะดวกจึงพลิกผันจากการเป็นชาวสวนอย่างเดียวสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามคลองต่างๆด้วยที่เรียกว่าตลาดเรือหรือตลาดน้ำนี่คือตลาดน้ำปากคลองโพหักในเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกและบ้านโพหักอำเภอบางแพสถานที่ค้าขายผลิตผลต่างๆจากเรือสวนและบริเวณใกล้เคียงเรือต่างๆเหล่านี้จะนำของมาขายเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวน้ำเมืองราชบุรีอีกแห่งที่ยังพบเห็นได้ที่นี
1: ่ปลายก็อายุ20 กว่า30 กว่าอายุเป็น70แล้วก็ไปขายบวงงามก่อนบวงงามแล้วก็ไปโพหักแล้วจากโพหักก็ไปท่าใหญ่นะ จะขาย3แห่งนี่แหละ
0: ป้ากิมเป้าวัย73ปีชาวสวนแห่งคลองโพหักผู้มีวิถีชีวิตผูกพันกับตลาดน้ำแห่งนี้ตลอดมาทุกๆเช้าป้ากิมเป้าจะลำเลียงผักลงเรือออกไปขายที่ตลาดน้ำและหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอดำเนินสะดวกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำสวนทำไร่ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม
1: ้ที่ขายของมานี่ก็เข้ามา30ปีได้แล้วพอหักมันก็บ้านน้อยจนนี่บ้านมันเต็มหมดอ่ะก็มาเห็นกับทุ่งนาทุ่งนาเขาหวานข้าวหวานข้าวแต่ว่าเออไม่มีเมียข้าวอย่างเดียวเขาเมียเข้ามาซื้อของข้างนอกเอาไปขายข้างในชาวเขาก็เรือมากันลากกันมาก็ซื้อก็ไปขายเนาะมันไกลสิไกลแต่มันเหนื่อยขี้เกียจไปอ่ะไปทั้งปัตตมืดเลยปัตตวางแถววัดนั่นอ่ะเขาผักที่เราไปเนี่ยเขาก็ซื้อหมดมีถั่วคางเนี่ยมีมะเขือเนี่ยมีพริกสดมีพริกแห้งอะไรเนี่ยเขาเอาของนั่นน่ะพอเขาบ้าเอาของเราแล้วไม่ต้องออกคลองใช่ไหมเขาก็ซื้อเราไปขายทีเรา3วันจะไปทีสองวันสามวันไปทีเนี่ยเขาก็ซื้อไว้ซื้อผักไหมจ้ามีผักมาขายนะสดสดจะเอาผักแล้วก็เอาเลือกเอา
0: ด้วยเหตุนี้ชุมชนโพหักจึงกลายเป็นแหล่งรับซื้อผลไม้โดยใช้เส้นทางคลองโพหักเป็นที่สัญจรข้ามไปมาในอดีตป้ากิมเป้าขายผักของท่านโดยแลกเปลี่ยนกับข้าวหรือผลไม้กับชาวนาชาวสวนละแวกบ้านอื่นอันถือเป็นรูปแบบการค้าสมัยโบราณซึ่งเป็นที่มาของคำภาษาอังกฤษว่าบาร์เทอร์หมายถึงการค้าขายแบบแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของที่ประเมินว่ามีคุณค่าเทียบเคียงกันได้รูปแบบการค้าแบบนี้ค่อยๆสูญหายไปเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นเป็นการใช้เงินแลกเปลี่ยนกับสินค้าเช่นในปัจจุบันแต่กระนั้นป้ากิมเป้าก็ยังหว วงแหนอาชีพที่เลี้ยงชีวิตป้าให้เติบใหญ่สู่วัยบ้านปลายในวันนี้แม้จะไม่ค่อยมีใครเอาข้าวหรือผลไม้มาแลกกับผักของป้าอีกแล้วก็ตามจะมีใครรู้ว่าป้ากิมเป้าอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายแห่งอดีตแม่ค้าขายผักย่านคลองโพหักดำเนินสะดวกแล้วก็ได้

งกระดูกมนุษย์สมัยโบราณที่เนินโคกลับขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2520ได้ถูกตรวจสอบจนเป็นที่ยอมรับโดยนักโบราณคดีว่ามีอายุเก่าแก่เทียบเคียงกับแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงและถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้อ่าวไทยมากที่สุดอันเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าได้มีชุมชนมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ณพื้นที่บ้านโพหักมาแต่บรรพกาลนับพัน

0: ระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีขณะที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดำรงพระยศหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีได้กวาดต้อนเฉลยศึกชาวล้านนาลาวมอญและเขมรมาอยู่ในความดูแลของพระองค์โดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เมื่อมีพระราชดำริให้ขุดคลองจึงทรงเปิดให้คนจีนมารับจ้างขุดด้วยจึงทำให้พื้นที่เมืองราชบุรีมีคนหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานล้อมรอบชุมชนไทยดั้งเดิมและกลายเป็นชุมชนใหญ่มาจนทุกวันนี้ความเป็นชุมชนไทยดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีพัฒนาการเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านานแต่มาวันหนึ่งมีชนต่างถิ่นหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบจนโพหักมีสภาพเหมือนชุมชนไทยไข่แดงในวงล้อมของลาวมอญเขมรและจีนที่อพยพเข้ามาภายหลังนี่อาจเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องรักสามัคคีกันและหวงแหนขนบประเพณีและวิถีดำเนินชีวิตเยี่ยงบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นและอย่างประวัติท่านพึงในมโนสำนึกเสมอมาว่าวัฒนธรรมของพวกเขาอาจจะถูกกลืนโดยคนไทยเชื้อชาติอื่นจนสูญสิ้นไปในที่สุดนี่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อชุมชนไทยดั้งเดิมอื่นๆถูกความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยดูดกลืนไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่ทำไมชุมชนโพหักจึงยังดำรงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว้ได้จนกลายมาเป็นฉากอมตะของภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในเวลาต่อมา
1: ครับน้องตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆเดินขาต่อแต่หญิงอื่นละพี่ไม่สนใจ
0: หากขวัญเรียมคือตำนานรักอมตะแห่งคลองแสนแสบในนวนิยายของบรมครูไม้เมืองเดิมชีวิตจริงในอดีตของชาวบ้านโพหักก็มีตำนานรักที่ทรงคุณค่าไม่ด้อยไปกว่ากันเลยเรียกกันว่าตำนานรักขันอาสา
2: อาสานี่คือกระบวนการฝึกคนให้รู้จักเอาใจทำตัวให้เป็นที่รักของฝ่ายตรงข้ามอาสาของโพหักนี่คือกระบวนการที่จะทำให้หนุ่มสาวซึ่งแต่เดิมก็คงจะมีการคลุมถุงชนแต่ว่าขวานลูกจะแต่งงานกันนั้นก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันฝึกฝนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้ฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณภาพให้เห็นความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
0: อาจารย์อภัยนาคคงรองหัวหน้าคณะวิชาศิลปะประจำชาติสถาบันราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างเป็นชาวโพหักโดยกำเนิดกล่าวได้ว่าท่านคือลูกโพหักรุ่นสุดท้ายที่ท่านเห็นกระบวนการรักแบบขันอาสานั่นคือหนุ่มโพหักที่หมายปองสาวบ้านใดก็จะขันอาสาสารกระบุงตะกร้าไปให้สาวใช้งานประกวดเครื่องจักสารอาสาแห่งบ้านโพหักซึ่งอาจารย์อภัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนับเป็นการฟื้นตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวโพหักในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์อีกครั้งโดยมีกติกาง่ายๆให้ทุกบ้านที่มีตะกร้าหรือกระบุงอาสาซึ่งคุณปู่คุณตาอาสาสารไว้ให้คุณย่าคุณยายในวัยที่ความรักผลิบานมาประกวดประขันกันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือการให้กำลังใจพ่อแก่แม่เฒ่าชาวโพหักที่สู้อุตสาห์เก็บรักษาเครื่องจักสารอาสาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของลูกหลานในปัจจุบันเส้นหวายทุกเส้นจะถูกสอดประสานเข้าด้วยกันด้วยรูปทรงต่างๆที่เจ้าของมุ่งมั่นด้วยจิตใจให้มีความสวยงามตามที่มุ่งหวังไว้ การอาสาของคนโพหักรุ่นก่อนๆจะต้องรอคอยกันอย่างน้อย1ปีจึงจะแต่งงานกันและสิ่งของอาสาจะมอบให้หญิงสาวเป็นระยะตามฤดูกาลที่จะมาถึงสิ่งของที่นำมาอาสาของหนุ่มโพหักมีตั้งแต่กระบุงตะกร้าขันไถคราดแอกกระจาดหาบไม้คานงอบและไม้พายทุกสิ่งจะทำให้หญิงสาวเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมในท้องนาเมื่อเริ่มฤดูไถหว่านและเมื่อไปวัดไม้คานจะเหลาเป็นรูปหางหงเพื่อหาบข้าวไปทำบุญระหว่างพรรษาเมื่อมีงานกฐินก็จะบรรจงตัดแต่งงอบให้งดงามเพื่อใช้สวมกันแดดในงานและแม้กระทั่งไม้พายก็จะแกะสลักเป็นลวดลายเพื่อนำไปใช้ในการแข่งเรือสิ่งของอาสาทั้งหมดจึงเป็นดั่งจิตวิญญาณของชายหนุ่มบ้านโพหักมิใช่เป็นเพียงเครื่องจักสานธรรมดาเพื่อการใช้สอยเท่านั้น
2: อาสานี่จึงเป็นกิจกรรมของคนโพหักต่อคนโพหักเองเมื่อเราจัดประกวดงานจักสานเมื่อเดือนมกราคมที่แล้วยังมีคนเอาของอาสาที่มีอายุกว่า100ปีมาเข้าประกวดอยู่เป็นอันมากคุณย่าคุณยายอายุ90 80ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ยังเอากระบุงกระจาดของคุณตาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเอามาดูอยู่ยังมาฟูมไฟร้องไห้คิดถึงคุณตาคุณปู่อยู่การมีชีวิตร่วมกันถึง 60-70 ปีเนี่ยมันก็เหลือเครื่องเหล่านี้ไว้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักความผูกพัน
0: จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ชาวบ้านยังนิยมหาบกระจาดอาสาออกไปทำบุญในวันนักขัตฤกษ์ต่างด้วยฝีมือในการรังสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามจากไม้ไผ่ที่มีมากมายในถิ่นโพหักแห่งนี
3: ้ทำอะไรมาคุยด้วย
4: มาเลยก็มาไหน
3: ทำอะไร
4: จะทำอ่อนสักใบ
0: นอกจากฝีมือในการสานตะกร้าที่ยอดเยี่ยมแล้วชาวโพหักยังมีวัฒนธรรมขับขานเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
4: บุ้งสวยแล้วเ
3: ว้ยทำหมดเลยเราเอาอะไรใส่ข้างใน
4: ไม่ต้องใส่อะ
0: ปู่ออดมีสกุลญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของอาจารย์อภัยนาคคงวัย72ปีอดีตพ่อเพลงประจำถิ่นบ้านโพหักรุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในยามว่างปู่ออดจึงมักขับขานเพลงพื้นบ้านถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอ
4: ผ่านน้ำแม่ผ่านผู้จะไปเฉยไวเฉยไวผ่านแต่น้ำแม่ผ่านใส่บัวบนหิ่งและน้องยานิ่งอยู่นานมาช่วยกันผ่านควางเอ้ยเอาชาเจ้าเอ้ยควายหัง
5: รู้ศรัทธาคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นปฏิภาณกวีขณะที่เราว่ากันเนี่ยด่ากันเจ็บๆแสบๆเนี่ยเราก็ว่ากันเป็นคำพูดแต่เขาว่ากันเป็นบทกลอนแล้วเวลาว่ามาเจ็บว่ากลับต้องให้เจ็บกว่าอีกดังนั้นคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเป็นพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านเนี่ยมีพลังลึกลับในตัวเองซึ่งนึกว่าคนรุ่นหลังหลายๆคนคงทำไม่ได้อย่างพวกท่าน
0: ปิยนุชนาคคงบุตรสาวของอาจารย์อภัยจบการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจและนักพูดที่สามารถนำศิลปะเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานกับการพูดได้ดีที่สุดคนหนึ่งด้วยเหตุที่ใฝ่ใจฝึกหัดร้องเพลงพื้นบ้านกับคุณพ่อมาแต่ยาววัย
6: เพลงโพหักมีค่ามากเพราะว่าพอนึกเคยตามผู้ไทยกินีศึกษาไปนะคะตามคุณพ่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องหลายจังหวัดปรากฏว่าเพลงมารวมอยู่ที่โพหักเยอะที่สุดเลยเพลงบ้าน
0: วันนี้ครอบครัวนาคคงกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดอีกครั้ง ันเป็นโอกาสให้ปิยนุชได้ใช้ความรู้ทางดนตรีและเพลงพื้นบ้านกลับมาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่โพหักด้วยมุ่งหวังรักษามรดกเพลงพื้นบ้านโพหักมิให้สูญหายไปกับการ

ในคืนวันที่หนุ่มสาวโพหักวันนี้กำลังหลงลืมเพลงพื้นบ้านกับตะกร้าอาสาและทุ่งนาเขียวขจีที่เคยเป็นฉากรักอมตะของขวัญเรียมในภาพยนตร์แผลเก่าได้ถูกแปลสภาพกลายเป็นนากุ้งเสียส่วนใหญ่แล้วความตั้งหวังของครอบครัวนาคคงแม้มิอาจฟื้นคืนรอยอดีตอันรุ่งเรืองของโพหักให้กลับคืนมาได้แต่นี่อาจเป็นความพยายามเล็กๆที่จะยืนยันความเป็นชุมชนไทยแต่ดั้งเดิมซึ่งเปี่ยมด้วยวิถีแห่งเอกลักษณ์ไทยโบราณแท้ๆให้ลูกหลานในปัจจุบันสมัยได้ประจักษ์ว่านี่แหละคือโพหักแหล่งกำเนิดตำนานรักขันอาสาอันน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

ั้นในเพลงพื้นบ้านแต่ละบรรทัดแต่ละบทเนี่ยมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนทำให้เราได้ศึกษามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองข้ามไปแล้วมันจะไม่มีค่าอะไรเลยนะคะในสายตาคนรุ่นใหม่แต่ถ้าศึกษาลึกๆแล้วนั่นคือประวัติศาสตร์เล่มโตของเราเลย

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ผมขี่จักรยานประจำมานานแล้วนะครับตั้งแต่4ขวบจนเดี๋ยวนี้63ก็59ปีแล้วแต่ก่อนก็ขี่ในกรุงเทพตอนหลังก็ขี่ไม่ไหวเพราะอากาศไม่ดีรถยนต์เยอะก็เลยหาที่ไปขี่ตามต่างจังหวัด

0: อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนไปทำลายธรรมชาตินะครับเราไปเรื่องเงียบๆสงบๆที่แรกเพื่อนผมมาเขาใหญ่ก็ใช่เดินนะครับแต่ตอนนี้เดินมันไปไม่ค่อยได้ไกลถ้าขี่จักรยานนี่มันไปได้ระยะไกลกว่าในเวลาเท่าๆกันนะ
1: ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเลยสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตและสิ่งรอบข้างดังเช่นลือชัยกาญจนวณิชย์ในวันว่างวันนี้เขาและภรรยาคู่ชีวิตออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยรถตู้ซึ่งพ่วงเอาจักรยานมาด้วย
0: เขาใหญ่นี่ผมว่าทำได้ดีก็ดีขึ้นทุกวันครับการจัดการของป่าไม้นี่ก็ดีขึ้นนะครับควรจะให้คนท่องเที่ยวได้นะครับทั้งนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็คนก็ควรจะท่องเที่ยวในลักษณะซึ่งว่าใต้ข้อบังคับของกรมป่าไม้แต่ผมว่ามันไม่เหมือนกับเราไปเที่ยวในสถานที่ทั่วไปนี่พัทยาอะไรนี้เราจะไปยังไงกันไปกี่คนก็ได้แต่นี้เรามาเที่ยวในวรรณอุทยานก็ควรจะต้องตามกฎตามข้อบังคับของป่าไม
1: ้ในขณะที่ผู้คนเมืองกรุงยุ่งอยู่กับการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัญหาที่น่าปวดหัว มีคนกลุ่มหนึ่งหันมาผ่อนคลายโดยการเดินทางด้วยแรงขาของตัวเองในยามที่มีโอกาสก็จะรวมกลุ่มกันหันหลังให้กรุงเทพมุ่งสู่ความสงบตามชนบทโดยมีพาหนะคู่ใจคือจักรยาน

ณจุดเริ่มต้นที่สถานีน้ำตกมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอนุสาสน์อสทและบ้านจักรยานร่วมกันจัดรายการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสถานที่ต่างๆเช่นหมู่บ้านเด็กเขื่อนท่าทุ่งนาปราสาทเมืองสิงห์การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางสัมผัสธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเพราะจักรยานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงนอกจากนั้นยังสามารถสัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกว่าการเดินทางโดยรถยนต์

ักรยานเป็นพาหนะที่มีกลไกอย่างง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เป็นพาหนะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกยอมรับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อเทียบน้ำหนักต่อระยะทางว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะมีการทดรอบใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งน้ำมันหรือแหล่งพลังงานอื่นๆบนผืนโลกฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีจักรยานใช้ราว200ปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมาถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยรับจักรยานเข้ามาครั้งแรกเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5

ักรยานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอยู่ในขณะนี้คือเสือภูเขาหรือ Mountain Bike ซึ่งพัฒนามาจากจักรยาน BMX และมีการใส่เกียร์เพื่อความรวดเร็วดังเช่นเสือหมอบแต่ใส่วงล้อที่ใหญ่กว่า BMX ทำให้สามารถวิ่งในทางขรุขระได้ดี

เสือภูเขาจึงเป็นจักรยานที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความเบาและความทรหดอดทนลุยได้ทุกสภาพพื้นที่

สำหรับการท่องเที่ยวแล้วไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นจักรยานอย่างดีราคาแพงหากขึ้นอยู่กับความพอใจและทุนทรัพย์ของแต่ละคนสิ่งสำคัญคือการได้รู้จักตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการมุ่งไปข้างหน้าด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเพื่อซึมซาบกับทิวทัศน์รอบข้างได้สูดหายใจอย่างเต็มปอด

0: ได้ท่องโลกกว้างมากกว่าได้มาสัมผัสกับมันจริงๆมากกว่าได้รู้จักกับตัวเองด้วย
1: นี่เป็นครั้งแรกของสรัญวุฒิภูรจักรบนเบาะพาหนะ2ล้อชนิดนี้กับระยะทางไกลๆเช่นนี
0: ้ตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับที่มานี่ก็มีเพื่อนๆชวนกันมาเห็นรายการน่าสนใจมากก็เลยมากันเมื่อก่อนก็ขี่ตามซอยขี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กๆกับเพื่อนๆขี่ไปทั่วแถวบ้านบ้างเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แต่ไม่เคยไประยะทางไกลๆที่ว่าออกมาต่างจังหวัดกันเลยจริงๆก็เพิ่งมีทริปนี้ได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรตามที่ได้คิดไว้เที่ยวไปไม่เหมือนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาคอยห่วงนู่นห่วงนี่นี่เที่ยวไปได้เรื่อยๆดูสองข้างทางอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุด

ากเปรียบชีวิตดังเช่นการเดินทางที่ต้องมีเรื่องราวและประสบการณ์ต่างกันออกไปบางครั้งอาจเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าบางเวลามีความสุขมีภาพอันงดงามเป็นความทรงจำที่ดีขึ้นอยู่กับผู้คนว่าจะเลือกรับสิ่งใดสิ่งสำคัญคือได้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสังคมที่ได้ผ่านไปและได้แบ่งปันความดีงามให้คนอื่น

ใต้ร่มเงาของแมกไม้และสายน้ำริมถนนลาดยาศรีสวัสดิ์ของเมืองกาญจนบุรีเด็กกำพร้าหรือเด็กที่มีฐานะทางบ้านยากจนได้มาอยู่รวมกันณที่นี้โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโรงเรียนที่ปราศจากไม้เรียวห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมและกระดานดำคณะจักรยานแวะมาเยี่ยมเด็กๆและได้รวบรวมหนังสือมามอบให้แก่เด็กที่นี่

0: ก็ยัดเราเด็กผีผ่านเข้าไปเมืองเพื่อให้ประชาสัมพันธ์โครงการที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งไว้ครับ
1: งานนี้คงจะเป็นงานที่เราจะพยายามประชาสัมพันธ์ชมรมให้มีความเข้าใจกับคนมากขึ้น
2: และนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายเรี่ยวแรงและจิตใจของคนเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกคณะเข้านมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนจะออกเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและสูงชันสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาด

ากการจัดของชมรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.ธงชัยพรรณสวัสดิ์เป็นประธานชมรมและได้ร่วมปั่นไปกับบรรดาสมาชิกในครั้งนี้ด้วย

ผมชอบทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คิดว่าเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไปทางรถอาจจะได้มองเห็นบ้างแต่ก็เพียงแค่ผิวเผินแค่ฉับฉวยผ่านไปแล้วก็เลยไปแต่จักรยานเนี่ยจะไปได้เร็วอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ซึมซาบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะเข้าตัวได้มากขึ้น

ฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปขี่แบบไม่รีบร้อนถ้าเกิดเรามีเวลามากๆอย่างนี้พอเราเหนื่อยเราก็พักข้างทางเราทานน้ำจากชาวบ้านที่ใส่ขันมาให้ระหว่างนั้นเราก็คุยกับเขาเราได้สัมผัสกับชีวิตอีกอย่างหนึ่งได้สัมผัสกับความรู้สึกของชาวบ้านซึ่งเขา

วลาครั้งที่ไปผ่านฉันนั้นก็ต้องแวะคุยกับเขาเป็นสิ่งซึ่งผมว่าในกรุงเทพค่อนข้างหายากเพราะว่าความบีบคั้นทางสังคมความเร่งร้าวทางเศรษฐกิจความที่คนกรุงเทพไม่ค่อยเชื่อใจกันและกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเนี่ยทำให้มันมีเหมือนกับม่านกั้นระหว่างคนกรุงเทพด้วยกันแต่คนในต่างจังหวัดปัญหานี้ไม่มี

ผ่านระยะทางมายาวไกลบางคนก็หมดแรงไปใครที่ยังพอมีกำลังก็มุ่งหน้าต่อไปจนถึงภูหินร่องกล้าสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากพื้นที่ต้องห้ามกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาแสวงหาความสวยงามและร่องรอยของอดีตที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่

จะอยู่จะเป็นสมาชิกกับชมรมจักรยานนี่ค่ะเขาก็ได้ข่าวสารทุกเดือนนี่เขาก็มีจัดทุกเดือนค่ะแต่พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาแล้วก็มาภูหินร่องกล้าอะไรนี้ก็อยากมาด้วยตอนแรกกะไม่ขี่มาก10กิโลแรกพออะไรแต่ตอนหลังก็ไปเรื่อยๆก็โอเค

ขี่จักรยานมาก็จะซาบซึ้งมากจะอยู่ในธรรมชาติอินไปเลยค่ะเพราะมันต้องผ่านทุกขั้นตอนก็ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็รู้สึกคุ้มดีค่ะ

ในยุคสมัยที่ผู้คนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพยายามปกป้องคุ้มครองบางเวลาเราต้องการจะสัมผัสกับธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังแก่ชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาการเดินทางโดยจักรยานเป็นทางออกที่ดีทั้งผู้คนและธรรมชาติ

0: พระเตียนมีใครไปเห็นบ้างปลาบึกปลาบึกใครไปเห็นยกมือหน่อยครับโอ้กันหมดทุกคนเลยอาโตโตขนาดไหนล่ะ
1: คือลง
0: มา
1: เลย
2: ยาว
3: เท่านี้คร
0: ับขนาดไหนนะครับ
3: น
4: ี่ครับ
3: วันก็เท่านี
0: ้
3: คร
0: ับ พิสิทธิ์ขอบใจมากขอบใจมากได้พิสิทธิ์เคยจับปลาบึกใช่ไหมครับ
4: ครับ
0: คุณพ่อเชิญเล่าให้เพื่อนฟังอีกหน่อยสิครับ
4: ครับครับตอนครั้งแรกครับผมออกเรือกับพ่อไปที่ฝั่งบ้านผมเรียกว่าดอนแบงครับก็ปล่อยมองออกจากเรือจนไปถึงฝั่งไทยก็พายเรือไปใต้ไปถึงที่ผมได้ปลาบึกนั่นปลาบึกมันกระโจนขึ้นมาติดอวนของผมพ่อผมน้ำมันกระโดดขึ้นมาน้ำกระจายเต็มทั่วไปผมก็ไปก็ได้แล้วพ่อกับสาวมองออกเข้ามาในเรือครับพอมาถึงที่ปลาบึกถูกนั่นมีคนเขาอวนกับเขาเอาเชือกมาผูกกับหางของปลาบึกพอผูกเสร็จแล้วก็ผูกกับอวนอีกมองอีกครั้งหนึ่งพอผูกเสร็จแล้วก็สาวมองที่เหลือเข้าไปในเรือพอเสร็จแล้วก็ตักเครื่องเข้าในฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็มัดปลาเรียบร้อยก็ใส่เรือตักเครื่องไปถึงที่กระท่อมพอผมสร้างขึ้นที่ริมน้ำก็บอกคนที่นั่นบอกว่าให้ตัดไม้ไผ่ใหญ่มาผูกกับปลาบึกที่ได้ผูกเสร็จแล้วก็รัดผูกกับเรือที่มัดแน่นนะครับ

เชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวจากอดีตที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยฮิรัญนครเงินยางหรือเชียงแสนนครเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาหากดูตามชื่อแล้วอาจกล่าวได้ว่าเชียงของคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่มีการเดินทางอันยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากดินแดนหลังคาโลกบนที่ราบสูงสิงไห่ของทิเบตได้ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่ชาวบ้านหาดใครมีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนแล้วในฤดูน้ำหลากซึ่งไม่เหมาะต่อการจับปลาชาวบ้านจะทำการเกษตรหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเด็กหนุ่มจะลงมากินมานอนอยู่ที่ริมน้ำโดยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆที่เรียกว่าตูก

0: ลุงซ่อจินราชพรานปลาแห่งลุ่มน้ำโขงหากินกับแม่น้ำสายนี้มาร่วม50ปีแม้วันนี้จะวางเครื่องมือจับปลาด้วยสังขารที่ร่วงโรยแต่ก็ได้สืบทอดวิธีการจับปลาให้แก่ลูกหลานและเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน
1: โอ้กันเดี๋ยวมันดินม่วนนี่ก้านควักควักนี่ม่วนมันเอากันไกลเนาะมันติดไปแล้วสักสิบว่าสายไปเขาก็เขาจับสายมันก็โดดขึ้นน่ะมันม่วนนะมันไกลมองนี่มันบางเตือกก็บอกหู้นะมัน ป่ากลางคืนมันก็บอกให้หู้มันถูกมาวันฉันเตือนมันเหือจักหนักมันบ่หันฟ้องมันกลมบ่หันมันกระโดดมันก็ติดไปปื้นน้ำบนกลมนี้ก็จังได้อยู่มองนี่มันของนักเนาะมันโอ้น้ำหนักมันร้อยกว่ากิโลเหมือนกันใครก็จ้างนะนอนก็จ้างคนแรกว่าเออจับปลาบึกเก่งจับปลาบึกเก่งก็มาเฮียนก็เฮียนกันไปทุกทีก็แล้วก็มันมีเขาว่าอย่างไรก็ได้อีนะบางคนก็มาเป็น4ปี5ปีก็ได้สักตัวก็มีมันมีเทคนิคหรอการเทคนิคมันไม่จ้างจะบอกเนาะเฮามันคนจับปลามาเก่าแล้วไอ้หมู่ลูกช่วงหมู่ที่เพิ่นหาปลาบึกมาเก่าเพิ่นก็ได้ก็ไอ้หมู่มันใหม่ๆนี่เทคนิคมันยากเขาบ่รักพอมันกินเนี่ย
0: วันนี้เป็นวันที่ฤกษ์ดียามดีวันหนึ่งลุงซ้อเตรียมการต้อนรับปลาใหญ่ด้วยการไหว้แม่ยานางเรือเหมือนที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มแม้เด็กรุ่นหลังจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่ลุงยังคงรักษาพิธีกรรมเหล่านี้ไว้บางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยจากเหล้าไหไก่คู่ก็กลายมาเป็นเหล้าในขวดแทนเพราะเหล้าเป็นไหหายากเต็มที
1: นั่งเรื่อยนั่งแกอยู่หูปูน้องคำพู
0: ด
1: กลาง
0: ดอกไม้สีสวยสดน้ำส้มปล่อยผ้านุ่งกระจกหวีเข็มและได้ถูกนำไปไหว้แม่ยานางเรือ
1: ต้องเป็นมีชื่นใหม่เชื่อใหม่มีเครื่องขี้ไงการมาถูกนี่มาแค่บ้าแก่บนมันบอกมาเก่าทางนี้ไปก็ขอมันแม่นมันเนอปะตัวได้คนในตัวนั่นไปตั้งแต่บรรทุกมันออกของไต้หวันอีสานเนี่ยก็ขอมันแม่นมันเนอะ
0: เชื่อกันว่าเลือดไก่ที่ติดอยู่ตามเรือมีผลทำให้การออกเรือจะพบกับปลาใหญ่ซึ่งต้องสยบให้กับเรือลำนี้แม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามดินแดนที่มันไหลผ่านสุดแล้วแต่ใครจะรู้จักกับแม่น้ำสายนี้ในสภาพใดสายน้ำใหญ่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเพียงแห่งเดียวของปลายักษ์นามว่าปลาบึกปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาหากแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากมีชื่อเรียกสามัญว่าแม่โขง Giant Catfishถือว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยามที่ตัวเล็กๆจะมีฟันใช้ขบเคี้ยวอาหารพอโตได้สักระยะหนึ่งฟันจะหลุดหายไปเมื่ออายุประมาณ1ปีครึ่งและหันไปกินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำแพลงต้อนและสาหร่ายที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำจนถึงทุกวันนี้ปลาบึกยังคงมีปริศนาให้ผู้คนได้ขบคิดและสงสัยอยู่หลายประการเพราะเราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับปลาตัวใหญ่ชนิดนี้น้อยมาก
2: เมื่อก่อนนี้ก็มีความเข้าใจกันว่าปลาบึกนั้นจะต้องเดินทางไกลไปถึงทะเลสาบต้าลีในมณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเราก็มีความเชื่อขึ้นมาอีกอย่างว่าปลาบึกนี่อาจจะไม่ต้องเดินทางไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยจับปลาบึกได้แม่ปลาบึกที่มีไข่แก่จัดนี่นะครับเรียกว่าพอจับขึ้นเรือเนี่ยก็ไข่ไหลเลยก็แสดงว่าปลาบึกนั้นจะต้องวางไข่อยู่แถวๆนั้นที่แถวนั้นก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี่นะครับ
0: แม้กระทั่งชาวบ้านซึ่งจับปลาบึกมานานก็จะเห็นปลาบึกในขณะที่โตแล้ว ปลาที่จับได้มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นลูกปลาบึกหรือปลาบึกตัวเล็กๆในแม่น้ำโขงเลยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าปลาบึกอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำและมีวังปลาบึกเมื่อโตเต็มที่จึงออกจากถ้ำมาผสมพันธุ์กัน
2: ที่เราสันนิษฐานว่าปลาบึกเนี่ยมันไปไข่เหนือน้ำแล้วก็ลูกปลาบึกจะถูกน้ำพัดล่องลอยกลับไปตักท้ายน้ำเนี่ยก็คงจะไปเลี้ยงตัวอยู่ในทะเลสาบเขมรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงตัวจนโตได้ขนาดที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็จะต้องมีการอพยพย้ายถิ่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยหรือชาวประมงจะไม่เคยพบปลาบึกขนาดเล็กเลยเลยก็กลายเป็นนิยายปรัมปราเล่ากันสืบมาว่าปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์
0: เด็กๆจะเห็นและเรียนรู้การใช้ชีวิตจากของจริงโดยมีคนรุ่นก่อนๆเป็นแบบอย่างจากการช่วยวิทย์น้ำเรือคัดท้ายก้าวมาขับเรือจนถึงการออกหาปลาอย่างจริงจังในวันที่กล้าแกร่งการจับปลาถือเป็นการถ่ายทอดและส่งผ่านประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวัยเพียง10ปีเด็กชายอภิสิทธิ์ราชเสนาลูกน้ำโขงซึ่งตามพ่อออกหาปลาเป็นประจำมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักจับปลาที่ยิ่งใหญ
3: ่ทุกคนจะไปไหนครับอันนี้เป็นตัวใดก่อนครับ
4: ไปผมมาผมมาผมมาไปแหวนี่
3: ลุงซอจับปลาบึกหมื่นตะกาคำ
4: โอ้ลุงตุ๊กจับจนมาอายุใน12ปีมาแล้วแค่ไม่ปอดเท่าช่วยปอช่วยลุงหมูนั่นน่ะคนท้องแก่เป็นจวนเนี่ยลุงมัดช่วยเปิ่นเนี่ยช่วยเปิ่นไปจับไปจับไปเหมือนมันก็ชำนาญเข้าไป
3: สมัยตะก่อนนี่เขาใจง่ายอย่าง
4: นี้โอ้มันมีหัวเครื่องแล้วเพื่อถ่อเพื่อไฟนี่นมันคือควายจะเนี่ยมันไปมันจะมีไว้จักสมัยก่อนจะมีไว้จักเงินยนต
0: ์ด้วยทำเลตามธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการจับปลาทางทิศใต้ของหมู่บ้านหาดไคร้จะเป็นหาดและน้ำตื้นซึ่งชาวบ้านจะจับปลาบึกได้ที่นั่นทุกๆปีขณะเดียวกันก็มีการปล่อยลูกปลาบึกลงสู่ถิ่นกำเนิดของมันทุกๆปีเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากความสำเร็จของกรมประมงที่สามารถทำการผสมเทียมปลาบึกได้เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526โดยมีคุณเสน่ห์ผลประสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
2: ตอนนั้นผมยังไม่เคยเห็นหน้าปลาบึกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงในปีประมาณปี24ก็ใช้ความพยายามอยู่2ปีนะครับก็ปี2524-2525นั่นก็ล้มเหลวตลอดเพราะว่าได้พ่อแม่ปลาบึกมาก็ตายซะระหว่างการขนส่งบ้างหรือว่ามาถึงสถานีพะเยาก็ตายอย่างเงี้ยเราก็เลยพอในปี2526เนี่ยผมกับทีมงานผมนี่ก็หารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีหน่วยเฉพาะกิจของเราเนี่ยยกกองไปตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไปนอนอยู่กับชาวประมงเขาเลยนะครับแล้วเวลาเขาจับปลาบึกได้เราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนก็เพาะกันที่นั่นนะริมแม่น้ำโขงเลยวันนั้นในปี26ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็เพราะว่าเราปรับแผนของเรานะวิ่งไปหาปลาบึกนะคอยเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงปีหนึ่งเนี่ยทางกรมมงเรานี่ก็เพาะลูกปลาบึกได้เนี่ยประมาณ 5-6 แสนถึงใกล้ๆจะถึงล้านตัวนะครับปีนี้นะครับ แล้วปลาที่เราเพาะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็กระจายไปตามไปปล่อยตามเขื่อนต่างๆนะครับทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นเรายังปล่อยในแม่น้ำต่างๆนะฮะในหนองในบึงและก็ที่สำคัญก็คือในแม่น้ำโขงต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเราปล่อยปลาบึกลงไปนับแสนตัวแล้วปลายปี 3-4 นั้นเราปล่อยปลาบึกขนาดนี้ลงไปประมาณ 55,000 ตัวแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดเครื่องหมายเอาไว้ด้วยก็คาดว่าอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยปลาบึกที่เราปล่อยเนี่ยอาจจะกลับมาให้เราพบที่อำเภอเชียงของได้บ้างเหมือนกัน
0: แม้ในปัจจุบันยุคของการแข่งขันสะสมวัตถุเงินทองผลักดันให้ผู้คนในชนบทมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่แต่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านหาดไคร้ยังรักและอยู่กินบนถิ่นกำเนิด
5: มันสอบเนาะแต่ในน้อยมันเอาสอบสอบอยู่ตำน้ำตำตาหมดเลยไปเฮียนหนังสือก็มันไม่อยากเฮียนเนาะที่ก็รักกับบ้านใจมันอยู่เพ่น้ำคล้องไว้เลยลงมาเพ่เฮียนหนังสือนี่อ้อถึงใครมาเพ่เตะเลยเนาะมันหันบนได้ป้าเนาะที่มาเจ้าเองอย่างมาเจ้าเขาไปไหลมองเนาะไหลมองแล้วมาพอดีปาถูกมองเขามาได้อีน่ะตึงมาไข่แป้งเลยล่ะตึงไข่มันตึงจะได้มันใจเพ่ออกนักเนาะ
0: ชัยยาจินราชลูกชายคนเล็กของลุงซ่อเป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญรอยตามพ่อจากการติดตามพ่อออกล่าปลาใหญ่ในวัยเด็กได้จดจำและซึมซาบสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอด
6: เขาล้นกี่เก็บจะได้ก็สองแถวอ่ะ
0: ถึงวันนี้เขาจับปลาเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แม้ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้เขาได้พบกับความฝันในวันก่อน
5: อยู่อีเนาะอยู่ง่ายกินง่ายเนาะหากินไปเป็นวันเป็นวันไปไม่ต้องได้ไปคิดอย่างนักเลยนะหาปูหาปลากินง่าย
6: ๆน้องให้หน่อยจ้ะ
0: พิธีกรรมก่อนจะลงมือออกจับปลาบึกจะเริ่มราวกลางเดือนเมษายนหลังจากสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์งานบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดไคร้พร้อมใจกันกระทำทุกปีด้วยถือว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของก่อนจะลงมือจับจึงต้องมีการบอกกล่าวให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับรู้จำนวนเรือร้อยกว่าลำที่จอดเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งมีเรือไทย70ลำและของลาว30กว่าลำโดยจัดคิวกันออกเรือทุกๆ15นาทีมองคืออุปกรณ์ในการจับปลาบึกที่ได้ผลดีที่สุดตาข่ายที่เลียนแบบใยแมงมุมเกิดขึ้นจากความช่างสังเกตในธรรมชาติของนายตาจินราชลูกพี่ลูกน้องของลุงซ่อเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นเป็นคนแรกเมื่อ25ปีที่ผ่านมาผู้ที่จะออกจับปลาทุกคนจะลงมือประดิษฐ์มองด้วยตนเองทุกขั้นตอนความมีระเบียบในการจัดเรียงมองเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมิเช่นนั้นตาข่ายที่มีความยาวเหล่านี้จะพันกันในเวลาที่ปล่อยลงน้ำอาศัยความไวบวกกับความชำนาญของทุกคนบนเรือในการปล่อยมองขวางลำน้ำจากนั้นจึงดับเครื่องให้เรือไหลไปตามแรงน้ำหากปลาติดต้องรีบเก็บมองอย่างรวดเร็วและนำเรือเข้าฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการมัดปลาก่อนที่จะช่วยกันยกปลาขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังตูบของตนการมาเยือนของนกนางนวลและฝูงนกนางแอ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกประการหนึ่งให้ชาวบ้านรู้ว่าปลาบึกกำลังจะมามันคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่าเหตุใดนกนางนวลและนกนางแอ่นจึงเดินทางมาในเวลาไล่เลี่ย กับปลาบึกเหตุผลที่ฟังดูเข้าที บอกว่าเป็นเพราะสัญชาติญาณการเดินทางย้ายถิ่นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ประกอบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นแรงกระตุ้นให้สัตว์เหล่านี้เดินทางสู่ทางตอนเหนือในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิของน้ำและอากาศใกล้เคียงกันจึงทำให้ทั้งนกและปลาออกเดินทางพร้อมๆกันแต่ว่านกเดินทางได้ไวกว่าจึงล่วงหน้ามาก่อนและนั่นคือชีวิตและจังหวะที่ต้องมาพบกันระหว่างปลาใหญ่และคนหาปลา

น้ำหนักตัว137กิโลกรัมของปลาบึกตัวนี้มิได้มากเลยหากเทียบกับตัวอื่นๆที่จับได้แต่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่พยายามดิ้นให้พ้นจากพันธนาการจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการจับขึ้นเรือ

ฤดูการจับปลาบึกจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนต่อเมื่อฝนมาและน้ำหลากก็จะไม่สามารถจับปลาได้อีกชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรือกับน้ำเหมือนที่เคยเป็นมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบที่ความเจริญไม่เข้าไปกลืนกินสิ่งเหล่านี้

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านจะไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแปะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

ทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกรันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: ได้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

ท่ามกลางภูสูงตระหง่านทุ่งราบห้วยลึกได้ซึมซับความหนาวเย็นจนก่อกำเนิดวิถีแห่งการดำรงชีพในการปลูกฝ้ายขึ้นตลอดเส้นทางที่ทอดผ่านอำเภอเมืองถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาของดอกฝ้ายที่กำลังบานสะพรั่ง

ฝ้ายเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านถิ่นนี้เป็นกอบเป็นกำทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในขณะนี้

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากดอกฝ้ายมีคุณภาพที่สุดจึงเป็นสัญลักษณ์ให้เมืองเลยเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้มีการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานและประกวดการเข็นฝ้ายขึ้นเป็นประจำทุกปี

0: ดินแดนของภูสูงเสียดฟ้าแม่น้ำโขงที่เย็นเยียบและอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศความจำเป็นในการสร้างความอบอุ่นทำให้ชาวบ้านถิ่นนี้สร้างสรรค์ดอกฝ้ายนำมาผลิตเป็นผ้านวมขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำในโรงงานอันทันสมัยหรือแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านยังคงรักษาไว้ก็ตามขั้นตอนในการผลิตฝ้ายจากการดีดฝ้ายอิ้วฝ้ายเปียฝ้ายก็ยังคงเป็นขั้นตอนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตปองรามสิริประธานกลุ่มดอกฝ้ายบ้านนาโป่งผู้ที่ทั้งชีวิตเกี่ยวข้องกับการปลูกฝ้ายและผลิตฝ้ายมาตลอด
1: มาจากตำรับบางแล้วนะตอนนั้นต้นตำรับมาแต่ผู้นั้นผู้หนึ่งอยู่ลาวฮั่นเลยผู้หนึ่งข้ามมาไทยจะมาสร้างบ้านสร้างเมืองก็ได้นำพระห่มสุ่มนี้นะมาพระห่มนวมนี้นะมาเผยแพร่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้นำทำห่มเฮ็ดห่มกันมาอยู่เท้าคู่มือนี้
0: อดีตย้อนเมื่อ50ปีก่อนปองรามสิริเล่าว่าการปลูกฝ้ายนี่เองทำให้เกิดประเพณีลงควงโดยได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งลาวในสมัยก่อนประเพณีลงควงชาวบ้านจะทำกันหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโดยหญิงสาวจะพากันไปเก็บฟืนควงเพื่อนำมาก่อเป็นกองไฟตอนพลบค่ำแล้วเริ่มเข็นฝ้ายในขณะที่พวกหนุ่มๆจะร้องเพลงเกี่ยวพาราศีเพื่อจะเลือกคู่ครองในตัวสถานที่ในการลงขวงเข็นฝ้ายมักเป็นลานกลางหมู่บ้านคำว่าขวงจึงแปลว่าลานกว้าง
1: ผมอยากให้อนุรักษ์ประเพณีนิยมของโบราณที่พ่อแม่นำมาเผยแพร่ทางภาคอีสานเนี่ยอยู่ทั่วประเทศไทยนี่ก็ได้ยังให้เฮ็ดมันฝ้ายนี่เขียนนั้นมีฮอดสุโขทัยเขาก็เขียนอยู่เลยเนี่ยลงควงอยู่จังหวัดสุโขทัยพุทธผมก็ไปซื้อมาหมดแล้วอันที่เขานำประเพณีเฮ็ดประเพณีนะเขายังเฮ็ดอยู่แล้วมันเลิกแต่บ้านเฮาเนี่ยมันเป็นไงอยากให้เฮ็ดอยากให้พี่ให้น้องอยากให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานนั้นฟื้นฟูอนุรักษ์ของเก่าเนี่ยแต่พ่อแต่แม่เฮาพาเฮ็ดไว้เนี่ยมันบ่สิ้นเปลือง

ในช่วงบั้นปลายชีวิตที่สงบสุขของป่องรามสิริประธานกลุ่มฝ้ายวัย61ปีบ้านนาโป่งเปรียบดังภาพสะท้อนแห่งสายธารการปลูกฝ้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด

อำเภอเชียงคานแม้จะตั้งอยู่สุดเขตแดนสยามมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนไทยและลาวแต่ชีวิตวัฒนธรรมไม่ได้ถูกแบ่งแยกดังเช่นสายน้ำผู้คนถิ่นนี้ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายทุกๆเช้าชาวบ้านจะถือกระติบข้าวเหนียวคอยใส่บาตรพระสงฆ์อย่างทั่วหน้า

โบราณสถานต่างๆของที่นี่ยังคงเป็นประจักษ์พยานได้ถึงความเป็นเชื้อชาติเดียวกันและการผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยและลาวเข้าด้วยกันประดุจว่าแม่น้ำโขงสายนี้มิได้กั้นขวางความเป็นชนชาติเดียวกันแต่ในอดีต

ุเทพทิพรสเป็นผู้หนึ่งที่สืบสาวเรื่องราวย้อนหลังไปถึงต้นกำเนิดที่มาของอำเภอเชียงคานภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดศรีคุณเมืองบอกถึงเรื่องราวนิทานชาดกทศชาติจากการสืบค้นร่องรอยสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นฝีมือของช่างชาวหลวงพระบางในอดีต

0: ดี
1: นี่ผมคิดถึงภาพของเรา
0: ขาดหน้าบดผมว่าโน
1: ้เป็นลูกคนทุกคน
2: วัดหอสองนางเป็นอีกวัดหนึ่งที่เชื่อว่าสร้างมานานกว่า400ปีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้เป็นอนุสรณ
0: ์รุ่นนี้คือจะเป็นรุ่นน้อยเนี่ยรุ่นสร้างโบสถ
1: ์
0: บ่ได้ออกบ่ครับตะกี้บ่เลย
1: โอ้
0: ย
1: บ
0: ่คือทราบว่าวัดนี้เนี่ยอดีตนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวัดแก้ววัดแก้ววัดหนึ่งคือวัดห่อสองนางนะแจ้งคุณตาเราให้ฟังหน่อย
1: วัดห่อสองนางนี้นั้นในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินลาวทรงพระนามว่าพระยาใจชัยจักรพรรดิพานแค้วมีความประสงค์ที่จะไปนมัสการพระธาตุพนมและได้คนครอบครัวลงเซลเรือแล้วก็ล่องลงมาตามมันผมแล้วมาเรือได้อับปางกับแกงฟ้าซึ่งเป็นบ้านฮัตเบียร์เป็นดินแดนของอำเภอกักชมแล้วลูกสาวสองคนก็จมน้ำตายเมื่อเก็บไปว่าแล้วซักศพได้แล้วก็มาเข้าแล้วได้มาสร้างวัดห้องสองหลังไว้เป็นที่ระลึกแกลูกสาวสองคนนั้นได้นามว่าวัดห่อสองนาง

สุเทพทิพรสผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานจากการค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีเขาพบว่าแท้จริงแล้วเมืองเชียงคานนั้นเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,300 ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเมืองสานะคามของลาวในปัจจุบัน

0: ครับคุณยายครับมื้อนี้สิมาสอบถามประวัติเมืองเสียงขาน
1: ได้ข่าวว่าคุณยายเกิดช่วงที่มีเกิดวิกฤตการณ์ระหว่างซ่องฝั่งแม่น้ำคลองกรณีฝรั่งเศสมีกำลังเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะเออบทแห่งเกิดถือว่า
2: เกิดกึ่งนี้พี่ได้เลยเกิดกึ่งนี้
1: ครับเหตุการณ์ตอนนั้นคุณยายยังจำได้อยู่บ่ครับ
2: จำได้ก็เป็นเด็กน้อย
1: ลองเล่าให้ฟังด้วยครับตอนเหตุการณ์ฝรั่งเศส
2: เขาก็แดงในน้ำคงนี่เป็นแดง
1: ครับ
2: น้ำคงแล้วทางกันนางเหืองเป็นแดงเห็นหลักทานน้ำทานน้ำนา
1: หมายถึงเศร้าแบ่งกันอาณาเขต
3: ต่อมาเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก112หรือปีพุทธศักราช2436ด้วยเหตุผลทางการเมืองอันทำให้ไทยจำต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสชาวไทยบางส่วนได้อพยพข้ามมาฝั่งขวาที่บ้านท่านาจันทร์บริเวณวัดมหาธาตุในปัจจุบันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเชียงคานเมื่อปีพุทธศักราช2484ซึ่งมีพระยาศรีอัคคหาตเป็นในอำเภอเชียงคานคนแรก

0: เห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าแต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนถิ่นนี้ผมจึงชูเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเขียนเป็นตำรับตำราขึ้นคือโดยเฉพาะประวัติของเมืองเชียงคาน
1: สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและทำรายได้ให้ชาวเชียงคานจนเป็นสัญลักษณ์มากที่สุดยามผู้คนต่างถิ่นสัญจรแวะมาเยือนคือผ้านวม

การดำรงชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงแม้วันนี้ผืนแผ่นดินทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันด้วยระบอบ การปกครองแต่ด้วยสายน้ำโขงที่กว้างใหญ่เสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยความสมบูรณ์และความสวยงามของพืชพันธุ์สองฝากฝั่ง

สำหรับเมืองเชียงคานกับเมืองสนคามจริงๆคนสองฝั่งนี่คือคนพวกเดียวกันก็มีคนฝั่งโน้นมีครอบครัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีครอบครัวกับฝั่งโน้นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีสำหรับเมืองเชียงคานกับเมืองสนคามจริงๆคนสองฝั่งนี่คือคนพวกเดียวกันก็มีคนฝั่งโน้นมีครอบครัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีครอบครัว

แต่ความรู้สึกท่าทีทัศนคติประเพณีทั้งหลายทั้งสองฝากฝั่งยังมีลักษณะที่กลมกลืนเหมือนกันทุกประการ

วิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคานและเมืองสานคามยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับสายน้ำโขงสายนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายยุคสมัยให้เชื่อมสัมพันธ์เหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่คอยทวนกระแสไหลอยู่ชั่วกาลนาน

ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2503งานมหกรรมช้างสุรินทร์ก็นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อครั้งยังมีสถานะเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.หน่วยงานซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในเวลาไล่เลี่ยกันกับการถือกำเนิดขึ้นของงานช้างสุรินทร์ครั้งที่133ปีผ่านไปจังหวัดสุรินทร์เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหัวเมืองศูนย์กลางของดินแดนอีสานใต้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือระดับโลกเพราะถือเป็นเมืองเดียวในโลก

ที่สามารถจัดงานมหกรรมการแสดงของช้างนับร้อยเชือกได้ต่อเนื่องกันนานนับ3ทศวรรษรูปแบบการแสดงในแต่ละปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่กระนั้นก็ยังดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความสามารถของช้างไทยได้เสมอ

0: ค่อยค่อยวางกับ
1: ไม่เราเราใช้บ้านท้ายดักเอาไว
2: ้โดยเฉพาะในงานช้างประจำปี2536มีปรากฏการณ์ใหม่อันน่าปิติยินดีเกิดขึ้น
3: มีนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ช้างให้คู่อยู่กับจังหวัดสุรินทร์ของเราตลอดไปและในทุกปีในปีในงานแสดงของช้างทุกปีเราจะมีการมอบรางวัลให้กับแม่ช้างที่ตกลูกในปีนี้เรามีช้างน้อยที่เกิดใหม่ถึง5เชือกด้วยกันและก็มาถึงช้างคู่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช้างที่เกิดมาคู่กันและเป็นคู่แฝดของจังหวัดสุรินทร์เป็นคู่แรกและจะถือว่าเป็นช้างที่เป็นคู่แฝดของโลกก็ว่าได้นะครับเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมทั้งคู่นะครับห่างกัน15นาทีตอน6โมงเช้าแม่ชื่อลำดวนอายุเพิ่งจะเป็นสาวเองนะครับ12ปีและก็พ่อชื่อสมพรหนุ่มอยู่20ปีคู่นี้ชื่อจุ๋มกับจิ๋มเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้กับคู่แฝดคู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก

ด้วยธรรมชาติของช้างเพศเมียที่จะตั้งท้องนานถึงเกือบ2ปีหรือราว20เดือนและในภาวะที่เกิดวิกฤตการช้างใกล้สูญพันธุ์การถือกำเนิดขึ้นของลูกช้างแม้เพียงเชือกเดียวก็นับว่ามีความหมายยิ่งลูกช้างแฝดที่มีสุขภาพดีของพังลำดวนช้างของนายอุ่นสาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์จึงนับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งในวงการช้างบ้านของไทยแม้ว่าในอดีตจะเคยมีช้างแฝดมาหลายคู่แล้วก็ตามแต่สำหรับจังหวัดสุรินทร์นี่คือช้างแฝดคู่แรกในประวัติศาสตร์เท่าที่สามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้ในรอบ200ปีและกล่าวได้ว่านี่คือช้างแฝดคู่เดียวของไทยในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ครบทั้งพี่ทั้งน้องและแม่ช้างผู้ให้กำเนิด

0: ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536แม่เฒ่าทาสาลางามชาวบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์การเดินทางไกลในชีวิตประจำวันของท่านหมายถึงการไปจับจ่ายข้าวของหรือยารักษาโรคที่ตัวอำเภอหรือไกลที่สุดก็คือตลาดใหญ่ในตัวจังหวัดสุรินทร์แต่วันนี้แม่เฒ่ามีจุดหมายไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะข่าวอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้รับจากลูกชายซึ่งนำช้างไปทำงานรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นเงินเกือบทุกบาทในบ้านจึงถูกรวบรวมเป็นค่ารถโดยสารสำหรับแม่เฒ่าลูกสะใภ้และหลานๆในการเดินทางที่มีความหมายครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ดีใจมากๆเลยในช้างแพทย์เพราะมันไม่เคยมีนะบ้านตะกลางไม่มีเลยค่ะเฉพาะหมู่บ้านนี่ไม่เคยเห็นวันลู่นี่ไปนู่นโคกประชานไปวัดทีประชานหลานเขาไปบอกว่าช้างมาอุ่นนี่ออกลูกพาแฟดก็ดีใจมาตอนกลางคืนก็มันพักกันนอนไม่รับหรอกเกือบสลดแจงมีแต่คนตะโกนหายายว่าโอ้ยายเขาว่าโชคดีแท้ยายก็ตอบว่าเออนี่แหละบารมี
0: เช้าตรู่ของวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ประวัติศาสตร์ช้างไทยบันทึกไว้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาและ6นาฬิกา15นาทีพังลำดวนช้างของนายอุ่นสาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ได้ให้กำเนิดลูกช้างแฝดเป็นเพศเมียทั้ง2เชือกณบริเวณสวนอาหารใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนายอุ่นได้ตั้งชื่อลูกช้างแฝดว่าจุ๋มและจิ๋ม
2: พี่อุ่นเป็นไงเนี่ย
0: พิทยาหอมไกรลาดประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนรักช้างองค์กรของประชาชนผู้ใฝ่ใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของช้างบ้านไทยในปัจจุบันนี่คือการเดินทางมาเยี่ยมช้างซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิด้วยความตื่นเต้น
2: สนใจนี่ข่าวดีนะเนี่ย
3: ข่าวดี
2: ผมก็เคยได้ยินแต่คนพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกับตาอย่างนี้ว่าช้างลูกแฝดมีจริง
3: ช่วงนี้ผมก็เต็มที่แล้วเรื่องดีใจ
2: เหมือนถูกลอตเตอรี
3: ่ครับ
2: หายาก
3: หาโชคจะมีโชคบ้างก
2: ็ได้ฝันได้อะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี
3: ้มีแฟนก็เคยฝันมาก็ได้ใส่ทองสองเส้น
2: แล้วจริงป่ะ
3: จริง
4: ความจริงแล้วเนี่ยช้างหรือว่าสัตว์หรือว่าคนเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกันคือสามารถและมีโอกาสที่จะตั้งท้องแฝดได้เมืองไทยเราเนี่ยก็เคยปรากฏนะครับว่ามีช้างแฝดเนี่ยในประเทศพม่าก็ดีนะครับในอินเดียก็มีเขาก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องช้างแฝดไว้แต่ทีนี้ว่าจุ๋มและจิ๋มที่เป็นช้างแฝดคู่ใหม่นี่นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่พิเศษหน่อยก็คือว่ามันจะเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยซึ่งปกติแล้วที่สถิติมีไว้นะฮะมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งทีนี้ในทางวิชาการแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นคู่แฝดเนี่ยเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้เหมือนกันเนี่ยเราถือว่ามันจะมาจากไข่ใบเดียวกันแล้วมันแยกกันและอีกอันหนึ่งครับคือถ้าหากว่าเป็นในทางวิชาการของวัวควายแล้วครับถ้าหากว่าเป็นแฝดนะฮะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นหมันจะมีนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจุ๋มจิ๋มเนี่ยฮะที่เป็นตัวเมียทั้งคู่เนี่ย ก็ไม่ต้องไปกังวลถึงว่ามันจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันเหมือนกับในวัวควายนะครับ
0: ช้างลำดวนเดินทางมาทำงานที่กาญจนบุรีพร้อมกับแม่คือพังทองคูณช้างของญาตินายอุ่นศาลางามเมื่อคลอดลูกท้องแรกและยังเป็นลูกแฝดลำดวนจึงมีทองคูณในฐานะคุณยายช่วยดูแลจุ๋มจิ๋มอย่างใกล้ชิดกระทั่งช่วยให้นมหลานในบางวันที่ลำดวนไม่มีน้ำนมพอจะเลี้ยงลูกน้อยของเธอทั้งสองถึงแม้ว่าวันใดที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากแต่ทั้ง4ชีวิตก็จะต้องออกเดินไปพร้อมๆกันโดยทองคูณได้เป็นแบบอย่างในการดูแลลูกอ่อนให้กับคุณแม่ท้องแรกอย่างลำดวนมูลนิธิคนรักช้างให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าทำขวัญลูกช้างแฝด 6,000 บาทและค่าอาหารบำรุงแม่ช้างและลูกช้างแฝดเป็นเวลา2เดือนเดือนละ 7,000 บาทนอกเหนือจากการช่วยติดต่อประสานงานให้ช้างได้มาทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวกับสวนอาหารของเอกชนแห่งหนึ่งณบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควในอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในภาวะที่ช้างเลี้ยงจังหวัดสุรินทร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารจนต้องเร่ร่อนออกไปหากินในเมืองกันเป็นส่วนใหญ
4: ่ปกติแล้วเนี่ยฮะช้างลูกแฝดเนี่ยโอกาสที่จะรอดมักจะถ้ารอดก็รอดตัวเดียวเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตนี่มันจะมีการแข่งขันกันดูดนมนะฮะซึ่งตัวหนึ่งจะต้องอ่อนแออีกตัวหนึ่งจะต้องแข็งแรงแล้วก็ตัวที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องแย่งกินแล้วก็ตัวที่อ่อนแอก็จะได้น้ำนมไม่พอนะครับก็ตายไปทีนี้ว่าในจุ๋มจิ๋มเนี่ยก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นค่อนข้างจะพิเศษหน่อยรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับ

0: ตะแล้ว
1: แล้วเวลาแห่งความสุขของครอบครัวศาลางามตระกูลคนเลี้ยงช้างแห่งบ้านตากลางก็มาถึง
2: สวัสดีค่ะ
1: เป็นธรรมเนียมของชนชาติไทกุยหรือชาวสวยที่จะต้องตัดชายผ้าสิ้นคล้องคอทารกแรกเกิดมีความหมายว่าคุณของแม่จะช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยแข็งแรงความเชื่อนี้ชาวสวยนำมาใช้กับช้างซึ่งพวกเขามีความผูกพันเสมือนดังลูกในอุทรเช่นกันมีคำกล่าวว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นสร้างโดยสวยรวยเพราะช้างอนุสรณ์สถานใจกลางเมืองสุรินทร์แห่งนี้คือหลักฐานยืนยันที่สามารถสืบค้นไปได้ในประวัติศาสตร์สยามประเทศตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านผู้นี้คือผู้นำชาวไทยกุยที่อพยพมาจากเขมรเป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญการจับช้างหรือต่อช้างจนสามารถจับช้างเผือกของพระเจ้าเอกทัตซึ่งพลัดหนีเข้าป่ากลับคืนมาได้แล้วได้รับการสถาปนาให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีเจ้าผู้ครองเมืองสุรินทร์คนแรกปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เติบโตเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานมีคนไทยหลากเชื้อชาติอพยพเข้ามาทำการค้าขายและรับผลพวงจากงานมหกรรมช้างที่ดึงดูดเงินตราจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีในขณะที่ชาวไทยคุยยังคงยึดอาชีพเลี้ยงช้างอยู่ในเขตชนบทรอบนอกโดยเฉพาะอำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีและอำเภอสังขะสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายจนแหล่งอาหารช้างหดหายกำลังท้าทายลูกผู้ชายคนเลี้ยงช้างชาวสวยให้ต้องทบทวนความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทยคุยหลวงพ่อลีศีละเตโชเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างแห่งบ้านตากลางหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างชาวไทยกุยนอกจากเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านแล้วอดีตที่เคยเป็นควานช้างที่ชำนาญงานต่อช้างและเป็นหมอช้างที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและเวทมนต์คาถาทำให้ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามช้างเจ็บป่วยและการบริการจากสัตวแพทย์ของรัฐยังไม่ทั่วถึงพังออดหรือแม่คำมูลช้างของนายโอ๊ะสาลางามมีอาการดีขึ้นหลังจากไม่กินอาหารและน้ำมาหลายวันแต่กระนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่าอาการป่วยของแม่คำมูลเกิดจากครอบครัวของนายโอ๊ะไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ผีประกำซึ่งชาวไทยกุยถือเป็นผีที่คุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขการผิดผีประกำจึงนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนการร่ายรำของเหล่าร่างทรงเพื่อเส้นไหว้ผีประกำบรรพบุรุษของชาวไทยกุยเรียกว่าพิธีเต้นแถนจะต้องกระทำทุกปีในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวเดือนกุมภาพันธ์แต่ครอบครัวของนายโอ๊ะไม่ได้ทำมานานถึง3ปีเพราะต้องพาแม่คำมูลออกตระเวนหากินในเมืองนี่จึงเป็นพิธีเต้นแถนที่กระทำอย่างเร่งด่วนก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอีกอาจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์แห่งวิทยาลัยครูสุรินทร์แม้จะไม่ได้มีสายเลือดชาวไทยกุยแต่ก็เพียรพยายามศึกษาวิจัยวัฒนธรรมของชนเผ่านักเลี้ยงช้างผู้สร้างเมืองสุรินทร์กลุ่มนี้อย่างจริงจังเสมอมา
3: ผีประกำมันจะเป็นผีที่เป็นหมอช้างที่เคยจับช้างที่เคยดูแลช้างที่เคยเลี้ยงช้างมาก่อนแต่ไม่ใช่บรรพบุรุษทั่วไปนะครับเป็นบรรพบุรุษที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับช้างซึ่งท่านเหล่านี้ล่วงลับไปแล้วนะครับแต่ในความคิดของชาวบ้านนี้ยังคิดว่าท่านเหล่านี้จะยังอยู่ อยู่ช่วยดูแลช่วยปกป้องชีวิตของเขาช่วยปกป้องช้างของเขาให้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายตามสมควรผีประกรรมนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของเขาความเชื่อเรื่องผีประกรรมที่มันนับถือกันอยู่นะครับเช่นการทะเลาะวิวาทกันในหมู่คณะที่ออกไปจับช้างจะไม่ให้มีถ้ามีมีโทษการลักขโมยจะไม่ให้มีในหมู่ผู้ที่นับถือผีประกรรมการไปผิดชู้คบชู้สู่ชายไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในภาพปัจจุบันก็คือเป็นการสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบให้อยู่กันอย่างสันติสุขของสังคมเขา
1: สำหรับแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มวันนี้จะเป็นวันเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตเพราะวันนี้คือวันที่แม่ช้างลำดวนหมดสัญญาการทำงานกับสวนอาหารนายอุ่นศาลางามจึงต้องการให้แม่ลูกอ่อนได้พักผ่อนโดยพากลับบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่หลานน้อยฝาแฝดจะได้อยู่กับยายของพวกเขาเพราะสัญญาของพังทองคูณยังไม่หมดเวลาแห่งการจากพรากมาถึงแฝดจุ๋มเหมือนกับรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถึงกับเอาตัวไปดันไม่ให้ควานอุ่นล่ามโซ่คุณยายของเขาทุกคนเตรียมรับสถานการณ์ร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหลานจุ๋มจิ๋มถูกพรากออกจากอกยายทองคูณโชคดีที่ทองคูณเข้าใจในเหตุผลของการพลัดพรากพิธีบายสีสู่ขวัญช้างแฝดคู่แรกของบ้านตากลางและของจังหวัดสุรินทร์เกิดขึ้นท่ามกลางความปิติยินดีของพี่น้องไทยกุยที่ใจจดใจจ่อรอคอยการกลับมาของแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มซึ่งขณะนี้ยังอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งคืนจนถึงกับยืนหลับกลางงานเสียเลยความเชื่อของชาวไทยกุยมีอยู่ว่าหากครอบครัวใดได้ลูกแฝดก็จะต้องยกลูกคนใดคนหนึ่งให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปเพราะหากเลี้ยงไว้ทั้งสองคนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีคนใดคนหนึ่งต้องป่วยหรือถึงกับเสียชีวิตความเชื่อเช่นนี้กำลังท้าทายการตัดสินใจของครอบครัวในอุ่นศาลางามซึ่งรักและหวงแหนแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มไม่ต่างไปจากลูกของเขาเองไม่มีใครรู้ว่านายอุ่นจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตแต่ข้อความในจดหมายจากแก่นลูกสาวคนโตที่เขียนไปถึงเขาเมื่อครั้งทำงานอยู่กาญจนบุรีก็ยังคอยเตือนใจเขาอยู่เสมอ
0: พ่อจ๋าลูกดีใจมากที่มีน้องๆทั้งสองเชือกพร้อมๆกันแม่บอกว่าถ้ามีคนมาถามให้บอกว่าไม่ขายเพราะลูกช้างทั้งสองเชือกเป็นมรดกของครอบครัวเราสืบไปในอนาคต

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจส.100ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจส.100เท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส.100โทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือกา

0: ให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: การทำความดีอาจเป็นเรื่องที่เริ่มต้นได้ไม่ยากแต่สิ่งที่ยากกว่าการเริ่มต้นคือการรักษาความดีนั้นเอาไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในทุกๆวันเพราะความซื่อสัตย์ความมีน้ำใจและการไม่ละเลยความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการยึดมั่นและทำอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับสองเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เรื่องแรกเริ่มจากซองเอกสารเพียงหนึ่งซองที่คุณสุจิตราลืมไว้บนรถแท็กซี่ภายในมีสมุดบัญชีธนาคารเอกสารสำคัญและเงินทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาทเมื่อรู้ตัวจึงรีบประสานมายังจสร้อยเพื่อช่วยติดตามจากข้อมูลเพียงชื่อคนขับทีมงานได้ประสานเครือข่ายต่างๆจนสามารถติดต่อคุณวนิดาบัวดอกคนขับรถแท็กซี่ได้สำเร็จเมื่อได้รับการติดต่อคุณวนิดายืนยันในทันทีว่าซองเอกสารยังอยู่ครบพร้อมนัดส่งคืนเจ้าของสิ่งที่น่าประทับใจไม่ใช่เพียงการได้ของคืนแต่คือคำพูดสั้นๆที่สะท้อนตัวตนของเธอขับแท็กซี่มา26ปีก็ฟังจสร้อยมา26ปีตลอดเวลาที่ทำอาชีพนี้ความซื่อสัตย์ไม่เคยเปลี่ยนไปและซองเอกสารในวันนั้นก็เป็นอีกครั้งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการทำความดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่เธอยึดถือมาตลอด
8: เช่นเดียวกับอีกหนึ่งเรื่องราวของเชอแตมสุนัขที่พลัดหลงระหว่างการย้ายบ้านและหายไปหลายวันจนกระทั่งคุณวันดีหานจันทึกไรเดอร์พลเมืองดีซึ่งเห็นประกาศตามหาจากจสร้อยสังเกตเห็นสุนัขที่มีลักษณะตรงกันบริเวณถนนเพชรเกษมแม้คุณวันดีจะใส่ขาเทียมและเดินไม่สะดวกแต่ก็ยังเข้าไปดูแลเชอแตมให้อาหารคอยอยู่เป็นเพื่อนและรีบติดต่อเจ้าของให้มารับกลับบ้านเมื่อเจ้าของเดินทางมาถึงพร้อมมอบสินน้ำใจเล็กๆ เพื่อแสดงความขอบคุณคุณวันดีกลับปฏิเสธพร้อมบอกเพียงว่ารักและเลี้ยงสุนัขเหมือนกันคำพูดธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความหมายเพราะสำหรับคนที่ทำความดีเป็นนิสัยสิ่งตอบแทนที่มีค่าที่สุดอาจเป็นเพียงการได้เห็นอีกหนึ่งชีวิตกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัยทั้งสองเรื่องราวนี้อาจแตกต่างกันในรายละเอียดแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความดีที่เกิดจากการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเสมอต้นเสมอปลายคนหนึ่งรักษาความซื่อสัตย์มาตลอด26ปีของการขับแท็กซี่อีกคนไม่ปล่อยผ่านหนึ่งชีวิตที่กำลังต้องการความช่วยเหลือแม้ตัวเองจะมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตก็ตาม
7: และตลอดเวลากว่า34ปีจส.100ก็ยังคงทำหน้าที่เช่นเดิมเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงและเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้รับการส่งต่อออกไปสู่สังคมเพราะความดียิ่งถูกบอกเล่าก็ยิ่งมีคุณค่าและเมื่อทุกคนช่วยกันรักษาความดีเล็กๆของตัวเองเอาไว้สังคมของเราก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจและอบอุ่นหัวใจต่อไปกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสภาพอากาศทั่วไประหว่าง19ถึง25กรกฎาคม69จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะในช่วงวันที่20ถึง25กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่20ถึง25กรกฎาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศกับจส.100ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

ขบวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นณสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตร

นี่คือขบวนช้างแห่เครื่องราชสักการะที่จำลองรูปแบบจากขบวนแห่เจ้านายฝ่ายเหนือตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งนับวันจะเลือนหายไปจากความทรงจำของชาวเหนือ

นี่อาจเป็นการยืนยันถึงรอยอดีตแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักล้านนากับพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเหตุประการหนึ่งเกี่ยวพันกับการทำไม้สักซึ่งมีอยู่มากทั้งภาคเหนือแต่โบราณกาลอันนำมาซึ่งการก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นดูแลกิจการทำไม้สักเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แล้วตามมาด้วยการถือกำเนิดของออปหรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้เป็นองค์กรในการจัดทำไม้อย่างเป็นระบบในปีพุทธศักราช2490นับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้ออกจากป่าลึกและออปได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างเพื่อใช้งานขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกตราบจนปัจจุบันแม้ในวันนี้นโยบายปิดป่าของรัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช2531จะทำให้ออปต้องหยุดกิจการทำไม้ทางภาคเหนือไปแต่ภารกิจของโรงเรียนฝึกลูกช้างยังไม่จบสิ้น

0: ชีวิตประจำวันที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว7 นาฬิกาเพราะเหตุที่อุปนิสัยของช้างโดยทั่วไปจะใช้เวลาสำหรับการนอนเพียงวันละ3 ถึง 4 ชั่วโมงระหว่างราวเที่ยงคืนถึงตี 3เวลาที่เหลือจากนี้จะเป็นการเดินและกินอาหารในแต่ละวันช้าง1 เชือกจะกินอาหารประเภทต้นหญ้าใบไม้ลูกไม้ป่าคิดเป็นน้ำหนักถึงราว250 กิโลกรัมและจะดื่มน้ำถึงประมาณวันละ60 แกลลอนจึงเป็นภารกิจของควานช้างแห่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะต้องนำช้างลงมากินน้ำและย้ายที่ล่ามโซ่เพื่อให้ช้างมีจุดหาอาหารใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารในรัศมี20 เมตรที่ช้างสามารถเดินได้จะถูกกินจนหมดไปในแต่ละคืนช้างเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาดและจำกลิ่นได้เป็นเลิศจึงปรากฏว่าหากมีทางเลือกช้างจะไม่กินน้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นอย่างมากมันก็จะเอางวงแตะแตะแล้วควานที่รู้ใจก็จะพามันไปหาแหล่งน้ำใหม่นายมุ้ยพนักงานแผนกควานช้างของอ.อ.ป.ไม่ได้ดูแลช้างสีดอหรือช้างเพศผู้งาเดียวเชือกนี้มาแต่เริ่มแรกเพราะนี่คือช้างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้เถื่อนแล้วนำมาให้แผนกควานช้างของอ.อ.ป.ดูแลจึงเรียกกันว่าช้างของกลางไม่มีใครรู้ชื่อเดิมของช้างเชือกนี้เพราะควานช้างเก่าหนีไประหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมด้วยเหตุนี้เมื่อมาอยู่ในความดูแลของนายมุ้ยจึงเรียกกันว่าสีดอมุ้ยเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างนี้สีดอมุ้ยก็เพียงเอามารดตัวเล่นเย็นๆใจเท่านั้นเพราะยังผิดกลิ่นเกินกว่าจะดื่มกินได้งวงของช้างจุน้ำได้ถึงราว10 ลิตรและใช้สัมผัสกลิ่นในระยะไกลถึง12 กิโลเมตรนอกจากนั้นยังใช้ตวัดหญ้ากินและใช้อย่างพื้นดินเวลาเดินช้างจึงรักงวงเท่าชีวิตหากบาดเจ็บที่งวงช้างก็อาจถึงตายได้ที่สุดก็มาค้นพบลำธารสะอาดที่จะทั้งอาบทั้งกินได้สบายใจสัมพันธภาพที่สนิทแนบดังคนคนเดียวกันเช่นนี้อาจเป็นคำตอบไขปริศนาในใจคนจำนวนมากที่ว่าเหตุใดสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเถื่อนและมีพละกำลังมหาศาลเช่นนี้จึงยอมค้อมหัวรับฟังคำสั่งของมนุษย์ตัวเล็กๆได้โดยดุษฎี
1: ไปมาถอยไปมาถอย
2: ก็ช้างนะฮะด้วยตัวของมันเองมันก็ใหญ่แล้วก็ปรับตัวยากแต่ขณะนี้มันก็ฉลาดมันไม่โง่มันเรียนรู้ได้เร็วทางสีปัญญามันเรียนรู้ได้เร็วแต่ร่างกายเป็นอุปสรรคใหญ่เกินไปแล้วช้างต้องพึ่งควานทุกกรณีเลยช้างจะเดินไปตัวเดียวไปหากินคนเดียวไม่ได้ครับช้างเดินอยู่เดียวทุกคนก็ต้องหวาดกลัวถ้าช้างก็ไม่ไว้ใจใครช้างก็รักเอาตัวไม่รอดถ้าช้างหลุดออกไปถ้าตัวไม่รอดนะตายไปกินไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติชาวบ้านก็ต้องเกิดความโกรธครับก็เขาก็ทำร้ายมันก็ต้องป้องกันตัวแต่ถ้ามีควานจะเป็นคนนำตรงนี้อย่าทำนะถ้าขาดความที่ดีไปช้างก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งสองอย่างนี้แยกกันไม่ได้ตราบใดที่มันจำเป็นช้างเลี้ยงอยู่สังคมของสุนัขหรือสังคมอะไรรับสิ่งที่เป็นฝูงด้วยกันช ฉะนั้นสุนัขในบ้านจะรับทุกคนในบ้านไม่กัดไม่ได้แต่ไม่เป็นอย่างนั้นในช้างช้างจะรับเฉพาะคนคนเดียวคือควานลูกควานช้างอาจจะไม่รับคนที่อยู่เป็นเพื่อนควานช้างอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะช้างนะฮะจะไม่ไว้ใจใครนอกจากควานคนเดียวนะคนเดียวนะฮะผมใช้ว่าคนเดียว
0: นายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับงานหมอช้างนับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3: น
0: ิ่
3: ม
4: น
0: ิ่
4: ม
0: นิ่
3: ม
4: น
0: ิ่
4: ม
3: นิ่มนิ่ม
0: พื้นที่อันสงบสุขในหุบเขาแห่งบ้านปางหละอำเภองาวจังหวัดลำปางในอดีตคือศูนย์ฝึกลูกช้างสำหรับใช้งานชักลากไม้ของออปแต่ภายหลังจากปี2531เมื่อภารกิจของออปในการทำไม้ยุติลงบ้านปางหละก็แปรเปลี่ยนเป็นศูนย์บริบาลช้างหรือบ้านพักฟื้นสำหรับช้างของออปที่แก่หรือเจ็บป่วยในความดูแลของคุณหมอปรีชาพวงคำและคุณหมอสิทธิเดชมหาสาวังกุลสัตวแพทย์ผู้ช่วย
5: คราวที่แล้วก็หักเนี่ยสามัน
0: แต่นโยบายปิดป่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสการลักลอบตัดไม้เถื่อนอย่างหนักทางภาคเหนือและทำให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละมีผู้ป่วยนอกอาการหนักมารับการรักษามากขึ้นเรื่อยๆ

ากนับย้อนไปในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนที่สยามประเทศเริ่มใช้ช้างในงานชักลากไม้อย่างจริงจังนี่ก็นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มนุษย์กระทำต่อช้างอย่างรุนแรงที่สุดแล้ว

ถึงแม้ว่าโรงเรียนฝึกลูกช้างของออปจะย้ายไปที่บ้านทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรและเปิดการฝึกให้นักท่องเที่ยวชมแทนการฝึกเพื่อใช้งานชักลากไม้แต่ที่บ้านปางหลักก็ยังคงมีการฝึกสำหรับลูกช้างที่มีผู้บริจาคให้ออปและลูกช้างของกลางที่ถูกจับมาได้อย่างเช่นพังสิงขอนและพังประจวบลูกช้างที่ถูกพรานพรากจากแม่ในป่าพม่านำมาขายตามใบสั่งซื้อของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เสียก่อนที่ด่านสิงขอนชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การฝึกในขั้นนี้ก็เพื่อให้ลูกช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งของควานที่จะคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดไป

0: อีกไม่กี่วันพังสิงขอนกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้วพลายโจโจ้ลูกช้างเพศผู้อายุราว2ขวบซึ่งออปได้รับบริจาคมาพร้อมกับแม่คือพังเล็กธรรมชาติของลูกช้างจะหย่านมและแยกจากแม่เมื่อราวอายุ3ขวบแต่โจโจ้เป็นลูกช้างที่โตเร็วกว่าปกติและมีอุปนิสัยซุกซนจนพนักงานออปตั้งฉายาเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือให้ว่าเจ้าเสมือนหลวง
1: เสมือนก็คือดื้อนะครับดื้อมากนะเสมือนนี่ดื้อแบบดื้อออกจะติดเกเรนิดหน่อยนะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่เสมือนหลวงก็คือสุดยอดของความดื้อรั้นนะฮะช้างเล็กส่วนใหญ่แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์การตายนั้นอาจจะถึง 70% ตายจากงูพิษนะฮะเพราะว่าไอ้ความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่เองนะทำให้ช้างต้องประสบชะตาชีวิตเหล่านั้นเราก็กลัวสิ่งเหล่านี้มากซึ่งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมานี่โจโจ้ก็ไม่ค่อยเชื่อแม่แล้วนะฮะเริ่มไปไกลเริ่มไปหนีขึ้นไปขับบนนั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะฮะอีกครั้งสุดท้ายก็ไปพังของอะไรต่อมีอะไรซึ่งนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขานะฮะเพียงแต่ว่าเขาเห็นอะไรขวางทางเดินเขาก็คงจะทำแต่ว่าบางครั้งเรากลัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับเขา
0: วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่โจโจ้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขา
2: ผมสิริกันวงอาจารย์ไอ้แกกูจือว่าพระผู้ทั้งสารานังไอ้ที่พี่กูจือว่าพระธรรมสาราน
0: ายทองดีวิทย์มาหรืออาจารย์ดีขวานช้างอาวุโสผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างของออปเริ่มพิธีผ่าจ้านหรือพิธีแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งจัดขึ้นเร็วเป็นพิเศษเพื่อลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงไม้ไผ่ผ่าซีกอุปกรณ์สำคัญในพิธีผ่าจ้านนอกเหนือไปจากเครื่องบัดพลีที่ใช้เส้นสวงเทพยดาฟ้าดินไม้ไผ่ที่ใช้ตีไปที่แม่ช้างและลูกช้างต้องฉีกแยกออกจากกันแล้วโยนทิ้งไปคนละทางเป็นเคล็ดว่านับแต่นี้ลูกช้างกับแม่ช้างจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อแต่โบราณของล้านนามีอยู่ว่าหากนำไม้ไผ่ผ่าจ้านนี้ไปแตะใครก็จะทำให้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดชังกันได้

0: รดน้ำส้มปล่อยสังเวยผีป่าไม่ให้มากล้ำกลายลูกช้างไก่เสียงทายถูกโยนลงมาแล้วเดินตรงไม่กระปรกกระเปรี้ยทำนายว่าลูกช้างเชือกนี้จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงในอนาคตลูกช้างจะถูกจับเข้าคอกฝึกทุกวันวันละ 6-7 ชั่วโมงเป็นเวลานาน 7-10 วันเพื่อให้รู้จักยอมรับควานช้างและยอมรับเชือกหรือโซ่ซึ่งจะช่วยคุ้มครองตัวเขาไปตลอดชีวิตการฝึกในระยะแรกจึงมีทั้งขู่และปลอบ
1: ชาตินี้คือมาถึงชาติเกิดชาติคือความชีวิตหรือความผูกพันกันการผ่าจ้างคือการแยกสองสิ่งออกจากกันโดยที่หลังจากแยกแล้วทั้งสองสิ่งนั้นจะลืมถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีนะครับแล้วไม่ห่วงเลยสงสารเขาเหรอว่าแม่จะต้องทนโหยหาคิดถึงลูกนะครับพิธีการผ่าจ้างซึ่งเราเชื่อถือกันมานั้นนะเราคิดว่าหลังจากผ่าจ้างแล้วแม่จะลืมไปเลยว่ามีลูกอยู่สิ่งที่เราทำก็คือเหตุผลที่เรียนเราต้องการจะให้โจโจ้หรือสมุนหลวงเนี่ยรู้จักขอบเขตของการปฏิบัติตัวเราฝึกในขั้นต้นคือฝึกให้เขารู้คำว่าอันนี้ทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้อันตรายอันนี้อย่าอันนี้หยุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดซึ่งเราใฝ่ฝันมากก็คือให้ช้างนั้นได้ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นบ้านของเขาแต่ข้อจำกัดข้อนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นข้อจำกัดซึ่งเราเองไม่สามารถจะเรียกร้องหามาได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือช้างซึ่งเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคงจะต้องหากฎเกณฑ์ให้เขาได้อยู่ในที่ที่อันจำกัดนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สมควรนะครับพร้อมทั้งมีโอกาสในการที่จะโตขึ้นเป็นช้างซึ่งมีสุขภาพดีนะฮะทั้งกายทั้งใจแล้วก็อาจจะเป็นพ่อของช้างตัวต่อไปได้
0: ย่างเข้าสู่วันที่3ของการฝึกร่องรอยของความซุกซนดังเด็กดื้อยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ช้างน้อยโจโจ้เริ่มยอมรับความสมนึกที่จะมาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคนใหม่สายใยแห่งความผูกพันก่อร่างขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยวเหงาเพราะตกเย็นเมื่อออกจากคอกฝึกแต่ยังมีโซ่พันธนาก็มีความสมนึกซึ่งมาตั้งเต็นท์พักอยู่ใกล้ๆคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและนอนเป็นเพื่อนไปตลอดคืนไม่ไกลจากคอกฝึกโจโจ้สัมพันธภาพของคนกับช้างอีกคู่หนึ่งดำเนินไปทั้งด้วยเหตุแห่งหน้าที่และความห่วงใยกันชาติสยามควานหนุ่มซึ่งเพิ่งปลดประจำการทหารกองเกินเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลคนไข้สำคัญของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักเชือกหนึ่งทุกๆคืนชาติสยามจะเปลี่ยนเวรกับพ่อของเขาในการให้อาหารพลายมงคลเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ต้องกินอาหารเกือบตลอดคืนแต่เพราะงาคู่ยาวงามของพลายมงคลจึงทำให้อปไม่สามารถปล่อยให้พลายมงคลหาอาหารกินเองในยามกลางคืนเหมือนคนไข้เชือกอื่นได้งาของพลายมงคลยาวถึงกว่า2เมตรจนกล่าวได้ว่านี่คือช้างเลี้ยงที่มีงายาวที่สุดและยังมีชีวิตอยู่เพียงเชือกเดียวของเมืองไทยแต่เส้นทางชีวิตดังโศกนาฏกรรมของช้างเชือกนี้ทำให้ถูกขนานนามว่าพลายมงคลผู้อาภัพ
2: รถไม่น่าจะวิ่งไปทำธรรมดาทางสายบ้านนอกแล้วไม่เป็นไรไม่
0: นี่คือสภาพพลายมงคลก่อนมารักษาตัวที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักไม่มีใครรู้ที่เกิดของพลายมงคลแต่ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ19ปีก่อนพลายมงคลซึ่งมีอายุยังไม่ครบ1ขวบถูกพรากจากแ แล้วส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของนักธุรกิจสตรีคนหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
3: เราได้รับมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้ามาจากไหนหรือเบื้องหลังเป็นอะไรแต่ว่าที่ทราบมาอายุน้อยมากนะฮะเราก็ให้ความเอ็นดูรับเข้ามาเลี้ยงตามสภาพของผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงช้างมาก่อนเลยก็ได้จ้างคนงานในไร่เป็นผู้เลี้ยงนะฮะ

เลี้ยงตามที่ว่าเขายังกินนมอยู่ก็ซื้อนมของนมคนที่เป็นนมผงนะฮะมันผสมให้นมทารกคนงานในไร่เป็นผู้เลี้ยงนะฮะเลี้ยงตามที่ว่าเขายังกินนมอยู่ก็ซื้อนมของนมคนที่เป็นนมผงนะฮะมันผสมให้

0: ในบริเวณหนองจอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นที่นานะฮะแล้วที่โรงงานเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยในรัศมีประมาณ1กิโลนี้ไม่มีใครใกล้เคียงเลยเราอยู่โดดเดี่ยวก็มีอนาบริเวณให้เขาวิ่งเล่นอะไรต่ออะไรพอมาช่วงหลังติดกันกับที่โรงงานก็มีหมู่บ้านขึ้นมีวิทยาลัยขึ้นโดยรอบเลยฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเราไม่สามารถปล่อยเขาไปข้างนอกเวลาควานเขาออกไปหาปลาหรืออะไรเราจะไม่มีสิทธิ์เลยต้องปล่อยต้องจับเขาขังไว้ตลอดนะครับผูกเขาไว้ในโรงงานช่วงหลังมานี่เนี่ยที่เขาเกิดปฏิกิริยาหงุดหงิดหรือว่าที่อย่างที่เห็นสายศีรษะตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขาถูกจองจำถูกลงตรวนเขาก็จะคนที่แปลกหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอาการไม่คุ้นเคยแม้จะให้อาหารก็จะเคลี้ยงใส
1: ่28พฤษภาคม2536ออปรับพลายมงคลมารักษาที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักในระยะแรกยังมีอาการส่ายหัวรุนแรงและตื่นกลัวช้างเชือกอื่นเพราะนับแต่เกิดพลายมงคลเป็นช้างที่แทบไม่เคยเห็นช้างด้วยกันมาก่อนเลยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าพลายมงคลมีอาการทางประสาทและจะต้องใช้เวลาบำบัดรักษามากกว่า3ปีจึงจะหายเป็นปกติ
0: ครั้งแรกท่านเกรงว่าจะเอาน้องพลายเนี่ยมาใช้งานผมก็ได้ติดต่อทางอปเขาบอกไม่ใช้งานแน่นอนนะฮะต้องการจะให้เขามาพักฟื้นแล้วก็มาฝึกเท่านั้นแหละก็แกก็เสียใจฮะช่วงแรกๆแกก็เสียใจแล้วก็ไม่ไว้ใจร้องไห้พอสมควรกลัวว่าเราทำบาปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่พอมาทางนี้ได้ส่งข้อมูลไปข่าวไปตลอดว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอาการที่เขาเคยเป็นเนี่ยลดน้อยลงมากทางคุณแม่ผมก็สบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่แกตัดสินใจครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทำถูกแล้วนะแล้วก็เป็นการถ่ายบาปที่เราไม่ได้ตั้งใจ
2: ลายว่าไงครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับโอ้จำได้ใช่ไหมครับจำพี่ได้ใช่ไหมครับคิดถึงจังเลยเฮ้อ้วนจังเลย
3: อ้
2: วนขึ้นครับอ้วนขึ้นว่าไงอะครับมาดึงมือพี่ทำไม
3: ด
2: ึ
3: งม
2: ือดึงมือดึ
3: งม
2: ือ ว่าไงอะครับว่าไงครับหวัดดีก่อนหวัดดีพี่ก่อนหืม
0: ถ้าเกิดดูในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสำหรับตัวครอบครัวเราคงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะฮะว่าการที่จะนำสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าซึ่งเขามีสังคมของเขาเฉพาะตัวจะแยกเขาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปรองรับสถานที่บริการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่นะฮะสวนสัตว์อะไรก็ตามที่จะได้มาซึ่งเงินหรือว่าความบันเทิงเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำมันทำร้ายจิตใจสัตว์ด้วยนะฮะพอเขาตอนเล็กๆ เขาน่ารักพอเขาโตขึ้นนี่คุณดูแลเขาไม่ได้เกินกว่าความดูแลแล้วเขาจะอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องถูกมัดอยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งก็จะหมดความหมายกับตัวเจ้าของแล้ว

ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยพระท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเรื่องแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างต่อผืนแผ่นดินไทยในภารกิจกู้ชาติบ้านเมืองนับเนื่องแต่อดีตการจนกล่าวได้ว่ารากฐานแห่งเอกราชและอธิปไตยของไทยนั้นมีสัตว์ใหญ่อย่างช้างเป็นแรงค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่ด้วย

ดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการใช้ช้างมาประกอบพระเกียรติยศองค์พระเจ้าแผ่นดินในพระราชพิธีต่างๆเช่นโบราณราชประเพณีจะลดน้อยลงไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นในวันนี้

ช้างน้อยเป่าทรัมเป็ตและกระต่ายเป่าทรัมโบนเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาดขึ้นเพื่อเป็นลายปักบนกระเป๋าใส่แผ่นโน้ตดนตรีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและยังมีอีกหลายภาพที่ทรงวาดรูปช้างน้อยเป็นเสมือนภาพตัวแทนพระองค์ซึ่งโปรดการเขียนรูปช้างยิ่งนักทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทความพระราชนิพนธ์เรื่องช้างตอนหนึ่งว่าฉันชอบช้างมากที่สุดช้างทำอะไรได้หลายอย่างมีนิทานและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับช้างมากมายในหนังสือที่เคยอ่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นองค์แรกที่คิดว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉันใครๆพลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วยเห็นข้าวของสิ่งใดเป็นรูปช้างก็ซื้อหามาให้ใช้หรือตั้งดูเล่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเกี่ยวข้องกับช้างคือจังหวัดยะลาน้อมเกล้าถวายช้างตามประเพณีโบราณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพระเสวตสุรคชาทานทรงเลี้ยงในเขตพระราชฐานเป็นเชือกแรกเมื่อเวลาแปรพระราชฐานไปหัวหินก็โปรดให้คุณพระและสุนัขบริวารโดยเสด็จด้วยเหตุนี้ฉันจึงคุ้นเคยกับคุณพระเป็นพิเศษฉันนั่งเล่นบนเสื่อคุณพระก็นั่งด้วยคุณพระชอบเล่นฟุตบอลเล่นปิดตาไล่จับตอนเย็นๆเราจูงงวงกันเดินเล่นเผลอๆก็เอามือเข้าไปอม

0: อย่างไรก็ตามถึงแม้ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะคุ้นเคยกับช้างมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อ700ปีก่อนว่าใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าแต่ในความเป็นจริงคนไทยก็รู้จักช้างเพียงภายนอกอย่างผิวเผินศาสตร์ว่าด้วยสรีระของช้างและวิทยาการการรักษาพยาบาลช้างยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการสัตวแพทย์เมืองไทยผิดกับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอย่างโคกระบือสุกรไก่หรือสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมว
1: ตั้งท้องอยู่นานเท่าไหร่นะประมาณ17เดือนถึง22เดือนเพราะฉะนั้นเราก็คิดคำนวณย้อนกลับไปนะครับ
0: นายสัตวแพทย์สุรเชษฐ์ อุสนะกรกุล
1: ประมาณ
0: 12อดีตปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นะฮะคนที่จะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกือบ20ปีที่คลุกคลีกับงานรักษาพยาบาลช้างทำให้ท่านพยายามคลี่คลายปัญหาหลายๆประการที่คนยังสงสัยในตัวช้าง
1: ลูกช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือที่
2: ถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงขนาดของสมองกับตัวของช้างแล้วเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าในลักษณะของมันสมองของช้างเนี่ยมันจะมีรูปรอนรูปหยักซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บความจำหรือว่าทำให้เกิดความฉลาดของช้างนี่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับขนาดของมันแล้วเนี่ยที่มีน้ำหนักเป็น3ตัน4ตันแบบนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้การฝึกสอนจากคนก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยก็แสดงว่ามันสมองของช้างเนี่ยมีความสามารถดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น
1: ๆเล็กหน่อยแต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยหูมันใหญ่นะฮะ
0: โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ช้างไทยของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานจุฬาวิชาการประจำปี2536นับเป็นนิมิตหมายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมไทยเริ่มหันกลับมามองปัญหาของช้างไทยซึ่งแบ่งเป็นช้างป่าเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,000 ตัวและช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านประมาณ 3,000 เชือกในฐานะสัตว์ที่มีบุญคุณแต่กำลังประสบวิกฤตการอันน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง

ลูกช้างน้อยเชือกนี้เป็นหนึ่งในเหยื่อของขบวนการค้าสัตว์ป่าถูกพรากจากแม่ในป่าเขตพม่าตั้งแต่อายุเพียง1 ขวบแล้วถูกส่งมาขายในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับได้เสียก่อนที่ชายแดนจังหวัดระนองและตั้งชื่อว่าพลายต๋อง

ต่อมาเมื่อพลายต๋องถูกนำไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งของกรมป่าไม้ในฐานะช้างของกลางได้เกิดอุบัติเหตุไฟคลอกจนในที่สุดพลายต๋องก็จบชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ขบวนการค้าลูกช้างป่ายังดำเนินงานต่อไปโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะซึ่งใช้กันมาตั้งแต่พุทธศักราช2482

0: ความล้าสมัยของกฎหมายเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างมาสวมรอยตั๋วรูปพรรณให้กลายเป็นช้างถูกกฎหมายได้ไม่ยากเลย
1: ทำอะไรก็ทำไม่ได้
2: น
1: ี
2: ่ใหญ
1: ่ไว
0: นี่คือการตีทะเบียนช้างในระบบใหม่ซึ่งมูลนิธิคนรักช้างโดยพิทยาหอมไกรลาดประธานมูลนิธิริเริ่มจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากสัตวแพทย์สมาคมโดยนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรและทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แท่งไมโครชิปขนาดเท่าปลายดินสอซึ่งบรรจุตัวเลขทะเบียนและข้อมูลพันธุกรรมช้างจะถูกฝังลงบนผิวหนังต้นคอช้างและจะติดตัวไปตลอดโดยจะอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์เท่านั้นเริ่มทดลองกับช้างที่เป็นสมาชิกมูลนิธิคนรักช้างในเขตจังหวัดสุรินทร์ราว100เชือกเป็นเบื้องแรกนี่คือวิธีการป้องกันการลักลอบค้าช้างป่าวิธีหนึ่งซึ่งทั่วโลกยอมรับแต่ยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายในประเทศไทย
3: ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนความจำคอมพิวเตอร์นะครับฝังเข้าไปในตัวสัตว์เลยมันจะอยู่ไปตลอดกาลถาวรนะครับฝรั่งก็เรียกว่าเป็น permanent animal identification ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันซ้ำกันเลยนะครับไม่มีการซ้ำกันเลยสัตว์แต่ละตัวก็เหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยมีบัตรประจำตัวของเขานะฮะเขาก็เรียกว่าบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากว่าในการที่เราไปตรวจสอบเราก็รู้แน่ชัดว่าตัวนี้นะหมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือคนนี้หมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือใครมีประวัติการซื้อขายโอนหรืออะไรมายังไงที่อยู่ที่ไหนเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำช้างจากในป่าออกมาเพราะฉะนั้นถ้าช้างที่มีการเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการสามารถระบุตัวได้เด่นชัดตีทะเบียนไว้เด่นชัดนะครับคือทุกตัวมีทะเบียนหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาช้างจากป่ามาสวมเนี่ยจะทำไม่ได
0: ้ควบคู่ไปกับการตีทะเบียนช้างด้วยไมโครชิปการเก็บตัวอย่างเลือดของช้างไปตรวจวิเคราะห์ก็เป็นความจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลในยามที่ช้างเกิดป่วยไข้แต่เมื่อถึงคิวของพังลำดวนคุณแม่ของลูกช้างแฝดจุ๋งจิ๋มความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะความดุของลำดวนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังหวงลูกที่สุดหมอช้างก็ต้องขึ้นไปเจาะเลือดช้างถึงบนบันไดบ้านทีเดียว
3: จากการที่ตรวจเช็คอุจจาระทั้งหมดนะครับโดยความร่วมมือของทางสถาบันสุขภาพสัตว์คุณหมอที่ท่านได้ช่วยเราดูให้เนี่ยนะครับก็พบว่าช้างทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็มีเพียง13เชือกเท่านั้นที่ปราศจากพยาธินะฮะ
4: หลาย
3: แ
4: รงไหมคร
3: ับ
4: พยาธ
3: ิพยาธิตัวกลมนี้ถ้าในลูกช้างเนี่ยจะทำให้ถึงตายได้ถ้ามีปริมาณมากในช้างใหญ่นี้ก็จะไปบั่นทอนสุขภาพนะครับในปริมาณมากก็ไปแย่งอาหารทำให้ช้างนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
4: ผมจะได้นัด
3: กับ
4: นัดสมาชิกการถ่ายพยาธิน
3: ะก็มีอยู่10รายนะครับที่เป็นพยาธิใบไม้นะครับซึ่งเราคงจะต้องให้ยาที่พิเศษหน่อยฮะแต่ก็
4: 10รายใน72ราย
3: ใน72รายฮะซึ่งอันนี้ไม่ลำบากสามารถที่จะดูแลรักษาเยียวยาได้นะครับ
4: แล้วในส่วนของการตรวจเม็ดเลือดจะบอกอะไรเรามากกว่านี้ไหมฮะ
3: เดี๋ยวเราจะให้ลองดูที่การจินดาวันดีครับเป็นยังไงบ้าง
5: ในส่วนของเม็ดเลือดนะในส่วนของเม็ดเลือดนี่จะบอกถึงสุขภาพของช้างเป็นตัวไปแต่ถ้ามอง

ภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช้างเกิดขึ้นอีกครั้งในงานกฐินสามัคคีซึ่งวิทยาลัยครูสุรินทร์จัดขึ้นที่วัดแห่งหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเพื่อนำไปทอดถวายสมทบเป็นทุนบูรณะวัดและกองทุนสวัสดิการช้างซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงช้างที่ประสบปัญหาด้านต่างๆโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อถือศรัทธาก่อนที่ขบวนช้างแห่กองกฐินนับ50เชือกเช่นนี้จะกลายเป็นเพียงภาพให้ลูกหลานดูในอนาคต

0: Neem. Hier, ne? ดีจ้อนี่นะตัวเข้าโรงเรียนแล้วจะไปให้เด้อนะถ้าเข้าโรงเรียนจบแล้วก็โอ้อยากสอดกินหญ้าป่าบุญ
1: การฝึกลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนในพิธีกรรมผ่าจ้านหรือการแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของศิลปินล้านนาท่านหนึ่งที่เฝ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างราวกับเป็นอดีตชาติแห่งตนแล้วซึมซับนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะดั่งใจรัก
2: ที่ผมอยู่ที่แม่นะที่เชียงดาวที่เกิดบ้านเกิดนี่นะจำความได้มันก็เห็นมีแต่ช้างลากไม้ทำฟืนเพราะฟืนนี้ต้องใช้นึ่งเมี่ยงเวลาเขาลากไม้มาพวกเราเด็กๆก็จะชอบไปวิ่งตามไปดูดักดูมันอะไรต่างๆเนี่ยความผูกพันก็เกิดตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเองก็เอาช้างเป็นตัวแทนของคนช้างหรือเจ้าช้างแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการหรือว่าจินตภาพที่เป็นเรื่องของเหนือจริงเรื่องความฝันจากช้างมาเป็นบทที่ผมจะต้องทำงานออกมา

0: จารย์คำอ้ายเดชดวงตาช่างแกะสลักไม้ชาวเชียงใหม่ผู้มาตั้งรกรากอยู่ณอำเภองาวจังหวัดลำปางไม่ห่างจากศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละเท่าใดนักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตสร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2535โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
1: อย่างที่เรามาเห็นเนี่ยที่พระจันทร์ผู้เสมือนหลวงนี่นะผมเห็นลีลาของมันว่าลีลาที่เสมือนหลวงโมโหอะไรต่างๆจะเป็นลีลาของเด็กๆอันนี้ผมเห็นผมก็มาสเก็ตแต่ละลีลาแล้วก็มาผสมผสานกันให้เป็นการเล่นของลูกช้างเนี่ยเมื่อผมทุกโศกผมได้ทำงานผมได้ระบายไปในไม้เหมือนกับว่าหล่อหลอมจากความรู้สึกแล้วก็วิญญาณของผมเองใส่ลงไปในนั้นเมื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกใส่ลงไปพร้อมกับฝีมือเมื่อเสร็จงานแล้วผมก็เกิดความปิติความอดุลความโศกเศร้าความรักต่างๆก็ถูกเก็บไว้ในไม้
0: วันนี้ในวัย48อาจารย์คิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้องการอาชีพเสริมและท่านยังเป็นหนึ่งในคณะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างร่วมกับคุณหมอปรีชาพวงคำอีกด้วย

0: พลายบัวทองทำงานชักลากไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาตั้งแต่วัยหนุ่มจนบัดนี้อายุล่วงสู่ปีที่60แทนที่จะได้พักผ่อนตามอัตภาพกลับต้องเผชิญกับโรคร้ายที่กำลังคุกคามตัวเขาพลายบัวทองถูกลักลอบตัดงาไปตั้งแต่ปี2524คนร้ายใช้เลื่อยตัดจนชิดโคนงาทำให้เกิดอาการติดเชื้อและเป็นหนองในโพรงงาทุกๆสัปดาห์จึงต้องทำความสะอาดและใส่ยาไม่ให้อาการติดเชื้อลุกลามไปจนถึงสมองซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ศูนย์บริบาลช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีนโยบายรับผิดชอบเลี้ยงดูช้างที่เจ็บป่วยหรือปลดเกษียณแล้วไปจนถึงที่สุดอันหมายรวมถึงควานช้างเพื่อนคู่ชีวิตของช้างด้วย
1: ช้างนั้นในสายตาผมช่วยตัวเองไม่ได้เลยในภาวะสังคมเดี๋ยวนี้ที่ผมต้องพูดถึงช้างมากเนี่ยเพราะผมอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงผมเห็นตั้งแต่ช้างมีความสุขอยู่ในป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างมีงานที่ทำเป็นระบบนะแล้วก็ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปทางที่เลวร้ายจากงานมีไม่มีงานจากป่าที่อุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าที่แห้งแล้งจากช้างที่เคยอ้วนพีช้างที่เป็นเพื่อนคนก็กลายเป็นช้างที่กลายเป็นทาสมันก็ทำให้คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
2: จะได้ทดลองเอ็กซเรย์ดูว่ามันผ่านที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าหนังหรือว่าเพราะกล้ามเนื้อของช้างนะฮะ
0: โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างบนพื้นที่หุบเขาแห่งบ้านปางหลักชัยภูมิที่ดีเยี่ยมสำหรับการรักษาพยาบาลช้างและเป็นแหล่งพักพิงในบ้านปลายชีวิตของช้างและควานถูกกำหนดขึ้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ของมูลนิธิเพื่อนช้างที่มีคุณหมอปรีชาพวงคำเป็นประธานและโซไรด้าซาวลาเป็นเลขาธิการภาพร่างของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ขนาด10หน่วยพยาบาลออกแบบโดยพัทรพลเวทยสุพรสถาปนิกแห่งบริษัทกรุงเทพคชากรุ๊ปหนึ่งในกรรมการก่อตั้งมูลนิธิได้ทำให้ภาพของโรงพยาบาล

0: ทางแห่งแรกของโลกเด่นชัดขึ้นพร้อมๆกับการรณรงค์ให้สาธารณชนผู้ตระหนักในคุณค่าและปัญหาของช้างไทยช่วยกันระดมกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้ภาพร่างนี้เป็นจริงขึ้นในเร็ววันแต่ก็ดูเหมือนยังล่าช้าเกินไปสำหรับคนไข้ผู้น่าสงสารรายหนึ่งฮันนี่ลูกช้างนักแสดงวัย2ขวบของคณะละครช้างเร่ดอกดินโชว์ถูกรถบรรทุกชนขณะตระเวนเปิดการแสดงอยู่ที่จังหวัดลำพูนมูลนิธิเพื่อนช้างยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยนำมารักษาพยาบาลที่กรุงเทพมหานครคณะสัตวแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานของฮันนี่หักจนไม่สามารถพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพราะขาหลังทั้งสองข้างไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได้
1: สำหรับฮันนี่นี่มากกว่าเชือกอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาเจ็บป่วยตั้งแต่รับตัวอยู่ที่กรุงเทพจับตัวเขานะฮะปลอบโยนแล้วจะสังเกตได้ว่าคือต้องไปจ้องหน้าแกไว้แล้วก็พูดนะฮะเมื่อพูดด้วยเนี่ยแกเข้าใจนะบอกว่าฮันนี่อดทนนะลูกอดทนนะคะแกก็จะเอามือเอางวงมาจับมือไว้น้ำตาไหลพากผ้าเนี่ยก็เอามือเช็ดน้ำตาให้มันมองเห็นนะในแววตาว่าเขาเองเขาต้องการกำลังใจอย่างมากอาจจะจากที่ทุกคนทุ่มเทกำลังใจให้กับเขาอยากให้เขามีชีวิตรอดในฐานะมูลนิธิเพื่อนช้างเองเราอยากให้เขามีชีวิตรอดและมีความพิการเกิดขึ้นน้อยที่สุดอันนี้เราได้แต่หวังนะแล้วเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
0: มกราคม2537แม้ความหวังของฮันนี่จะริบหรี่ไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นความห่วงใยของสังคมไทยที่มีต่อช้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
2: ฮันนี่ช้างน้อยคอยใครคอยแม่ใช่ไหมให้เหงาปวดหนอหมอช่วย

0: 17กุมภาพันธ์2537 106วันแห่งความทุกข์ทรมานฮันนี่จบชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าสลดใจของทุกฝ่ายในขณะที่ยังมีช้างไทยอีกเป็นจำนวนมากกำลังเผชิญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันทั้งช้างและควานอย่างหนักในปัจจุบันใครจะนึกว่าวันนี้ทางออกของสัตว์ใหญ่ผู้มีบุญคุณค้ำจุนแผ่นดินไทยมาแต่อดีตกาลกำลังตีบตันลงไปทุกที
1: ผมคิดว่านะฮะก่อนที่ผมจะตายอย่างนี้ช้างมีบ้านอยู่ช้างที่เหนื่อยมาแล้วช้างที่ลากไม้มาแล้วช้างที่เกเรซึ่งไม่มีใครรักแล้วนะฮะเขามีที่ที่ใช้ชีวิตทำปลายมีป่าที่เขาได้เดินเขาได้ใช้คือมีบ้านของช้างคือป่าแล้วก็ได้อยู่กับควานซึ่งต้องการเป็นควานจริงๆที่เขารักช้างเขาได้เห็นช้างที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กได้เห็นมันในสายตาก็ได้ดูแลมันครับได้อยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่ช้างตัวสุดท้ายที่จะตายไปจากประเทศไทยนะครับก็ขอให้เขาตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างสมกับเคยเป็นว่าเอกลักษณ์ของชาติ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พืชเขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมปั้นมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมหรือว่าผลงานของศิลปชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วมือผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากขึ้นเองวินทาท่านสูงท่านมีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

จากแนวเขาที่ทอดตัวยาวอยู่ณเบื้องหน้าของเมืองที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองลับแลเมืองลับแลปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในอดีตอำเภอนี้ประกอบด้วยเมืองเก่า2เมืองคือเมืองทุ่งยั้งและเมืองลับแลด้วยสภาพความอุดมของผืนป่าไร่นาจึงเกิดตำนานรักของหนุ่มทุ่งยั้งที่แอบหลงรักสาวงามเมืองลับแลเมืองแห่งศิลธรรมแต่ด้วยเล่ห์กลหญิงสาวจึงพามาอยู่กินในเมืองลับแลต่อมาชายหนุ่มกล่าวคำเท็จจึงถูกขับไล่จากเมืองและไม่สามารถหาทางเข้าเมืองได้อีกลับแลจึงเป็นเมืองในฝันที่ชายหนุ่มหวังจะเข้าไปสัมผัส

ุทธศักราช2444สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเสด็จต่อยังอำเภอลับแลเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่เองที่ทรงพบคนดีเมืองลับแลทองอินแซ่ตันชาวลับแลเชื้อสายจีนมีอาชีพเป็นนายอากรสุราและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป่าประกาศให้ราษฎรร่วมใจกันสร้างถนนทำพลับพลารับเสด็จและจัดริ้วขบวนแห่หน้าพระที่นั่งเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงในครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพอพระทัยอย่างยิ่งในการรับเสด็จและทรงทราบข่าวการสร้างถนนฝายกั้นน้ำโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินของนายทองอินทั้งเห็นอัธยาศัยไมตรีอันดีงามของนายทองอินที่ทำให้เหล่าราษฎรรักใคร่นับถือจึงโปรดเกล้าให้นายทองอินเข้ารับราชการโดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระศรีพนมมาศในอำเภอคนแรกของลับแลในเวลาต่อมาและพระราชทานชื่อถนนนี้ว่าถนนอินใจมี

0: ทว่าในชีวิตครอบครัวท่านกลับไม่มีบุตรสืบสกุลท่านจึงรับบุตรบุญธรรมไว้เป็นจำนวนมากและนี่คือบุตรบุญธรรมคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านศรีพนมมาศสมศิลป์อินทชัยศรีวัย85ปีผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความทรงจำครั้งในอดีตแก่เฉลิมอินทชัยศรีบุตรชายผู้ใฝ่ใจเรื่องราวของกงพระศรีนักพัฒนาลับแล
1: คือว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนใจซื่อมือสะอาดเป็นข้าราชการเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอลับแลแม่ก็ภูมิใจที่ท่านมาปูพื้นฐานให้ลูกหลานดำเนินชีวิตตามหลักของความดีคุณมีน้ำใจมีคุณที่ไม่มีความรู้แต่บางคนมีน้ำใจเป็นคนที่ฉลาดรู้เหตุการณ์ทางใจสร้างให้อำเภอและอะไรเราเรียนรู้ในทุกวันทับใจที่สุดเสมือนฝ่ายถ้าทำไม่ฝ่ายทองคงจะประทับใจที่สุด
0: วันนี้ถนนสายหลักอินใจมีเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่สำคัญในการติดต่อกับโลกภายนอกโดยมีถนนสายย่อยอีก5สายที่ท่านสร้างเป็นเส้นทางสัญจรภายในเมืองลับแลนอกจากนี้ยังเป็นผู้วางรากฐานพัฒนาระบบชลประทานในรูปฝายกั้นน้ำเพื่อทดน้ำจากคลองธรรมชาติเข้าไร่นาและเพื่อใช้ในหน้าแล้งกว่า30ฝายนับเป็นคนแรกที่ยกระดับอาชีพหลักด้านการเกษตรของลับแลให้ดีขึ้น
2: พระศรีพนมมาศท่านเป็นนักวางแผนและเป็นนักประชาสัมพันธ์ตัวยงอยู่แล้วนะครับท่านก็เตรียมงานพวกราษฎรเตรียมในการก่อสร้างฝายสมเด็จไว้หมดเลยนอกจากนั้นตามถนนหนทางตามข้างทางต่างๆท่านขุดน้ำไว้สามารถที่จะทดน้ำเข้าใช้ในสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้เราล่องลอยจะมองไม่เห็นดังนั้นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องฝายนี่ก็ทำเพื่อจะเสริมทางด้านการเกษตรเมื่อทางด้านเกษตรดีทางน้ำดีซึ่งเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานเนี่ยนะครับการน้ำเนี่ยมันเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานของด้านการเกษตรเพราะนั้นการเกษตรของอำเภอลับแลจึงอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่เดิมกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ลับแลเป็นเมืองที่มีการวางพื้นฐานทางด้านการเกษตรมานับแต่อดีตส่งผลให้ปัจจุบันเป็นเมืองที่อุดมด้วยผลิตผลทางการเกษตรผลผลิตที่มีชื่อเสียงคือทุเรียนรางสาดนับเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือที่ปลูกทุเรียนรางสาดได้แม่พูนแหล่งปลูกพืชผลขนาดใหญ่ของลับแลส่วนใหญ่นิยมปลูกตามหุบเขาที่นี่ยังเป็นตลาดกลางซื้อขายผลผลิตจากสวนที่สำคัญด้วย

ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆและพันธุ์หมอนทองถูกลำเลียงเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดทั้งสองประเภทในงานประกวดทุเรียนเมืองลับแล

0: อีกความชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นของพระศรีพนมมาศคือการสร้างอุตสาหกรรมการทำไม้กวาดในครัวเรือนจากดอกตองกงที่ขึ้นมากมายในลับแลด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์กับเจ้านายที่บางกอกพระศรีพนมมาศมักส่งไม้กวาดถวายเป็นของกำนันแด่พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายดังจดหมายตอบขอบใจของกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ส่งไม้กวาดมาให้และยังสนับสนุนให้ทำไม้กวาดเป็นอุตสาหกรรมในเมืองลับแลไม้กวาดที่นี่มีสัญลักษณ์อยู่ที่ผ้าแดงหรือริบบิ้นแดงติดอยู่ปลายไม้กวาดซึ่งปัจจุบันการทำไม้กวาดดอกตองกงของลับแลได้รับความนิยมส่งไปขายยังจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซียและไต้หวันสิ้นตีนจกลับแลอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกประเภทที่เคียงคู่กับเมืองลับแลมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วในอดีตชาวท้องถิ่นลับแลบางส่วนเป็นชาวไทยพวนที่อพยพจากประเทศลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างที่นี่จึงเกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทอผ้าที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของลับแลศิลปะความงดงามบนผืนสิ้นจากการจกผ้าด้วยมือและขนเม่นบนปลายสิ้นหรือตีนสิ้นที่ต้องใช้ความมานะและฝีมือรังสรรค์ลวดลายและสีสันที่กลมกลืนกันทั้งส่วนของตัวสิ้นและตีนสิ้นอันเป็นลักษณะเด่นของสิ้นตีนจกลับแลเมื่อถึงหน้างานบุญหรืองานประเพณีต่างๆผ้าทอพื้นเมืองและผ้าสิ้นตีนจกยังคงเป็นอาภรณ์ที่ชาวลับแลนิยมสวมใส่เสมือนมาประกวดประขันความงดงามจากฝีมือที่ยังดำรงอยู่จนทุกวันนี้ทุ่งยังเมืองสำคัญในอดีตอีกแห่งของลับแลที่พบว่ามีศิลปะแบบสุโขทัยผสมผสานอยู่มากมายในรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆเจดีย์มีลักษณะแบบลังกาทรงกลมฐานบนเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นฐานชั้นล่างมีเจดีย์องค์เล็กๆเป็นบริวารอยู่ทั้ง4มุมซึ่งสันนิษฐานได้ว่าทุ่งยั้งน่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาเมืองอื่นๆในแคว้นสุโขทัยและยังพบซากกำแพงเมืองเป็นกำแพง3ชั้นเหมือนกับเมืองสุโขทัยที่เรียกว่าตรีบูนซึ่งเชื่อว่าทุ่งยั้งน่าจะเป็นเมืองหน้าด่านชั้นนอกของเมืองสุโขทัยยังมีตำนานเล่าขานของเมืองทุ่งยั้งในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยับยั้งในบริเวณนี้จึงกลายมาเป็นชื่อเมืองซึ่งคงมีมาก่อนตั้งเมืองก็เป็นได้และยังเชื่อกันว่าในบริเวณนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบำเพ็ญอธิษฐานบารมีณแท่นศิลาแรงซึ่งต่อมาเรียกกันว่าพระแท่นศิลาอาจและกลายมาเป็นชื่อวัดพระแท่นศิลาอาจในปัจจุบันในบริเวณเดียวกันนี้ย ยังมีตำนานของพุทธประวัติที่วัดพระยืนพุทธบาทยุคลและวัดพระนอนพุทธสายญาติซึ่งทั้ง3วัดล้วนมีชื่อวัดในอิริยาบถทั้ง3ของพระพุทธองค์ทั้งสิ้น
1: อาจารย์สมโภชในกองทัพของเรานายสงสงอนยังตำหนิครับนายปราณีครับนะนายสงสงอนปราณียัง
0: สำหรับเวลานี้วัดพระบรมธาตุกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ชาวทุ่งยั้งต่างหลั่งไหลร่วมประกอบศาสนกิจในวันวิสาขบูชารำลึกองค์พระพุทธเจ้าจำลองถูกประกอบขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นประสานกับจินตนาการในองค์พระพุทธเจ้าจำลองถูกประกอบขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นประสานกับจินตนาการในการประดิษฐ์รูปพระพุทธองค์

พระวรกายเมื่อตกแต่งจนสมส่วนแล้วจะห่มด้วยผ้าจีวรแท่นประทับที่สมมุติให้เป็นโลงแก้วถูกตกแต่งประดับประดาด้วยความสวยงามเพื่อให้ใกล้เคียงกับในพุทธประวัติดังกล่าวไว้ว่าพระศพนั้นห่อไว้ด้วยผ้าหลายชิ้นแต่ละชิ้นซับด้วยสำลีเมื่อถึงเวลาเจ้าพนักงานก็จะเชิญพระศพแห่เป็นขบวนไปทางทิศเหนือของเมือง

0: วันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงดับขันปรินิพพานณเมืองกุสินาราใต้ต้นสาละคู่ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8
1: ขัตติโยชาติยาโอตังโม
0: ในยามบ่ายพระบรมศพจำลองออกแห่ตามถนนรอบอำเภอลับแลและในเมืองอุตรดิตถ์ก่อนกลับเข้าวัดพระบรมธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสำคัญเช่นนี่คนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนามานานนับแต่พุทธกาลและยังคงยึดมั่นปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญปรุงแต่งจิตใจให้สว่างสงบเป็นเวลา 2,537 ปีแล้วที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานหลักธรรมต่างๆที่หล่อหลอมจิตใจล้วนมุ่งให้ชาวพุทธประกอบความดีละเว้นความชั่วเพื่อส่งผลนำชีวิตไปสู่สิ่งดีงามยังคงเป็นคำสอนที่คงอยู่นิรันดร์กาลอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดพิธีสำคัญนี้พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจัดขึ้นหลังจากวันวิสาขบูชาเป็นเวลา8วันอันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ในวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้หวนคืนสู่บรรยากาศในครั้งพุทธกาลที่ล่วงมากว่า 2,500 ปี
2: พระพุทธคุณบทวิชาจะสัมปันโนนี้สำคัญมากพุทธเจ้าถึงพร้อมในวิชาได้

พระสรีระจำลองของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญโดยเหล่าพราหมณ์และฤาษีขึ้นสู่พระเมรุมาตรพิธีสำคัญเมื่อครั้งพระพุทธการกำลังเริ่มขึ้น

เมืองทุ่งยั้งถูกสมมุติให้เป็นเมืองกุสินาราในอดีตเพื่อให้พระภิกษุสามเณรฤาษีพราหมณ์พราหมณีพระพรหมพระอินทร์เหล่าปวงเทพและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเข้ามาถวายเครื่องราชสักการะกระทำทักษิณานุวัตรเวียนขวา3 รอบ

เมื่อครบแล้วพระเจ้ามัลลกษัตริย์แห่งกุสินารานครจึงพระราชทานเพลิงแก่ทิสาปาโมกทั้ง4เพื่อจุดถวายพระบรมศพทั้ง4ทิศเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงที่พระราชทานนั้นไม่อาจจุดติดได้ถึง3ครั้ง

พระอนุรุทธเถระประธานฝ่ายบรรพชิตจึงแจ้งให้ทราบว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยกัสสปะสาวกผู้ใหญ่ยังไม่พบบริวารทั้งหมดมาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกรุ่งโรจน์ไม่ได้ทุกคนจึงต้องรอคอยการกลับมาของพระอริยกัสสปะด้วยความสงบ

ด้านพระอริยกัสสปะได้พบอาชีวกะรูปหนึ่งถือดอกมณฑารพเดินกลับจากเคารพพระบรมศพจึงทราบว่าบัดนี้พระบรมศาสดาเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วด้วยดอกมณฑารพจะบานเพียงสองการเท่านั้นคือการตรัสรู้และปรินิพพานพระอริยกัสสปะและสาวกจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและได้น้อมเสียงถวายความเคารพเบื้องบาทยุคลท่านใดนั้นเองเกิดเหตุอัศจรรย์พระเตโชธาตุของพระองค์ลุกรุ่งโรจน์เผาพระศพจนเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาเท่านั้นงานนี้เสมือนปลูกจิตสำนึกให้ชาวลับแลสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ในถิ่นลับแลต่อไป

เมืองลับแลในวันนี้จึงไม่ใช่เมืองเร้นลับอีกต่อไปแล้วทว่ากลับเป็นเมืองที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์แห่งแผ่นดินและเปี่ยมด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนา

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจส.100ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจส.100เท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส.100โทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส.100หน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานในปี2566มีช้างป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 4,000 กว่าตัวกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆสวนทางกับพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศช้างเสียสมดุลปัญหาช้างป่าเข้าสู่เมืองจึงมีให้เห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาร่วมลดปัญหาความขัดแย้งอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน13มีนาคมวันช้างไทยนกเงือกนกโบราณขนาดใหญ่ที่มีวิวัฒนาการมากว่า55ล้านปีลักษณะเด่นจะมีจงอยปากหนาใหญ่มีโหนกทางด้านบนเป็นโพรงและส่งเสียงร้องได้ดังกังวานทั่วโลกมีอยู่หลากหลายพัน50กว่าชนิดอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าและป่าดิบชื้นเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและเอเชียนกเงือกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่ามากเพราะช่วยกระจายพันธุ์ไม้จากพฤติกรรมการกินผลไม้ที่สุกและนำพาเมล็ดไปทิ้งในพื้นที่ต่างๆจึงเป็นตัวช่วยปลูกป่าปลูกแหล่งอาหารและเป็นสัญลักษณ์ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าอีกด้วยนกเงือกจะจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวมีนิสัยในการทำรังแตกต่างจากนกชนิดอื่นบนโลกตัวเมียจะขังตัวเองอยู่ในโพรงและจะปิดปากโพรงพอนกเงือกจะหาอาหารมาป้อนจึงไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องไปกว่าความรักของนกเงือกตัวแทนของความซื่อสัตย์และรับผิดชอบที่มีต่อคู่ของตนตราบสิ้นลมหายใจปู่เจ้าฟ้าหรือแพนด้าแครบปูสายพันธุ์ใหม่ของโลกถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่6ธันวาคม2529ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นปูน้ำตกที่มีสีสันสวยงามแปลกตากระดองและก้ามทั้งสองข้างเป็นสีขาวขาตาและปากเป็นสีม่วงดำโดดเด่นแตกต่างจากปูน้ำจืดชนิดอื่นๆการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักชีววิทยาทั่วโลกเมื่อได้ลงตีพิมพ์ในวารสารคอสตาเชียนาและเผยแพร่ไปทั่วโลกปูชนิดนี้พบเห็นได้ยากมากในเมืองไทยพบกระจายอยู่ตามบริเวณน้ำตกแถบภาคใต้และภาคตะวันตกป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นตัวบ่งชี้การมีอยู่และการสูญพันธุ์ของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันปัจจุบันจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2535นกยูงสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งของไทยและได้ชื่อว่ามีปีกงดงามที่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามมักอาศัยรวมกันเป็นฝูงตามลำห้วยการหาอาหารจะใช้ปากจิกกินเมล็ดหญ้าใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เด่นชัดขนใหม่ซึ่งมีสีสันและลวดลายสวยงามจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมและจะรำแผนหางที่เรียกว่าแหววมยุราอวดความงามเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศเมียจากความสวยงามสู่การล่านกยูงเพื่อนำขนมาทำเครื่องประดับการจับลูกนกเพื่อนำมาเลี้ยงรวมถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เป็นเสมือนบ้านนับเป็นภัยคุกคามต่อการสูญพันธุ์ของประชากรนกยูงด้วยเช่นกันปัจจุบันนกยูงบนโลกมี3ชนิดคือนกยูงไทยนกยูงอินเดียและนกยูงคองโกแต่เพราะมีการเลี้ยงนกยูงอินเดียกันอย่างแพร่หลายจนทำให้มีนกยูงอินเดียหลุดเข้ามาในป่าธรรมชาติเกิดการผสมข้ามชนิดกับนกยูงไทยที่เรียกว่านกยูงลูกผสมซึ่งหากเกิดลูกผสมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราอาจไม่เหลือพันธุกรรมของนกยูงไทยแท้ในป่าธรรมชาติของไทยอีกเลยนกมีหูหนูมีปีกคำเปรียบเปรยที่ใช้เรียกแทนสัตว์ชนิดนี้ข้างคาวจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้เท้าเกาะกับแผ่นหินและห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นความแปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้ข้างคาวปรากฏตัวบนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วสืบเผ่าพันธุ์มาจากบรรพบุรุษสัตว์กินแมลงต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการยาวขึ้นยึดกับพังผืดของปีกเพื่อใช้ในการบินและมีเล็บแหลมคมเมื่ออยู่ในความมืดข้างคาวจะส่งสัญญาณโซน่าซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่หูมนุษย์รับไม่ได้
เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมายังใบหูจึงเปรียบเสมือนเรดาร์ที่ใช้เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั่นเองค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มค้างคาวที่กินผลไม้เกสรดอกไม้มีขนาดใหญ่และอยู่รวมกันเป็นสังคมออกลูกทีละหนึ่งตัวส่วนใหญ่จะนอนหลับเวลากลางวันออกหากินเวลากลางคืนและยังมีการทำงานของระบบสมองที่เหมือนกับลิงและมนุษย์อีกด้วยค้างคาวกิติถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี2516โดยคุณกิติทองลงยานักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมคณะสำรวจที่ได้เดินทางไปศึกษาตัวอย่างของค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้พบกับค้างคาวชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกความยาวของลำตัวจะอยู่ที่ 29-33 มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ2กรัมชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อผู้ค้นพบนั่นเองในปัจจุบันค้างคาวกิติกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากป่าไม้และแหล่งอาหารได้ถูกทำลายลงทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในโลกใบนี้ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เว้นแต่ผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ปัจจุบันกำลังถูกคุกคามด้วยภาวะโลกร้อนผีเสื้อจะวางไข่บนพืชที่เป็นอาหารของหนอนผีเสื้อเท่านั้นเมื่อกลายเป็นหนอนจะกัดกินพืชนั้นเพื่อการเจริญเติบโตและเมื่อหนอนขยายตัวทับผนังลำตัวก็จะลอกคราบจนกลายเป็นดักแด้และพัฒนาเป็นผีเสื้อเต็มวัยที่พร้อมโบยบินสร้างสีสันให้กับธรรมชาติผีเสื้อนับเป็นแมลงจำพวกหนึ่งมี2ชนิดคือผีเสื้อกลางคืนและผีเสื้อกลางวันโดยผีเสื้อกลางวันจะมีสีสันสดใสออกหากินเฉพาะกลางวันปากมีลักษณะเป็นงวงส่วนผีเสื้อกลางคืนจะมีลักษณะตรงกันข้ามผีเสื้อจะมีตาที่ประกอบด้วยเลนเล็กๆหลายพันอันทำให้สามารถรับภาพเคลื่อนไหวได้เร็วจึงบินไปมาได้อย่างว่องไวจนเราไล่ตามไม่ทันนั่นเองผีเสื้อนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดปลายปีกยังมีลักษณะคล้ายหัวงูและไม่มีงวงไว้ดูดอาหารภายหลังออกจากดักแด้ในตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเมื่อผสมพันธุ์และวางไข่ก็จะตายลงในที่สุดบ้านบางเตียวหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นป่าที่ราบต่ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้นกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่เคยถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจากข้อมูลพบว่านกแต้วแล้วท้องดำจะพบได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปี2495เป็นต้นมาไม่มีการค้นพบนกชนิดนี้อีกเลยจนหลายคนคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งในวันที่24มิถุนายน2529นกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้งจากการท่องป่าสำรวจของ2นักปักษีวิทยานกแต้วแล้วท้องดำมักอาศัยอยู่ป่าที่ราบต่ำร่มครึ้มมีลำธารให้ความชุ่มชื้นเนื่องจากดินจะอ่อนนุ่มและง่ายต่อการขุดหาไส้เดือนจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินมักทำรังอยู่ตามพุ่มไม้หนามหรือใต้ต้นระกำเพื่อป้องกันภัยและวางไข่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเพศผู้จะมีสีสันสวยงามกว่าเพศเมียภายหลังที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางคามบริเวณรอบเขาหนอจูจี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งป่าผืนนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดมีสีสวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาที่พบได้ง่ายที่สุดปัจจุบันกลายเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในธรรมชาติและหากประชากรของมันลดลงย่อมเป็นการชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ป่าที่ราบต่ำเข้าสู่ภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันปี2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยพื้นที่ป่า 2,915 กิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุด
และรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดินหรือแอ่งดินที่มีน้ำขังจากสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เพื่อใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายเวลาปีนป่ายไปตามเนินเขาจึงดูคล้ายมีขาเพิ่มอีก2ขาเป็น6ขาจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกนั่นเองเต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือเต่าหกดำและเต่าหกเหลืองแมงดาทะเลถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกยาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วมีลักษณะคล้ายปูมีกระดองคล้ายเต่าเป็นญาติใกล้ชิดกับแมงป่องจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์แมงดาตัวผู้จะเกาะติดอยู่บนหลังแมงดาตัวเมียแล้วขึ้นฝั่งเพื่อวางไข่แมงดาถ้วยมีขนาดเล็กกว่าแมงดาจานแต่ภายในลำตัวมีไข่ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองซึ่งจะใช้เวลากว่า22วันเพื่อฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักขนาดก็จะขยายใหญ่ขึ้นสีเขียวขุ่นของเปลือกจะค่อยๆใสจนมองเห็นลูกแมงดาเมื่อไข่แตกก็จะมุดลงดินอยู่ราว 5-7 วันเพื่อปรับตัวให้ร่างกายแข็งแรงก่อนการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาทะเลจะเริ่มต้นขึ้นปัจจุบันดูเหมือนว่าแมงดาทะเลจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเมื่อมนุษย์หันมานิยมบริโภคไข่ของแมงดาเพิ่มมากขึ้นม้าน้ำเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลหน้าตาไม่เหมือนปลาแต่พวกมันหายใจด้วยเหงือกมีเกล็ดประสานติดกันและมีครีบที่เปลี่ยนเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้เพื่อช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวสามารถเปลี่ยนสีของตัวเองให้ดูกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากอันตรายตามธรรมชาติปากเล็กๆของมันจะคอยดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำแถมยังมีตาพิเศษได้360องศาม้าน้ำมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์ที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นซึ่งตัวเมียจะเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์จะเจริญเติบโตอยู่ในท้องของม้าน้ำตัวผู้อยู่ราว 4-6 สัปดาห์นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำจึงกลายเป็นอาชีพของชาวประมงไทยเมื่อต้องเผชิญกับผู้ล่าที่มีความฉลาดอย่างมนุษย์โครงสร้างที่แข็งก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อีกต่อไปกวางผาเป็นสัตว์สงวนที่พบได้ยากในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่ในแถบดอยม่อนจองเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกันว่าม้าเทวดาสามารถวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วยากที่จะพบเห็นตัวได้ง่ายๆตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลี่ยมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยๆที่นี่จึงเหมาะเป็นแหล่งพักพิงหลบภัยและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มักหากินเวลาเช้าและพักหลับในเวลากลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายจนถึงหัวค่ำกวางผาเป็นสัตว์ตระกูลกวางมีลักษณะคล้ายเลียงผาแต่ขนาดเล็กกว่าไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้ามีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีขนสีน้ำตาลอมเทาขนที่ปลายขาทั้ง4ของกวางผาจะมีสีขาวซึ่งเหมือนกำลังใส่ถุงเท้าอยู่คล้ายเลียงผาและมีความสากคล้ายกับเกือกม้าซึ่งจะช่วยเวลาปีนป่ายในที่ลาดสูงชันลักษณะเขาจะม้วนไปข้างหลังและสามารถทราบอายุคร่าวๆจากการนับวงปีได้ปัจจุบันไม่มีตัวเลขแน่ชัดว่าประชากรกวางผามีเท่าไหร่กวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวน1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาด
ในปลายเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่นกปากห่างหลายหมื่นตัวจะทยอยบินอพยพย้ายถิ่นมาไกลจากอินเดียหรือบังคลาเทศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์และพร้อมสร้างรังวางไข่ในประเทศไทยนกปากห่างจะออกหากินตามท้องทุ่งจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินต่างหอยโข่งและบินกลับมารวมฝูงกันในยามเย็นชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แตกต่างไปจากนกชนิดอื่นช่วงกลางของปากแยกห่างกันจนเป็นร่องซึ่งลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้สามารถคาบหอยโข่งได้อย่างมั่นคงไม่ลื่นหลุดเมื่อช่วงฤดูผสมพันธุ์มาถึงในเดือนพฤศจิกายนมักจะวางไข่อยู่บนเรือนยอดต้นไม้สูงสารรังด้วยกิ่งไม้เป็นรูปจานตามปลายกิ่งไม้และรวมกันอยู่อย่างหนาแน่นเมื่อวางไข่พ่อแม่นกจะผลัดกันกกไข่อยู่ราว28วันลูกนกจึงจะฟักออกเป็นตัวจนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงการเดินทางไกลของลูกนกก็เลื้อยถิ่นกลับไปการขึ้นจากการพัฒนา

ป่าเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อผืนนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนแต่ก็ยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้นกอพยพได้สืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างที่อำเภอท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีนกปากห่างจะสร้างรังอยู่รวมกับนกกาน้ำนกยางและนกแขกซึ่งที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทยนกจึงเปรียบเสมือนดัชนีบ่งชี้คุณภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกันนกโพระดกคางเหลืองที่ส่งเสียงร้องดังจากยอดไม้จะพบได้เฉพาะบนดอยสูงเท่านั้นจึงพบเห็นนกชนิดนี้ค่อนข้างง่ายที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้ดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารจึงทำให้มีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมักจะบินมาเกาะจิกกินลูกไม้ร่วมกับนกปลอดนกศิวะหางสีตาลกระโดดหากินไปมาและพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยอยู่บนดอยอินทนนท์และสามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีแต่ในขณะเดียวกันก็มีนกอพยพจากแดนไกลบินมาพักพิงในบางช่วงเวลานกจ่าปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวบนยอดดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือซึ่งนกชนิดนี้เป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยนกกระจิตคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและยังเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ง่ายเมื่อฤดูหนาวมาถึงจะมีนกกระจิตอีกหลายชนิดบินอพยพมาสมทบยังดอยแห่งนี้เพื่อความอยู่รอดนกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีของดอยอินทนนท์ที่ชอบกระโดดอวดสีสวยงามไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำหวานช่วงที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดช่อสีแดงสดเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชื้อเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาหากินน้ำหวานด้วยเช่นกันเมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจะบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยร่วมกับเป็ดคับแคนกน้ำประจำถิ่นของไทยเป็ดปากสั้นหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียมักหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากซ้ายหาพืชและสัตว์น้ำเล็กๆกินเป็นอาหารผิดกับเป็ดดำที่จะดำน้ำลงไปเพื่อหาอาหารนกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อนในตอนกลางวันและออกหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนเป็ดหางแหลมจะว่ายลอยคอไปมาสลับกับหาอาหารอยู่ตลอดวันส่วนเป็ดปากพลั่วจะมีปากขนาดใหญ่ที่มีไว้ใช้จับสัตว์น้ำนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นได้หลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้จะมีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ส่วนตัวเมียจะมีลายทั่วตัวเมื่อต้องเดินทางกลับนกอพยพจะผลัดขนเพื่อให้ได้ขนใหม่ที่สมบูรณ์และพร้อมบินระยะทางไกลยังมีเป็ดน้ำหลายชนิดที่หายากในประเทศไทยเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลรวมถึงเป็ดแมนดารินที่พบเห็นได้ยากเพียงปีละ 1-2 ตัวเท่านั้นซึ่งนกย้ายถิ่นเหล่านี้จะเลือกพื้นที่ที่สมบูรณ์เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตนนกชายเลนส่วนใหญ่มักสร้างรังและวางไข่อยู่แถวไซบีเรียและมองโกเลียพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพมาทางตอนใต้เกาะลิบงจังหวัดตรังเป็นเกาะเล็กที่ยังมีหญ้าทะเลและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จึงเต็มไปด้วยสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปรานยามน้ำลดฝูงนกชายเลน
จะกระจายกันออกหากินนกหัวโตทรายวิ่งไปมาหากินตามพื้นเลนได้อย่างว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอย่างช้าๆปากยาวโค้งของนกอีก๋อยเล็กจะแปลกไปจากนกชนิดอื่นๆแต่เหมาะสำหรับล้วงจับสัตว์เล็กๆในเลนกินเป็นอาหารนกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางตอนเหนือเหมือนนกชายเลนอื่นๆมีแหล่งผสมวางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินทางแอฟริกาแต่มีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกและมีการพบนกชนิดนี้ในประเทศไทยสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งนั้นบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปและช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้เข้ามาแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งการพัฒนาด้านพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทยเป็นผลให้ป่าชายเลนส่วนใหญ่ถูกทำลายน้ำเสียสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้ทุกปีจะมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียหลายล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นกลดจำนวนลงอย่างน่าเสียดาย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเริ่ม1สิงหาคม69เป็นต้นไปเข้มต่อภาษีรถหากพบใบสั่งจราจรค้างชำระจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสีย

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: รัฐบาลเปิดเผยว่าตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2565ถึง2570เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งจราจรประชาชนยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนกฎหมายหากยังไม่มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยหากประชาชนตรวจพบว่ามีใบสั่งจราจรค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่หากยังค้างชำระใบสั่งก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่จะยังไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งครบถ้วนทางนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากประเทศไทยยังมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนและความสูญเสียในระดับสูงปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการขาดวินัยจราจรสตรีไทยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตระหนักในคุณค่าของสตรีไทยทรงวางรากฐานให้มีบทบาทสำคัญทั้งในครอบครัวและมุ่งสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติติดตามกับคุณปวีณาสมคิดค่ะ
2: วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงมีพระวิริยะอุตสาหะตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพมีรายได้อย่างมั่นคงและมีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยครั้งแรกเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2546ว่าสตรีไทยมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นพร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้คัทเทลิยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยซึ่งในปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงทำรงไว้ซึ่งพลังของสตรีไทยในด้านการพัฒนาช่วยเหลือสังคมซึ่งในปีนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินในงานจะมีพิธีพระราชทานรางวัลให้แก่สตรีไทยที่ผ่านการคัดเลือกในประเภทต่างๆรวมทั้งสิ้น156คนพร้อมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการรวมถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
3: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นดังใจเชียร์อนุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการคุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทําแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทําบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเร่ร่อนเหมือนเมื่อก่อนมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทําบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็

0: ื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
1: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: สวัสดีทุกคนนะคะซึ่งกำลังติดตามจสร้อยกันค่ะในช่วงเช้าวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะคะก็ดิฉันปุญญนุชยั่งยืนค่ะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะทักทายกันได้ในทุกช่องทางของทางจสร้อยนะคะถ้าเป็นทางโทรศัพท์ก็1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง X ทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube Live นะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้แล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @jsroy ค่ะในช่วงเช้าวันนี้ถ้ามองไปข้างนอกนี่ฟ้าสว่างแล้ว

0: ็ดูแล้วไม่มีฝนแต่เมื่อวานมีฝนอยู่ในหลายจุดเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าเช้าวันนี้ถ้าดูจากในเรดาร์นะคะในเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพเราไม่มีกลุ่มฝนค่ะนะคะอาจจะมีกลุ่มฝนอยู่ในพื้นที่ของต่างจังหวัดก็ยังคงต้องติดตามกันนะคะในเรื่องของสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางเรื่องของอุบัติเหตุสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะตั้งแต่ในช่วงตี4กว่าๆนะคะเกือบตี5บนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะมีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของกลางสะพานกาญจนาพิเศษเขาบอกว่าเป็นรถเก๋งเสียหลักไปชนล้อรถบรรทุกที่หล่นอยู่แล้วไปขีดขวางอยู่ในเลนกลางนะคะต่อช่วงมันเกือบตี5ตอนนี้6นาฬิกา22นาทีน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วไหมคะแต่ถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางแล้วก็อาจจะผ่านแล้วช่วยเพิ่มเติมให้ด้วยได้ไหมนะคะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แต่ถ้าว่าดูจากในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะบนทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์ใช้ได้ยาวๆแต่จะมามีจุดหนึ่งที่ดูแล้วชะลอก็คือตรงช่วงที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของต่างระดับบางขุนเทียนอันนี้มีท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันถ้ายังไงใครผ่านมาเพิ่มเติมมาอัปเดตกันได้เลยจุดนี้นะคะสาเหตุมาจากอะไรนะคะก็รบกวนด้วยคือถ้าดูมันจะเป็นคนละจุดกับตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุดูแล้วไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรแต่ว่าตรงช่วงที่กำลังจะต่อเชื่อมเข้าไปกับทางด้านของต่างระดับบางขุนเทียนหรือว่ากำลังจะลงทางด้านของพระราม2ตรงจุดนั้นท้ายแถวยาวดูผิดปกตินะคะสำหรับในช่วงเช้าของวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝากใครผ่านแล้วก็รบกวนช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะสอบถามในเรื่องของสภาพอากาศนะคะจากทางด้านของกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณพรศิริรักษ์สัญชาติสวัสดีค่ะคุณพรศิริค่ะ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: ค่ะหรือว่ายังต้องติดตามเรื่องของฝนกันทุกภาคเลยใช่ไหมคะช่วงนี
1: ้ค่ะก็ยังมีฝนค่อนข้างเยอะอยู่นะคะในช่วงนี้แต่ก็น้อยกว่าช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะคะแต่ก็ยังให้พื้นที่การกระจายตัวค่อนข้างดีอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็โดยรวมภาคเหนือกับภาคอีสานก็ยังให้ร้อยละ 70% ของพื้นที่อยู่นะคะ
0: ก็ยังเยอะค่ะ
1: จะแล้วก็ฝนตกหนักก็อาจจะเน้นไปทางตอนบนหน่อยนะคะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็ถ้าเป็นภาคกลางภาคตะวันออกกับกรุงเทพเนี่ยก็ลดจากเมื่อวานคืนให้ประมาณ170นะคะลดลงมันเล็กน้อยนะคะเหลือประมาณ160
0: ของพื้นที่ค่ะค่ะก็จะมาบ่ายๆค่ำๆเหมือนเดิม
1: ค่ะบ่ายค่ำๆเหมือนเดิมค่ะ
0: ส่วนในช่วงเช้าเนี่ยดูแบบเป็นฟ้าหลัวๆแต่มันก็ไม่ใช่ฝน
1: ค่ะ
0: แต่อากาศจริงๆเวลาที่มันไม่มีมันอากาศก็โอเคว่ามันลดระดับของความร้อนอ้าวมาได้สักเล็กน้อยเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ตอนนี้ฝนมันตกทุกวันนะคะความร้อนมันก็เลยลดลงนะคะ
0: ดีค่ะอันนี้คือข้อดีมากๆเลยค่ะค่ะโอ้ไม่งั้นนะนี่กำลังคิดเลยว่าพอเราผ่านช่วงฤดูฝนไปเนี่ยจะขนาดไหนในเรื่องของอุณหภูมิ
1: ใช่ค่ะผ่านพอฤดูฝนไปก็อาจจะขยับขึ้นมาเพราะพ้นฝนมันก็จะเริ่มเข้าหนาว
0: มันจะหนาวจริงมั้ยเนี่ย
1: คือก็อาจจะมีบางช่วงค่ะปีที่แล้วนะคะก็คือบางช่วงก็จะอากาศ
0: ก็จะเย็นหน่อยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็เอาฝนไว้ก่อนนะฝนยังอีกนานใช่ไหมอยู่กับเราอีกนาน
1: ยังอีกหลายเดือนค่ะ
0: ดีค่ะจะได้มีน้ำเพราะว่าบางพื้นที่ตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องของภัยแล้งแล้วนะคะ
1: ค่ะใช่ก็อาจจะต้องเตรียมรับมือเพราะว่าปีมันเริ่มเข้าเอลนีโญแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เต็มที่นะคะก็อาจจะต้องมีแผนเฝ้าระวังไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ภาคใต้
1: ภาค
2: พบใต้วันนี้ให้ร้อยละ40ค่ะลดลงนะคะแล้วก็ใต้ตกเหลือจังหวัดที่เน้นฝนตกหนักก็จะเป็นสังระยองนะคะระนองนะคะ
0: ระนอง
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ใช
0: ่แต่จริงๆแล้วระยองก็หนักเหมือนกันนะคุณพรศรีในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็คือถ้าตอนออกก็จะระยองกันตราดอยู่
0: ค่ะค่ะจริงๆถ้าเราดูเนี่ยในเรื่องของอากาศเนี่ยจริงๆระหว่างโซนแถวทางชลบุรีระยองจันทบุรีกับฝั่งของชุมพรระนองมันอยู่ข้ามมันอยู่ใกล้กันมากเลยนะมันแค่เป็นอ่าวไทยตะกอรูปแคบๆเลยใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะค่ะอืมอ่ะขึ้นลมแรงยังแรงอยู่ไหมคะ
2: คลื่นลมก็เบาลงแล้วอะค่ะทะเลอันดามันจะให้ประมาณ 1-2 อันนะคะถ้าเป็นตอนล่างถ้าเป็นตอนล่างอันนะคะตอนล่างก็ประมาณ1ตอนบนประมาณ 1-2 อ่าวไทยก็ให้ประมาณ1เมตรค่ะ
0: อ๋อ1เมตรโอ้ลดลงเยอะ
2: ใช่ลดลงแล้วค่ะ
0: เยอะๆนะคะไอ้ส่วนตัวของพายุดอลฟินนี่ก็คือทิศทางมันยังไม่แน่นอนใช่ไหมคุณพรศรีอันนี้ถามไกลๆแล้วค่ะนี่ไปประเทศอื่นละ
2: ทิศทางยังไม่ได้แน่นอนมากค่ะแต่น่าจะมันก็จะสวัสดขึ้นสูงหน่อยนะคะโดยรวมนะคะไม่ได้เข้าเราโดยตรงแต่ถ้าช่วงมันเข้ามาใกล้ก็อาจจะมรสุมอาจจะแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: แต่ว่าตัวพายุไม่ได้เข้าเราโดยตรง
0: ใช่แต่มันดูตัวใหญ่แล้วมันรู้สึกมันทวีความแรงมันค่อนข้างที่จะเร็วมากก็จะเป็นเหมือนกับท่านดูทิศทางก็จะเป็นไปแถวทางเดิมๆที่เขาเคยเจอกันมาก่อนหน้านี
2: ้ทางอะไรแบบนั้นแต่ขึ้นไปสูงกว่าลูกก่อนนิดนึง
0: ค่ะเพราะจริงๆอยากไปซ้ำรอยเดิมเลยเห็นใจนะประเทศที่เขาโดนมาก่อนหน้านี้เขาก็หนักกันมากเลยนะยิ่งของจีนนี่โดนไปหลายลูกแล้วใช่ไหมสองไหมประมาณสองสาม
2: สองล
0: ู
2: ก
0: แล้วหนักทั้งคู่ใช
2: ่
0: ตอนนี้มีแค่จับตัวเรื่องอ๋อจับตาดูเรื่องของตัวของดอนฟินอย่างเดียวตัวอื่นยังไม่ได้ก่อตัวใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่าเอาเป็นว่าตัวนี้มันยังไม่เกี่ยวกับบ้านเรายังไม่เกี่ยวอย่างชัดเจนแต่คนจะเดินทางก็ตรวจสอบเรื่องของอากาศกันหน่อย
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะโอเคเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณพรศรีอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนขอบคุณค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะคือต้องถามในเรื่องของอากาศแล้วก็ต้องถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวของพายุไต้ฝุ่นดอนฟินนะคะซึ่งบอกว่ายังไม่แผ่วนะสำหรับในส่วนของตัวของพายุตัวนี้แล้วก็ตะกี้อย่างที่ทางคุณพรศรีบอกอ่ะคือทิศทางเนี่ยมันยังแบบมันเบี่ยงไปเบี่ยงมานะคะเพราะว่าอย่างในส่วนของทางนักอุตุนิยามโลกเองเนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์แล้วเขาก็มีการทำเป็นแบบจำลองนะคะในเรื่องของเส้นทางของตัวของพายุตัวนี้นะคะซึ่งมันก็ยังมีความเบี่ยงไปเบี่ยงมาเล็กน้อยนะคะจากแบบจำลองสภาพอากาศนะคะซึ่งเขาได้มีการทำแบบขึ้นมานะคะซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้มีการประกาศเฝ้าระวังหรือว่าอะไรยังไงนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยก็ต้องติดตามเพราะว่าถ้าดูจากในส่วนของเรดาร์หรือว่าดูจากใน windy.com เนี่ยจะเห็นแล้วว่าตัวมันใหญ่มากนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของสภาพอากาศเมื่อวานนี้นี่เขาก็มีการเฝ้าระวังกันนะคะทางด้านของเชียงรายเนื่องจากว่าในส่วนของระดับน้ำนะคะอย่างที่แม่สายนะคะเมื่อวานตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ก็ต้องเรียกว่ามีการดำเนินการในเรื่องของอุดรอยรั่วอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าดูในช่วงเย็นๆนะคะระดับน้ำต่างๆเนี่ยมันก็ดูส่งๆนะคะมันเริ่มดูลดระดับลงนะคะสถานการณ์ของการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่สายตรงจุดวัดใต้สะพาน1นะคะเมื่อตอนช่วงมาสัก3ทุ่มก็บอกว่าคือลดลงสู่ภาวะปกติแต่ก็ยังอยู่ในสถานะเฝ้าระวังนะคะแล้วก็เราจะเห็นภาพถ้าเราเข้าไปในโซเชียลใน Facebook นะคะของในพื้นที่ของทางแม่สายหรือว่าในส่วนของจังหวัดเชียงรายนะคะก็จะเห็นเลยนะอย่างตรงช่วงของด่านพรมแดนนะคะตรงช่วงที่ตรงแม่สายเนี่ยที่มันเป็นแม่น้ำตรงนั้นที่เขาจะเป็นเฝ้าระวังกันโหจะเห็นเลยว่าไอ้พวก เศษไม้เศษไม้เศษสวะเนี่ยนะคะมันเยอะมากก็อย่างบอกว่าคือเขาก็มีการนำเอารถแบ็คโคลเนี่ยมาตักนะคะแล้วก็มาดันพวกเศษสวะซึ่งอยู่ใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่1เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำรองรับฝนตกหนักนะคะซึ่งเมื่อตอนช่วงค่ำๆของเมื่อวานก็บอกว่าในพื้นที่นะคะก็ไม่มีฝนแล้วก็ระดับน้ำของแม่น้ำสายก็ลดลงจากการเฝ้าระวังแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะเรียกว่าต้องลุ้นกันยังต้องลุ้นนะคะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะถ่ายทิกตอกใช้คำว่าถ่ายทิกตอกแล้วมันจะมีที่เขาไลฟ์บรรยากาศหรือว่าอะไรต่างๆนะคะมันจะมีคนที่เขาไปติดอยู่อ่ะไอ้ตรงช่วงของเส้นทางนะคะเหมือนกับจะเป็นที่ทางด้านของจังหวัดน่านนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยอันนี้ก็เห็นภาพเห็นคลิปแล้วนะคะคือมันเป็นเรื่องของดินซึ่งสไลด์ลงมาปิดทับผิวทางของทางหลวงหมายเลข1256นะคะช่วงปู่ที่แห่งชาติดอยภูคาบ่อเกลือช่วงกิโลเมตรที่26นะคะซึ่งจริงๆบอกว่าเส้นทางทางด้านนี้จะเป็นเส้นทางที่จะเกิดเหตุอย่างนี้เป็นระยะเหมือนกันนะเวลาที่มีเรื่องของฝนซึ่งตกหนักนะคะหุ่นน้ำมันเป็นน้ำโคลนเลยค่ะนะคะมันเป็นดินโคลนแล้วก็มีรถซึ่งไปติดอยู่ในช่วงเวลาที่ไอ้ตัวของดินมันสไลด์ลงมาแล้วก็มาปิดถนนนะคะซึ่งคือที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะมีเหมือนกับเป็นรถฉุกเฉินของทางโรงพยาบาลด้วยนะที่ติดอยู่แต่ว่ามีคนอยู่ด้านในอะไรยังไงหรือเปล่านะคะแล้วก็จะเห็นว่าจะมีในส่วนของทางรถของทางกรมทางหลวงค่ะที่เขาก็เป็นรถตักดินนะคะของแขวงทางหลวงในพื้นที่นี่แหละที่เขาก็มีการดำเนินการนะคะแล้วก็เห็นมีในส่วนของรถนะคะที่ติดค้างคือจากในไลน์เขาก็บอกเขาก็ติดค้างอยู่แต่ตอนสถานการณ์ก็คือในส่วนของคนที่ติดค้างนี่ก็ยังก็สามารถที่จะเดินทางต่อได้นะคะก็จะได้ค่ะตอนใครที่เดินทางขึ้นไปทางด้านของภาคเหนือคือในช่วงวันหยุดยาวอย่างเนี้ยเชื่อเลยนะคะในหลายๆคนที่เขาเดินทางขึ้นเหนือไม่ใช่เชื่อเราเห็นภาพบรรยากาศนะคะยิ่งทางภาคเหนือเวลาที่ฝนตกไปฝนต้นหนาวหรืออะไรต่างๆนี่อากาศจะดีบรรยากาศจะดีแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะมีคนเดินทางกันไปเยอะนะคะก็ดูติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศกันแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางต่างๆที่จะต้องใช้นี่ก็ต้องเป็นเส้นทางกลับแล้วล่ะค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะมีการหยุดยาวแล้วก็จะกลับมากันวันอาทิตย์นี่น่าจะเป็นอีก1วันที่มีคนเดินทางกันเยอะนะคะก็อยู่ที่ไหนยังไงเผื่อว่าถ้ากำลังติดตามฟังจสร้อยก็อัปเดตนะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะทุกช่องทางทั้งทางโซเชียลนะคะแล้วก็ทางโทรศัพท์ของทางจสร้อยค่ะอีกเรื่องหนึ่งเชื่อว่าเมื่อวานนะคะหลายคนคงติดตามทางไลฟ์ของ YouTube นะคะในช่องของสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักนะคะหรือว่าในส่วนของโซเชียลของสื่อของในท้องถิ่นนะคะกรณีที่มีการค้นหานะคะจะใช้คำว่าคนหาร่างของน้องสองพี่น้องชาวรัสเซียนะคะโหเห็นภาพเลยนะคะในส่วนของทั้งผู้สื่อข่าวทั้งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่คุณหมอที่ไปชันสูตรพลิกศพเองคือบอกว่าการเดินทางที่จะเข้าไปหาตรงจุดที่คนที่เขาไปเอาทั้งสองไปฝังเอาไว้นี่มันยากลำบากมันเข้าไปลึกมากๆนะคะต้องใช้วิธีการเดินเท้านะคะหรือต้องเป็นจักรยานยนต์วิบากที่เข้าไปคือเมื่อวานดูในไลฟ์นะแล้วก็พอดีว่าจะเป็นช่วงที่คุณหมอนะคะที่เดินทางมาบอกว่าคุณหมอต้องนั่งท้ายรถจักรยานยนต์วิบากเข้าไปอ่ะนะคะเพราะทางมันยากลำบากแล้วก็จะต้องเดินเข้าไปมันจะเห็นในส่วนผู้สื่อข่าวเดินเข้าไปลึกมากนะคะแล้วก็ในส่วนของทางสื่อของทางท้องถิ่นเองเมื่อวานเองก็นั่งดูไลฟ์ไฟเกือบประมาณสัก3 ทุ่มไม่ไหวแล้วต้องหลับเพราะต้องมาทำงานเช้าแล้วเมื่อตอนช่วงเช้านี่ก็มานั่งดูย้อนหลังนะคะคือมันไม่ใช่แค่2มันกลายเป็น3นะคะแล้วในส่วนของผู้ที่ร่วมก่อเหตุนะคะในช่วงแรกก็คือจะมีอยู่2คนนะคะแล้วพอหลังจากนั้น นี่บอกว่าล่าสุดตอนนี้สามารถที่จะจับเพิ่มมาได้อีก2คนคือต้องแบ่งเป็น2คดีละนะคะคดีแรกก็คือในการฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มากว่าโผล่มาอีก3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยจับเพิ่มมาอีก2ซึ่งร่วมกันปล้นนะคะแล้วก็มีการทำร้ายฆ่า3พ่อแม่ลูกโอ้โหอันนี้เป็นเคสซึ่งมันโหดร้ายมากอ่ะมันจนกลายเป็นตอนนี้มีเป็นแฮชแท็กละนะคะในเรื่องของโทษประหารชีวิตนี่มันต้องเกิดขึ้นจริงเพราะว่าพอเราดูประวัติย้อนหลังนะคะของคนที่ก่อเหตุเพิ่งออกมาจากคุกได้ไม่นานแต่ว่าก่อเหตุเนี่ยทำร้ายคนไปแล้วถึง5ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตแต่ละชีวิตมีค่ามีความหมายแต่ว่าในขณะเดียวกันบางคนก็ไม่ควรที่จะต้องอยู่เพื่อจะมาทำร้ายคนอื่นต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งมันน่าสะเทือนใจแล้วก็มันเป็นมุมมืดแล้วโดยเฉพาะเคสนี้เนี่ยมันมีผลในเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศไทยเราอย่างหนักมากในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะเมื่อวานเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่ามันจะมีในส่วนของสื่อหรือว่าของคนโซเชียลของทางรัสเซียเองนะคะเขาก็มีการไลฟ์บรรยากาศด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะเห็นแล้วก็จะมีชาวต่างชาติชาวรัสเซียเนี่ยเขาไปดูในไลฟ์กันเยอะมากนะคะแล้วก็มีการคอมเมนต์หรือว่าอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ในสื่อต่างชาติก็มีการนำเสนอข่าวนี้นี่คือเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งมันเป็นมุมมืดจริงๆนะคะของบ้านเรามันส่งผลกระทบหลายๆอย่างซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจแต่มันเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยแล้วที่สำคัญคืออยากจะใช้เขามันไม่ใช่คนน่ะไอ้กรณีของคนที่ก่อเหตุในเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่อยากจะใช้คำว่าคนเลยนะเพราะมันไม่สามารถที่จะอธิบายคำนั้นได้จริงคือเหี้ยมมากนะคะมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งมันรุนแรงแล้วมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งคือมันสะท้อนให้เห็นนะคะอย่างที่บอกอะมนุษย์เราคนเรามันมีหลากหลายมุมนะคะเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันที่หน้าจะต้องบอกทุกๆคนเหมือนกันว่าเราต้องระวังตัวเรามากจริงๆนะคนดีไม่ระวังตัวค่ะนะคะแต่ว่าถ้าคนที่เขาทำอะไรที่ไม่ดีอยู่เนี่ยเขาจะระวังเพราะนั้นเวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยคนดีๆเนี่ยมักจะกลายเป็นตกเป็นเหยื่อโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะก็ให้กำลังใจกันในทุกๆคนจริงๆไม่อยากจะพูดเรื่องเครียดในช่วงเช้าแต่ขึ้นเป็นเทรนด์ใน X อันดับ1เลยนะคะที่มีการพูดถึงนะคะแล้วก็มีการแชร์กันนะคะอันดับ1ของประเทศไทยนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาLa

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัย

0: เราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
4: 1330ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ในช่วงนี้นะคะใครที่อาจจะกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากที่จะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นนะคะแต่ว่าไม่อยากที่จะจ่ายดอกเบี้ยแพงค่ะต้องฟังทางนี้เลยธนาคารออมสินนะคะมีโปรโมชั่นดีๆค่ะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยนะคะด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่

จะทำให้คุณได้ยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีค่ะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปถ้าว่าสนใจนะคะสมัครได้แล้ววันนี้ค่ะถึงวันที่30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะ gsb.or.th ค่ะหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะโทรได้เลยที่ gsb contact center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะนะคะก็เป็นสินเชื่อซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวนะของธนาคารออมสินนะคะสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีค่ะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะนี่ก็มาบอกกันสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวใครผ่านเส้นทางต่างๆนะคะฝากย้ำเส้นบนทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์ตรงช่วงที่จะต่อเชื่อมกับทางด้านของต่างระดับบางขุนเทียนนะคะจุดนี้มีอะไรยังไงไหมคะเพราะว่าถ้าดูอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็ยังดูรถยังท้ายแถวยังยาวนะคะยังยาวอยู่นะคะสำหรับในช่วงที่จะลงทางด้านของเส้นพระราม2แล้วก็ในช่วงที่จะต่อเชื่อมกับทางด้านของวงแหวนตะวันตกนะคะถ้ายังไงใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพักกันค่ะ

0: คุณไก่บางบอนค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: คุณไก่บางบอนบอกว่ามีรถจอดเสียทางด่วนไหนอะคะ
1: ด่วนเรียกด่วนอะไรด่วนดาวคะนอง
0: ด่วนดาวคะนองค่ะ
1: ข
0: ึ้
1: นทางเข้าอ่ะขึ้นมาดาวคะนองมาขึ้นสะพานแสนพลังเก้า
0: อ๋อค่ะ
1: ครับเป็นรถสีส้มเกือบกลางสะพานเลย
0: ค่ะ
1: ซ้ายสุดแต่ก็จอดไหลทาง
0: คือเขาขึ้นมาอยู่บนสะพานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่คือบนสะพาน
0: แสงกลางแล้วอยู่ตรงช่วงกลางสะพานแต่ว่าอยู่ในเลนซ้ายหรือว่าไหลทางคะ
1: อยู่ไหลทางด้วยแต่มันเป็นเลนซ้ายคิดมาหน่อย
0: อ๋อมันก็คล่อมใช่ไหมระหว่างช่องไหลทางช่องทางฉุกเฉินแล้วก็คล่อมกับเลนซ้ายสุดค่ะ
1: แต่คล่อมหน่อยแต่ไปก็ต้องเปลี่ยนนิด
0: อ๋อแปลว่าตรงนั้นไหลทางแคบสิคะ
1: ใช่แต่เนี้ย
0: ค่ะ
1: รถวิ่งไม่ได้
0: ค่ะแล้วคนขับคนขับอยู่นอกรถหรือว่าอยู่ในรถนะคะ
1: เห็นเมื่อกี้เห็นเขาอยู่ท้ายรถนะแต่เขาที่ป่วยตั้งแล้วนะมีรอคอของตาทั้งตัวเขาอยู่บนสะพาน
0: อ๋อมีวางกระยางเอาไว้แล้ว
1: ใช่
0: ค่ะ
1: แต่ในสายก็ไม่แน่ในสายรถอัดเ
0: สียงแต่ว่าคิดว่าน่าจะเคลื่อนย้ายได้เร็วเพราะว่าอยู่บนพวกทางด่วนทางพิเศษส่วนมากแล้วการดำเนินการจะรวดเร็วอยู่แล้ว
1: ไม่รู้นะผมว่ารถปกติรถเมล์เนี่ยถ้ามันเป็นออโต้เขาต้องเป็นกดเบรกกดไหลนะเคลื่อนย้ายได
0: ้ค่ะ
1: มันไม่เหมือนรถเกียร์กระปุกขึ้นถ้ารถเมล์เสียนี่เกียร์ออโต้เขาว่าเกียร์ออโต้มันล็อกอะ
0: มันเป็นรถตัวเสียอะไรนะคะ
1: สีส้มครับสีส้ม
0: รถปรับอากาศหรือเป็นรถธรรมดาปรับอากาศ
1: ปรับอากาศ
0: อืมค่ะ
1: น่าจะเป็นไม่140ก็142เพราะถ้าวิ่งขึ้นมาจะ
0: ถ้าเป็น11ถ้าเป็น142ไอ้140สุขภาพมาแถวคลองเตยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะน่าจะทันเพราะตรงนั้นมันต้องวิ่งขึ้นพระราม2มา
0: ค่ะไม่มีผู้โดยสารไม่มีผู้โดยสารใช่ไหมคุณไก่ตรงจุดแถวนั้นไม่มีผู้โดยสารยืนอยู่มีแต่พนักงานถ้ายังมีก็แปลว่ารถเพิ่งจะจอดเสียแต่ถ้าไม่เห็นแล้วก็แปลว่าจอดเสียมานานมากแล้ว
1: แต่เขานั่งแต่เราเมื่อกี้ผมวิ่งมาเลยต่อก็ไม่ท
0: ันค่ะ
1: วิ่งส่งรถ
0: ค่ะ
1: รถมันมีสติ๊กเกอร์แปะมองกระจกดี
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมค่ะ
1: แต่นี้โลกผมจะไปส่งลูกค้ามาเสิร์ฟมีมาถึงส่วนเล่นส่วนอะไรมาตรงพระรามตรงที่มาพระรามเก้าม
0: าพระรามเก้าค่ะ
1: สีรัตส่วนสีรัต
0: โอ้นี่แปลว่าไกลมาไกลหมายถึงว่าไกลจากตรงจุดที่รถเสียมาเยอะแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
1: เยอะมีรถไม่ติดแต่ใช่ผมโทรไปประมาณไม่ถึง5นาทีนะ
0: ค่ะ
1: 2 3
0: ค่ะ
1: แต่วันนี้รถวิ่งได้ดี
0: มันยังช้า
1: ค่ะ
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณไก่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีอะไรมาเพิ่มเติมกันนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวใครที่ตามหลังคุณไก่มาเพิ่มเติมกันหน่อยกรณีของรถนะคะรถเมล์ซึ่งจอดเสียแล้วเดี๋ยวเราไปที่คุณนิคมหนองแขมนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณยุทธครับ
0: อันนี้ใช้ถนนราชพฤกษ
2: ์คือตรงข้ามกับคุณวิลล่าแถวนั้นคือเขาจะขายอาหารเยอะคุณ
0: คร
2: ับทีนี
0: ้อาหารใต้ด้วยหรือเปล่าคะไม่ใช่
2: ไม่ใช่จากใต้แต่ว่าคือเหมือนรถพวกช่างอ่
0: ะ
2: ที
0: ่
2: เขาจะไปทำงานกันมาจอดแวะซื้
0: อ
2: แล้วก็ไปแถวเลยจอดไปแถวเลยนะทั้งวันปกติว่าธรรมดาเนี่ยก็ซื้อกันเยอะ
0: หมายถึงว่าวันธรรมดาหมายถึงวันทั่วๆไปในช่วงเช้าก็จะมีรถพวกนี้จอดซื้
2: อทีนี้มันมีทางด่วนที่เข้ามาคู่ขนานน
0: ั่
2: นนะก็ตรงนั้นเนี่ยจะมาเจอคนที่นอนอยู่กลางถนนแล้วก็มีคนยืนขวางรถอยู่นะกว่า2คนคอยบกรถมาให้ปัดซ้ายปัดขวาอยู
0: ่
2: 2คนทีนี้ผมก็ไม่เป็นว่าคือผมไม่เห็นว่าเป็นรถอะไรชนหรือว่าเป็นเหตุการณ์อะไร แต่ตอนนี้ผมจอดรายงานอยู่ผมเห็นรถมูลรถไหนมีไฟแว๊บๆอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่ารถมอไซค์หรือว่ารถยนต์มองไม่เห็นเพราะว่าแสงไฟก็อยู่ผมว่าจะมาจากจุดเกิดประมาณสัก3 วันไม่ได้แหละ
0: เดี๋ยวนะคือคนไปยืนปว่างอยู่บนถนนอยู่เลนกลางของถนนราชพฤกษ์เลยเหรอ
2: คือนอนยาอยู่แล้วในรถเกียร์หัวจะไปทางเพชรเกษมอ่ะแต่ว
0: ่
2: าไม่กระดิกเลยนะคนนี้ที่นอนอยู่ไม่กระดิกเลยก็มีคนเหมือนว่าคนเสื้อแต่นั้นมาคอยบุกกันรถอยู่สองคนเป็นผู้ชายนะติดกันอยู่สองคน
0: ไม่อันตรายเหรอเนี่ย
2: ใช่
0: ค่ะ
2: ช่วงนี้มันถนนโล่งๆอ่ะคุณไม่รู
0: ้แน่เหนือสีฟังแล้วตกใจเสียงมากเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาได้เลยนะเนี่ย
2: ทีนี้เพราะว่ารถมันวิ่งเร็วมาแล้วก็ต
0: ั
2: ว
0: แ
2: ม่ก็คือกระดผมลงกระจกเอามือไปขวางๆแต่ก็ยังบางคนก็ยังไม่ยอมเบาข
0: ึ้นนะนั่นแหละสิฮะ
2: ใช่ค่ะแต่รถมันโล่งคุณประ ดุษ
0: ตอนนี้ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้แล้ว
2: ครับ
0: แต่ว่าได้ยินเสียงรถฉุกเฉินไปแล้วใช่ไหมฮะ
2: ตอนน
0: ี้
2: ไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าผมจอดรายงานอยู่เนี่ยผมเห็นแสงไฟอยู่แสงไฟรถแว๊บๆแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเป็นของรถใหญ่หรือว่ารถเล็กนะ
0: อันนี้คุณนิคมหนองแขมจอดอยู่ตรงจุดที่ปลอดภัยใช่ไหม
2: อ
0: ๋
2: อใช่เพราะว่าคือรายงานผมต้องจอดรถให้มันปลอดภัยถึงจะ
0: ค่ะโอ้โหอันนี้เยี่ยมเลยเป็นตัวอย่างที่ดีมากถูกต้องค่ะอันตรายเพราะถ้าขับไปคุยไป
2: รายงานแล้วของเรามาดูดี
0: อืมอืมค่ะ
2: ใช่แต่จอดแถวนั้นเมื่อกี้ก็เพราะว่ามันไม่สะดวกเพราะว่ารถช่างมันจอดเป็นแถวยาวเลยจ
0: ะ
2: รถช
0: ่
2: างก
0: ัน
2: เยอะ
0: เดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมจุดนี้ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหัวอันตรายมากเนี่ยคือตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุข้าวไปอุบัติเหตุแล้วค่ะเป็นถนนราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าซึ่งจุดที่เกิดเหตุจะอยู่ตรงข้ามกับฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์เพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้เนี่ยชะลอกันหน่อยค่ะระมัดระวังกันหน่อยนี่ถนนมันกว้างแล้วรถก็ใช้ความเร็วนะคะแล้วเขาไปมีคนช่วยแบบคือไปยืนนะคะคือไปยืนช่วยดูโบกรถให้อ่ะค่ะในช่องทางคู่ขนานนี่ถึงแม้จะเป็นคู่ขนานมันก็กว้างนะแล้วรถก็ใช้ความเร็วกันด้วยเพราะฉะนั้นชะลอกันหน่อยนะคะชะลอกันหน่อยนะคะบอกว่าคืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับฟู้ดวิลล่านะคะถ้าตรงข้ามกับฟู้ดวิลล่านี่ก็จะเป็นหน้าหมู่บ้านเพอร์เฟคใช่ไหมคะตรงจุดนี้เนี่ยดูใน Google Map เอาเป็นว่าเรามาระวังกันแล้วถ้าหากว่าใครมีเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะพักแล้วค่ะพักจริงๆค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีการแจ้งเตือนจากสถานทูตไทยในโมร็อกโกระบุให้คนไทยหลีกเลี่ยงเดินทางไปเมืองเซลตาหลังเหตุการณ์คลื่นผู้อพยพในโมร็อกโกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อาการเจ็บแปลกที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เลยครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: 5 6 7 8 up and up and up นี่แต่ up แบบนี้ต้องคาร์โบแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปลดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์โฟร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เลยครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงราบัตประเทศโมร็อกโกออกประกาศแจ้งเตือนระบุว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์วิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คน